0: ชื่นชมกุกเวเลย่าก่อนนะครับที่รักษาสัญญาและอยากที่จะเห็นนักเตะคนอื่นๆทำตามสัญญาเพื่อสร้างสีสันในวงการฟุตบอลนะครับคือนอกจาก5คนที่บอกไปนะครับก็ยังมีดานี่กาบาคาวนะครับเขาบอกว่าคนนี้จะย้อมเคราเป็นสีทองนะครับส่วนอุนายซีมอนเนี่ยก็สักถ้วยแชมป์ฟีฟ่าเวิลด์คัพนะอันนี้ก็ธรรมดาไปส่วนโคเซลูกองหน้านะครับก็จะเป็นการโกนหนวดให้เกลี้ยงนะครับโอ้โหก็บันเทิงกันทั้งทีมครับสเปนมันเหมือนกับเวลานักกีฬาไทยก็คือบนไว
1: ้
0: ส่วนใหญ่นักกีฬาไทยบนอย่างแรกเลยวิ่งรอบสนามจะกี่รอบ10รอบ20รอบอันที่2ก็ไข่ต้มฮะเพียบนะไปที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นหมื่นเป็นพันใบครับ
2: เดี๋ยวรอดูว่าคนอื่นที่สัญญาไว้เนี่ยจะทำตามเพื่อนหรือเปล่า
3: ครับ
0: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ของนักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmidrun2026
1: คติธรรมนำชีวิต
2: เนื่องในวันอาสาฬหบูชานี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันที่เกิดขึ้นของพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นรัตนะ3อย่างนี้ถือว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมมงคลสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะนั้นเราก็มาระลึกนึกถึงคำสอนของพระรัตนตรัยอันได้แก่ทานศีลภาวนาการให้ทานการเสียสละการรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยและสำคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือการทำสมาธิภาวนาตัวนี้ชาวพุทธควรจะต้องระลึกและก็ต้องทำให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นเมื่อจิตใจของเราสงบจะปราศจากอารมณ์มันก็ได้กำลังใจใจนี่สำคัญถ้ามีความสุขความสงบความร่มเย็นเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแหล่งธรรมะทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราทั้งหลายนั่นแหละเนื่องในวันอาสาฬบูชาก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นน้อมเอาทานศีลภาวนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรายิ่งต่อไปขอเจริญพร
3: วันนี้วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

Whoa! Whoa!

Huh?

แม่

Oh!

Yeah.

0: ัง
1: เ

Hmm.

Ha ha ha ha!

Oh!

Huh?

Bah.

Meh.

ಏನ

Huh?

0: รัต
1: แม
0: ่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

Huh?

Ha ha ha ha.

Oh.

0: มะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
2: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี่รู้หรือยังลูก
3: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
2: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันอย่างนี้หรอ
1: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
4: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
3: สีมันแบล็คพิง
5: ค์โอ้
6: แบล็คพิง
7: ค์ข้าวต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
3: ้ซิกมาม
4: าลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้8 น.ทางไทย PBS
8: บอกว่าให้หนูทาไป
9: อย่ามาหลอกให้กลัวเลยคนไทยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง
8: นอนนอนแบบไหนเป็นปลาไหลเลย
10: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เว

0: 18:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
1: แค่เห็นบรรยากาศน้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่พลอยู่ที่เยาวราช
2: ตรงนี้เป็นชุมชนเจริญชัยนะคะ
1: น้องๆเคยดูงิ้วกันไหมครับ
3: เคยค่ะ
1: พี่พลอยากให้น้องๆแต่งหน้าเหมือนงิ้ว
2: โอ้โหเขาสุดยอดไปเลยค่ะ
4: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์18:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: หวานออกไปเปรี้ยว
2: คนนี้เปรี้ยวกว่า
5: หนึ่งนี้เปรี้ยวกว่า
2: แปลกเนาะทำไมเก็บมาจากต้นเดียวกันแต่ทำไมมันถึงเปรี้ยวกว่า
6: ก็จริงนะ
5: มาคำตอบไปกับพวกเราได้ที่ว่าข้าวมอแกงวันอาทิตย์นี้เวลา7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
7: จะเกิดอะไรขึ้นหากเด็กอนุบาลถูกลืมไว้ในรถตู
8: ้ปล
9: ่
10: อยเหรอ
9: พ
10: ี่
9: แป๊ะ
10: พี่แป๊ะพี่แป๊ะเดี๋ยวคุณจะ
9: ไม่
10: คุณมาช่วยเรา
9: ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงกลางกลาง
7: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากการติดอยู่ในรถตู้วันอาทิตย์นี้7:30 น.ทางไทย PBS

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: 30กรกฎาคมนี้ส่งท้ายวันหยุดด้วยความสุขที่เต็มอิ่มกับหลากหลายเนื้อหาสำหรับทุกวัย 7:00 นการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการช้อนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็ก 9:00 นสัมผัสประสบการณ์ของเหล่าสรรพสัตว์สารค

0: มหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11:05 น.ชวนไปรู้จักเพื่อนใหม่ในย่านดอนหัวล่อกับเปอร์ยินดีที่ได้รู้จัก
1: จะเลี้ยงไหมเนี่ยลูกน้องเนี่ย
0: 13:00 น.เมื่อถนนกลายเป็นเวทีระดับประเทศสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว
2: ์
0: 14:05 น.พี่วิวมาบอกเล่าเรื่องราววันเข้าพรรษาสังคมสนุกคิด14:30 น.ที่แรกของโลกซุปเปอร์ฟู้ดซอฟเคลผักใหม่กินง่ายได้คุณค่ากว่าเดิมดูให้รู้15:05 น.ถอดรหัสความอร่อยของเค็มบักนัดแดนกินดอง
3: บรรจบกันของความเค็มและรสอูมามิ
0: 15:30 น.นายดื้อยากับน้องปลาเผาเกี่ยวข้องกันอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
4: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
5: โอ้สวยมาก
6: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
7: ่เป็นเก้าการ
8: นางงามอยู่ไกลกันนาน
6: พากันไปรำลึกความหลัง
9: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
6: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสนอ
10: ดูเขาดัง
11: เป็นเขาดังแล้ว
12: เขามีงานมีการตรงยังมีทุกบ้าน
13: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
6: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
13: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
14: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
15: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
14: แห้งแล้งก็อยู่ได
6: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
16: โหเต็มเลย
6: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
4: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
6: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
17: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่นกอีแจวตัวเมียสามารถผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้มากถึง4ตัวต่อปีจนกลายเป็นนกนักรักแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำเรามักพบนกอีแจวได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นหนองน้ำทะเลสาบและป่าชายเลนทั่วประเทศโดยในฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียจะเป็นฝ่ายจีบตัวผู้ก่อนจากนั้นมันจะบินโฉบเฉี่ยวเกี้ยวกันไปมาก่อนเริ่มผสมพันธุ์
18: หน้าที่สำคัญของนกตัวเมียก็คือการผสมพันธุ์และวางไข
17: ่แต่มันไม่ได้อยู่รอดูลูกๆเจริญเติบโตเหมือนนกชนิดอื่นเพราะหลังจากผสมพันธุ์นกตัวผู้จะรับไม้ต่อในการดูแลไข่นั้นจนกว่าลูกนกจะลืมตาดูโลกส่วนนกตัวเมียก็จะออกไปเริงร่ากับนกตัวผู้ตัวอื่นๆเพื่อทำการผสมพันธุ์อีกครั้งโดยใน1ฤดูกาลนกอีแจวตัวเมียสามารถผสมพันธุ์ได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยทีเดียวรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยวันนี้วันอาสาฬหบูชาคุณผู้ชมไปทำบุญไปวางแผนไปเวียนเทียนที่ไหนกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับวันนี้คิดว่าหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะเตรียมที่จะไปทำบุญกันเพื่อเวลาการเดินทางสักหน่อยนะครับถ้าเกิดจะออกเย็นๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับ1รถติด2ฝนไม่แน่ก็อาจจะตกคุณมีการแบ่งเวลาแม้ว่าทำบุญจะต้องไปช่วงกี่โมงหรือไปได้ทุกเวลา
0: เอาจริงๆอ่ะอย่างเวลาทำบุญวันพระใหญ่อ่ะก็จะมีอย่างพี่แอนอันนี้ให้เครดิตชื่อนิดนึงละกันเป็นหนึ่งในช่างแต่งหน้าเนาะพี่แอนเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการเป็นทำโรงทานโรงทานเรื่องกับน้ำปานะต่างๆขนมต่างๆในวันพระใหญ่ที่วัดเบญจมบพิตรอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ก็ต้องไปแต่เช้า
0: ไปตอนเย็นสิตอนเย็นช่วงเวลาแห่งการเวียนเทียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือสไตล์แต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าของยุ้ยเนี่ยถ้าเกิดหลักจะไปที่วัดเบญจมบ
1: โอเคเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปได้เลยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการกระจายวัดก็ได้น
0: ะ
1: อย่างปีก่อนๆเราเคยไปวัดเดิมๆเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนลองดูย้ายที่ย้ายทางลองไปเขาเรียกว่าเอาพลังงานจากบางที่ที่ใหม่ๆบ้าง
0: แล้วก็โดยเฉพาะหลายๆท่านที่ไปท่องเที่ยวกันในเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ถือว่าทำให้บรรยากาศคึกคักกันมากกว่าที่เคยด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับรู้ทันกันได้วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของกลิ่นกันหน่อยกลิ่นเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตมากนะครับอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยกลิ่นก็จะบ่งบอกถึงฝูงนะครับถึงลูกของเราถึงสายสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนกันทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้คุณผู้ชมเคยเห็นหรือข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ไหมว่ากลิ่นแก่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าได้กลิ่นแก่แล้วรู้สึกแปลก
0: ๆเอาอย่างในโลกออนไลน์น้องๆเจนซีบอกว่าไปเดทไปเดทกับคนอายุ30กว่า
1: ๆ
0: แล้วก็ได้กลิ่นแก
1: ่
0: โอ้ฟังแบบนี้ชวนสงสัยนะมันน่าคิดนะ
1: ถ้ากลิ่นแก่ตอน30แล้ว40อย่างพวกผมนี่ไม่เป็นกลิ่นศพเลยเหรอ ใช่ไหมดังนั้นวันนี้มันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แหละคุณผู้ชมครับแต่เรามาพูดกันดีกว่าว่าไอ้กลิ่นแก่เนี่ยคืออะไรและไอ้ที่บอกว่ากลิ่นในร่างกายของเราเนี่ยมีทุกรุ่นทุกเจนจริงหรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้วันนี้คุณผู้ชมครับมาพูดถึงกลิ่นกันหน่อยกลิ่นที่เราพูดกันวันนี้น้องยุ้ยคุณผู้ชมไม่ได้หมายถึงว่ากลิ่นที่ไม่สะอาดที่เกิดจากการหมักหมมของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์นะแต่เป็นกลิ่นของร่างกายจริงๆ
1: เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่มาตามวัย
2: เหรอ
1: เอออย่างกลิ่นแก่แบบนี้แต่เขาบอกว่ามันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่คุณผู้ชมมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นที่สำคัญมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่แบบอายุ30ขึ้นไป40ขึ้นไปทุกคนมันมีปัจจัยอะไรบ้างกับคุณผู้ชมคะเอาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหาคำตอบไปด้วยกันวันนี้ร่วมพูดคุยผ่านวิดีโอคอลนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรศักดิ์เลิศตระการนนท์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
4: สวัสดีครับคุณซาวคุณด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์หมอครับมาหาคำตอบกันดี

0: กว่ากลิ่นแก่ที่ว่าเนี่ยนะครับในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมีกลิ่นกันในวัย40นี่จริงหรือไม่ครับ
1: ครับก็จริงๆข้อมูลก็คือว่ากลิ่นนี้อาจจะเรียกว่าเป็นกลิ่นผู้สูงอายุก็ได้นะครับบางทีกลิ่นแก่มันก็อาจจะรู้สึกค่อนข้าง

0: เรียกว่าอย่าเรียกกลิ่นแก่ดีกว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกคือมันดูกระเทือนใจไปหน่อยให้เรียกกลิ่นตัวของผู้สูงวัยใช่ไหมฮะกลิ่นเนี้ยอาจารย์ครับมันเกิดจากการเสื่อมไปของเซลล์ของไขมันอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ครับเป็นการเสื่อมสลายของกรดไขมันจากปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคร
0: ับ
1: ที่ผิวหนังครับ
0: แล้วมีกันทุกคนไหมฮะอย่างคนวัย30จะ40เนี่ยกลิ่นเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดเยอะแค่ไหนครับ
1: คือในการศึกษาเขาแสดงว่าตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปครับ
2: ในการศึกษาค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะนอกจากปัจจัยเรื่องตามวัยแล้วค่ะอาจารย์หมอเรื่องน้ำหนักตัวหรือการใช้ชีวิตอื่นๆมีผลต่อกลิ่นแก่ไหมคะเกี่ยวไหมคะบางทีมันไม่ใช่กลิ่นแก่เราแค่เลือกน้ำหอมผิดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆเรื่องของขนาดของร่างกายเช่นอ้วนหรือว่าผอมเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงนะฮะแต่อาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของปริมาณเหงื่อหรือว่าปริมาณไขมันที่ออกมารวมถึงการดูแลตัวเองแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะครับที่จะเกี่ยวข้องครับ
0: ดังนั้นเรื่องของความสะอาดนะฮะอาจารย์หมอเราอาบน้ำสะอาดแค่ไหนหรือว่าทาน้ำหอมทาครีมหอมยังไงเนี่ยเจ้ากลิ่นเนี้ยมันก็ยังมีได้ด้วยวัยของเราอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเอาอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือสารนี้มันจะมีอยู่ละแต่ว่าปริมาณของสารเนี่ยแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันรวมถึงการดูแลตัวเองนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องกลิ่นด้วยครับ
0: ถ้าจะถามว่ากลิ่นนี่มันจะพอให้จินตนาการว่าเป็นกลิ่นประมาณไหนเนี่ยอาจารย์หมอพอจะนิยามหรือว่าบอกได้ไหมครับว่ากลิ่นมันหืนแบบไหนหรือเป็นกลิ่นประเภทไหนอย่างเงี้ยครับ
1: เขาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นหญ้าหรือว่ากลิ่นกระดาษหรือว่ากลิ่นอับๆนะครับ
0: แล้วแต่คนจะไปจินตนาการเอาเพราะว่าการรับกลิ่นของคนก็ไม่เหมือนกันกลิ่นเขาบอกว่าเหมือนกลิ่นหนังสือเก่า
2: ๆเอากลิ่นกระดาษเก่าแบบนี้ไหมคะอาจารย์หมอคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อมันคือออกซิเดชันนะฮะดังนั้นกลิ่นที่เราพูดกันวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ได้หมายความว่าเกิดจากแบคทีเรียหรือจุลินทรีย
2: ์
0: ทีนี้อาจารย์หมอครับเรามาพูดถึงกลิ่นเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันเกิดจากโรคบางประเภทไหมที่ไม่ใช่กลิ่นของผู้สูงวัยแล้วเราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องกลิ่นนั้นนะครับ
1: จริงๆกลิ่นในร่างกายเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายทางเนาะเช่นจากผิวหนังที่เรากำลังพูดถึงนะฮะหรือว่าจากลมหายใจจากน้ำลายก็ได้นะครับหรือว่าจากปัสสาวะก็ได้แต่ว่าโรคที่อาจจะเจอได้ลักษณะของกลิ่นที่เราอาจจะเจออย่างเช่นในกรณีที่เป็นโรคเบาหวานที่ระดับน้ำตาลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าขาดอินซูลินนะครับก็จะทำให้เกิดกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยนำเอาไขมันมาใช้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของสารคีโตนขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสารอะซิโตนเนี่ยที่เราจะได้กลิ่นทางการหายใจนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วคือเกิดภาวะน้ำตาลสูงเขาเรียกว่าเป็นภาวะเลือดเป็นกรดจากสารคีโตนนะครับเราก็อาจจะได้กลิ่นลักษณะนี้ซึ่งกลิ่นมันจะคล้ายๆกับผลไม้สุกหรือว่ากลิ่นเหมือนกับน้ำยาล้างเล็บนะครับ
0: กินเหมือนยาล้างเล็บหมายถึงคนป่วยที่เป็นเบาหวานใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับคนป่วยที่เป็นเบาหวานที่ระดับน้ำตาลสูงจนเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะครับจากสารคีโตน
0: ครับ
2: ทีนี้การอาบน้ำสามารถช่วยลดกลิ่นที่เกิดขึ้นได้ไหมคะ
1: จริงๆการอาบน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ขจัดสารตัวนี้ออกไปนะฮะเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะช่วยชะล้างสารพวกนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นไขมันที่อาจจะไม่ละลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการชำระล้างตัวด้วยนะครับแต่กรณีในผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอาบน้ำเยอะเกินไปหรือว่าใช้ลักษณะของน้ำร้อนในหน้าหนาวบางทีเราอาจจะเห็นภาวะผิวแห้งในผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบทำให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการคันตามตัวได้เหมือนกันเพราะนั้นในอาจจะต้องปรับให้มันสมดุลว่าในลักษณะที่เหมาะสมก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ
0: ครับทีนี้อาหารการกินครับอาจารย์หมออาหารการกินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยไหมเพราะอย่างบางคนเนี่ยอย่างเรากินอาหารที่มีเครื่องเทศกลิ่นก็จะออกมาตามเหงื่อทีนี้ไอ้พวกอาหารที่เรากินกันเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สูงวัยหรือว่าคนที่40ขึ้นไปเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นเรื่องกลิ่นน่ะเกี่ยวข้องกันไหมครับ
1: มีผลครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับเช่นประเภทแคบหมูขาหมูพวกนี้ก็อาจจะมีผลนะครับรวมถึงเรื่องกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยเนาะเช่นประเภทเนื้อที่เขาเรียกว่าที่ทำมาเป็นลักษณะของเนื้อบดเช่นไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะ

0: ครับ
1: ค่ะทีนี้นะวันนี้เองถ้าเราเอาพูดถึงเรื่องอาหารต่างๆแบบนี้ค่ะเรามีวิธีการเลือกได้ยังไงบ้างคะ
0: คนจะเลือกเรื่องของการกินอาหารที่ลดการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับก็คือหลีกเลี่ยงพวกแคบหมูขาหมูอะไรเงี้ยครับกินเนื้อที่ไม่ติดมันนะครับเนาะแล้วก็กินอาหารที่ประเภทที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นผักใบเขียวหรือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับควรจะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับเนาะ
2: ครับนะเราจะสังเกตชัดเลยเผื่อบางคนคุณผู้ชมสงสัยว่ากลิ่นแก่ที่ว่าคือยังไง คือเราเคยอุ้มเด็กไห
1: มอ
2: ุ้มเด็กอุ้มน้องเด็กเนี่ยฮะลูกๆหลานเราล่ะเราไปดมไปหอมเขาเนี่ยมันหอมแบบหอมสะอาดหอมแป้งเด็กถึงแม้ไม่ทาแป้งก็ดูสะอาดแต่พอเป็นกลิ่นของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่อาจารย์หมอบอกคือมันจะมีความหืนของน้ำมันอยู
1: ่ใช่ค่ะทีนี้งั้นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์ทางการตลาดมากมายค่ะอาจารย์แล้วเขาก็มีจะบอกว่าช
2: ่
1: วยเคลมอันนี้เคลมเรื่องของการช่วยลดกลิ่นกายแก่ที่เกิดขึ้นต่างๆในแง่มุมของความเป็นจริงเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: จริงๆก็มีการศึกษาอยู่นะครับอย่างผมเพิ่งเจอการศึกษาอันหนึ่งที่เขาบอกว่าสารที่อยู่ในมะเขือม่วงนะครับอาจจะมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะซึ่งก็จะช่วยเรื่องของการลดกลิ่นตรงนี้ด้วยนะฮะรวมถึงในแง่ของการทำความสะอาดเสื้อผ้าเนี่ยเราอาจจะต้องดูผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการลดคราบไขมันนะครับที่ติดตามเสื้อผ้าด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยด้วยนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ใช้หลายอย่างพร้อมกันได้เอาอย่างเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าต่างๆของต่างๆที่อยู่ใกล้แวดล้อมตัวเรา
2: ทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะบางทีมันเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเหมือนกันอย่างที่อาจารย์หมอบอกตอนต้น
1: มาเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะ
2: ถูกต้องทีนี้เราควรจะพูดกับพ่อแม่ตายายหรือคนที่มีกลิ่นนี้ยังไงในฐานะของทางการแพทย์หรืออาจารย์หมอมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าขำแล้วพูดมากกว่าที่จะพูดว่ากลิ่นแก่อาจารย์มีคำอื่นแนะนำไหมครับ
0: คือโดยส่วนตัวนะครับเราคิดว่าคือถ้าท่านยังช่วยเหลือตัวเองได้นะถ้าเรารู้สึกว่าท่านมีกลิ่นที่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบนะครับเราก็อาจจะแนะนำเช่นโอ้ปกติก็คือถ้าอายุมากเนี่ยมันจะมีอาจจะมีสารที่ทำให้เกิดกลิ่นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนาะก็อาจจะหาวิธีเช่นวันนี้อาจจะซื้ ผลิตภัณฑ์ชำระอาบน้ำหรือว่าชำระเสื้อผ้ามาให้นะครับเดี๋ยวลองดูไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้มันดีนะเขาออกใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่กรณีถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้สูงอายุที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้มากนะครับต้องมีคนช่วยเนี่ยเราอาจจะพูดในแง่ของการช่วยเหลือนะครับเนาะในเรื่องของการอาบน้ำหรือว่าการทำความสะอาดเสื้อผ้าทำความสะอาดเรื่องของที่นอนอะไรเงี้ยคือในแง่ของการดูแลในกรณีที่ท่านอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ค่อยมากนะครับอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับการที่จะบอกว่าท่านมีกินอะไรที่อาจจะไม่เหมาะสมประมาณนั้นนะครับ
1: อ่ะนี่แหละคุณผู้ชมอ่ะเรื่องกลิ่นกายที่เกิดขึ้นกันตามวัยนะคะสิ่งสำคัญที่อาจารย์หมอบอกนะคะให้ดูบริบทแล้วก็ดูเรื่องของภาพรวมและที่สำคัญถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานจริงๆอ่ะชอบซุปยายมากนะตอนที่ยายยังอยู่อ
2: ่
1: ะ
2: ใช่นั้นเป็นความรักความผูกพันเงี้ยแต่บางคนเขาไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานไงคุณม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: เลยเป็นประเด็นไง
1: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันแล้วกันนะคะว่ากลิ่นนี้น้องที่น้องบอกอ่ะน้องเจนซีอ่ะทอน้อง40มาเดี๋ยวน้องก็มีเหมือนกันนั่นแหละวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิรศักดิ์เลิศตระการนนท์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ดีครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
2: เรื่องกลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เอามาล้อเลียนกัน
1: และ
2: พวกเจนซีเนี่ยต
1: ้
2: องเปลี่ยนวิธีคิดนะลูกวันนี้หนูเจนซีวันนึงเนี่ยหนูไม่รู้ไม่มีเจนอะไรที่ต้องมาดมกลิ่นแก่ของหนูเหมือนกันนะ
1: นั่นน่ะสิแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะยูว่ามันเป็นสิ่งนึงที่มันโอเคถ้าเกิดเรื่องกลิ่นกายมันคือเรื่องของกายภาพเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: หรือการโพสต์ในความเหมาะสมเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องบริบทส่วนบุคคลที่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเหมือนกัน
2: ไม่จำเป็นต้องไปโพสอะไรที่มันทำร้ายจิตใจด้วยประโยคคนไง
1: แต่บางทีเขา engagement เนี่ยคุณกระต๋อง
2: ก็นั่นแหละคือจะนี่คือเราให้ทุกคนเนี่ยร่วมรณรงค์ไม่พิมพ์อะไรพวกนี
1: ้
2: คุณไม่ชอบคุณเหม็นคุณก็แค่เดินออกไปถ้าคุณชอบแปลว่าคุณยังลงแบบนี้ว่าคุณชอบดมแล้ว
1: เขาอาจจะชอบถือของหนักเพราะว่าก้อนหินมันหนักกว่าดอกไม้ไงคุณ
2: อ๋อเลยชอบพูดเลยแบบนั้นใช่ไหม
1: บางทีถือมาบางมันหนักนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีเราเลือกที่จะปาก้อนหินใส่กันทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่ดอกไม้มันง่ายกว่าเยอะ
2: นะฮะดังนั้นเราหนีความจริงของชีวิตและธรรมชาติไม่ได
1: ้
2: วันนี้ตัวหอม อีกวันนึงผ่านไปหลายๆปีก็อาจจะมีกลิ่นนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นกลไกตามธรรมชาติอ่ะเทคนิคง่ายๆเลยรักษาความสะอาดทั่วไปเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์อย่างที่น้องยุ้ยและอาจารย์หมอบอกเนี่ยก็เป็นเลือกใช้ให้เหมาะสมอันไหนที่อวดอ้างเกินจริงเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมาก
1: อาจารย์หมอว่าเน้นเรื่องของการขจัดคราบไขมัน
2: นะส่วนมากมันคือน้ำมันน้ำต่อมน้ำมันที่มันเสื่อมสภาพไปนะครับอ่ะจากรู้ทันก็ได้มาร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมเคยสั่งอาหารการกินที่อยู่ในโซเชียลมีเดียไห
1: ม
2: พวกแคบหมูกุนเชียงหมูยออ
1: ุ้ยต้องเคยสิคุณมันน่ากินนะพอดูที่เขาไลฟ์กันอ่ะ
2: ถ้าเป็นห่องแห้งพวกนั้นเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่กรณีที่เป็นพวกแบบกันเชียงปูกระป๋อง
1: เอาก็ตอนดูไลฟ์มันน่ากินไงเป็นแบบก้อนๆมาบางทีเป็นแบบเห็นเป็นก้ามปูมาแค่คิดแบบจินตนาการก็รู้สึกว่ามันต้องอร่อยแน่ๆ
2: แล้วกันเชียงปูเนี่ยมันหากินยากหากินทีก็แพงที่พอเป็นกระป๋องมันก็สะดวกครับแต่มาเตือนกันหน่อยบางทีสั่งแล้วของไม่ตรงกับปกคุณผู้ชมกันเชียงปูกระป๋องไม่ตรงปกเกิดเหตุขึ้นแล้วครับถึงวีนขนาดต้องมาร้องทุกข์ลงป้ายเนี่ยแซวไม่ใช่เรื่องเล็กติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะใครจะกินกันเชียงปูตอนนี้หรือว่าซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เนี่ยต้องคิดให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆของเนี่ยหลักพันเท่านั้นเองแต่ว่าที่ออกมาเตือนภัยกันเพราะว่าผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยเขาอยากจะให้เป็นเคสเตือนภัยเคสตัวอย่างนะคะสำหรับผู้บริโภคว่าพวกเรามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนอะไรได้บ้างติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: ลียให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกอยากจะให้นึกถึงพวกเรานะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสแกน QR code เลยหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่านไลน์ ID @style ร้องทุกไทย PBS ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งทั้งภาพนิ่งคลิปวิดีโอรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนมาได้เลยนะคะหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจแอดมินอ้อมพร้อมทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาคุณผู้ชมแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปากป้ายแรกในวันนี้ค่ะเขาก็อัดอั้นตันใจส่งมาร้องเรียนผ่านทางไลน์เช่นเดียวกันคือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสั่งซื้อกันเชียงปูโอ้โหรูปร่างหน้าตาน่ารับประทานมากสุดท้ายแล้วสั่งมาสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดไม่เหมือนจริงเลยค่ะนี่ให้ดูก่อนเลยกันเชียงปูที่สั่งโอ้โหขามันกล้ามใหญ่มันน่ารับประทานนะแล้วก็น่าสนใจมากเขาบอกว่าเป็นปูจากขั้วโลกเหนือเลยนะคะกว่าจะไปใช่ปูอลาสก้าคุณผู้ชมซึ่งกว่าที่จะไปเก็บมาหรือว่าไปตกมาได้เนี่ยโหมันยากลำบากแพงนะแต่ว่าที่ได้มาอันนั้นน้ำปูหรือว่าน้ำอะไรไม่ทราบนะคะไม่พบแม้แต่เนื้อหรือว่าชิ้นเลยตักขึ้นมาไม่มีเลยค่ะให้ดูนี่คือเป็นภาพจากผู้เสียหายค่ะเขาส่งมาร้องเรียนผ่านทางไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นคือไปเห็นคือเปิด YouTube แล้วก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยถ้าสนใจนะขาปูน่าสนใจมากเป็นปูทาราบักเขาบอกแบบนี้จากขั้วโลกเหนือเรือจะไปตกมาเนี่ยยากลำบากอากาศหนาวเสี่ยงภัยด้วยมีราคาแพงแล้วกว่าจะส่งมาเนี่ยขนส่งลำบากด้วยนะคะบรรจุใส่กระป๋องมาเลยผู้เสียหายผู้บริโภคเขาก็สั่งไป7กระป๋องในราคาเกือบ 2,000 บาทแต่พอได้มาคุณผู้ชมมันไม่ตรงปกอย่างแรงเลยคือมีแต่น้ำปูไม่มีเนื้อเลยเลยสงสัยว่ามันเป็นช่วงที่ระหว่างการขนส่งมันละลายน้ำหรือว่าอะไรรวมถึงพยายามติดต่อผู้สั่งไปแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่มีคนรับสายเลยค่ะก็เลยไปร้องเรียนผ่านทางสคบซึ่งเรื่องนี้ค่ะเราจำต้องมาพูดคุยกันเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายๆคนที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์พูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณกิติอึ้งมณีพรค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค4สคบอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ้อมครับ
0: ค่ะท่านผอ.กิติคะได้สินค้ามาแล้วอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือต้องการที่จะได้เนื้อปูแต่ที่ได้มาเป็นน้ำเลยค่ะเบื้องต้นต้องทำยังไงคะร้องเรียนที่สคบยังไงได้บ้างคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องขออนุญาตคุณอ้อมอย่างนี้ครับว่าประเด็นลักษณะเรื่องร้องเรียนลักษณะน้องเนี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีการโฆษณาซึ่งลักษณะของการดำเนินการหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเข้าข่ายลักษณะของโฆษณาเป็นเท็จแล้วก็ถ้ามันมีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นกรณีที่ว่าเป็นคดีอาญาเลยก็ได้เรื่องของช่อโกงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องมีให้ทราบครับในส่วนของสคบเองเนี่ยเราดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในกรณีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาหลักๆก็คือบางทีทางผู้โพสเองเนี่ยท่านไม่ทราบว่าท่านซื้อกับใครอะไรยังไงไม่ได้ตรวจเช็คก่อนว่าคนขายมีที่อยู่อะไรชัดเจนหรือไม่เพราะตรงเนี้ยก็เป็นปัญหาที่การช่วยเหลือของภาครัฐจะเกิดขึ้นข้อรับค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องไปดูทั้งเส้นเงินว่า

0: ผู้ร้องโอนเงินไปให้ใครแล้วก็ตัวตนพัสดุที่ส่งเนี่ยถ้าสังเกตหีบห่อเนี่ยก็จะไม่มีที่ผู้ขายเลยมีแค่เบอร์โทรศัพท์ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผู้บริโภคท่านเนี้ยยินโทรศัพท์ไปแล้วมีคนรับสายก็เลยเป็นลักษณะตรงนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอนนี้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างเคสนี้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์คือไปเห็นโฆษณาเด้งขึ้นมาเวลาดู YouTube แล้วก็สนใจก็เลยกดเข้าไปหรือว่าหลายๆคนค่ะก็จะซื้อผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้จะมีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างคะท่านผอ.คะ
0: คืออย่างนี้ครับคือเบื้องต้นน่ะให้เป็นคนช่างสังเกตเนื่องจากว่าต้องดูว่าหนึ่งว่าในส่วนของที่มีการโฆษณาที่เด้งขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คให้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนในการที่จะตัดหมุดปงตัดสินใจซื้อครับว่าเอ้ยมันมีอาจจะไปดูติ๊กอีตรงรีวิวก็ได้ว่ามีคนมาซื้อเคยซื้อแล้วเป็นยังไงบ้างหรือมีใครมาคอมเมนต์อะไรยังไงและอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ซื้อในส่วนของแพลตฟอร์มที่มีตัวตนจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยทางหน่วยงานรัฐเนี่ยจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะว่าในประเด็นที่การโฆษณาคือเป็นลักษณะของเป็นตัวเด้งขึ้นมาในป๊อปโฆษณาขึ้นมาเนี้ยต้องเรียนให้ทราบว่าค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากล่าวร้ายทางผู้ประกอบกิจนะครับก
1: ็
0: คือมันก็จะมีในเรื่องของโดยเฉพาะช่องทางที่มีการโพสต์ขายผ่านอินฟูอาจจะเป็นอินฟูต่างประเทศก็มีและเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมีการเกณฑ์ AI ขึ้นมาอีกก็เลยมีประเด็นอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่ากรณีเบื้องต้นก็อยากให้ตรวจเช็คก่อนว่าสิ่งที่เด้งขึ้นมาและเราสนใจเนี่ยมันมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนตัวผู้ขายมีสถานที่เป็นหลักแหล่งจริงๆหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันมีที่อยู่หลักแหล่งที่ชัดเจนเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเราจะได้ฟีดแบ็กไปที่ตัวเจ้าของได้มันจะได้มีการรับได้รับการแก้ไขครับ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าผู้บริโภคฟังอยู่ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกหรือสุดท้ายไม่ได้เลยแจ้งที่สคบ.ได้ยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ได้ครับคืออย่างนี้ครับคือในส่วนปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็จะมีช่องทางในเรื่องการที่จะให้ทางผู้โทษเนี่ยร้องเรียนได้ก็คือเดินทางล็อกอินมาที่สคบเองเราตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งไปจดหมายนะแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเราเปิดช่องทางให้ทางผู้โทษเนี่ยสะดวกในการที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรามีในช่องทางในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าOCTB Connect ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสคบได้ที่ www.octb.go.th หรือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดท่านสามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับที่สารการทุกทั้ง7จังหวัดได้เลย
1: ค่ะโอ้ครบถ้วนเลยค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค4สคบคุณกิติอึ้งมณีพรค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.กิติบอกแล้วนะคะว่าก่อนที่จะซื้ออะไรควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของประวัติหรือว่าข้อมูลต่างๆของผู้ขายนะคะหรือดูจากแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณผู้ชมเองเพราะว่าถ้ารับประทานเข้าไปมีผลกระทบขึ้นมาเราจะได้สามารถร้องเรียนหรือว่าหาต้นตอหาผู้รับผิดชอบได้ถูกต้องนั่นเองนะคะป่ะปิดท้ายกันที่ป้ายที่2ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่นี่เขาบอกว่าคัดค้านจริงๆโรงงานนี้เนี่ยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาจะขยายกำลังในการก่อสร้างเขาก็เลยคัดค้านค่ะคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ขามสแกแสงค่ะจังหวัดนครราชสีมาหลังขอเพิ่มกำลังการผลิตชาวบ้านบอกว่ายังไงก็ไม่เอาค่ะเดินกันไปเลยค่ะเดินกันไปจูงกันไปเลยคุณผู้ชมผู้สูงอายุในชุมชนนะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ว่าต้องออกมาแสดงพลังในครั้งนี้ค่ะที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนพังงาดรัฐราชวิทยาอำเภอขามสะแกแสงองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านค่ะเรื่องของการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มอีก2หลังโดยมีประชาชนลงชื่อเข้าร่วม351คนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้โรงงานไฟฟ้าขยายอาคารเพิ่มจำนวน347คนที่ไม่เห็นด้วยขณะที่ชาวบ้าน3คนบอกว่าตัวเองยังไม่ได้รับผลกระทบและอีก1คนงดออกเสียงซึ่งก่อนจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ค่ะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 2,000 คนเคยลงชื่อคัดค้านการสร้างมาแล้วแต่เมื่อส่งเอกสารไปยังหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ รากฏว่าคำคัดค้านของชาวบ้านไม่เป็นผลเพราะว่ามีชาวบ้านสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามากถึง 94% ทั้งที่การทำประชาพิจารณ์ค่ะชาวบ้านต่างเดินทางไปคัดค้านแล้วก็ walk out ออกจากห้องประชุมจนไม่สามารถลงประชามติได้ส่งผลให้โครงการสามารถสร้างต่อไปได้ก็คือก่อนหน้านี้โครงการสร้างไปแล้วโดยนี่เลยค่ะใส่ชุดเหลืองมากลุ่มนี้คือกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ขามสแกแสงบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คัดค้านซะทีเดียวนะแต่มองว่าการจัดการขยะเนี่ยควรมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าขยะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การก่อสร้างสถานที่ก็ต้องเหมาะสมด้วยไม่ควรอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนใกล้แหล่งน้ำเพราะว่าอาจจะมีมลพิษแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรงไปฟังเสียงค่ะ
2: แล้วทีนี้ทางเราก็ลงชื่อเราไม่เห็นด้วยที่จะให้มาก่อสร้างพื้นดินแหล่งน้ำเราก็ไม่มีทุกวันนี้จะใช้น้ำกันพอถึงหน้าแล้งเราจะซื้อน้ำนะเมื่อ2ปีที่แล้วรถเรา250รถนึงมีแท้งนึงใช้รถ20คนแต่ต่อไปเราจะซื้อเท่าไหร่ทีนี้พี่น้องเราจะอยู่ไม่ได้กัน
1: โดยโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะค่ะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาจริงๆเป็นโครงการที่เขากำจัดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะแล้วก็มาแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาค่ะมีความพยายามที่จะไปก่อสร้างหลายพื้นที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอคงอำเภอบัวใหญ่อำเภอนนทไทแต่ชาวบ้านทั้ง3อำเภอนั้นเขาต่อต้านคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วได้พื้นที่ปักหลักตรงนี้ค่ะที่อำเภอขามสแกแสงที่ตำบลพักงานโดยโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ค่ะถ้าสามารถดำเนินการได้เขาจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องรับขยะมูลฝอยทั้ง17พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มี129องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำขยะมาไว้ที่โรงงานแห่งนี้แล้วก็แปรรูปเป็นไฟฟ้าประมาณ550ตันต่อวันซึ่งเรื่องนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคมนี้แม้ว่าตอนนี้ผลการคัดค้านจะไม่เป็นผลนะคะยังไงก็ต้องเดินหน้าในการขยายโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต่อไปแต่ว่าชาวบ้านที่เขายังอยู่ในพื้นที่ก็คงต้องมีมาตรการอื่นๆที่จะรองรับผลกระทบของพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษทางน้ำทางเสียงทางอากาศให้พวกเขาได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกโครงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่วิค่ะแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าข้อกฎหมายชุมชนต่างๆก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเอาใจช่วยชาวบ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่นะคะ
3: ก็ไม่ว่าจะยังไงถ้าเกิดมาใช้พื้นที่หรือว่าใช้ประโยชน์จากชุมชนก็ต้องคนละสองฝ่ายก
1: ็
3: ต้องช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเยียวยาในส่วนที่เขาเสียหายไปด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณน้องอ๊อฟคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะจากน้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันเรตติ้งวันนี้มีมาฝากหลายเรื่องเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาวันนี้วันพิเศษของเราสวมใส่ผ้าไทยกันค่ะคุณผู้ชมดูชุดก่อนเริ่มต้นจากคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อของเรานะคะมาในลุคของแจ็คเก็ตซิปหน้าปกเชิ้ตเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือจากอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์จากบ้านปะเอาจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วนำมาออกแบบตัดเย็บในรูปแบบของสตรีทแฟชั่นสวมใส่ลำลองเท่ๆได้ทุกงานทุกโอกาสโดยอิทธิกรครับนะคะซึ่งโชว์รูมใหม่อยู่ที่โรงแรม The Plaza Bangkok รัชดาลาดพร้าวชั้นจีโซน S ไปดูกันได้เลยค่ะ
0: ของคุณยุ้ยบ้างครับของคุณยุ้ยก็เป็นแจ็คเก็ตเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบทรงสปอร์ตๆหน่อยสบายๆนะครับสำหรับคุณยุ้ยนั้นเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือครับออกแบบตัดเย็บเป็นแจ็คเก็ตปกเชิ้ตกระดุมหน้าสวมใส่ได้หลายโอกาสเลยครับจากรีแซแพพันธ์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: คือรีแซแพพันธ์เขาทำเสื้อผ้ามาหลายแบบมากแล้วก็เพิ่งมาออกแบบเป็นคอลเลกชันแจ็คเก็ตแบบนี้เนี่ยใส่แล้วดูเข้ากันนะ
0: สีสวยนะฮะอันนี้เขาเรียกสีอะไรเอิร์ธโทนเหรอ
1: เป็นแบบเอิร์ธโทนสีแบบว่าโทนแบบน้ำตาลตุ่นๆหน่อยคุณก็เหมือนกันเนี่ยมีสีสัน
0: ขอบคุณทั้ง2เจ้า2แบรนด์ที่ส่งเสื้อผ้าสวยๆมาให้พวกเราได้สวมใส่นะครับไปตามกันได้เลยครับใครอยากใส
1: ่แล้วค่ะเอาเริ่มที่สีสันวาไรตี้ข่าวแรกวันนี้วันพระใหญ่คุณอย่าโกหกดิฉันนะคุณตอบมาตรงๆคุณชอบเผือกไหม
0: เผือกที่เป็นของกินหรือพฤติกรรมถ้าเป็นพฤติกรรมมาชอบมากเลยแต่เผือกของกินเฉยๆทำไมหรอ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นเผือกทอดคุณชอบไหม
0: ถ้าฉาบน้ำตาลมาก็พอคุยกันได้แต่ถ้าเป็นเผือกพฤติกรรมผมชอบมากกว่าทำไมหรอ

0: จะพาไปดูเผือกของบ้านหมอที่จังหวัดสระบุรีเผือกเนี่ยเขาก็มีสินค้า GI เหมือนกันนะคุณ
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมนะ
0: ไม่ได้พฤติกรรมอันนี้หมายถึงเผือกที่เป็นของกินแล้วที่เนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกเผือกหอมที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่นึงเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปถึงแหล่งเพาะปลูกจนไปถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยจะเป็นอย่างไรตามยุ้ยไปด้วยกันเลยค่ะ

0: ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเราอยู่กับเผือกตัวแม่ค่ะนี่ความเผือกตัวแม่พูดเลยทั้งชีวิตมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มายืนท่ามกลางไร่เผือกที่ใหญ่มากขนาดนี้ค่ะนี่คือสินค้า GI ของจังหวัดสระบุรีนะคะยุ้ยอยู่ที่นี่นะคะกับวิสาหกิจแปลงใหญ่เผือกหอมค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรพามาดูถึงแปลงขนาดนี้แล้วนะคะคนที่จะพูดคุยกับเราต้อนรับประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอมนะคะกับพี่นุอนุชาค่ะพี่นุสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่ยุ้ยบอกว่านี่คือเผือกตัวแม่เนี่ยไม่เกินจริงใช่ไหมคะพี่นุ
1: ครับใช่
0: ทำไมถึงเรียกปั๊บเป็นเผือกตัวแม่คะ
1: คืออันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะแหล่งพันธุ์จริงๆอยู่ที่เชียงใหม
0: ่ก็คือเป็นเผือกแม่พันธุ
1: ์ใช่
0: เผือกแม่พันธุ์แล้วก็มาปลูกที่นี่ลูกหูลูกตาตรงนี้กี่ไร่ได้คะ
1: แปลงนี้24ไร
0: ่โอ้ย24ไร่คุณผู้ชมแล้วเนี่ยคือพอเป็นแม่พันธุ์เนี่ยต้นมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยอายุเขาเท่าไหร่คะ
1: ตอนนี้อายุก็ประมาณ5เดือนครึ่งแล้วเกือบ6เดือนแล้ว
0: จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องขนาดไหนประมาณไหนคะ
1: 6เดือนขึ้นไป
0: 6เดือนขึ้นไป
1: ครับ
0: คือคนไม่รู้นะว่าจริงๆสระบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกเผือกหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็เป็นสินค้า GI ด้วยปลูกกันมานานหรือยังคะพี
1: ่ประมาณ70กว่าปีนะ
0: ฮะช่วงชีวิตหนึ่งคนเลยเนี่ย
1: ใช่
0: 70กว่าปี
1: ครับ
0: เอาความทรงจำของพี่นุ้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคือลืมตามาเห็นแล้วว่าก็ปลูกเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่โตมาเป็นเด็กที่พอจำฟาร์มได้ก็เห็นแล้วว่ายายปลูกกันมาแล้ว
0: ค่ะ
1: รุ่นมารุ่นยายรุ่นแม่แล้วก็มารุ่นเราก
0: ี่เจนแล้ว3เจนละ
1: ใช่
0: ทำไมเผือกหอมต้องไปสระบุรีคะ
1: ที่นี่มีเอกลักษณ์คือถ้าผ่าแล้วเนี่ยเส้นใยจะเป็นสีม่วงของหัวเนื้อในจะเป็นเส้นสีม่วงเป็นลายทั้งหัวเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีกลิ่นหอมพอโดนความร้อนเนี่ยจะนึ่งหรือว่าจะทอดหรือว่าไงถ้าเขาอยู่เหนือลมเราจะเดินยืนอยู่ท้ายใต้ลมเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นแล้วว่าเผือกหอมอันนี้คือบ้านที่ทำเผือกหอมแน่นอนเลยเพราะกลิ่นจะหอมออกมาเลย
0: คือกลิ่นเป็นเอกลักษณ
1: ์ใช่
0: คือขนาดที่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆอาจจะโดนต่างประเทศตีตลาดได้เพราะว่าเขาสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นเผือกหอมที่สระบุรีไม่ได้
1: ยากมากที่จะมีกลิ่นหอมเหมือนอำเภอบ้านหมอสระบุรีเราเนี่ยไม่มีอ่ะถ้าเท่าที่ผมลองดูแล้วเนี่ย
0: ปลูกเผือกหอมที่บ้านหมอมันมีกรรมวิธีไงบ้างคะ
1: เราก็จะมีการเตรียมดินอย่างที่เห็นมาก็คือจะมีการตากดินแล้วก็มีการขึ้นล่องแล้วก็มีการนำก้าพันธุ์ไปปลูกย้ายก้าจากแปลงที่เราทำพันธุ์ไว้ไปปลูกมาปลูกแล้วก็จะมีช่วงอายุแต่ละช่วงเราก็จะมีการดูแลบำรุงรักษามาจนกระทั่งอายุ 7-8 เดือน
0: ค่ะคนที่บ้านหมอเนี่ยปลูกกันเยอะไหมคะ
1: ก็พื้นที่โดยรวมก็อยู่ประมาณไม่เกิน 4,000 ไร่ทั้งปีนะครับภาพรวมทั้งปีก็อยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 ไร
0: ่ผลผลิตสุดท้องตลาดล่ะคะพี่หนุ่ม
1: ผลผลิตก็เฉลี่ยแล้วไร่นึงก็อยู่ประมาณ4ตัน
0: ค่ะ
1: 4ตันต่อไร่ก็คูณดูก็10ไร่ก็40ตันวันนึงก็เข้าตลาดอยู่ประมาณ40-50 ตันโดยปกตินะฮะถ้าภาพรวม
0: ถ้าจะบอกว่าเป็นแหล่งปลูกเผือกหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือที่บ้านหมอสระบุรีนี่ไม่เกินจริง
1: ใช่ไม่เกินจริงของจริงเราเก็บเนี่ยส่วนหนึ่งเราเข้าตลาดไทยใช่ไหมส่งเข้าตลาดไทยส่งบริษัทอีกส่วนหนึ่งก็คือจะส่งกลุ่มแม่บ้านแปรรูป
0: เป็นการแปรรูปเพื่อให้คนในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็มีรายได้ช่วงระหว่างที่รอผลผลิตจากเผือกด้วยแต่ทีเนี้ยหนูไม่เคยเห็นหัวแบบเผือกหอมสดๆเลยอ่ะพี่หนูว่าแบบมันใหญ่โตขนาดไหนประมาณไหนคะพี
1: ่อ๋อเดี๋ยวลองขุดดูครับ
0: นี่เดี๋ยวลองขุดดูคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าให้พี่หนูอ่ะพาเราไปดูว่าไอ้เผือกหอมจริงๆสดๆจากแปลงมาหาเผือกตัวแม่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการแปรรูปของที่นี่กันค่ะไปค่ะพี่หนูทางไหนคะ
1: ด้านนี้ครับ
0: ทางนี้ไปเลย

0: ่อำเภอบ้านหมอนะคะคุณผู้ชมเราจะไปสู่การแปรรูปแล้วค่ะวันนี้นะคะอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเผือกหอมอยู่กับพี่ออนและป้านุชนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นถามก่อนเลยพอได้เผือกแบบนี้แล้วเอามาทำอะไรต่อคะ
1: ค่ะก็เอาไปล้างให้สะอาดค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็จะนำไปฝานในเครื่องค่ะ
0: อ๋อฝานด้วยเครื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: ยื้อถามนิดนึงเพราะว่าเผือกอ่ะเขาบอกเวลาจับอ่ะมันจะชอบคันน้ำคันเพราะอะไรพี่ออน
1: เขาจะมียางค่ะเวลาเราล้างเสร็จแล้วเราต้องผึ่งให้แห้งก่อนถึงจะนำมาทำขั้นตอนถัดไปได้ค่ะ
0: อ๋อนะคะเอาทีนี้เรื่องของการรวมกลุ่มกันแปรรูปเนี่ยมีมานานหรือยังคะพี่ออน
1: กลุ่มนี้อยู่ประมาณ20ปีได้แล้วค่ะ
0: 20ปี
1: ค่ะ
0: ก็คือพี่ออนมาจำความได้ก็คือมีวิสาหกิจชุมชนนี่แล้ว
1: แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆเมนูที่ได้รับความนิยมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเผือกหอมนะคะจะมี2รสชาติก็คือตัวรสหวานกับรสเค็มค่ะแล้วก็จะมีตัวเผือกช็อตค่ะเผือกช็อตจะมีด้วยกันทั้งหมด4รสจะมีรสซาวครีมรสชีสรสปาปริก้าแล้วก็รสดั้งเดิมค่ะ
0: โอ้โหแต่ว่าอันนี้แอบเมานะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมานั่งคุยกับพี่ออนกับป้านุชเนี่ยทีมงานกินหมดเป็นกิโลนะคะอะไรคือเคล็ดลับความเด็ดที่ทำให้เผือกหอมเราได้รับความนิยมขนาดนี้คะ
1: ของเราจะเป็นแผ่นบางค่ะแผ่นบางเวลากัดก็จะได้เนื้อสัมผัสที่แบบกรอบเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่ายูยะแปลกใจว่าอย่างรสหวานอ่ะคือมันบางมากคุณผู้ชมบางแบบเหมือนน้ำตาลไปอยู่ในนั้นเลยอ่ะไม่มีแบบเป็นกลุ่มเป็นเกล็ดอะไรขึ้นมาเลยอ่ะค่ะขั้นตอนกรรมวิธีอย่างที่พี่ออนได้บอกไปคือการฝานต้องฝานด้วยเครื่อง
1: ฝานมือก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะถ้าเป็นที่ปอกผลไม้มันจะหนาเกินไปค่ะเราก็จะต้องเอามาปรับ
0: ต้องมีการวัดไหมคะว่ากว่าจะได้สูตรที่ลงตัวแบบนี้ต้องหวานประมาณไหนแผ่นต้องบางขนาดไหนถึงจะเข้ากันพอดี
1: ตัวแผ่นนะคะถ้ามันหนาไปเผือกมันจะเป็นเนื้อแบบแข็งหน่อยใช่ไหมคะแบบมันแต่ว่าจะไม่แข็งเหมือนมันก็เลยมาปรับกันอยู่หลายรอบเหมือนกันค่ะกว่าจะได้แผ่นที่ออกมาบางขนาดนี
0: ้อ๋อแต่สำคัญเลยก็คือแผ่นเผือกเนี่ยต้องบาง
1: ใช่
0: แล้วอย่างน้ำตาลล่ะคะ
1: น้ำตาลเราก็ใช้เป็นการเคี่ยวค่ะเคี่ยวก่อน
0: เคี่ยวแบบอย่างใจเย็นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่อยๆทำ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะตามรอยไปซื้อบ้างราคาเท่าไหร่สั่งซื้อช่องทางไหนยังไงคะ
1: อย่างตัวขนาด100กรัมนะคะถุงสีม่วงเราก็จะขายอยู่ที่ถุงละ45บาทเพจเผือกหอมทอดกรอบค่ะ
0: ราคา45บาทอันนี้จะเป็นขนาด100กรัมถ้าแบบช็อตเท่าไหร่คะ
1: ถ้าแบบช็อตซองละ10บาทค่ะ
0: อุ๊ยน่ารักมากแล้วแบบไหนขายดีที่สุด
1: ก็จะเป็นตัวรสหวานค่ะ
0: รสหวานขายดีที่สุดนะคุณผู้ชมถ้าเป็นกิโลล่ะคะ
1: กิโลกรัมละ400บาทค่ะ
0: โอ้โหราคาดีมากคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเผือกหอมแห่งนี้ด้วยมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาถึงแหล่งแล้วนะคะเราจะเห็นที่นี่ว่าเขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากตั้งแต่กรรมวิธีการปลูกจนมาถึงการแปรรูปนะคะกับที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนึกถึงเผือกหอมสินค้า GI ต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณพี่ออนขอบคุณทางแม่ป้านุชด้วยค่ะ

0: นี่เพิ่งรู้นะว่าเผือกต้นเผือกเนี่ยมันจะมีใบเหมือนบอน
1: ใช่
0: ผมเข้าใจว่ามันเหมือนมันไงใช่ไหมเพราะเผือกกับมันเวลาเราทอดกินเนี่ยเราจะคิดว่ามันขายคู่กันมันน่าจะรูปร่างลักษณะหรือการเติบโตเหมือนกันเพราะนี่มันดูสวยดีเหมือนกันนะ
1: อุ้ยอร่อยมากนะคุณกระต๊อบยิ่งแบบไปรับประทานทอดจากกระทะสดๆอ่ะคือดีเลย
0: แต่เผือกเนี่ยเห็นว่าเขาต้องทำให้ดีเพราะไม่งั้นมันจะมียางมันจะแสบ
1: ใช่ต้องทำอย่างดีแล้วเนี่ยแผ่นคนบ้าบางคุณผู้ชมอร่อยเริ่มต้นซองละ10บาทเอง
0: แล้วไหนอ่ะ
1: คำพูดมากมาย
0: เธอความหมายไม่มีอะไรมาเลย
1: หมดแล้ว
0: อร่อยใช่ไหมมีเขามีฉาบน้ำตาลด้วยนี่ใช่ไหม
1: มีฉาบน้ำตาลบางเฉียบเลยคุณแต่ถ้าคุณสนใจคุณลองติดต่อเขาดูที่วิสาหกิจชุมชนของเขาได้เลย
0: ใครมีที่ไหนแนะนำแบบนี้ก็บอกพวกเราได้นะครับเดี๋ยวน้องๆครีเอทีฟวันใหม่วันที่ได้วางแผนไปถ่ายทำแล้วก็นำเสนอมาให้นะครับอ้าวไปกันที่เรื่องราวการปรับตัวหน่อยคุณผู้ชมครับบางทีในหนึ่งชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแค่อย่างเดียวหรอกครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้อย่างกรณีท่านนี้ครับอดีตเนี่ยเป็นเชฟเบเกอรี่ครับทำขนมทำเบเกอรี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสไม่รู้หรือว่าจะมีเรื่องเหตุการณ์อะไรให้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาปลูกมะนาวแป้นพวงสร้างรายได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวด้วยครับอย่างท่านนี้ไป

0: ที่ราชบุรีครับตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพอดีตเนี่ยเจ้าของสวนที่นี่เขาเคยเป็นเชฟเบเกอรี่ครับเคยทำงานโรงแรมเลยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวครับสวนที่อยู่นี้คือสวนมะนาวแป้นพวงของคุณชนาภาโชคสุภาพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวบนพื้นที่กว่า12ไร่กันไปเลยโดยเลือกปลูกมะนาวเป็นพันธุ์แป้นพวงครับเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลดกออกเป็นพวงผลมีขนาดใหญ่น้ำเยอะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อผลผลิตถึงสวนกันอย่างต่อเนื่องทุกวันครับ
1: คุณชนาภาเล่าว่าเดิมทีประกอบอาชีพเป็นเชฟเบเกอรี่ในโรงแรมพออิ่มตัวกับงานประจำแล้วต้องเผชิญกับความกดดันในการทำงานตัดสินใจลาออกค่ะกลับมาใช้ชีวิตใกล้ชิดครอบครัวแล้วก็เริ่มต้นเส้นทางเกษตรกรด้วยการปลูกมะนาวเป็นอาชีพหลักการดูแลมะนาวแป้นพวงไม่แตกต่างจากมะนาวสายพันธุ์อื่นมากนักเน้นการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยและบำรุงต้นด้วยฮอร์โมนเพื่อให้ต้นแข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดทั้งปีขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยไฟและไรแดงต้องคอยหมั่นดูแลและป้องกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานความต้องการของตลาดและยังต่อยอดสู่การจำหน่ายกิ่งพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรในอนาคตด้วยค่ะพาไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงภัยพิบัตินะวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคุณการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเป็นสิ่งสำคัญพาไปดูกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมกันเหนียวค่ะในช่วงฤดูฝนที่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาร่วมกับทีมอยุธยายามเย็นลงพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่ากันเหนียวค่ะภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนเพราะเชื่อว่าเมื่ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วในยามฉุกเฉินก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดลดความสูญเสียเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นใน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านแถววิทยาคารโรงเรียนวัดบางกระทิงและโรงเรียนวัดโบสถ์สุภพิทยาคารค่ะ
0: ภายในกิจกรรมก็มีการจัดตั้งจุดยืมเสื้อชูชีพแล้วก็รองเท้าบูทครับเพื่อให้ประชาชนสามารถยืมไปใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการจมน้ำโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนให้ร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้ในช่วงวิกฤตและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
2: สถานการณ์น้ำที่นี่ครับถ้าปีที่แล้วเนี่ยท่วมจากพื้นที่เรายืนเนี่ยครับน่าจะเกือบ3เมตรแล้วท่วมประมาณเกือบ6เดือนจมอยู่เนี่ยครับโรงเรียนเนี่ยกระทบแน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ 5-6 เดือนที่ท่วมเนี่ยเด็กหยุดเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยทำการสอนไม่ได้เด็กๆนักเรียนต้องพายเรือมาโรงเรียนโดยผู้ปกครองเนี่ยพายเรือมาส่งทั้งที่บ้านเขาครับก็จมอยู่ในน้ำเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าถ้ามันหยุดนานเนี่ยเวลาเรียนเด็กจะไม่พอเราก็ยังพยายามมาเรียนในช่วงแรกๆจนสุดท้ายเนี่ยที่ผู้ปกครองพายเรือมาส่งไม่ไหวโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องหยุดเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของเด็กๆเสื้อชูชีพกับรองเท้าบู๊ตเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อชูชีพสำคัญมากครับเพราะว่าเมื่อคราวที่เด็กต้องพายเรือมาเรียนเนี่ยครับถ้าไม่มีชูชีพเลยเนี่ยเราบังคับเลยว่าต้องไม่มาจะมาโรงเรียนได้ต้องมีชูชีพทุกคนแล้วต้องใส่แล้วก็รองเท้าบู๊ตเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านพื้นมันจะลื่นช่วงแรกที่น้ำท่วมแล้วยังต้องเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยครับก็ต้องใส่รองเท้าเพราะว่าปกติเด็กจะเดินเท้าเปล่าเพราะต้องลุยน้ำใส่รองเท้านักเรียนไม่ได้สำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่อยากจะช่วยเหลือทางโรงเรียนแล้วก็เด็กๆของเรานะครับสามารถติดต่อผ่านเพจ Facebook ของโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนวัดบางกระทิงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ครับ
1: ทางนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการลดความสูญเสียกิจกรรมกันเหนียวเป็นหนึ่งต้นแบบในการสร้างความปลอดภัยเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้มากขึ้นสังเกตไหมคุณผู้ชมเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรอ่ะเด็กๆอ่ะเขาจะจำแม่นมากเลยนะเพราะถูกฝึกมาแบบนี้แบบนี้นะ
0: บางทีเนี่ยเด็กๆอาจจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะช่วยเราในยามวิกฤตเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เพิ่มสกิลในการเอาตัวรอดนะครับคุณผู้ชมมาดูกันเรื่องของท้องทะเลกันหน่อยถ้าพูดถึงทะเลเนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นจุดรวมของทุกอย่างบนโลกไม่ว่าเราจะทำอะไรใช้อะไรเนี่ยมันลงทะเลหมดคุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆครับเป็นนิทรรศการรักทะเลแห่งปีชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรานะครับกับกิจกรรม See the Change ครับสีที่ว่านี้คือสีที่แปลว่าท้องทะเลนะครับสถานการณ์โลกวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่น้องยุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้มันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราทั้งนั้นเลยครับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้

0: ทะเลไทยโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยผ่านรูปแบบที่ทันสมัยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับ
1: ไฮไลท์ของงานคือ360องศา Immersive Experience ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลผ่านภาพและเสียงรอบทิศทางพบความสวยงามของแนวปะการังฝูงสัตว์ทะเลแมงกระพุนเรืองแสงก่อนเรียนรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะและภายในเทศกาลยังเปิดโอกาสให้กับผู้ชมได้เรียนรู้การทำงานของนักวิจัยและนักอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมที่สามารถลงมือทดลองได้จริงทั้งการส่องไมโครพลาสติกการเรียนรู้การฟื้นฟูแนวปะการังการช่วยเหลือสัตว์ทะเลและการถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมและก็เวิร์กช็อปมากกว่า30รายการครับทั้งการปลูกปะการังการลดขยะสู่ทะเลการเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำเชิงอนุรักษ์รวมถึงเวทีเสวนาจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดการจัดงานครับเอาใครสนใจครับร่วมไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลกันได้นะครับไปค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อทะเลไทยนั้นเริ่มต้นได้จริงจากตัวเราเองในงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราครับงานจัด29กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้ครับที่ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานไปได้เลยวันนี้เริ่มแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นหนึ่งการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็ทำให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญของทะเลมากยิ่งขึ้นนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจใครที่ชื่นชอบงานศิลปะและประวัติศาสตร์ไทยค่ะที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ชูชาติบ้านไทยจำลองเขารวบรวมทั้งบ้านไทยเรือนไทยชุมชนไทยในรูปแบบโมเดลจำลองและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมรวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตด้วยการใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค่ะจุดเด่นของบ้านไทยจำลองค่ะคือการย่อส่วนหุยทำยากนะคุณกระต๊อบ
0: เล็กจิ๋วเลยล่ะ
1: จริงแล้วแบบรายละเอียดเนี่ยเนี๊ยบสุดๆเลยค่ะย่อส่วนอาคารและชุมชนให้มีขนาดเล็กลงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้นะคะเขายังคงสัดส่วนเอกลักษณ์ของเรือนไทยเอาไว้อย่างครบถ้วนรูปทรงหลังคาเสาระเบียงหน้าต่างการจัดวางพื้นที่ใช้สอยที่สะท้อนภูมิปัญญาการอยู่อาศัยของคนไทยในแต่ละยุคสมัยค่ะนอกจากตัวบ้านแล้วโมเดลเขายังเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆช่วยเล่าเรื่องวิถีชีวิตผู้ชมไม่เพียงแต่เห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ยังเห็นภาพการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับก็คือการนำเสนอเรื่องราวไม้ตะพดนี่เคยโดนเขกนะเคยโดนหวดไหมผมเคยโดนตา
1: ไม่คือเสียงคุณอะหันมาทางดิฉันแล้วคุณดูเหมือนหมั่นไส้อะ
0: ไม่ใช่
1: ถ้ามีไม้ตะพดอยู่ใกล้ๆ
0: มีประสบการณ์ไม่ไงอย่างผมเคยโดนคุณตาอมันตะพดคุณตานะครับเขาบอกว่าไม้ตะพดเนี่ยคือเครื่องใช้คู่กายของคนไทยในอดีตครับที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ไม้เท้าสำหรับช่วยพยุงตัวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นครับบางชิ้นได้รับการแกะสลักลวดลายอย่างประณีตจนกลายเป็นงานศิลปะขณะที่บางชิ้นยังบอกเล่าถึงฐานะอาชีพหรือเอกลักษณ์ของผู้ถือครองได้อีกด้วยการจัดแสดงก็ควบคู่ไปกับบ้านไทยจำลองเล็กเนี่ยแหละครับจึงช่วยผู้ชมนั้นเห็นภาพการใช้ชีวิตของคนไทยในอดีตได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงกับคุณชูชาติจรุงจิตจันยาสมาชิกศูนย์การเรียนชูชาติบ้านเรือนไทยจำลองที่นครนายกหน่อยครับ
2: ตั้งแต่พ.ศ. 2542ครับเริ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ตอนแรกเลยทำโมเดลเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยจำลองก่อนครับแล้วตอนหลังก็ไปออกตลาดทีนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าน่าจะทำให้หลากหลายขึ้นเป็นตัวเลือกของลูกค้าครับอย่างบ้านเรือนไทยนี่ก็ผู้สูงอายุสามารถทำได้ครับเพราะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆซึ่งแตกสเกลมาแล้วเราก็ติดตามรูปแบบครับอย่างไม้นี่ก็คือผมอนุรักษ์สายพันธุ์ปลูกไว้ในพื้นที่แล้วก็ให้คนปัจจุบันเนี่ยนะทั้งคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ควรจะอนุรักษ์ความเป็นไทยนะแล้วก็หันมารื้อฟื้นความเป็นไทยของเรานะแล้วจำลองซึ่งถ้าเรามีเวลาเนี่ยสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วสร้างรายได้แล้วสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยครับ
1: เสน่ห์อีกอย่างของบ้านไทยจำลองยิ่งเป็นคอลเลกชันขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีรายละเอียดให้สังเกตมากขึ้นแต่ละมุมซ่อนเรื่องราวเล็กๆไว้ให้ผู้ชมค่อยๆเดินชมและค้นพบไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้การแต่งกายหรือบรรยากาศของชุมชนสมัยก่อนจนทำให้หลายคนได้ใช้เวลาอยู่กับโมเดลแต่ละชิ้นได้นานกว่าที่คิดนะคะ
0: ศูนย์การเรียนรู้ชูชาติบ้านไทยจำลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่รวบรวมทั้งความประณีตของงานฝีมือเรื่องราวทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาไทยเอาไว้ในที่เดียวเปลี่ยนเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นภาพจำลองที่จับต้องได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้ผ่านรายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนเสน่ห์ของวิถีไทยในวันๆได้อย่างน่าสนใจนะครับบ้านจิ๋วๆแบบนี้บางทีมันดูก็เพลินดีนะเวลาเราเห็นแบบโมเดลเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านจิ๋วนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีทำเป็นแบบอาหารจิ๋วอะที่เป็นเมนูเป็นรถเข็นเป็นร้านขายของชำและเป็นของจิ๋วๆอะผมชอบดูมากเลย
1: คือบางทีมันก็เพลินแล้วก็หยิบแล้วก็ใช้ค่อยใช้รายละเอียดนะคะคุณ ยังพูดถึงเรื่องอาหารอยู่นะจริงๆในท็อปิกนี้ไม่มีอาหารเลยนะคุณ
0: ไม่มีแต่เพราะว่าจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยเขาไปกินบิสกิต
1: เราพูดแล้วมันไม่ค่อยเข้าปาก
0: อะไร
1: คุณกินจริงหรือเปล่า
0: บิสกิตนะคุณผู้ชมแถวผมแถวบ้านผมไม่รู้ว่าผมเรียกมันคุกกี้หมดแหละ
1: ค่ะ
0: บิสกิตกับคุกกี้ต่างไงในฐานะที่คุณรู้เรื่องเบเกอรี่
1: ถ้าถามความรู้จากยุ้ยนะเนยเรื่องส่วนผสมสัดส่วนของเนยคุกกี้จะใช้เนยที่เยอะกว่าบิสกิต
0: บิสกิตส่วนมากมันจะเป็นแบบจืดๆเค็มๆ
1: อประมาณนั้นประมาณนั้นแต่วันนี้พาไปดูงานนวัตกรรมดีกว่าค่ะเป
0: ็
1: นบิสกิตเปลือกกาแฟค่ะจากโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะเขามองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่แล้วต่อยอดมาเป็นบิสกิตจากเปลือกกาแฟเพิ่มมูลค่าแล้วก็ยังได้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่อุดมไปด้วยใยอาหารช่วยลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมกาแฟนวัตกรรมนี้มีแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาอย่างไรติดตามได้ในไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะ

สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รสพรเจียมจริยธรรมนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเป็นสมาชิกนะคะในหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมกาแฟหรือ Coffee Innovation Research Unit ค่ะทีมกาแฟของเราค่ะหน่วยวิจัยก็ทำเกี่ยวกับกาแฟอยู่แล้วนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็สำรวจพื้นที่วิสาหกิจชุมชนก็พบว่าในชุมชนมีเปลือกกาแฟนะคะเหลือทิ้งจำนวนมากประมาณ500ตันต่อปีเลยหน่วยวิจัยก็ได้ศึกษาลงลึกถึงองค์ประกอบทางเคมีนะคะของเปลือกกาแฟก็พบว่าเจ้าตัวเปลือกกาแฟค่ะมีสารสำคัญนะคะที่เป็นองค์ประกอบเด่นๆอยู่ในนั้นก็คือสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการไฟเบอร์สูงหรือใยอาหารสูงนะคะรวมทั้งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะก็เลยเป็นแนวคิดนะคะในการนำเปลือกกาแฟนะคะมาดัดแปลงในผลิตภัณฑ์อาหารค่ะส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็ทีมวิจัยรู้สึกว่างานนี้ค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยนะคะช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้ผลงานนะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้ส่วนตัวก็มีความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่ได้รับรางวัล Go Award นะคะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถึงความสำเร็จของทีมวิจัยแล้วก็ทำให้ผลักดันนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปค่ะบิสกิตนะคะจากผงเปลือกกาแฟข้อดีของเขานะคะก็คือจะเป็นบิสกิตที่ปราศจากไขมันทานนะคะมีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงนะคะรวมทั้งมีโปรตีนในระดับที่ร่างกายต้องการนะคะรวมถึงมีคาเฟอีนในระดับเล็กน้อยนะคะทำให้มีความสดชื่นในระหว่างบริโภคค่ะเขาเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นสารที่ให้รสเฝื่อนหรือฝาดที่เรียกว่าแทนนินนะคะกรดคอโลเจนิกสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้รวมทั้งในเปลือกกาแฟเราศึกษาลึกลงไปก็จะพบว่าเส้นใยอาหารของเขาอะค่ะสูงมากถึง40%แล้วก็มีโปรตีนนะคะสูงถึง10-12%ส่วนของเปลือกกาแฟนะคะเราได้มาจากกระบวนการกระเทาะเปลือกออกนะคะแล้วก็นำเมล็ดกาแฟไปคั่วส่วนนี้ก็จะเหลือเป็นเปลือกของกาแฟเรียกว่าเพาส์นะคะส่วนนี้ก็สามารถที่จะเอามาทำความสะอาดนะคะล้างแล้วก็ทำแห้งรวมทั้งบดลดขนาดค่ะเราได้ขยายสเกลอะค่ะจากแลบสเกลก็คือจากการทำในห้องแลบปฏิบัติการขยายไปยังคอมเมอร์เชียลสเกลนะคะก็คือต่อยอดในเชิงพาณิชย์เราทดลองอะค่ะแล้วก็มีแนวทางร่วมกันกับ2ร้านเบเกอรี่ด้วยกันคือในร้านเบเกอรี่ภายในมสว.แล้วก็ข้างนอกนะคะพิสูจน์อะค่ะให้เห็นชัดว่าเปลือกกาแฟเนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะเราก็มีการทำตั้งแต่ชาคัสคาร่านะคะกัมมี่เยลลี่นะคะบิสกิตตัวต่อไปที่อาจจะต่อยอดอาหารแปรรูปชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพนเบดมีทนะคะก็คือจะเป็นเนื้อที่ทำมาจากพืชรวมทั้งอาจจะเป็นแยมจากเปลือกกาแฟนะคะรวมทั้งพวกลูกชิ้นแล้วก็ไส้กรอกซึ่งเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะหากสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Official Page Facebook นะคะ More Coffee หรือติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะ

0: คุยกันคือกลิ่นแก
1: ่
0: ดังนั้นเปลี่ยนความคิดนะครับมันเป็นกลไกตามธรรมชาติเหมือนผมงอกนั่นแหละใช่ไหมดังนั้นอย่าไปตัดสินแล้วก็ลดใช้คำที่เป็น hate speech ในอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะวันนี้ในวันอาสาฬหบูชาคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเลือกที่จะไปทำบุญผู้คนอาจจะไปกันเยอะแยะนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมระมัดระวังเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะเวียนเทียนด้วยบางที่ยังมีการจุดธูปจุดเทียนอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแม้กระทั่งการจุดธูปบูชาพระในบ้านด้วยนะคะ
0: ถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ไปทำบุญกันที่ไหนอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะมีอะไรติดตามกันต่อได้เลยวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingmid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmidrun2026
1: นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
2: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
3: ชนะของจังหวัด
1: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
4: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
5: พี่รู้มีเตาแก๊สหรือเปล่า
1: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
6: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
7: เพื่อ
6: เป็นสโลแกน
7: อ๋อโลแกนแม
1: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
8: หมึกนุ่มกุ้งดี
9: มันมันนัวดี
10: อร่อย
11: อร่อยรสชาติบ้านนี
12: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
13: แม่ว่าร้อยแล้ว
1: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
14: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
15: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
16: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
17: ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
18: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
1: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
19: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรกินดี
10: ทำเมนูอะไรวะ
20: มันทำได้นะ1แกงบวชแต่แกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
21: ้ผมมาเห็นในแหลมน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
22: แกงเผ็ด
1: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค
2: ์ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
1: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นาทีทางไทย PBS
23: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ์
24: เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
23: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
25: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่คนไทยภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาเพื่อการสื่อสารแต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องเชยหากเป็นทักษะที่เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ใช้อย่างเข้าใจและภาคภูมิใจ29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

It's a painful lesson. Female cheetahs like to be left alone.

gamba looks for weakness. And Tamu can't be left behind.

0: รรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
1: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
2: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
3: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
4: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
5: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
0: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนHidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
6: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
7: โอ้สวยมาก
8: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
9: ่เป็นเก้าตอนสิเป็นเก้าการ
10: นางงามอยู่ไกลกันนาน
8: พากันไปรำลึกความหลัง
11: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
8: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
12: อเขาดัง
13: เป็นเขาดังแล้ว
14: เขามีงานมีการตรงยังมีทุกบ้าน
15: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
8: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
15: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
16: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5 6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
17: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
16: แห้งแล้งก็อยู่ได
8: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
18: โอ้เต็มเลย
8: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
6: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต็มมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
8: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 นทางไทย PBS ครับ
19: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตกต่างของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น
20: วิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบมุมลับและทำให้สถานที่คุ้นเคยดูแปลกใหม่อีกครั้งคือการปั่นจักรยานไปสำรวจกัน
19: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
21: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะประชาชนในหลายจังหวัดพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรและเข้าวัดประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชากันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ค่ะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาบริเวณหน้าพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์พุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายภัตตาหารสังฆทานพระสงฆ์อนุโมทนาก่อนออกรับบิณฑบาตโดยนี่ถือเป็นการประกอบพิธีตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครั้งแรกหลังจากที่ยูนิสโกประกาศขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทค่ะบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทประชาชนบางส่วนออกมาหาซื้อชุดตักบาตรทำบุญเพื่อร่วมทำบุญในวันพระใหญ่ก่อนที่จะออกไปทำงานกันตามปกติค่ะโดยประชาชนหลายคนระบุนะคะว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันหยุดยาวของหลายๆคนแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นร้านค้าร้านขายของจะมีวันหยุดเพียง1วันทำให้ไม่สะดวกที่จะไปทำบุญที่วัดได้จึงออกมาซื้อของเพื่อตักบาตรทำบุญในช่วงเช้าก่อนไปทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยด้านพ่อค้าแม่ค้าระบุนะคะว่ายอดขายในปีนี้เมื่อเทียบกับวันอาสาฬหบูชาของปีที่แล้วถือว่าใกล้เคียงกันแม้ว่าจะมีย่อตัวลงมาบ้างก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะว่าเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางตั้งแต่เช้ามีประชาชนเข้าวัดทำบุญส่วนใหญ่มากันเป็นแบบครอบครัวนำอาหารข้าวหวานน้ำดื่มปัจจัยและดอกไม้ธูปเทียนไปทำบุญที่วัดกันอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะที่วัดจำทรายมูลหมู่6ตำบลปงยางโคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางโดยชาวบ้านต่างเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

เนื่องในวันพระใหญ่และวันหยุดยาวที่มีโอกาสกลับมาพบเจอครอบครัวกันอีกครั้งเพราะหลายคนต่างไปทำงานประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดเมื่อมีวันหยุดยาวจึงกลับมารวมตัวกันกับครอบครัวและพากันเข้าวัดทำบุญค่ะทางการชิลีเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานีรถไฟใต้ดินในเมืองหลวงเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะซึ่งส่งผลกระทบกับเส้นทางการเดินรถในบางเส้นทางด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินชิลีลงพื้นที่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงซานติอาโกท่ามกลางผู้คนที่สัญจรกันพลุกพล่านและกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากสถานีรถไฟใต้ดินดังกล่าวภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเพลิงไหม้ที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งนี้จนทำให้ต้องมีการสั่งอพยพและระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินบางสายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมควันไฟไปประมาณ10คนด้วยส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายวัฒนาถาบัวอายุ38ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีรอยสักเต็มแผ่นหลังมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรอุทัยท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว10 นาฬิกาแล้วค่ะกลับมาพบกับทันข่าวได้อีกครั้งในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าช่วงนี้สวัสดีค่ะ

together once more. And a dangerous lesson learnt.

The Dickops are still nesting. They're as brave as ever.

0: But perhaps it wasn't in vain.
1: Oh,

Mama has finally joined the team. After the river crossing,

0: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
1: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
0: ต่างวัย I Will รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
2: วางคณิเวศสภากาชาดไทยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนุกบ้างไปดูกันเลย
3: ไปกันเลย

0: ำหรับวันนี้นะครับไทย PBS Podcast นะครับก็เอารายการโรงหมอนะครับมาออกบูธด้วย
1: ก็ถือว่าวันนี้มาแล้วได้เห็นบรรยากาศที่ทุกคนสนุกสนานพวกเราก็ยินดีมากๆนะคะในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: ก็รู้สึกเป็นกิจกรรมที่มีความสุขนะคะขณะเดียวกันก็รื้อฟื้นความรู้ในการทำกับข้าวบางคนไม่เคยทำก็มาได้ทำได้เจอเพื่อนแล้วมาทำร่วมกันนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ
3: เป็นคนไม่ทำอาหารแล้วได้เชฟบุ๊กเนี่ยมาสอนให้ทำอาหารก็ได้สังคมกับเพื่อนๆที่มาทำร่วมกลุ่มอะค่ะ
4: มีความสุขดีนะคะเพื่อนๆก็ชอบแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่หนักมากสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว 11 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรหนูภารัตน์ค่ะเขื่อนยโสธรพนมไพรซึ่งเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรต้องพร่องน้ำออกอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้ค่ะเขื่อนยโสธรพนมไพรซึ่งเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต้องเร่งพร่องน้ำออกจากทางเหนือเขื่อนลงสู่ท้ายเขื่อนอย่างเร่งด่วนเตรียมรองรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกหนักลงมาในช่วงนี้หลังจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569นี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนในช่วงวันที่2ถึง3สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวกังหันลมยักษ์บนสันอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงในจังหวัดนครราชสีมากันอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดยาวค่ะที่เขาใหญ่เที่ยงตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวโคราชและชาวต่างจังหวัดจำนวนมากค่ะที่อาศัยช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนี้มาท่องเที่ยวกันที่เขาใหญ่เที่ยงกันอย่างคึกคักประกอบกับช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนทำให้บรรยากาศนั้นครึ้มฝนเย็นสบายยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเที่ยวที่เขาใหญ่เที่ยงกันเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำกันเวลาขึ้นเขาใหญ่เที่ยงก็จะเป็นการปั่นจักรยานชมรอบอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าสูบกลับเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขณะที่กังหันลมขนาดใหญ่ที่มองเห็นจากบนเขาใหญ่เที่ยงได้อย่างชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกันซึ่งข้างบนยังมีร้านขายของฝากและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำในสหรัฐเสี่ยงชีวิตช่วยเด็กชายถูกคลื่นซัดออกจากฝั่งท่ามกลางการรายงานการเกิดเหตุจมน้ำบ่อยครั้งในพื้นที่ชายหาดรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำชายหาดในเมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียพุ่งตัวลงไปในทะเลเพื่อคว้าตัวเด็กชายที่กำลังถูกคลื่นซัดถมใส่จนล้มลงและถูกกระแสน้ำดึงออกจากฝั่งก่อนที่เจ้าหน้าที่คนที่2จะรีบเข้ามาสมทบเพื่อช่วยพยุงตัวเด็กชายฝ่ากระแสคลื่นกลับสู่ชายหาดได้อย่างปลอดภัยโฆษกของสำนักงานอุทยานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ก่อนที่จะโด่งดังไปในโลกออนไลน์โดยเด็กชายไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใดๆและส่งตัวคืนผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ทางด้านของสำนักงานอุทยานยังระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียง1ใน34ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของเจ้าหน้าที่ในเขตซานตาครูซตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางเรืองวงจำนงอายุ66ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบ้านติ้วถนนเจริญรัตน์ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเลยท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว 11 นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: เนื่องในวันอาสาฬหบูชานี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันที่เกิดขึ้นของพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นรัตนะ3อย่างนี้ถือว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมมงคลสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะนั้นเราก็มาระลึกนึกถึงคำสอนของพระรัตนตรัยอันได้แก่ทานศีลภาวนาการให้ทานการเสียสละการรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยและสำคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือการทำสมาธิภาวนา ตัวนี้ชาวพุทธควรจะต้องระลึกแล้วก็ต้องทำให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นเมื่อจิตใจของเราสงบจะปราศจากอารมณ์มันก็ได้กำลังใจใจนี่สำคัญถ้ามีความสุขความสงบความร่มเย็นเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแหล่งธรรมะทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราทั้งหลายนั่นแหละเนื่องในวันอาสาฬบูชาก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นน้อมเอาทานศีลภาวนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรายิ่งยิ่งต่อไปขอเจริญพร
1: วันนี้วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: หน้าคุ้นใช่ไหม
1: ป้ารู้จักตอนเนี้ย
2: นี่รู้จัก
1: คุณก็รู้จักไง
0: ไปอยู่กับผมที่กรุงเทพไหม
3: ต้องผ่านด่านนี้ไปก
0: ่
3: อน
0: ไม่ยอมกลับแล้ว
4: ต้องจูบของพี่นะ
0: เฮ้ยเซ็นเซอร์

ยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราเคยพาผู้ชมมาเยือนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ในช่วงตอนกลางวันหลังบรรยากาศช่วงโควิดพอดีนะครับตอนนั้นก็จะค่อนข้างซบเซาเป็นอย่างมากเพราะว่าเชียงใหม่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นอย่างมากขาดแคลนซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับและเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็ไม่ดีเอาเสียเลยครับคราวนี้ครับเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศจากที่เคยพาคุณผู้ชมได้สัมผัสเชียงใหม่ในช่วงตอนกลางวันคราวนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสเชียงใหม่ในช่วงตอนกลางคืนกันบ้างนะครับเพราะว่าเชียงใหม่นั้นขึ้นชื่อเป็นอย่างมากครับว่านอกจากในช่วงตอนเช้าที่จะมีเสน่ห์ของเมืองมีหมอกมีบรรยากาศเมืองมีคาเฟ่ต่างๆตอนกลางคืนก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันนะครับอย่างเช่นไนท์บาซ่าที่เชียงใหม่นั้นขึ้นชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนที่นี่เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับและยังมีตลาดหรือกาดอีกหลายๆแห่งเลยครับที่เปิดในตอนกลางคืนอย่างเช่นบริเวณด้านหลังของผมนี้นะครับเรียกชื่อเต็มๆว่าตลาดวโรรสนะครับหรือว่าเขาจะมีชื่อเล่นว่ากาดหลวงนั่นเองที่แห่งนี้แหละครับก็จะเป็นสถานที่ที่เปิดเกือบแทบจะตลอด24ชั่วโมงครับกลางวันก็บรรยากาศหนึ่งกลางคืนก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเราจะเริ่มต้นสำรวจอำเภอเมืองเชียงใหม่กันที่ตลาดวโรรสแล้วจะไปจบที่ไหนความสุขความทุกข์ของผู้คนที่เชียงใหม่ในตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับ

0: ได้เรื่อยๆขายหมดไหมล่ะครับ
1: ก็ไม่หมดแต่ก็เหลือน้อย
0: แต่เหลือน้อยแล้วเวลาไม่หมดเหลือน้อยทำไงครับ
1: ก็เอาไปเก็บไว้อย่างนี้แหละปิดเลยป่ะ
0: ปิดเลยพรุ่งนี้เรามาขายใหม่
1: พร
0: ุ่
1: งนี้มาขายใหม
0: ่มันก็ค่อยๆสุกขึ้นเรื่อยๆสิครับแต่มันจะขายหมดก่อนสุก
1: ก็จะไม่ได้ขายก่อนสุกจ้ะ
0: อันนี้คืออะไรบ้างครับเขียว
1: ฝรั่งแก้วขมิ้น
0: แก้วขมิ้นพร้อมม่วงเบาแบบพร้อมรับประทานได้ไหมครับคุณยายชื่ออะไรครับ
1: ยายแทน
0: ยายแทน
1: จ
0: ้ะแทนที่ Hello Where you come from
2: China
0: China นี่ฮะ
2: นี่ฮะ
0: คนจีนเริ่มกลับมาแล้วหรอครับยาย
1: เนาะคนจีนเยอะ
0: เยอะละ
1: จีนกับฝรั่ง
0: เยอะละโอ้ถ้ารายได้ดี
1: มันก็เดินมากเขาพอซื้อของฝากมากกว่า
0: ซื้อของฝาก
1: ตอนนี้เขาคิดถ่ายรูปกันนะ
0: คิดถ่ายรูปเขาชอบมาถ่ายรูปชุดไทยกันมากครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ทำไมต้องมาถ่ายที่นี่อ่ะครับ
1: ไม่รู้นะทุกปีอ่ะเขาจะมาถ่ายนะก่อนจะพูดจีนเลยนะ
0: ตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเยาวราชของเชียงใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าย่านที่มันมีการค้าขายแล้วมีภาษาจีนมีตึกย่านนี้เนี่ยฮะติดกับริมน้ำปิงเนี่ยคือย่านคนจีนในเชียงใหม
1: ่
0: แล้วคุณยายแทนบ้านอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่ชันกำแพง
0: ชันกำแพงก็ไม่ได้ใกล้นะครับ
1: ไม่ใกล้ไกล
0: ชันกำแพงที่มีน้ำพุร้อนมาครับ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วยายมาจากชันกำแพงทุกวันเลยเหรอครับ
1: ทุกวันเลย
0: มายังไงอะครับ
1: รถเครื่อง
0: บิดมาเอง
1: ลูกเขยมารับ
0: ลูกเขยมารับแล้วรถนี่รถเก็บที่ไหน
1: รถไม่เก็บไว้หลัง
0: เรามะม่วงเบาขายยังไงครับเนี่ย
1: ถุงละ50 บาท
0: 50 บาทอ่ะผมซื้อ1 ถุงขอพริกเกลือด้วยได้ไหมครับแล้วมันเปรี้ยวขนาดนี้ครับมันดิบหรือว่าอะไรครับ
1: มันดิบนี่เขาชอบกินอย่างนี้เปรี้ยวหอม
0: ใครชอบคนจีนคนไทย
1: คนไทย
0: แล้วคุณยายขายมากี่ปีแล้วครับ
1: ยายขายมาหลาย 10 ปีแล้ว
0: หลาย10 ปีตรงนี้เหรอครับ
1: เมื่อก่อนนี้อยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้เขาไล่ก็ไปขายอยู่นู่นตรงไหนลงเจนเนาะแล้วตอนเย็น4 โมงก็จะมานี
0: ่แล้ว10 ปีที่ผ่านมานี่แถวนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
1: เปลี่ยนจ้ะ
0: เป็นไงครับ
1: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้จะมีคนเดียวอีกสักพักก็พองงานดอกไม้ดอกประดับเป็นหมดก็เอาละเงียบละไม่มีคนละ
0: เมื่อก่อนแถวตลาดว่าเรารถเนี่ยคือศูนย์กลางเมืองเลยป่ะครับ
1: ใช่ใครก็ต้องมาที่นี่หมด
0: เดี๋ยวนี้มันมีห้างเกิดเยอะ
1: โอ้ยเยอะแยะมาเยอะเลย
0: ยายว่าตอนนี้เชียงใหม่ศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ไหน
1: ก็โดยมากเขาจะมาที่การมุ่งรถหมด
0: ตลาดว่าเรารถ
1: ที่อื่นเขาก็ไม่เคยไปไนบาซ่าก็กลางคืนจะไปไนบาซ่า
0: เขาพวกเมย่าพวก
1: เมย่านี่ก็คือว่าอยู่นั่งอาโมนู่นต่อเดินมานักเรียนเยอะ
0: นักเรียน
1: ได
0: ้ช่วงนี้เชียงใหม่อากาศดีไหมครับ
1: ดีตอนนี้ดี
0: แล้วตอนกลางวันคุณยายทำอะไรครับ
1: กลางวันก็ขายเนี่ยแต่ว่าขายที่โน้นตรงน้าลงแกเนาะ
0: แล้วคุณยายนอนตอนไหนอ่ะ
1: ประมาณ4-5 ทุ่มอ่ะมันเคยแล้วอ่ะ
0: 4-5 ทุ่มแล้วตื่นกี่โมงครับ
1: ตื่น8 โมง
0: 8โมงเช้ามีนอนไม่หลับบ้างไหมครับ
1: มี
0: ทำไมนอนไม่หลับอ่ะครับ
1: มันเซ็งมันก็ยังก็เราข้างบนอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากนอนบางทีมันก็นั่งดูหนังไปเลยดูข่าวไปเลยชมดูข่าว
0: คุณยายเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดป่ะครับ
1: คนพิจิตร
0: แล้ว

0: เมืองได้ป่ะครับตอนนี
1: ้โอ้เดือนเป็นบาทคำ
0: อยู่กี่ปีแล้วครับ
1: เป็น50 ปีนั้น
0: มาแต่งงานอยู่นี่เหรอครับ
1: แฟนตายแล้วก็มาอยู่นี่เลย
0: แฟนอยู่พิจิตรพอแฟนเสียยายก็ย้ายมานี่ทำไมย้ายมาเนี่ย
1: ย้ายมาอยู่กับพี่ชาย
0: หรอแล้วมันพี่ชายมันอยู่นี
1: ่พี่ชายเขาได้เมียคนเหนือ
0: พี่ชายมามีภรรยาเป็นคนเหนือ
1: พี่น้องไปอยู่เหนือทั้งหลายคน
0: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนเชียงใหม่ไปแล้ว
1: คนเชียงใหม่
0: ย้ายทะเบียนบ้านมันอยู่นี่ยังครับ
1: ย้ายแล้วย้ายหมด
0: เลือกตั้งก็เลือกที่นี่ความสุขของคุณยายทุกวันนี้คืออะไรครับ
1: ก็ดูลูกดูหลาน
0: เขาไม่ใช่ว่าวัยเขานี้ตอนนี้เขาต้องเลี้ยงยายแล้วหรอ
1: ใช่เขาต้องเลี้ยงยายแต่ยายไม่อยากอยู่เฉยไม่ชอบอยู่เฉยเกิดมาเป็นในชีวิตไม่ชอบอยู่เฉยต้องมาตลาดทั้งวัน
0: ความทุกข์ล่ะครับ
1: มันก็มีทุกนัดมันจะเป็นบางครั้งบางคราว
0: ได้ครับยายผมชื่อเปิดนะครับ
1: ก็ครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: ครับ
0: ขายดีๆครับยายรักษาสุขภาพนะครับ

0: ถวนี้เขาปิดกี่โมงครับ
1: ไม่ปิด
0: ไม่ปิดเลยแล้วพี่ไม่ต้องกลับบ้านเลย
1: การค้าหมดแล้วค่ะเฉพาะบางร้านที่เขาไม่หมดไปหยุดมันคือมันไม่มีเวลากำหนดปิดนะคะ
0: มีร้านไม่หมดด้วยเหรอครับ
1: ก็แบบพวกที่ของเขาไม่ใช่ของแต่มันก็ไม่เกินตีสามไม่เกินเพราะว่ามันไม่มีคนเดินนะคะ
0: ตีสามวายไหม
1: วายแล้วเพราะไม่มีคนเดินเขาก็กะ
0: แต่ก็ยังมีคนอยู
2: ่ก็ยังมีอยู่เพราะว่าพอกลางวันจะเริ่มมาตั้งต่อ
0: ฉะนั้นว่าถนนเส้นนี้นี่คือเขาให้ตั้งได้ตลอด
1: เฉพาะกลางคืนค่ะ
2: บน
0: กลางวัน
1: จะเป็นรถแล้วก็มีรถจอด

0: ยิ้มจะหายให้ฝนใครครับ
1: ส่งให้ฝนด้วยดิถ่ายรูปผมส่งให้ฝนหน่อย
2: 1 2 3แล้วคนชื่ออะไร
0: ชื่อคิวครับ
1: คิวพี่เปอร์ยินดีให้ได้รู้จักครับคิวเป็นเจ้าของร้านนี
0: ้ใช่
1: ใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะพี่เปอร์อ่ะ
1: นี่ใคร
0: แม
1: ่นี่แม่นึกว่าพี่สาวจริงป่ะเนี่ย
3: จริงค่ะ
1: อืมเมื่อกี้ถ่ายรูปแม่ส่งให้สาวเหรอ
0: ส่งให้เพื่อนเพื่อนชื่อโฟน
1: นี่ของโปรดผมอะจะหมดไหมเนี่ยหมดกี่โมง
3: มันแล้วแต่วัน
1: มีอยู่แค่นี้เหรอ
3: ใช่วันนั้นใส่ปลานะ
1: อ้าวไม่ใช่
3: ไข่หมดแล้วไข่หมดตั้งนานเลย
1: เอาอยากกินไข่ผมชื่อเปิร์นะครับพี่ปูเป้ยินดีให้ได้รู้จักนะ
3: ยินดีค่ะ
1: จับมือแม่นี่โกรธปะ
0: บอครับ
1: บอคิวยินดีให้ได้รู้จักนะครับ

0: นั่งด้วยไหม
1: ใช่จ้ะ
0: นี่เป็นคนเชียงใหม่ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่ไหน
1: คนแม่แจ่ม
0: แล้วนี่กลับบ้านไหมครับวันนี้
1: ไม่เคยได้กลับเลย
0: อ้าวกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อเล่นล่ะคะชื่อจีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่เปอร์ยินดีที่ได้รู้จักครับจีที่ลงจากแม่วางมาอยู่นี่นานยังแม่แจ่มให้แม่แจ่ม
1: มาตั้งแต่อายุ13ค่ะเพราะมาเรียน
0: แล้วพักแถวไหน

0: ตอนนี้ใช่ไหมคะแถวสันทรายค่ะ
1: สันทรายแล้วเพื่อนๆล่ะเป็นคนที่ไหนกันครับ
0: เชียงรายค่ะ
2: ผมคนแม่แตงครับ
1: แม่แตงเชียงรายเชียงรายแถวไหน
0: เวียงแก่นค่ะ
1: ไม่รู้จักเลย
0: ภูชีฟ้าค
1: ่
0: ะ
1: ภูชีฟ้าโอเคโอ้ดังมากนะภูชีฟ้าเมื่อก่อนต้องดูทะเลหมอก
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แต่ไม่เคยขึ้นไปนะคะ
1: ไม่เคยขึ้นไปทะเลหมอกโตมาเพิ่งรู้ว่าทะเลหมอกมีหลายที่เลยไม่ใช่แค่ภูชีฟ้าแต่เด็กๆอ่ะรู้แค่ว่าทะเลหมอกต้องภูชีฟ้าอ่ะคุณชื่ออะไรกันบ้างนะจี
0: ้หญิงค
2: ่
0: ะ
2: ต้นนะ
1: ต้นผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักแต่งงานนานยังครับ
3: จะแต่งอีกรอบ
2: จะแต่งอีกรอบนึง
1: จะแต่งอีกรอบนึงหมายความว่าไง
0: จัดงานฝั่งบ้านเจ้าสาวไปแล้วค่ะหรือบ้านเจ้าบ่าว
2: เดี๋ยวแค่บ้านเจ้าบ่าวที่ยังไม่ได้แต่ง
1: โอ้น่ารักจังก็คือไปแต่งที่เชียงรายมาก่อนแล้ว
0: แต่งที่ตากค่ะแต่งที่ตากค่ะ
1: เริ่มไม่ค่อยเข้าใจละคนเป็นคนเชียงรายแต่ไปแต่งที่ตาก
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านพ่ออยู่ที่นู่น
1: บ้านพ่อเป็นคนตาก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่งที่ตากไปแล้ว
0: ใช่
1: นี่ถึงคราวที่คุณจะต้องแต่งบ้านเขาแล้ว
0: ใช่
1: แต่งเมื่อไหร่ครับ
0: วันที่3เดือนหน้าค่ะ
1: วันที่3เดือนหน้านี่มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเหรอ
0: ใช่
1: จริงปะเนี่ยแล้วจี้เป็นคนช่วย
0: ค่ะ
1: รู้จักกันได้ไงครับ
0: เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1
1: ม.1ที่ไหนอ่ะ
0: โรงเรียนนะคะวชิรวิทย์ค่ะ
1: เด็กวชิรวิทย์ตอนกลางคืนที่เชียงใหม่มีที่ไหนให้ไปบ้างนอกจากตลาดวโรรสเนื่องจากคุณเป็นคนเชียงใหม
0: ่คลอง
4: แม่ขาน
1: อกจากคลองแม่ขาแล้วมีอะไร
0: ถนนคนเดิน
1: ถนนคนเดินในบาซ่า
0: ในบาซ่าอยู่ข้างหน้านี
1: ่เดินไปก็เจอ
0: แต่เดินไกลอยู
2: ่
0: ค่ะ
2: ไกลอยู
1: ่แล้วมีอะไร
2: อ่างแก้วโมโซ
1: อ่างแก้ว
0: อ่างแก้วนี่จะเป็นแหล่งน้ำของเชียงใหม่
1: อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วเนี่ยนะพี่เคยไปแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าตอนกลางคืนมีด้วยเหรอ
0: มีค่ะ
1: มีอะไรอ่ะ
0: แบบนั่งเล่นนั่งชิลส่วนใหญ
1: ่เขาเปิดดึกเหรอ
0: ถึง3ทุ่มเน
2: า
0: ะ
2: ประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มได้แล้ว
0: ใช่ดงยามก็จะ
1: ไล่นะมีของขายไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มี
1: อ๋อก็คือไปสวีทกันไปจีบกันมันไม่น่าไปหรอกเพราะเขาจีบกันอยู่เราไปก็ไม่รู้ใจยังไงแล้วนอกจากอ่างแก้วมีอะไร
0: ที่สวนอบจ
1: สวนอบจ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับ
0: ก็มันเป็นแบบที่ออกกำลังกายตอนเย็นอะไรใช่ไหม
1: ผมชอบอะไรรู้ไหมคุณ3คนอ่ะพูดเอ่ยมาแต่ละสถานที่ไม่มีร้านเหล้าเลยคือคุณเป็นคนแบบว่าโลกขาวมากเลยผมชอบมากเลยคือทุกอย่างตอนกลางคืนนะกลางคืนคือความมืดใช่ป่ะแต่สถานที่ที่คุณบอกเนี่ยไม่มีอโคจรเลยนะทั้งที่ตอนกลางคืนเนี่ยแหล่งอโคจรเยอะนะหรือว่าสถานที่แบบผับบาร์อะไรเงี้ยเยอะคุณไม่ไปเลย
0: สามีไม่ชอบค่ะ
1: แล้วเพราะอะไร
2: ไม่ชอบอยู่แล
1: ้
2: ว
1: ไม่ชอบไม่คุณโชคดีนะเนี่ยคุณได้ว่าที่สามีแบบนี้ความสุขของต้นคืออะไรครับ
2: ดูกับครอบครัวมากกว่า
1: แล้วความทุกข์นะครับ
2: ไม่มี
1: นะครับ
2: ไม่มีครับ
1: ความสุขของหญิงคืออะไรครับ
0: ก็น่าจะเป็นการได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วสบายใจทำแล้วไม่เครียดใช่อันนี้คือความสุข
1: ความทุกข์ล่ะ
0: ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เครียดทำให้เครียดไงค่ะ
1: อันนี้ไม่กวนพี่ใช่ไหม
0: ใช่อันนี้จริงๆค่ะ
1: ไม่ชอบตรงตัวนะสุขก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่เครียดทุกอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันเครียดมันก็ทุกข์อะเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วความสุขของจี้ล่ะครับ
3: จี้ว่ามีชีวิตก็มีความสุขแล้วค
1: ่
3: ะ
1: แค่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขแล้วแล้วความทุกข์ล่ะ
3: ถึงว่าของหนูนี่น่าจะมันไม่มีมั้งคะ
1: ไม่มีพี่ชื่อพี่เปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับหญิงยินดีที่ได้รู้จักนะครับต้นขอยิ้มกล้องหน่อยได้ไหมถ่ายรูป4คนให้หน่อยได้ไหมนี่คนถึงขั้นซื้อกล้องมาถ่ายพรีเวดดิ้งเลยเหรอ
0: เช่าเอา
1: เช่าเอา

0: มาทดสอบกันหน่อยกติกา
1: คือช่วงมีเหยียดจอให้ปลาให้แตกครับในช่องสีเดียว
0: ต้องสีเดียวด้วยนี่ถ้าปลาลูกแรกไม่แตกก็
1: ได
0: ้จบเลยดิต้องแตกตั้งแต่ลูกแรกสองเรียบร้อยเลยจบแล้วเอาอีกนะ

เอ้ยโดนเลยนะโดนเลยเฮ้ยโอ้ไม่ได้เลยอ่ะ

0: เปิดหรือเปล่าครับนี่เป็นร้านเก่าแก่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหดูสิแองเจลิน่าโจลี่เข้ามาปรินเซสเจ้าหญิงภูฐานก็มาพระราชินีแสดงว่าร้านนี้ต้องมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกี่ปีแล้วครับพี่เป็นเจ้าของ
2: ฟาวเดชั่นใช่ฟาวเดชั่นของร้านก็ปี1991แต่ไม่ใช่โลเคชั่นนี้ค่ะ
0: 1991แปลว่าร้านนี้35 ปี
2: ประมาณนั้นนะคะแต่อยู่โลเคชั่นถนนเดียวกันอยู่ติดบ้านผู้ว่าจนผู้ว่า
0: อ๋อแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไง
2: ใช่ตอนนั้นมันเป็นเรนต์เนาะเป็นเรนต์แล้วก็หลังจากหมดคอนแทค9ปีก็ย้าย
0: ซื้อตรงนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: มาอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับ
2: ปี2000
0: แขกไปใครมาเชียงใหม่ต้องมาที่นี
2: ่ก็ประมาณคนที่รู้จักร้าน
0: ชื่อร้านว่าอะไรครับ
2: ปิโกราโรมาพาเลส
0: ปิโกราโรมา
2: พี่
0: มีสามีเป็นชาวต่างชาติเหรอเป็นคนอิตาลี
2: เป็นอิตาเลียน
0: อิตาเลียนจากเมืองอะไรครับ
2: กรุงโรม
0: มาจากโรมเมืองหลวงเลยอ๋อสามีเป็นคนอิตาเลียนเนาะอิตาเลียนเนา
2: ะซีอิตาเลียนเนา
0: ะซีอิตาเลียนเนาะบราโวโอ้ซีอยู่ไหนอ่ะสามี
2: เสียชีวิตไปเมื่อ
0: 5ขอเสียใจด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะแต่เป็นปี2020แต่มันไม่ได้เป็นโควิด
0: นี่ผมความรู้น้อยเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าร้านนี้อยู่มายาวนานเพราะถ้าเห็นจากรูปที่ประดับเนี่ยร้านนี้ต้องดังมากครับแต่ผมดันไม่รู้จักสมัยก่อน
2: จริงสมัยก่อนตอนที่มาเปิดใหม่ๆเนี่ยก็มี VIP เข้ามาแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยมีลูกค้า VIP อย่างเช่นคุณพินิจสมบัติศิริซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงเลอศักดิ์เนาะสมบัติศิริซึ่ง
0: ลูกหลานในเลิศ
2: ใช่ๆตอนนั้นเนี่ยคุณพี่นี่ก็ชักนำคุณนายจรูบอกว่าโอเคนะเข้ามาร่วมพวกเชนเดลูติเซอร์กลุ่มเชฟกลุ่มอะไรเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีแขกระดับท่านหม่อมเจ้าพิเศษราชินีซึ่งท่านก็เข้ามาเนี่ยค่ะท่านเป็นคนมาเปิดร้านนะคะ
0: ถ้าพูดถึงคนเชียงใหม่ยุคเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วที่ได้สามีเป็นคนอิตาเลียนเนี่ยมีไม่กี่คน พี่ไปตกหลุมรักกับคนอิตาลีได้ไงครับ นั่งคุยหน่อยซิว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับมาริสา
3: ชื่อมาริสาชื่อเล่นชื่อผิว
0: พี่เก๋ผมชื่อเปอร์นะครับ
3: ค่ะ
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่เก๋ครับ
3: ยินดีรู้จ
0: ัก ขออนุญาตถามพี่เก๋หน่อยพี่เก๋ไปตกหลุมรักกับคนอิตาเลียโน่ได้ไง
3: จริงๆตัวพี่เองจบเชียงใหม่เรียนเชียงใหม่จบมหมช.นะคะจบรหัส23แล้วจบมาก็รหัส27ประมาณ4ปีนะคะก็แต่รู้จักสามีตอนอยู่ที่ค่ายก็เขาเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่นั่นแหละค่ะตอนนั้นทำมะกุเทศเป็นไกด์ฝรั่งเศส
0: แล้วเมื่อก่อนนั้น30 40ปีพี่ต้องเป็นมะกุเทศพาชาวต่างชาติเที่ยวอะไร
3: ตอนนั้นนี่สมัยนั้นนี่ก็สังกัดอยู่เอเจนต์จากกรุงเทพแต่ว่าเจ้าของเป็นคนอิตาเลียนเพราะนั้นแขกเขาก็จะเป็นคนอิตาลีเป็นส่วนมากก็จะทั้งฝรั่งเศสอิตาลีแล้วอังกฤษเนาะทั้ง3ชาติเลยเน
0: า
3: ะ
0: จะบอกว่า
3: ก็เจอคุณนันจโรก็คือตอนที่
0: เขาเป็นนักท่องเที่ยวมาจีบไกด
3: ์ประมาณนั้น
0: อาจารย์ตอนนั้นพี่ต้องพาไปเที่ยวไหนบ้างครับ
3: ก็ตรงไหนนั้นก็มาก็ปกติก็ไปดอยสุเทพไปช้างแม่สาทัวร์เชียงราย
0: ไปเชียงราย
3: ทัวร์วัดอะไรเงี้ยค่ะ
0: เขามาบ่อย
3: เขาก็ไปคือเขาก็พยายามซื้อทัวร์ไง
0: เพื่อจะได้เจอพี่แล้วจีบไปจีบมายังไงครับทำไมถึงทำให้เขา
3: ความจริงอ่ะเราเป็นมาประเทศเนี่ยไกด์ก็ต้องเจอลูกบางทีลูกค้าคนแขกเขาก็อยากจะจีบเนาะแต่เราต้องวางตัวไงฮะเราก็วางตัวเราก็ทำงานอย่างเดียวแต่คุณนายโจ้เขาตื่นไง
0: คุณแองเจโลนี่เขามีอาชีพเป็นอะไรก่อนที่เขาจะมาแต่งงานกับพี่มีเป็นเชฟป่ะ
3: ก่อนที่จะมาเมืองไทยนี่เขาอยู่เขาทำร้านอาหารอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมค่ะตอนที่เข้ามาเมืองไทยนี่คือมีปัญหาที่บ้านอย่าล้ามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพามาไทย
0: น้องไงเขาก็ตามจีบพี่
3: ใช่
0: โดยที่ไม่คิดจะ เอาพี่กลับไปที่โรมเลย
3: ตอนแรกก็เขาก็ชวนไปอิตาลีก่อนก็ไปอยู่อิตาลีปีหนึ่ง
0: ที่โรม
3: จะอยู่โรมได้ประมาณปีหนึ่งก็กลับไปเมืองไทยอีกทีแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นเชงเก้นเนาะเป็นวีซ่าแล้วก็เราไม่ได้จดทะเบียนกันไงฮะเราก็ทางเขาก็ต้องทำวีซ่าเป็นสปอนเซอร์ชิพให้เราก็หลังจากนั้นก็ได้พอได้วีซ่าปุ๊บก็มุ่งไปฮอลแลนด์ไปที่อัมสเตอร์ดัมก็ไปอยู่อัมสเตอร์ดัมประมาณเกือบ5ปีแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเมืองไทย
0: ทำไมถึงเลือกกลับมาอยู่เมืองไทย
3: เพราะว่าเราก็อยากกลับมาเมืองไทยอยู่แล้วเขาก็อยู่ที่โน่นเขาก็ในเมื่อไม่คือเขาก็ต้องขายกิจการนะไม่ทำแล้วร้านและอย่างหนึ่งปัญหาของที่เขาเคยพูดนะฮะว่าอยู่ฮอลแลนด์เนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยภาษีสูงมากเขาก็เลยบอกว่าเรามาทำธุรกิจเมืองไทยดูเราก็เลยมาเซตเตอร์ที่นี่ที่เชียงใหม่ตอนใหม่ๆก็หาสถานที่ก็มาอยู่ก่อนแล้วก็มาหาสถานที่ที่ว่าจะทำร้านได้ก็ได้ที่ตรงโลเคชั่นที่บ้านนะ
0: ที่เราให้ฟัง
3: ที่ข้างจุดเพราะว่าตอนนั้นที่ทำที่นั่นก็คุณเจโร่ก็ตั้งหลักก็คือว่าเราก็ไปเรนต์อยู่เป็น2ห้องอย่างนี้แหละเป็นแต่ชั้นล่างนะคะแล้วก็รีโนเวทก็ทำสไตล์เนี้ยค่ะที่เก่านะสไตล์นี้เลยแล้วก็ประมาณ1ปีอ่ะค่ะทำเป็นงานไม้หมดแล้วก็พอเปิดปุ๊บก็อยู่ทำสัญญากับเจ้าของตึกก็3ปีต่อ3ปีต่อ3ปีคือ9ปีพอหมดสัญญาก็ย้ายมาที่นี
0: ่ตอนแรกๆเนี่ยยากไหมครับกว่าจะมีลูกค้าเข้ามารับประทาน
3: สมัยนั้นจำได้ว่าตอนที่เปิดครั้งแรกก็จำได้ว่าวันแรกก็มีลูกค้านะฮะมันอยู่ในเมืองไงฮะมันก็มีลูกค้านักท่องเที่ยวก็มีลูกค้าแต่ถามว่าช่วงแรกๆมันก็ลำบากมันรายได้ก็ยังไม่เท่าไหร่
0: เอ๊ะผมสั่งอาหารไปด้วยแล้วก็นั่งคุยพี่เก๋ไปด้วยดีกว่า
3: เรียกเชฟสุดาธัญญาเรียกเชฟสุดามาหน่อย
0: สวัสดีครับพี่สุดาพี่สุดาคาโบนาร่าแล้วก็วองโกเล่พิซซ่า
1: อันนี้เลยครับ
0: พาร์มาแฮมแล้วก็มาการิต้าครับ
1: โอเคนะคะ
0: ครับพี่สุดาพี่สุดาเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่า
1: ตอนนี้ยี่สิบสามสิบปีเชียงใหม่ละ
0: เมื่อก่อนไม่ใช่ใช่ไหมคนกรุงเทพใช่ไหมว่าเลยแต่ตอนนี้คุยกับพี่เก๋ต่อคุณแองเจโลคือคนนี้ท่านนี้ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วทีนี้คุณแองเจโลไม่อยู่แล้วความอร่อยยังจะคงอยู่ไหมถ่ายทอดมาให้ใคร
3: คงต้องชิม
0: ป้าสุดา
3: คุณสุดา

0: คุณสุดานี่ได้ใบที่ว่าเป็นเชฟอิตาเลียนด้วย
1: แล้วพี่เวนิสาพี่เก
0: ๋คุณสดานี่มาอยู่กับคุณแอนโจโลมาประมาณเกือบ30ปีแล้ว
1: แล้วพี่เก๋อยู่กับคุณแอนโจโลมาตลอดตั้งแต่แต่งงานก็ไม่สอนพี่เก๋บ้างเลยเหรอครับ
0: อยู่ข้างหน้าไงคะ
1: อยู่ข้างหน้า
0: ใช
1: ่แต่ว่าลิ้นพี่เก๋ต้องได
0: ้แน่นอน
1: ต้องบอกได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คือบางทีเราทำอาหารไม่เป็นแต่เรามีลิ้น
0: อ
1: ะเรารู้ว่านี่ใช่ไม่ใช่
0: ใช
1: ่ใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะปกติคุณแอนโจโลทำอาหารก็ให้ตัวเองชิมนั่นแหละก็รู้ไปอิตาลีก็เราก็ไปชิมกันละ
1: เวลาคนอิตาลีมาเที่ยวเชียงใหม่เข้ามารับประทานอาหารร้านพี่เนี่ยร้านนี้มันเป็นแบบอิตาเลียนอิตาเลียโนเลยหรืออิตาเลียนมีความเป็นไทย
0: ปกติเนี่ยเบสิกแล้วเนี่ยเมนูของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเมนูของเราเนี่ยต้องไปเปิดเมนูดูเราไม่มีเพี้ยนเป็นไทยนะเพราะว่าทางสามีเนี่ยเขาเป็นอิตาเลียนขนาดแท้ไง
1: อ
0: ิตาลีจริง
1: ๆ
0: เพราะนั้นอาหารเนี่ยก็จะทำอิตาลีจริงแต่ตอนเนี้ยสามีไม่อยู่เนี่ยบางทีคนไทยก็อย่างที่บอกนะคะเขามาทานอาหารอิตาเลียนแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยชอบครีมเท่าไหร่หรือไม่ชอบมันแบบอยากให้มันมีรสเผ็ดบ้างขออันนั้นหน่อยนี่หน่อยนะให้เขาอะค่ะ
1: ทำให้ได้
0: ถ้าคนไทยรีเควสต์ก็ทำให้ค่ะ
1: อย่างพี่เนี่ยมีสามีเป็นคนฝรั่งรุ่นแรกๆใช่ไหมปกเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเชียงใหม่มีสามีเป็นชาวต่างชาติเยอะมากเลยจริงไหม
0: ไม่ทราบแต่ว่ามีใช่
1: เพราะว่ามีเด็กเป็นลูกครึ่งเต็มไปหมดเลยเชียงใหม่อ้าวก็ไปดูตามโรงเรียนอินเตอร์สิเต็มเลยโรงเรียนอินเตอร์ก็เกิดขึ้นเยอะเลย
0: ลูกสาวพี่ตอนนี้34แล้วนะเกิด1991
1: เออลูกสาวพี่เท่าร้านอาหาร
0: เท่าร้านอาหารใช่เกิดนั่นแหละปี1991
1: ลูกสาวอยู่ไหมเนี่ย
0: ลูกสาวอยู่ออสเตรเลีย
1: พี่มีลูกคนเดียว
0: คนเดียว
1: โอ้เหงาไหมครับ
0: ก็เหงาไม่ยังไม่มาเนี่ยตอนนี้เพิ่งได้ซิติเซนชิพเองแคทชื่อแคทค่ะเป็นไทยอิตาเลียนแล้วก็ตอนนี้เป็นออสเตรเลีย
1: วิธีคิดของคนอิตาเลียนเปิดร้านอาหารกับคนไทยเปิดร้านอาหารต่างกันไหมครับ
0: คนอิตาเลียนวิธีคิดเหรอเขาใช่เขามีความครีเอทีฟนะแล้วเขาก็พอดีคุณอันเจโลนี่เขาทำร้านอาหารเนี่ยที่บอกที่อัมสเตอร์ดัมมาก่อนเขาก็มีพื้นฐานมาแล้วไงการทำอาหารเมนูเขาอยู่ในใจเขาแล้วเขาก็ทำเมนูเขาแต่เราเพียงแต่ช่วยเขาในการที่จะแปลจากภาษาอิตาเลียนนะฮะอาหารเมนูนี้ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษช่วยกันเนี่ยค่ะ
1: ความสุขของพี่เก๋ทุกวันนี้คืออะไรครับ
0: ความสุขของทุกวันนี้ก็คือยังมีโอกาสได้ดูแลลูกค้ายังมีโอกาสได้ทำธุรกิจต่อไปถึงแม้จะผ่านช่วงที่วิกฤตในช่วงโควิดเองก็ไม่ได้มีรายได้เองก็ต้องผ่านวิกฤตตรงนั้นมาต้องทำให้ได้ทั้งต้องดูคือพนักงานด้วยเราก็ไม่รู้ทำไงมันไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่พอเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้นะคะผ่านมาเกือบ2ปีใช่ไหมคะช่วงโควิดแล้วก็มาปี2020ที่บอกว่าคุณสามีเขาก็เสียชีวิตช่วงสิงหาคมโควิดก็มาสามีเสียอีกนะก็หนักนะคะ
1: โอ้พี่ทำไงพี่ผ่านมาได้ไง
0: ต้องผ่านให้ได้ก
1: ็ลูกแล้วลูกกลับมาอยู่เป็นเพื่อนไหม
0: ก็ตอนช่วงนั้นลูกมาไม่ได้นะตอนพ่อเสียก็มันต้องมาเก็บตัวอีก14วันมันก็ไม่ได้แล้วรอไม่ได้
1: พี่กระโดดเดียวสุดๆเลย
0: ใช่ก็ยังมีคุณแม่อยู่ตอนนั้นมีคุณแม่ยังอยู่แต่คุณนี่คุณแม่เสียไปแล้วนะเมื่อประมาณปีที่แล้วก็คุณแม่ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะก็มีเนี่ยค่ะทีมมีลูกน้องมีพนักงานเป็นกำลังใจให้กันและกัน
1: แก๊งพี่สุดานี่เอง
0: ใช่ค่ะ

0: มชื่อเปิร์ลนะครับพี่เก๋
1: ค่ะยินดีมากนะ
0: ยินดี
1: พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะตามประสบการณ์ที่พี่พอจะมีนะคะยินดีมาก
0: ขอบพระคุณมากเลยครับพี่เก๋ขอบพระคุณนะครับผมขอลองชิมฝีมือพี่สุดาหน่อยพี่สุดารออยู่ข้างหลังดูดิมาแอบฟังตลอดโหอร่อยมากเลยโหพี่สุดา
2: ขอบคุณค่ะ
0: ไปอยู่กับผมที่กรุงเทพไหม
2: จริงไหม
0: จะกลับไหมกลับกรุงเทพไหม
2: ต้องผ่านด่านนี้ก่อน

0: ไม่ยอมกลับแล้วนี่นะครับเราเดินมาถึงเจดีย์ขาวแล้วตกปลาเหรอครับสวัสดีครับตกปลาเหรอครับ
1: ไม่ได้ตกครับไปขายของ
0: อ๋อไปขายของมาแล้วกำลังจอดทำอะไรครับ
1: ใช่คร
0: ับ กำลังจอดทำอะไรครับ
1: ดูวิวนิดหน่อยพักก่อนไปซื้อของที่ตลาดเมืองใหม่มา
0: ตลาดเมืองใหม่ผมกำลังจะเดินไปตลาดเมืองใหม่มันแฮปปี้นิ่งเหรอครับ
2: อ๋อเปิดที่มีเซชั่นเนี่ย
0: ดีกว่าตลาดวโรรสยังไง
2: ที่นี่มันเป็นของสด
0: อันนี้เหรอ
2: ใช่ใช่เส้นเลือดใหญ่ของเชียงใหม่เลยครับ
0: เส้นเลือดใหญ่ของเชียงใหม
2: ่
0: เป็นตลาดเทศบาลพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
2: พี่ชื่อนารินครับพี่นาริน
0: ผมเปอร์ครับพี่นารินยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
2: ติดตามอยู
0: ่โอ้แล้วทำไมพี่ไม่นอนล่ะดึกดื่น
2: เพิ่งกลับจากหันมองมาเดี๋ยวนี
0: ้แล้วจะมาพักผ่อนตรงนี
2: ้ไม่จอดชมวิวอะไรแค่หนึ่งเช็คของแล้วก็เข้าบ้านนอนเต็มตัว
0: บ้านพี่อยู่ไหน
2: อยู่สันกำแพงครับ
0: โอ้ไกลนะ
2: ประมาณ15-20
0: พี่นารินจะนอนกี่โมงครับ
2: ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
0: แล้วตื่นกี่โมงครับ
2: ตื่นประมาณเช้าๆครับแปดเก้าโมง
0: แล้วไปทำอะไรตอนเช้า
2: ตอนเช้าก็ทำขนมต่อ
0: พี่ขายอะไร
2: ขายบราวนี่อยู่หลังม
0: อบราวนี่หนึ่ง
2: บราวนี่กับทาร์ตไข
0: ่พี่นารินผมชื่อเปอร
3: ์ครับ
0: ยินดีให้ได้รู้จัก
3: ยินดีให้รู้จัก
0: ความสุขของพี่นารินทุกวันนี้คืออะไร
2: ความสุขเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับ
0: ความสุขของพี่ทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ก็ตื่นมาได้ทำงานในสิ่งที่รักแล้วก็มาขายของมีรายได้เข้าจุนเจือครอบครัว
0: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
2: ความทุกข์ก็คือขายไม่ค่อยดี
0: แล้วช่วงนี้เป็น
2: มันไม่เหมือนช่วงก่อนโควิดนะก่อนโควิดนี่โอ้ขายดีมากเลย
0: ก็ค่อยๆฟื้นไหมค่อยๆฟื้นตัวไหม
2: ฟื้นตัวมา
0: ถ้านับแต่ตอนโควิดผมมารอบนึงนะตอนกลางวันเงียบกริบ
2: รีบๆใช่
0: ผมชื่อเปอร์ครับ
2: ครับผม
0: พี่นาริน
2: ครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีที่ได้รู้จ
0: ักสามรอบแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับนี่มาจากไหนครับเนี่ย
2: ผักของบนดอยครับนี่มาส่งอีกทีนึงก็นั่งขาย
0: จากบนดอย
2: ครับผม
0: ไม่ใช่ตลาดไทยนะ
2: ไม่บนดอยของบ้านเราในเชียงใหม่เลย
0: แล้วจากนี้ค่อยส่งไปตลาดไทยอีกทีนึง
2: ส่วนใหญ่จะที่นี่จะขายบริเวณแถวแถวเชียงใหม
0: ่พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
2: พลครับ
0: ผมเปิร์ครับพี่พลยินดีที่ได้รู้จักครับแล้วแต่ละล็อกที่จองกันยังไงครับ
2: ตัวนี้มันเป็นมาตั้งนานละครับผม
0: อย่างผมมานี่ผมจะมาตั้งงี้ได้ไหมไม่ได้
2: ส่วนใหญ่ก็คือเศรษฐกิจเขาไม่ให
0: ้พี่พล
2: ครับผม
0: เปิร์ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: จะกลับกี่โมง
2: ผมประมาณตีห้าน
0: ะ
2: ครับผม
0: โอเคอีกยาวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ตั้งใจมาหาป้าน้อย
4: ป้าน้อยขายเนื
0: ้อป้าน้อยขายเนื้ออ
4: ุ้ยร้านนี้เลยค่ะ
0: ร้านนี้เหรอ
4: ใช่แล้วค่ะป้าน้อยขายเนื้ออยู่ร้านนี้ค่ะเห็นไหมคะ
0: แล้วป้าน้อยอยู่ไหนอ่ะ
4: ป้าน้อยเร่งหลับอยู่เลย
0: ป้าน้อยหลับอยู่
5: ครับยินดีที่ได้รู้จัก
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับผม
4: สายอะไรนะสายอะไรนะสายเที่ยว
0: สวัสดีครับ
4: อันนี้เป็นน้องชายของพี่น้อยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อ
4: ค่ะ
0: พี่นพผมจริงหรือผมปลอม
2: ผมปลอม
0: พี่นพ
4: พอดีเขาต้องเปลี่ยนลุคตลอดนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบ
0: บางวันก็ผมทองอย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่
0: มีผมยาวด้วย
4: พอดี
6: นี่สแตนดาร์ด
0: พี่มาน้องขายตรงนี้มากี่ปีแล้ว
7: ถ้าตรงนี้อาทิตย์กว่าถ้าขายหมู20กว่าปีแล้ว
0: ตรงนี้เพิ่งขายมาอาทิตย์กว่า
4: ใช่เพราะว่าเราย้ายมาจากโซนด้านในทีแรกเราอยู่โซนด้านใน
0: อ๋อแล้วไงร้านมาโนบหมูส

0: ดอ่าฝรั่งมาบ้างไหมแถวนี
1: ้แม่ถ่ายรูปแล้วก็กลับ
2: ฮะบองชูมาเลย
0: บองชู
1: มาทุกวัน
2: คนฝรั่งเศส
0: แล้วเขาซื้อไหม
1: ไม่ซื้อไม่ซื้อ
0: เขาจะซื้อไปยังไงล่ะเขาจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเขาก็ไปนั่งปิ้งย่างข้างๆแล้วปิ้ง
2: อ๋อที่นี่นี่จะเป็นแบบคนจีนมาเยอะส่วนมากจะเป็นคนจีนเราถึงมีป้ายภาษาจีน
0: แล้วเขาซื้อ
2: ซื้อค
0: ่
2: ะ
0: แปลว่าคนจีนต้องมีบ้านสิเขาถึงมาทำ
1: เปิดร้านอาหาร
0: คนจีนมาอยู่บ้านมาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะเหรอครับ
2: เยอะมากเยอะจริงๆบางทีบางวันนี่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนจีน
0: ไอ้ย
2: ะแต่เวลาเขาซื้อนะเขาไม่ต่อเลยเขามาถึงปุ๊บไพ่กูอูเบอร์วันกิโลทำไมที่ไปซื้อนี่เราเล่นจบ
0: แล้วคนจีนเน้นโอนหรือเงินสด
2: โอนค่ะ
0: ทุกนี้เป็นคนจีนไปหมดแล้ว
2: ใช่บางทีก็มีเป็นคนเกาหลีแต่ส่วนมากคนจีนที่ชอบซื้อเนื้อของพี่น้อย
0: ซื้อเนื้อพี่น้อย
2: ใช
0: ่แล้วพี่ชื่ออะไรครับ
2: น้ำหวานค
0: ่
2: ะ
0: น้ำหวานผมเปิดนะครับยินดี
2: ที
0: ่ได
2: ้รู้จัก
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
3: ผมเป็นไกด์นะครับผมกรุงเทพแต่ผมช่วยเชียงใหม่ผม
0: จริงป่ะ
4: จริงอ่
0: ะงั้นมาเลยพี่
2: ตอนนี้เขาฉายาของเขาคือกะเหรี่ยงกรุงเทพ
0: กะเหรี่ยงคือไม่ใช่คนเมืองแต่ว่ามาจากกรุงเทพแล้วมาหลงอะไรอยู่เชียงใหม่ครับ
3: อ๋อผมแต่แท้รักผมขี่รถวิบากนี่ก็เป็นประธานเอาโชว์เสื้อหน่อยกลุ่มวิกลุ่มรถวิบากไงครับขี่รถ
0: นี่ประธานกลุ่มวิบากที่เชียงใหม่ความสุขของพี่น้ำหวานทุกวันนี้คืออะไร
2: การที่มีชีวิตอยู่กับสามีและครอบครัว
0: อย่าบอกว่าสามีชื่อมานพ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช
2: ่
0: หรอ
2: ใช
0: ่โอ้
2: เราอยู่ด้วยกันมา10ปีวันที่22กุมภาเนี่ยค่ะครบรอบแต่งงาน
0: กี่ปี
2: 11ปี
0: 11ปีโอ้
5: แล้วมาอยู่ด้วยกัน11ปีเริ่มต้นจากศูนย
2: ์ก็มีพี่น้อยค่ะคอยเป็นแม่ดันให้
0: พี่น้อยนี่เป็นพี่สาวพี่มานพ
2: ใช
0: ่แท้ๆ
2: ใช่พี่แท้ๆ
1: ก็เลยทั้งแม่เดียวกัน
0: และความทุกข์ล่ะ
2: ความทุกข์ของพี่เหรอคะกลัวที่จะไม่มีสามีที่ดีแบบนี้จริง
0: ๆพี่จะสวีทอะไรกันต่อหน้าผมเนี่ยสวีท
6: อันนี้ยังน้อยนะ
0: โถสวีทกันจังเลยนะเนี่ยดูนี่ๆๆเค้ามองกันหมดเลยเนี่ยโอ้เค้ารู้กันหมดหอมแก้มให้ดูทีได้ไหม
2: ได้ค่ะความสุขของพี่นะ
0: เฮ้ยเซ็นเซอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: อะไรยัดอยู่ข้างในครับข้าวหลาม
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ข้าวหลาม
1: พี่เป็นไออันนี้มั้งก
0: ่ออะไรก็
1: ผมคุ้นหน้าพี่รายการอะไรอย่างสักอย่างนี่แหละโหยพี่ดังนะแต่ผมจำ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ้าวเราจะเรียกดังได้ไงถ้าดังพี่ก็ต้องจำได้
1: เฮ้ยพี่สัมภาษณ์คนดังอ่ะเนาะหลายคนอ่ะ
0: พี่ก็ดัง
1: พี่บอย
0: ไหนท่าพระจันทร
1: ์ท่า
0: พี่เล่นพระเหรอ
1: ครับ
0: พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อป๋องครับ
0: พี่ป๋องผมชื่อเปอร์ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ป๋องนี่คืออะไร
1: อันนี้คือข้าวหลามครับ
0: แล้วข้าวหลามทำไมต้องยัดไอ้นี่ด้วยใบเตยใบตองอะไรคือเขาทำยังไงข้าวหลาม
1: ก็เข้าไปพี่อันนี้ถ่ายทำอยู
0: ่ใช่แล้วเอาข้าวเหนียวห่อใบตองแล้วยัดเข้าไปแล้วมันมีน้ำอ่ะ
1: มีน้ำก่อใส่น้ำเข้าไปครับ
0: เหมือนหุงข้าวอย่างเงี้ย
1: แม่นครับ
0: ข้างใน
1: พี่นี่ผมจะออกทีวีเหรอ
0: ใช่ดิพี่ป๋องทำไมพี่ป๋องกลัวการออกทีวีเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะไปทำอะไรผิดไว้เปล่า

0: แล้วเดี๋ยวต้องเอาใบตองออกปะ
1: บอกครับก็แกกินได้เลย
0: เอ้าถ้าปกติเวลาผมกินข้าวหลามที่จังหวัดอื่นอะเช่น
1: มันต้องผ่าเหรอ
0: เออมันต้องผ่า
1: หนองมนเหรออ
0: ่าใช่
1: พี่มันคนละอย่างกันอันนี้มันจืดครับ
0: อ้าว
1: อันนี้มันเป็นข้าวหลามเมืองครับ
0: มันเป็นยังไงฮะมีถั่วดำมีอะไรอย่างง
1: ี้
0: บ่อเป็นก็คือข้าวเหนียวธรรมดา
1: ครับ
0: แล้วไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมันจะต้องขึ้นซับไตเติ้ลมั้ง
0: เหรออ๋อฟังรู้เรื่อง
1: ภาษาเมืองเป็น
0: ฟังรู้เรื่องผมฟังรู้เรื่องแค่อู้บ่จ้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้มาแอลเหรอ
0: ไอ้มาแอลเจียงใหม
1: ่มาอย่างเนี้ยมาทําธุระเหรอมาแอลเหรอ
0: ไอ้เป็นเคยเชียงใหม่ไง
1: เหรอไอ้ได้เมียเหมือนคนเมืองเหรอ
0: เออคนไม่ใช่คนเมืองคนเสมือง
1: บ้านเมียไอ้อยู่เสมืองเหรอ
0: เออใช่แม่นแล้ว
1: โอ้ยทีมงานพี่เยอะเหมือนกันเนาะ
0: เยอะเลย
1: ตอนพี่ทำรายการอะ
0: นู่นก็เป็นอันนั้นสายสืบผม
1: ไหน
0: เนี่ยอันนี้ก็คือคนที่บอกว่าให้มาถ่าย
1: บอกอันนี้ป้าพรอันเนี้ย
0: ก็ใช่อะป้าพรเป็นแก๊ง
1: ผม
0: ป้าพรเป็นคนบอกให้มาถ่ายพี่ป๋องเนี่ยหนึ่งในทีมผมอ่าไม่เชื่อดูนะพี่ป๋องป้าพรเห็นไหม
1: เมียพี่เป็นคนสมเมืองเหรอ
0: ใช่เป็นคนสมเมือง
1: แล้วไปฮู้จักกันได้ไง
0: โอ้
1: วันนี้ไปสัมภาษณ์ใครเนี่ย
0: คนอะไรงามแท้งาม
1: ว่าเป็นเรียนอยู่เหรอแฟนไอ้อะ
0: ไม่เรียน
1: หรือว่าทำงานแล้ว
0: ทำงานแล้ว
1: แล้วฮู้จักกันเมินได้ยัง
0: 10ปี
1: คบหากัน10ปี
0: เมินไหม
1: กำลังจะแต่งงานเหรอม
0: ั
1: ่นแล้วเหรอ
0: ใช่ใช่อ
1: ายุเท่าไหร่แฟนไอ้อะ
0: 34
1: แล้วไอ้อายุเท่าไหร่
0: ไอ้เหรอไอ้เพิ่ง38แล้วไอ้อ่ะ
1: ผม47อ่ะ
0: โอ้ยไอ้ยังดูเด็กเลยนะนั่นน่ะยิ้มมุมปากไอ้พี่ป๋องเป็นคนที่ไหนเนี่ย
1: อยู่แม่แตงคร
0: ับ คนแม่แตงแล้วบ้านไอ้เป็นยังไงเป็นสวนเป
1: ็
0: นไอ้ปลูกอะไร
1: กล้วยครับไงกล
0: ้วยอ๋อนี่ปลูกกล้วยหมดเลยแล้วมีอะไรอีก
1: กล้วยกับใบตอง
0: ใบตองก็ใบตองมันก็กล้วยไม่ใช่เหรอ
1: แม่น
0: แล้วไม้ไผ่ล่ะปลูกเหรอ
1: ไม้ไผ่ครับตัดแถวๆในสวนน่ะ
0: นี่ไอ้มาเช่าล็อกไว
1: ้ครับ
0: มีแต่กล้วยกับไม้ไผ่ไอ้ก็ต้องตอนกลางวันก็ต้องไปตัดตอนกลางคืนก็มานั่งขาย
1: รับมาคนแถวบ้านผมนั่นแหละเอามาส่งอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ก็นั่งย่างนี่
1: ครับ
0: ตั้งแต่กี่โมงครับ
1: 4ทุ่มครับจนถึงเจ้าเลยครับ
0: ถึงเจ้าแล้วได้นอนยังครับ
1: นอนตอนกลางวันครับ
0: ที่แม่แตงอากาศเย็นไหมครับ
1: หนาวอยู่ครับบ้านผมอ่ะ
0: พี่กลับบ้านทุกวันไหม
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ
0: แสดงว่าพี่อยู่ในเมือง
1: บ่ผมส่วนใหญ่ผมอยู่ในสวนมีช่วงนี้ไปได้ช่วงหน้าหนาวไปได้ผมมาขายข้าวหลามเนี่ยอันเนาะพี่ขอยืมมา
0: นี่แหละมีคนทำให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงมีลูกค้ามาซื้อสวัสดีครับ
1: ป้าหูจักก่อนเนี่ย
2: หูจัก
1: ผมหูจักเหมือนก
0: ันเมื่อกี้ยังบอกหูจักอยู่เลยตอนนี้บอกหูละบอกหูละอ๋อแล้วพี่ป๋องนอนไหนอยู่อะไรอยู่เนี่ย
1: นอนอยู่เนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยครับ
0: อยู่ข้างหลังเนี่ยเหรอครับโอ้นี่คือหัวหน้าครอบครัวนะก็คือเอามาขายนี่กับน้องผมเป็นไงสบายดีนะ
1: ผมมั่วแล้วนั่นลูกค้าผม
0: นี่น้องผมนี่เพื่อนผมเพื่อนผม
1: บอกลูกค้าผมนั่นน่ะ
0: เออ
1: ไม่ขอยืมเลยขอยืมที
0: ถามเมื่อกี้เขาชื่อบอยบอยฮะ
3: ท่านประจำหรือเปล่า
0: น้องชื่ออะไรนะครับ
3: ชื่อเจ
0: เจไง
1: จำนี้ได้ป่ะ
0: จำได้
3: เฮ้ยจำได้
0: ชื่ออะไร
3: นะ
0: ความสุขของพี่ป๋องทุกวันนี้คืออะไร
1: ก็ได้อยู่ในสวนไง
0: ตอนนี้ก็ไม่มีความสุข
1: ผม
0: เพราะว่าอยู่นอกสวน
1: ผมฮักจังใหม่นะฮักเมืองจังใหม่นะ
0: แต่
1: ชอบอยู่ครับชอบอยู่ในสวนนี้นะ
0: ส ทำไมพี่ชอบอยู่ในสวน
1: มันสงบดีอ่ะอยู่ในเมืองมันวุ่นวายครับบัตรทิศหาเงินมาผมมาแล้ว
0: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
1: ความทุกข์ของผมอ่ะบ่นะผมบ่ค่อยคิดอย่างนั้นคร
0: ับ ไม่มีความทุกข์ผมชื่อเปอร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ขอบคุณนะครับขออนุญาตเอาสติ๊กเกอร์แลกกับโทรศัพท์นะครับ

0: วลาของยินดีที่ได้รู้จักแล้วนะครับขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้นะครับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลากลางคืนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS Instagram และ TikTok ของยินดี _ไทย PBS ครับรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iOS Have a nice dayยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลากลางคืนครับแล้วนี่ต้องขอบคุณคุณยายแทนพี่คิวพี่ปูเป้น้องจี้น้องหญิงน้องต้นพี่เก๋พี่สุดาพี่ธัญญาพี่นารินพี่พลพี่มานพพี่น้ำหวานพี่โต๊ดพี่ป๋องป้าพรพี่เจและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
1: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
2: ฤดูหนาวที่ยาวนานเกือบครึ่งปีหิมะตกจนทำให้เมืองนี้เหมือนถูกแช่แข็งแต่ความหนาวเย็นไม่ได้บดบังหรือลดทอนคุณค่าของเมืองยาโรสลาฟที่เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างยุโรปและรัสเซียดั้งเดิมแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนประวัติศาสตร์ในความหนาวเย็น
3: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
4: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
5: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
6: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนหมอลำขอข้าว30กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
7: 30กรกฎาคมนี้ส่งท้ายวันหยุดด้วยความสุขที่เต็มอิ่มกับหลากหลายเนื้อหาสำหรับทุกวัย7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็ก9นาฬิกาสัมผัสประสบการณ์ของเหล่าสรรพสัตว์สารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11นาฬิกา5นาทีชวนไปรู้จักเพื่อนใหม่ในย่านดอนหัวล่อกับเปิร์ยินดีที่ได้รู้จัก
8: จะเลี้ยงไหมเนี่ยลูกน้องเนี่ย
7: 13นาฬิกาเมื่อถนนกลายเป็นเวทีระดับประเทศสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว
9: ์
7: 14นาฬิกา5นาทีพี่วิวมาบอกเล่าเรื่องราววันเข้าพรรษาสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีที่แรกของโลกซุปเปอร์ฟู้ดซอฟเคลผักใหม่กินง่ายได้คุณค่ากว่าเดิมดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีทอรหัสความอร่อยของเค็มบักนัดแดนกินดอง
10: บรรจบกันของความเค็มและรสอูมามิ
7: 15นาฬิกา30นาทีนายดื้อหยากับน้องปลาเผาเกี่ยวข้องกันอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
3: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราช

พระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ประชาชนหลายจังหวัดร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขณะพระบรมธาตุเจดีย์ประชาชนร่วมทำบุญชื่นชมแหล่งมรดกโลก
1: ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมกังวลหากจัดการเลือกตั้งไม่ได้ด้านรัฐบาลยืนยันไม่ล้มเลือกตั้งแค่ชะลอชั่วคราว
0: ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งผู้เลี้ยงหมูแจงจำเป็นต้องปรับราคาหมูหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลส่งผลอยู่ที่กิโลกรัมละ68ถึง76บาท
1: กู้ภัยญี่ปุ่นเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดแผ่นดินไหวอาคารพังถล่มในจังหวัดคุมาโมโตะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น13คนแล้ว
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวเที่ยงวันอาสาฬหบูชานะคะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันไปทำบุญตักบาตรหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดีกับสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกโลกขณะที่เมืองชายแดนอย่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้ก็มีชาวไทยและชาวมาเลเซียร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนานี้ค่ะช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาในวันอาสาฬหบูชาแรกหลังจากที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการประกาศรับรองสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกมรดกของมวลมนุษยชาติจากองค์กรยูเนสโกก็มีประชาชนจำนวนมากที่มารวมตัวกันประกอบพิธีตักบาตรทำบุญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายภัตตาหารสังฆทานพระสงฆ์อนุโมทนาก่อนออกรับบิณฑบาตอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ก่อนและหลังการประกาศเป็นมรดกโลกตั้งแต่25กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนรวมทั้งศาสนิกอีกหลายศาสนาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศทยอยมาท่องเที่ยวภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อมาให้ถึงแหล่งมรดกโลกขณะที่ชาวนครศรีธรรมราชต่างเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนี้โดยเฉพาะบรรยากาศทางการท่องเที่ยวที่คาดหวังว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นส่วนที่เมืองชายแดนอย่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาความเป็นสิริมงคลสร้างความสามัคคีและหลอมรวมศรัทธาของชาวอำเภอเบตงค่ะ
1: นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้วนะคะยังเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยก็ทำให้ประชาชนหลายจังหวัดพาครอบครัวทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่จังหวัดสุรินทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นั่งอยู่บนช้างเป็นภาพที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนช้าง40เชือกบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวาง

0: อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี่เป็นภาพแห่งความศรัทธาที่หาชมได้ยากค่ะและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานหลายคนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะพิธีตักบาตรบนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างชาวสุรินทร์กับช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดมาอย่างยาวนานที่วัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้าน4หมู่บ้านที่ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผู้สูงอายุนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมจำพรรษาถือศีลและปฏิบัติธรรมช่วงเย็นวันนี้จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเก่าแก่นะคะสำหรับวัดถนนหักใหญ่เป็นวัดสำคัญในพื้นที่ตำบลกุฎพิมานเพราะว่าเป็นวัดของหลวงพ่อคงพุทธสโรอาจารย์ของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่และหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้อุปสมบทณอุโบสถแห่งนี้จึงมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมากที่บึงกาฬนะคะทั้งชาวไทยชาวลาวที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะพาบุตรหลานร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและฟังธรรมเทศนาจากพระครูสิริรัตนาภิรามหรือหลวงปู่ศรีเจ้าอาวาสวัดศรีแก้ววนารามท่ามกลางบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ถือโอกาสรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขต่างๆงดเว้นสุรางดฆ่าสัตว์ส่งเสริมการทำความดีละเว้นความชั่วค่ะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่พะเยาค่ะมีประชาชนเดินทางไปทำบุญไหว้พระที่วัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนำขันข้าวหรือสำรับกับข้าวเตรียมเข้าทำบุญกับพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับสายๆก็จะมีการฟังพระธรรมเทศนาร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามค่ะและที่ลำปางนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนเข้าวัดส่วนใหญ่มาเป็นแบบครอบครัวนำอาหารคาวหวานน้ำดื่มปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนไปทำบุญที่วัดกันเนืองแน่นโดยเฉพาะที่วัดจำทรายมูลหมู่6ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางชาวบ้านไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันพระใหญ่ขณะเดียวกันก็เป็นวันหยุดยาวที่มีโอกาสกลับมาพบเจอครอบครัวอีกครั้งเพราะว่าหลายๆคนเดินทางไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดเมื่อมีโอกาสวันหยุดยาวจึงได้กลับมาพบเจอครอบครัวและพาเข้าวัดทำบุญเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่นะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีการร่วมทำบุญตักบาตรพระอุปคุตเปงปุตซึ่งเป็นพิธีขอพรขอโชคลาภเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตที่วัดสะบ่อแก้วตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่เทศบาลเมืองแพร่วันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเป็นโอกาสพิเศษที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตโดยรอบวัดทั้ง4ทิศแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาค่ะ
1: เช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะการไปชมต้นเทียนพรรษาที่อุบลค่ะนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนไปชมความงดงามของประเพณีงานแห่ต้นเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามถนนอุปราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะก็จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่125แล้วนะคะปีนี้ใช้ชื่องานว่ายนต์แสงศิลป์ถิ่นเมืองธรรมเมืองเทียนค่ะบรรยากาศมีคุ้มวัดต่างๆส่งต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทต้นเทียนแกะสลักประเภทติดพิมพ์แล้วก็ต้นเทียนโบราณจำนวน48ต้นเข้าร่วมการแข่งขันปีนี้จังหวัดจัดเตรียมที่นั่งรองรับผู้ชม 5,000 ที่นั่งปรากฏไม่พอค่ะเช่นเดียวกับที่งานนิทรรศการส่งเสริมประติมากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ที่เทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามหญ้าเทศบาลตำบลโชคชัยมีขบวนเทียนพรรษาจาก5คุ้มวัดซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมานานหลายเดือนเคลื่อนมาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามอลังการกันอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมความงดงามของปราสาทหินพนมรุ้งยามค่ำคืนเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางบรรยากาศสุดตระการตาค่ะเพราะว่าพอพลบค่ำแสงไฟที่ประดับทั่วบริเวณ

0: ใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์หลั่งไหลมาท่องเที่ยวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นจำนวนมากการจราจรหนาแน่นเจ้าหน้าที่ประจำประตูด่านต้องเร่งออกมาอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งบริหารจัดการด้านการจราจรบริเวณหน้าด่านบนถนนธนรัตน์กันอย่างเต็มที่ที่เขายายเที่ยงก็คือคักไม่แพ้กันนะคะเขายายเที่ยงอยู่ที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวโคราชและชาวต่างจังหวัดที่อาศัยช่วงหยุดยาวติดต่อกันมาท่องเที่ยวที่เขายายเที่ยงกันคึกคักค่ะประกอบกับช่วงนี้ในพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนบรรยากาศก็เลยครึ้มฝนเย็นสบายยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เขายายเที่ยงกันเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมีการประกาศเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังประกาศเตือนให้ระวังอันตรายเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้สำหรับที่แม่ฮ่องสอนค่ะชาวบ้านต้องช่วยกันนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากรถหลังจากเครื่องยนต์ดับระหว่างข้ามลำห้วยค่ะชาวบ้านเล่าว่าผู้ป่วยติดเตียงคนนี้นะคะเดินทางมาจากตัวอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อกลับบ้านในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงด้วยความเร่งรีบต้องการจะพาผู้ป่วยกลับถึงบ้านโดยเร็วเนื่องจากกังวลว่าออกซิเจนที่เตรียมมานั้นจะหมดเมื่อมาถึงบริเวณลำห้วยแม่แงะรถติดหล่มร่องน้ำลึกประกอบกับระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องแล้วทำให้เครื่องยนต์ดับไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ระดับน้ำในลำห้วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือหากรอให้น้ำลดอาจเป็นอันตรายกับผู้ป่วยกลุ่มชาวบ้านและผู้ที่เห็นเหตุการณ์บริเวณใกล้เคียงรีบเข้ามาช่วยนำตัวผู้ป่วยออกจากรถคันที่ติดอยู่กลางลำห้วยอย่างทุลักทุเลย้ายไปขึ้นรถกระบะอีกคันที่จอดรออยู่อีกฝั่งค่ะจากนั้นตัดสินใจนำตัวผู้ป่วยเดินทางย้อนกลับไปในตัวอำเภอแม่เสรียงเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่าหากรอให้น้ำลดเพื่อเดินทางกลับบ้านเสาหินอาจจะได้รับอันตรายและขาดออกซิเจนนะคะส่วนทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือยังมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายโดยวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
0: ที่ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย13คนแล้วค่ะเป็นคลิปวิดีโอตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวานนี้ค่ะแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้ข้าวของภายในห้องพักล้มระเนระนาดก่อนที่เจ้าของห้องจะเปิดประตูออกไปดูสถานการณ์โดยรอบก็จะเห็นกลุ่มควันและฝุ่นลอยฟุ้งขึ้นมาในอากาศหลังจากที่กำแพงหินของปราสาทคุมาโมโตะพังถล่มลงมาค่ะอีกหลายจุดทั่วเมืองก็ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันคาดว่าอาจจะเกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองคุมาโมโตะเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูประมาณ20กิโลเมตรค่ะทางการญี่ปุ่นเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบความเสียหายบริเวณโดยรอบห้างสรรพสินค้าอิออนมอลในเมืองคาชิมะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าแผ่นดินไหวทำให้เกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวและพื้นที่บริเวณชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาโฆษกบริษัทเจ้าของห้างสรรพสินค้าบอกว่าเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นหลังจากที่อพยพลูกค้าและพนักงานออกมาได้แล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ติดอยู่ภายในตัวอาคารตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาแต่ว่าตัวเลขผู้สูญหายน้อยกว่าที่มีการรายงานในตอนแรกที่อยู่ที่20ถึง30คนเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตในจุดนี้แล้วอย่างน้อย2คนช่วยออกมาได้แล้ว8คนในจำนวนนี้บาดเจ็บ5คนค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายที่โรงงานผลิตกระดาษในยัตสึชิโรอีก9คนด้วยทางด้านของซาเนเอะทาไคจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนแล้วพร้อมทั้งประกาศระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังจากเหตุแผ่นดินไหวส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่เจ้าหน้า

0: ที่สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วง1สัปดาห์นี้เพราะว่ามีความเสี่ยงจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มรวมทั้งมีความเสี่ยงจะเกิดดินถล่มด้วยค่ะ
1: กรณีที่มีผู้ไปร้องต่อศาลปกครองว่าการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้ประกันตนหรือไม่ซึ่งต่อมาศาลมีคำสั่งทุเลาขั้นตอนดังกล่าวนะคะและถูกตีความว่าสมาชิกประกันสังคมคือผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนก่อนแต่ข้อวินิจฉัยนี้มีรายงานว่ากระทรวงแรงงานบอกว่าขัดกับระเบียบประกันสังคมที่ให้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าก็ทำให้เกิดคำถามการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นตามกำหนดเดิมได้หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนบอกว่าให้ชะลอจัดการเลือกตั้งออกไปอย่างไม่มีกำหนดเรื่องนี้ก็เลยทำให้หลายคนสับสนทั้งผู้ประกันตนทั้งนายจ้างที่รอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วอาจจะทำให้จำนวนคนไปใช้สิทธิ์นั้นลดลงไปด้วยค่ะในเรื่องนี้คนที่ไปสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งนะคะเป็นผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมบอกว่ากังวลที่ผู้ประกันตนนั้นอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกตั้งครั้งนี้และจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีกว่า1,600,000คนลงทะเบียนไปแล้วนะคะน่าจะมาใช้สิทธิ์น้อยลงเพราะสับสนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งโดยส่วนตัวนั้นเห็นด้วยกับการฟ้องร้องเรื่องการให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่ก็มองว่าการฟ้องร้องนั้นไม่ควรเป็นช่วงนี้จึงอยากเสนอให้สำนักงานประกันสังคมออกประกาศเน้นย้ำชัดเจนว่าเป็นการชะลอขั้นตอนและวันเลือกตั้งยังเป็นวันเดิมหรือไม่ค
2: ่
1: ะ
2: ในฐานะผู้สมัครคือเรากังวลว่าแรงงานจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งถ้าเกิดสั่งให้หยุดหรือว่าเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปความเสียหายจะเกิดขึ้นมากเลยกับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วสองแรงงานไม่เคยรับทราบเรื่องการรับสมัครหรือว่าลงทะเบียนการเลือกตั้งเลยแล้วอยู่ๆมามีการประกาศชะลอทำให้แรงงานบางส่วนที่ไม่เข้าถึงจุดนี้จะงงและสับสนมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับประกันสังคมอะค่ะ
1: ยังมีผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าอีกคนนึงค่ะที่บอกว่าเบื้องต้นทางทีมมีการหารือกันได้ข้อสรุปบอกว่าสำนักงานประกันสังคมควรจะให้สิทธิ์ผู้ประกันตนและนายจ้างที่ยังไม่ลงทะเบียนให้มีสิทธิ์เลือกตั้งทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนจะได้ตรงกับคำสั่งของศาลซึ่งก็ยังเหลือเวลาอยู่สามารถประกาศเป็นกฎกระทรวงได้ทันที
3: คนที่เขาตั้งใจไปเลือกคนที่ตั้งใจลงทะเบียนเขาตั้งใจว่าวันนั้นเขาจะต้องไปเลือกอยู่แล้วเนาะแต่การที่คุณมาเปลี่ยนหรือว่าชะลอหรือว่าทุเลาต่างๆเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าสรุปเลือกตั้งวันไหนแค่วันที่27กันยามันก็คาดการยากอยู่แล้วว่าชีวิตฉันจะอยู่ตรงไหนในวันนั้นเราคิดว่าประกันสังคมควรจะมีความชัดเจนให้เร็วที่สุดต่อผู้ประกันตนแล้วก็ทุกคนไม่ใช่แค่ผู้สมัครนะคะแต่ผู้ประกันตนก็ต้องการความชัดเจนด้วยเช่นกัน
1: คุณสุชาดาทีมข่าวไทย PBS ไปพูดคุยกับคุณนาริฐานะคะเธอยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็จะรอดูท่าทีของสำนักงานประกันสังคมกันอีกครั้งตกลงแล้วการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจะทำอย่างไรจะมีแนวทางต่อไปอย่างไรถ้าไม่มีอาจจะมีการยื่นหนังสือเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อให้ได้วันเลือกตั้งไม่ถูกเลื่อนออกไปจาก27กันยายนนะคะคนที่ออกมาเรียกร้องในความชัดเจนเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็คือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะที่บอกว่ากระทรวงแรงงานกับสำนักงานประกันสังคมต้องบอกค่ะว่าจะทำยังไงต่อ
4: แล้วท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดเป็นอะไรทำไมถึงตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วก็ออกประกาศกกต.ซึ่งอันนี้เป็นกกต.ของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะไม่ใช่กกต.ใหญ่ออกประกาศมาเลยปึ้งว่าจะชะลอการเลือกตั้งทั้งๆที่จริงๆควรจะมีการประชุมให้มันรัดกุมก่อนแล้วก็กางซีนาริโอทั้งหมดออกมาให้ผู้ประกันตนได้รับรู้และทราบว่ารูปแบบทั้งหมดที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างแล้วก็เลือกฉากทัศน์ที่มันดีที่สุดแต่นี่ก็คือไม่ได้สื่อสารอะไรกับผู้ประกันตนเลยนะคะประกาศออกมาปึ้งว่าจะชะลอการเลือกตั้งแล้วก็มาบอกว่าชะลอไม่ได้แปลว่าเลื่อนเอาอย่างนี้ถ้าชะลอไม่ได้แปลว่าเลื่อนเนี่ยตอบกันวันนี้ว่าสรุปจะได้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อไหร่ท่านปลัดกระทรวงแรงงานเลขาประกันสังคมหรือรัฐมนตรีจุลพันธ์ตอบได้ไหมถ้าชะลอไม่ได้แปลว่าเลื่อนแล้วได้เลือกตั้งเมื่อไหร่

0: ฝั่งของรัฐบาลเองก็มีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับการชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปก่อนเพราะว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนแนวทางที่ตอนนี้พิจารณากันอยู่ก็คืออุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่คือถ้ามีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งทันทีไม่ให้กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนนะคะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่อธิบายออกเป็น2กรณีคือถ้าเมื่ออุทธรณ์แล้วศาลมีคำวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งทุเลาก็คือเปิดทางให้เดินหน้าเลือกตั้งได้ทันเวลารัฐบาลต้องการที่จะใช้กรอบเวลาตามเดิมค่ะ
1: มีการประเมินแล้วก็คาดการณ์ไว้นะคะว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคะมันจะทำให้กำหนดการวันเลือกตั้งตามเดิมวันที่27กันยายนนะคะมันจะถูกเลื่อนออกไปไหมคะ
2: ผมยังหวังว่าจะไม่นะครับโดยส่วนตัวลึกๆผมหวังว่าไม่นะครับเพราะว่าเราควรจะต้องเร่งให้มีบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้เร่งให้มีการบริการในการเลือกตั้งนะครับส่วนในข้อเท็จจริงจะเกิดเหตุการณ์เช่นไรในอนาคตเนี่ยบางทีมันก็บางอย่างมันก็เกินกว่าที่เราจะวินิจฉัยได้
0: แต่ถ้าไม่ใช่ในกรณีนั้นคุณจุลพันธ์วันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะบอกว่าถ้าศาลไม่ได้ยกเลิกคำสั่งทุเลาก็จะมีทางเลือกเบื้องต้นอยู่3ฉากทัศน์ด้วยกันถ้าเรียงตามระยะเวลาใช้มากสุดไปหาน้อยสุดจะเป็นแบบนี้นะคะคือวิธีแรกเนี่ยให้เป็นคดีความซึ่งจะต้องใช้กระบวนการยุติธรรมแต่วิธีนี้จะไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ทีนี้วิธีถัดมาฉากทัศน์ที่2ก็คือการแก้ไขระเบียบการเลือกบอร์ดประกันสังคมแต่ก็ต้องมีขั้นตอนการตรากฎหมายใหม่เริ่มตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็น2ชั้นด้วยกันร่างกฎหมายให้กับครม.พิจารณาส่งกลับมาให้กระทรวงแรงงานแล้วก็กลับไปที่ครม.อีกครั้งหนึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4-5 เดือนการเลือกตั้ง27กันยายนก็จะเป็นไปไม่ได้ในแนวทางนี้นะคะอีกฉากทัศน์หนึ่งคือการกระจายบัญชีผู้เลือกตั้ง11ล้านคนไปทั่วประเทศตามพื้นที่ที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแต่ละคนแต่ว่านายจุลพันธ์ก็ยอมรับบริษัทใหญ่ๆที่มีสาขาทั่วประเทศนั้นอาจจะมีอุปสรรคเพราะว่าการส่งเงินประกันสังคมมักจะส่งมารวมที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการจัดการใหม่แต่อาจจะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ตามกำหนดหรือว่าช่วงใกล้เคียง27กันยายน2569ได้มากที่สุดค่ะ
3: เรื่องของการปฏิรูประบบข้าราชการกับเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการคนที่ทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยมาควบคู่กันเลยนะคะวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าเตรียมหารือกสทเพื่อแก้ปัญหาทุจริตท้องถิ่นในสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เตรียมพิจารณายุบเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพราะไปพบว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนกันกับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมครม.พิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งอยู่หน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆแล้วทำงานทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งยังมีลักษณะกฎหมายไม่รองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนและให้บุคลากรสามารถโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือว่าเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจนายปกรณ์ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังไปพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงความไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดรายได้ของตนเองโดยไม่ต้องล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายกรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใส

0: ตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ค่ะส่วนความคืบหน้าการจัดการปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางสอบบังคับพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสทเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงคะแนนจากคะแนนต่ำซึ่งไม่ควรได้บรรจุแต่ได้รับบรรจุไปแล้วกว่า 5,000 คนจะใช้วิธีการแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางในแต่ละจังหวัดส่วนกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วแต่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นก็ต้องมาพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งหลังจากกสทกำหนดวิธีปฏิบัติแต่ละกลุ่มบุคคลทั้ง3กลุ่มแล้วค่ะก็จะนำเข้าสู่กกลางเพื่อรับทราบบัญชีเก่าบัญชีใหม่จากนั้นจะแจ้งไปยังกกลางจังหวัดต่างๆพร้อมบัญชีรายชื่อจังหวัดนั้นๆว่าคนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วกจังหวัดก็จะต้องแจ้งไปยังอปท.เทศบาลและอบต.ในการดำเนินการในแต่ละคนด้วยเหตุผลข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะ
1: การเปิดด่านมนุษยธรรมยังเป็นความกังวลของหลายฝ่ายในพื้นที่ชายแดนนะคะแต่วันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงไทยกับกัมพูชามีการประชุมร่วมกันย้ำจุดยืนตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามยั่วยุทุกกรณีแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน2ประเทศเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันตินะคะขณะที่ด่านอรัญญประเทศยังปิดอยู่ค่ะเปิดเฉพาะการผลักดันชาวกัมพูชาและรับคนไทยกลับเข้าประเทศเท่านั้นค่ะพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาได้ประชุมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาร่วมกับพลจัตวาลายกึ่มฮวดรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยที่ห้องประชุมด่านศุลกากรจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะผลการประชุมของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าจะเร่งประสานงานและดำเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างทั่วถึงย้ำว่าจะไม่มีการเปิดด่านชายแดนยกเว้นกรณีการผลักดันชาวกัมพูชารวมถึงรับคนไทยกลับเข้าประเทศเท่านั้นนอกจากนี้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยึดถือและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนปี2543หรือ MOU 43อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันร่วมกันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่อาจเป็นการยั่วยุหรือสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนพร้อมแสดงเจตนารมณ์ที่จะรักษาความจริงใจความร่วมมือและเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศมีรายงานว่าการประชุมครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะและตามกรอบระยะเวลาที่จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยประจำพื้นที่ปอยเปตค่ะ
0: คุณผู้ชมหมูแพงขึ้นอีกแล้วนะคะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้ค่ะก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วราคาสุกรหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่กิโลละ68ถึง76บาทต่อกิโลกรัมนะคะขณะเดียวกันทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็ระบุว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มันปรับตัวสูงขึ้นค่ะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งปรับราคาสุกรหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ก็เพิ่งจะปรับขึ้นในอัตราเดียวกันก็มีผลตั้งแต่วันนี้29กรกฎาคมเป็นต้นไปส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มภาคตะวันตกจะอยู่ที่68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก70ถึง73บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ74บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้76บาทต่อกิโลกรัมราคาเฉลี่ยทั้งประเทศก็อยู่ในช่วง68ถึง76บาทต่อกิโลกรัมค่ะนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุถึงสาเหตุของการปรับขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มว่ามาจากต้นทุนการเลี้ยงปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กากถั่วเหลืองข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงผลิตอาหารสัตว์นั้นมันมีราคาปรับ

0: ตัวขึ้นค่ะ
1: ต้นทุนนะฮะตามต้นทุนฮะที่มันสูงขึ้นจากพวกอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพด13บาทกว่าฮะโดยปกติมันไม่ควรจะเกิน9บาทกว่า10บาท9บาทเศษๆนะอันนี้คือปัญหาหลักใหญ่เลยนะวัตถุดิบเนี่ยฮะ3บาท5 20ถึง40ตังค์นะ
0: ทั้งนี้การปรับขึ้นราคาสุกรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2มันสะท้อนสัญญาการฟื้นตัวของตลาดนะคะหลังจากที่ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ผู้เลี้ยงยังต้องติดตามทิศทางต้นทุนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เริ่มเข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มากขึ้นส่วนกระทรวงพาณิชย์ขอทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรควบคุมราคาจำหน่ายไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่กิโลกรัมละ70บาทเพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อยค่ะ
2: กรมศุลกากรตรวจยึดขาไก่แช่แข็งที่สำแดงเท็จเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเตรียมส่งออกประเทศจีนน้ำหนักรวม51ตันมูลค่ากว่า 4.8 ล้านบาทค่ะตู้สินค้าส่งออกต้องสงสัย2ตู้ปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่แหละค่ะที่ทางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชลบุรีเข้าตรวจสอบนะคะคือทางผู้ส่งออกสำแดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าทั้ง2ฉบับว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วง 4,250 กล่องปรากฏว่าเปิดออกมาเป็นขาไก่แช่แข็งน้ำหนัก 51,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า 4.8 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายพันธองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าการพยายามส่งออกซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามมาตรา202มาตรา244และมาตรา252แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560ประกอบกับมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี2558คือหากสินค้านี้สามารถส่งออกนอกประเทศไปได้ก็จะทำให้ไทยขาดความเชื่อมั่นจากนานาชาติเพราะขาไก่เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากทั้งต้นทางและปลายทางมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคระบาดและไทยอาจถูกระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศคู่ค้าได้กรมศุลกากรจึงต้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขอนามัยและการค้าระหว่างประเทศค่ะ
0: ฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้ากดดันในเรื่องของการทุจริตหัวสอเรื่องของการหัวเลือกสวอยู่นะคะโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์มีการเปิดหลักฐานเส้นเงินหัวเลือกสวเส้นใหม่อ้างบอกว่ามีความเชื่อมโยงขบวนการหัวเลือกสว2จังหวัดพบข้อพิรุธเรื่องการโอนเงินจากผู้ได้รับเลือกเป็นสวคนหนึ่งผ่านทีมงานใกล้ชิดไปยังผู้สมัครสวอีก7คนรวมกว่า 100,000 บาทค่ะยอดโอนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันเลือกสวระดับอำเภอและระดับจังหวัดค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าขบวนการโกงสว.ที่กำลังถูกกล่าวหานั้นไม่ได้เป็นเพียงการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครเพื่อแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมในการจ้างคนมาลงสมัครเพื่อให้มาลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครตัวจริงที่ทางขบวนการได้ล็อกตัวไว้ผ่านโพยใบสั่งโดยชี้ว่าหลักฐานสำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวก็คือเส้นทางการเงินที่ผ่านมาตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเส้นทางการเงินไม่ง่ายนักค่ะเนื่องจากการจ้างส่วนใหญ่มักทำผ่านเงินสดตามที่พยานบุคคลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆเคยให้การตรงกันนายพฤทธิ์ยังระบุด้วยว่าได้รับหลักฐานเส้นทางการเงินอย่างน้อย2จังหวัดได้แก่หลักฐานเส้นทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหลักฐานโอนเงินไปสู่ผู้สมัครสว.ทั้งหมด10คนยอดรวม 32,000 บาทในช่วงวันที่15ถึง16มิถุนายน2567ซึ่งเป็นช่วง1วันก่อนการเลือกสว.ระดับจังหวัดและเส้นทางหลักฐานเส้นทางการเงินจังหวัดหนองบัวลำพูเชื่อมโยงกับสว.หนองบัวลำพูกลุ่ม13คนที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มการเลือกระดับประเทศมีพยานบุคคลจากหนองบัวลำพูยอมรับว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งและจ้างคนมาลงสมัครสว. นายพฤทธิ์อ้างด้วยว่าหลักฐานเส้นทางการเงินที่ถูกเปิดนี้สอดรับกับข้อมูลของพยานบุคคลโดยพบการโอนเงินจากสว.คนดังกล่าวไปยังเลขาส่วนตัวก่อนจะโอนไปสู่ผู้สมัครสว.หนองบัวลำภู7 คนยอดรวมทั้งหมด 100,000

0: 5,000 บาทช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2567ยอดโอนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 95,000 บาทเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567ก่อนการเลือกระดับอำเภอและจังหวัดโดยยอดโอนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม67หรือว่าหลังการเลือกสว.แล้วเสร็จนั้นมีจำนวน 10,000 บาทค่ะมันก็สอดรับกับคำบอกเล่าของพยานบุคคลทั้งหมดค่ะ
1: มีข้อเรียกร้องจากผู้ปกครองเด็กหญิงวัย10ปีนะคะที่ไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกชาย2คนทุบประตูบ้านตอนที่ลูกสาวอยู่บ้านเพียงลำพังคือเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของผู้ก่อเหตุคาดเชื่อว่าผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคู่อริไปหลบอยู่ในห้องพักดังกล่าวทางนี้ผู้เสียหายก็เลยขอให้ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะแม่ของเด็กหญิงวัย10ปีผู้เสียหายไปสำรวจความเสียหายในห้องพักย่านตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะหลังจากที่มีชาย2คนทุบประตูจนได้รับความเสียหายแล้วช่วงเวลานั้นลูกสาวอยู่ในบ้านเพียงลำพังเนื่องจากตัวเองออกไปทำงานขับรถโดยสารแม่ของเด็กหญิงเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุ27กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ 19:41 นลูกสาวที่อายุ10ปีโทรศัพท์มาหาด้วยเสียงสั่นบอกว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทอยู่หน้าบ้านจากนั้นมีชายหลายคนทุบประตูบ้านตะโกนเรียกให้คนในบ้านออกไปหาทำให้เด็กหญิงตกใจวิ่งเข้าไปหลบข้างตู้เย็นก่อนจะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากแม่จนกระทั่งทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่ทำร้ายชายคนหนึ่งซึ่งวิ่งหลบหนีผ่านหน้าบ้านไปอาจจะเป็นเหตุให้ผู้ก่อเหตุเข้าใจผิดคิดว่าผู้บาดเจ็บเข้าไปหลบในบ้านเพราะว่าบ้านนั้นมีสีเขียวเหมือนกันค่ะ
2: หนูห่วงเรื่องความปลอดภัยลูกมากกว่าใช่เพราะว่าลูกหนูยังเล็กน้องแค่10ขวบ
3: แล้วคือคนที่มีเรื่องกันกับบ้านนู้นกับบ้านนี้คือสีบ้านมัน
2: ใช่ค่ะสีบ้านมันเหมือนกันก็คือสีเขียวเหมือนกันบ้านนั้นก็สีเขียวบ้านนี้ก็สีเขียวใช่
3: แต่บ้านห่างกันไม่เยอะ
2: ใช่ค่ะบ้านห่างกันไม่เยอะ
1: ผู้เสียหายนำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความที่สภ.ปากคลองรังสิตนะคะขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุยังตระเวนอยู่ในละแวกชุมชนค่ะ
0: คุณผู้ชมความตึงเครียดในตะวันออกกลางยกระดับความรุนแรงขึ้นอีกนะคะเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาผนึกกำลังกับซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีกองกำลังฝักใฝ่อิหร่านทางตอนเหนือและตะวันออกของอิรักตอบโต้เหตุโดรนโจมตีโรงกลั่นและแหล่งน้ำมันทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียค่ะกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินรบของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังในอิรักซึ่งลงมือใช้โดรนโจมตีกองกำลังสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของซาอุดิอาระเบียหลายสิบครั้งในช่วงไม่กี่วันมานี้ค่ะโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐเตือนว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายต่างๆในเครือจะต้องยุติการโจมตีเหล่านี้หากไม่ต้องการถูกสหรัฐตอบโต้อีกปฏิบัติการโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าสกัดโดรนที่พุ่งเป้าโจมตีแหล่งพลังงานทางตอนตกของประเทศได้หลายลำหลังจากก่อนหน้านี้เรียกร้องไปยังรัฐบาลอิรักให้สกัดกั้นจานการโจมตีซึ่งทางการอิรักระบุว่าได้เปิดการสอบสวนแล้วขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจากการโจมตีดังกล่าวในอิรักรวมทั้งมีอาคารเสียหายไปหลายแห่งด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: ู้ชมคะวันนี้ดูเรื่องของกีฬาต่างประเทศกันก่อนนะคะซึ่งฟีฟ่าก็ผุดไอเดียขึ้นมาอีกแล้วนะคะที่จะจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อขึ้นมาดูแลสิทธิ์ทางการค้าในฟุตบอลโลกพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนนั้นเข้าไปร่วมซื้อหุ้นด้วยนะคะในขณะที่ยูฟ่าเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แผนของฟีฟ่านะคะว่าเป็นการขายจิตวิญญาณของฟุตบอลค่ะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าภายใต้การนำของจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าประกาศแผนจัดตั้งบริษัทลูกแห่งใหม่ในชื่อ FIFA Forward Enterprise หรือว่า FFE นะคะเพื่อเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ดูแลสิทธิ์ทางการค้าของศึกฟุตบอลโลกทั้งชายและหญิงรวมถึงฟุตบอลสโมสรโลกโดยเตรียมขอเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิกนะคะมีการประเมินมูลค่าของบริษัทนี้ไว้สูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและฟีฟ่าจะทำการขายหุ้นประมาณ 20% ให้กลุ่มทุนภายนอกก็คิดเป็นมูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะกระจายเงินทุนให้ชาติสมาชิกทั้ง211ประเทศนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับรากหญ้าต่อไปนะคะอินฟานติโนบอกว่าแผนนี้จะช่วยยกระดับวงการฟุตบอลโดยรวมแล้วก็ฟุตบอลในส่วนอื่นๆก็จะเติบโตไปพร้อมกันเพราะว่าฟีฟ่ามีภารกิจในการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมุมโลกค่ะแผนของฟีฟ่าระบุว่าผลประโยชน์สุทธิทั้งหมดของ FFE จะถูกนำกลับมาลงทุนเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลโดยจะปรับเพิ่มเงินอุดหนุนประจำรอบปี2027ถึง2030จากเดิมชาติต่างๆนั้นจะได้ชาติละ8ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือผลประโยชน์ที่จะได้เพิ่มขึ้นหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็660ล้านบาทแล้วก็จะทยอยเพิ่มขึ้นจนถึง24ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตด้วยส่วนการขายหุ้นฟีฟ่ายืนยันว่านักลงทุนภายนอกจะไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารฟีฟ่ายังมีอำนาจเด็ดขาดในด้านการกำกับดูแลกีฬาฟุตบอลค่ะและแผนการนี้ได้จุดชนวนเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าซึ่งแถลงการวิจารณ์ฟีฟ่าดุเดือดว่าจิตวิญญาณและการกำกับดูแลฟุตบอลไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของฟุตบอลและฟีฟ่าไม่มีสิทธิ์ที่จะนำไปขายค่ะแหล่งข่าวระบุว่า JP Morgan สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักของ FFE ด้วยนะคะและยังคาดว่ากองทุน Thrive Internal ของ Joshua Kushner นักลงทุนชาวอเมริกันซึ่งเป็นน้องชายของ Jared Kushnerลูกขายลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยจะเข้ามาเป็นนักลงทุนหลักของ FFE ค่ะซึ่งทางฝั่งยุโรปก็แสดงความกังวลว่าการดึงกลุ่มทุนเอกชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของสิทธิ์นั้นจะทำให้เกมฟุตบอลถูกบีบให้สร้างกำไรสูงสุดจนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลถูกอัดแน่นและส่งผลต่อสภาพร่างกายนักเตะรวมถึงเป็นการลดทอนความสำคัญของทัวร์นาเมนต์ในยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลยูโรด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC นะคะล่าสุดก็ประกาศแต่งตั้งโรเบร์โต มันชินี่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีรอบ2หลังจากที่อันเดรียปิโลพลาดการทำหน้าที่เพราะว่าถูกโจมตีจากการไปรับงานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทรับพนันสัญชาติรัสเซียนะคะแล้วก็ทำให้ปาโลมาดินี่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ FIGC แล้วก็เลโอนาร์โดที่ปรึกษานั้นต้องลาออกทั้งที่เพิ่งรับงานได้เพียง16วันเท่านั้นค่ะสำหรับมันชินี่คุมทีมชาติอิตาลีหนแรกในช่วงระหว่างปี2018ถึง2023เขาพาทีมคว้าแชมป์ยูโร2020ได้นะคะก่อนจะลาออกไปคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียและมันชินี่ในวัย61ปีก็จะเปิดตัวคุมทีมชาติอิตาลีอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะคะพร้อมด้วยคลาวดิโอรานิเอรีที่จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่แทนมอร์ดินี่ค่ะฟานิเอลีก็คุมทีมสโมสรหลายทีมในเกาโชซีเรียอามาแล้วนะคะรวมถึงเชลซีในพรีเมียร์ลีกด้วยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมนักตบสาวไทยนะคะล่าสุดนี้ออกเดินทางไปลุยศึก CV Cup 2026แรกแล้วนะคะที่เวียดนามซึ่ง2ดาวรุ่งนักตบของไทยเข้าฟ่างแล้วก็เซร่านั้นจะได้พิสูจน์ฝีมือช่วยทีมคว้าแชมป์ค่ะทีมนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง14คนนะคะเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล CV League 2026นี่คือสนามแรกนะคะโดยทีมชุดนี้มีการพักผู้เล่นแกนหลักไป4คนแล้วก็เปิดโอกาสให้บรรดาดาวรุ่งขึ้นมาพิสูจน์ฝีมือเกือบครึ่งทีมโดยมีนุกนิกนัทนิชาใจแสนรับบทกัปตันทีมเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมุ่งหวังให้กลุ่มดาวรุ่งแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่หลังจากที่ฝึกซ้อมร่วมกันกับรุ่นพี่มานานนะคะพร้อมกำชับผู้เล่นรุ่นพี่ต้องคอยให้คำแนะนำน้องๆเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทีมมากที่สุดทั้งที่เวียดนามและสนาม2ที่เชียงใหม่ค่ะขณะที่2ดาวตบหน้าใหม่อย่างข้าวฟ่างนิรารัตน์ศรีกุตาแล้วก็เซร่าแอนโคมาที่จะได้ลงสนามในรายการนี้เป็นครั้งแรกยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นแต่คุ้มค่ากับการฝึกซ้อมอย่างหนักโดยข้าวฟ่างมั่นใจเน้นปรับเรื่องบอลแรกตามที่โค้ชติวเข้มไม่มีความหวั่นหวั่นนะคะแล้วก็ตั้งเป้าพาทีมคว้าแชมป์กลับบ้านด้วยส่วนเซร่าก็พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่หากได้รับโอกาสและขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยค่ะ
1: จริงๆหนูก็ตื่นเต้นตลอดอะค่ะไม่ว่าแมตช์ไหนเล็กใหญ่หนูก็ตื่นเต้นค่ะก็หนูคิดว่ามันจะเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าได้เล่นกับพี่ที่เขาประสบการณ์สูงก็ถ้าได้รับโอกาสก็อยากทำให้เต็มที่มากที่

0: สุดค่ะอยากที่จะเอาชนะให้ได้ทุกทีมค่ะ
1: ก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีค่ะเพราะว่าแบบพวกเราก็ซ้อมหนักมากหนักมากจริงๆสำหรับตัวหนูก็เรื่องบอลแรกค่ะใช่เพราะว่าเหมือนปกติอะค่ะบอลแรกหนูพื้นฐานไม่ดีอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยดีบอลรับเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับตกสำหรับหนูรู้สึกว่าไม่กลัวนะคะเพราะว่าแบบทีมพวกเราก็เตรียมมาดีเหมือนกันค่ะคิดว่าสู้ได้ค่ะ
2: ประสบการณ์น้อยแต่มีความมั่นใจนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน CV Cup 2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนั้นวันศุกร์ที่31กรกฎาคมค่ะไทยเจออินโดนีเซียเวลา 15:45 นะคะนัดที่2วันเสาร์ที่1สิงหาคมค่ะเจอฟิลิปปินส์เวลา 15:45 เหมือนเดิมส่วนนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเจอเวียดนามนะคะเวลา 18:45 และผลงานเมื่อปีที่แล้วนะคะสาวไทยคว้าแชมป์ได้1สนามและรองแชมป์อีก1สนามค่ะแอคชั่นทูเดย์วันนี้นะคะเราย้อนไปดูลูกยิงของซิดนีย์โลเปสคาบรานะคะกองหลังทีมชาติเคปเวิร์ดยิงทีมอาร์เจนตินาในรอบ32ทีมนะคะซึ่งฟีฟ่าเพิ่งจะเผยผลโหวตนะคะว่าประตูนี้ได้รับเลือกให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะFalling behind once more. Oh, they've equalised. Sydney Lopez Cabral, and this team just will not lie down. Falling behind once more. Oh, they've equalised. Sydney Lopez Cabral, and this team just will not lie down. Messi. ขอบคุณคุณสุราเซนีค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ถ้าพูดถึงวงนิวคันทรีก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องดราม่ามาบ้างนะคะคนก็ถามว่าเอ๊ะวงแตกหรือยังจริงๆยังไปกันต่อนะคะแต่ที่น่าสนใจสมาชิกแต่ละคนเขามีโปรเจกต์ส่วนตัวค่ะอย่างคนนึงนะคะสาวน้อยมัสซีทิติการค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์เดี่ยวทำเพลงเปลี่ยนลุคเลยทีเดียวนะคะความน่าสนใจของเพลงนี้คือมีความใส่สำเนียงเหนือสุพรรณมาด้วยค่ะ

0: ใครเป็นแฟนเพลงวง New Country คงขยี้ตานะคะว่าเอ๊ะนี่ใช่มัสซี New Country หรือเปล่าก่อนหน้านี้จะแบ๊วๆนะคะทักเปียค่ะแต่ตอนนี้มาเป็นสาวน้อยที่ตอนนี้เป็นสาวเต็มตัวก็ว่าได้กับเพลงที่มีเสียงเหนิดนะคะเพลงใหม่มีชื่อว่า Look That Sad Boy ค่ะแยกมาเป็นโซโล่ซิงเกิลแรกของตัวเองแบบที่หลายคนฟังแล้วก็ได้กลิ่นอายใหม่ๆเป็นลูกผสมนะคะแล้วก็มีท่อนที่จะโชว์ด้วยว่าใช้เสียงเป็นแนวแร็ปละค่ะเป็นแร็ปเนอร์นะคะส่งสำเนียงสุพรรณก็ว่าได้เพราะว่ามีสำเนียงเฉพาะตัวแบบสาวสุพรรณค่ะแทรกท่อนจำของเพลงสาวสวนแตงมาประยุกต์แซวหนุ่มๆนะคะว่าเธอคงเพลินจนลืมสุพรรณยิ่งคิดแล้วใจยิ่งหวั่นพ่อจำจันไม่ทันสมัยค่ะถ้าใครอยากฟังเพลงเต็มๆตอนนี้หาฟังได้ MD มาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของมัสซีทิติการค่ะที่ได้แต่งเพลงเองแล้วก็ทำงานนะคะโปรเจกต์นี้ร่วมกับโปรดิวเซอร์คนเก่งเลยต้นตระกูลแก้วหย่องนักดนตรีนักแต่งเพลงแนวอีสานไทยร่วมสมัยค่ะแฟนเพลงอาจจะคุ้นเคยนะคะจากวงเอเชียเซเว่นนั่นเองในพาร์ทการทำงานเบื้องหลังก็ต้องถือว่าเข้มข้นนะคะเติมลูกเล่นการดีไซน์เสียงร้องนะคะแล้วก็นำเสนอเพลงที่ฉีกจากความเป็นลูกทุ่งแต่ก็ยังทำงานอยู่กับค่ายลูกทุ่งเนี่ยแหละค่ะซึ่งมัสซีก็ใช้สกิลเต้นการร้องที่สนุกลงไปในเพลงด้วย
1: เธอคงเพลินจะลืมสุพรรณ
2: ที่สุดยังไงกันดีที่สุดกว่าฉันสุพรรณก็ดีอยู่แล้วแต่พี่ไปชอบนครสวรรค์
1: มันสนุกมากด้วยความที่พอออกมาทำคนเดียวใช่ไหมคะเราได้ใส่ความเป็นตัวเองเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราอยากจะทำเลยพอลันช์ผลงานเพลงนี้ออกไปอะทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเพลงนี้มาซีเลยอ่ะอะไรเงี้ยแบบได้ผลตอบรับดีมากๆแบบคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้มาซีมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะโปรดิวเซอร์เนี่ยคือพี่ต้นตระกูลเอเชียเซเว่นซึ่งพี่ต้นเนี่ยเป็นคุณครูที่สอนหนูตั้งแต่ม.4 เลยล่ะเขาก็เลยจะค่อนข้างรู้ว่าหนูต้องการอะไรใช่ค่ะก็ตบตีกันอยู่หลายรอบเพราะว่าเหมือนหนูเป็นคนที่ไม่ได้ร้องลูกทุ่งจ๋าขนาดนั้นแต่พี่ต้นเนี่ยก็จะคอย

0: ตบว่าเฮ้ยมัดต้องใส่ความเป็นลูกทุ่งนิดนึงว่ะพี่ว่าแบบมันไม่ใช่ใครจะทำได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเหมือนได้ทำงานหาตรงกลางการลองเอาตรงนี้มาใส่อันนี้ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็สนุกมากๆ
1: คนถามถ่ายถึงวงนิวคันทรีกันมามากนะคะหลังจากที่ตินตินเป็นคุณพ่อขึ้นมาค่ะในฐานะเพื่อนร่วมวงมาสี่คอนเฟิร์มว่าวงไม่แตกนะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันแต่ก็ต้องลุ้นละค่ะส่วนงานเพลงกับบัดดี้กิ๊กนิวคันทรีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายเขาก็มีโปรเจกต์ทำซิงเกิลเดี่ยวกันส่วนโชว์ที่ใกล้เข้ามาเตรียมไปสนุกกันได้กับงานลูกทุ่งสแควร์นะคะในต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะในยุโรปตอนนี้นะคะกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแต่ว่าที่เดนมาร์กค่ะเขามีบรรยากาศแบบเข้าหน้าหนาวนะคะเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสมาอุ่นเครื่องกันก่อนเลยค่ะเป็นการประชุมซานตาคลอสโลกประจำปีงานนี้ไม่ได้สู้หิมะซานตาคลอสต้องมาสู้แดดกันสักหน่อยค่ะเห็นเหล่าซานต้าซานตี้และเอลฟ์นะคะแต่งกายกันแบบจัดเต็มแบบนี้นึกว่าคริสต์มาสมาถึงแล้วแต่ต้องบอกว่าอาจจะยังนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ก็กรกฎาคมเองนะคะแต่ที่เขามารวมตัวกันแบบนี้เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจในการประชุมซานตาคลอสโลกค่ะหรือว่า World Santa Claus Congress นะคะจัดที่เมืองออเบิร์กประเทศเดนมาร์กค่ะกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นการซ้อมส่งความสุขของเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงจริงๆในช่วงปลายปีค่ะบรรยากาศดูจะขัดหน่อยก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งซานตาคลอสที่มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแคนาดาและญี่ปุ่นก็ยังคงสู้แดดค่ะร้องรำทำเพลงแล้วก็เดินพาเหรดกันอย่างสนุกสนานนะคะประชุมซานตาคลอสโลกทั้งทีเขาทำอะไรกันบ้างก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายอย่างนะคะเช่นการดูแลเคลาค่ะการฝึกทักษะห่อของขวัญและบิดลูกโป่งให้เป็นรูปทรงต่างๆรวมถึงนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลคริสต์มาสในเดือนธันวาคมค่ะการประชุมนี้นะคะต้องบอกว่าเขาจริงจังกันนะคะเพราะว่าจัดกันมานานเกือบ70ปีค่ะเดิมทีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆก่อนจะกลายเป็นเวทีนัดพบของเหล่าซานตามืออาชีพที่รับหน้าที่สร้างรอยยิ้มตามห้างสรรพสินค้าและงานคริสต์มาสทั่วโลกค่ะส่วนที่ต้องจัดกันในเดือนกรกฎาคมก็มาจากคำว่าจูนนะคะในภาษาเดนมาร์กนี่แปลว่าคริสต์มาสค่ะซึ่งจะออกเสียงคล้ายกับคำว่าจูไลที่แปลว่าเดือนกรกฎาคมก็เป็นที่มาของไอเดียนะคะที่เปลี่ยนคำอวยพร Merry Christmas เป็น Merry July หรือสุขสันต์เดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงช่วงนี้กลับไปที่คุณพิมพิมลและคุณจิรชาตาค่ะ
2: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะวันนี้ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น54จังหวัดนะคะรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันส่วนทะเลยังมีคลื่นลมแรงติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดแรงนะคะเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะส่งผลทำให้ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและก็บริเวณภาคตะวันออกในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะโดยวันนี้พื้นที่เสี่ยงนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า53จังหวัดยังไม่นับรวมกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะสำหรับในจำนวนนี้ก็คาดว่าจะมีจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานนี้4จังหวัดเพิ่มขึ้นมาเป็น18จังหวัดนะคะรวมทั้งในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโดยจะมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีความเสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่และตรังค่ะโดยมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลข1784หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน1669และเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งได้ที่หมายเลข191ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะคุณพิมพิมลดิฉันจีราชตาผู้บรรยายภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นเริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
2: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
3: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
2: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
1: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 นเริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
4: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเหตุการณ์ปล้นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าและที่สร้างความตกตะลึงแก๊งโจรเป็นเด็กวัยรุ่นเพียง 11-15 ปีเท่านั้นที่ถูกผลักไสให้กลายเป็นคนนอก
5: ถ้ามีใครแหกกฎหรือทำอะไรผิดผมจะรู้สึกตื่นเต้นมาก
6: ไม่มีกฎกติกาอะไรทั้งสิ้นพวกเราอยากทำอะไรก็ทำ
4: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
7: เยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่ลินชวนตั้งคำถามถ้าเดินตรงอย่างเดียวจะเดินไปได้ยาวแค่ไหน
8: Mal gucken wie weit ich hier geradeaus gehen kann Das sieht doch schon mal gut aus
7: เรียนรู้ผ่านสารคดีจากเยอรมนีและร่วมทดลองทำยาดมไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS

0: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
1: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวกล่อดอกล่อกันเป็นล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินสามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
0: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
2: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
3: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
4: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
0: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
5: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
0: สามัญชนคนไทย
1: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
6: เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสม point ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่คนไทยภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาเพื่อการสื่อสารแต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องเชยหากเป็นทักษะที่เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ใช้อย่างเข้าใจและภาคภูมิใจ29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Okay.

0: ากันกี่เขาวะกี่น้ำเนี่ยกี่น้ำเนี่ย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับ
2: ได้ยังครับพ
0: ี่ปลาชนิดปลาธรรมชาติ
1: วันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ภาคอีสานบ้านเฮาใน2พื้นที่ที่เราไปนั้นพื้นที่หนึ่งทำน้ำอ้อยก้อนด้วยวิธีที่ไม่น่าจะหาได้ที่ไหนอีกแล้วในประเทศไทย
2: งามบ
3: ่ดีครับในคุณภาพครับดี
1: ในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งนั้นทำข้าวเม่าซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากข้าวเหนียวนะครับ

0: ข้าวเม่าแล้วค่ะ
1: หอมหวานนิดๆกินแล้วอยากกินอีก
2: วันนี้เรามาที่นี่กันก่อนบ้านหนองแค่หมู่บ้านที่ได้ชื่อมาจากการฆ่าจระเข้ไป1ตัว
3: นี่แหละครับสัญลักษณ์ของหมู่บ้านหนองแคของเฮานะครับ
4: แต่ก่อนมันแค่หลาย
3: แต่ก่อนก็บ่แค่บ่หลายนะครับแต่ก่อนนี่ก็มีตัวเดียวแต่ว่ามันเอิ้นมาเป็นบ้านหนองแคเพราะว่าท้ายบ้านของเฮานี่ออกไปหาปูหาปลามันขึ้นไปพ่อแคก็เลยฆ่าก็เอิ้นว่าบ้านฆ่าแคหลังๆก็เพี้ยนมาเป็นบ้านหนองแคไปยังไหนไปยังนั่นชีวิตธรรมชาติแบบนี้แหละบ้านเฮา
2: ผู้ใหญ่นั้นคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่แกจะพาเราไปในหมู่บ้านพร้อมกับพี่ร้อยเพื่อนสุดที่รักผู้ใหญ่นั้นเดินเก่งมากๆเลยล่ะครับ
3: นะครับอันนี้คือห้วยจุ่มจังครับต้นน้ำมันก็มาจากเทือกเขาที่เรามองเห็นน่ะเป็นภูมะตูมจากนั้นมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆระยะทางมันน่าจะเกือบ20กิโลนะเนาะลงมามาถึงจุดนะตำบลจุ่มจังของเราแต่ก่อนแถวนี้มันจะเป็นหาดทรายหมดนะครับนี่แต่ก่อนมันสิงามกว่านี้ถ้าหอดย่ำแรงจังซี่น้ำสิลดลงนะครับมันก็สิเหลือแต่บ่ในส่วนของทรายหาดประโยชน์ส่วนนึงแต่สมัยตะก่อนนี่คนหิ้มห่วยอยู่แถวนี้นี่ทํามาหากินบ่ได้เอาน้ําบ่ได้หยังมานี่ก็จะขุดลงไปนะครับนี่จังว่ามันก็สิเป็นน้ําซึมออกมาพอเห็นเป็นน้ําน้ําออกมาก็สามารถเอากินเอานั้นได้บ่มีสารเคมีบ่มีหยังที่ต้องคืดหลายแต่ก่อน
0: จ้าทับทีมหนาวไหมวะ
5: หนาว
4: ไอ้ตัวเล็กไปเนี่ยหายเป็นเหล่นเลยค่ะ
0: มันบอกไปหลับมัน
6: ไม่ได้ยอยได้ยังไปเพิ่มเนี่ยหลับพวกน้ำเลือดน้ำ
0: จ้าเด็ดดี
7: หายเล่นไปใช
0: ่ไหม
7: คะ
0: โอ้นี่ได้พ่อแล้วเกียรติไส้
2: เขียทรายที่พี่หน่อยและเพื่อนๆกำลังขุดเป็นอีกหนึ่งผลผลิตในทราย
0: ค่อยดินเก่าออกก่อนควรลงหาดินใหม่บาทนี่กะสิมีนี่ดิได้อีแล้วตัวนึงค่ะตัวเล็กตัวนี
6: ้อันนี้ย่ายหายไปที่เนี่ย
8: ไปอ้อม
0: มันต้องมันนี่หมูเนาะนี่ดิตัวนึงนี่เด็ดนี่เด็ดนี่เด็ดตัวนึง
9: มันปักเลย
2: ในที่สุดเขียดทรายก็ลงไปในหม้อกลายเป็นอ่อมเรียบร้อย
0: ได้มากๆๆ
2: กินกันเพลินเลยล่ะครับ
10: แซ่บบ่เขียดไปหา
0: แซ่บ
10: กินเขาบ่จักถ้วยเลยนี
0: ่2
4: กินแล้วอีหลี
2: เราเคยได้ยินมาว่าหาดทรายริมน้ำหลายๆที่จะเป็นที่เล่นของผู้คนซึ่งที่นี่ก็เช่นกันแต่ที่เราสนใจก็คือเรื่องถั่วคั่วทราย
3: ประโยชน์ของทรายบ้านเฮาทุกมื้อนี้เอาไปขั่วบักถั่วดินถั่วลิสงเอิ้นว่าถั่วลิสงคั่วทราย
4: เฮาทรายนี่หวยจุ
3: ่มแม่นก็มาเอาอันทรายอยู่ที่หวยจุ่มจังเพื่อไปขั่วนะครับ
2: ผู้ใหญ่บอกกับเรานะครับว่าถ้าสนใจให้ไปบ้านของลุงวีกับป้าหมักที่นั่นยังทํากันอยู
8: ่นี่ล่ะบักถั่วดินขั่วทรายขนาดแท้
11: เป็นอย่างที่ใส่ทรายนะครับ
8: แต่มันหอมเลยมันหอมมันสุกเร็ว
10: ต่อกระทะนี่จะลดปันใดครับ
8: ต่อกระทะนี่บดประมาณเกือบตัวโมงนี่นี่จังสิสุกกระทะเลยจริงอะไรมันหอมจะซ้อมบักถั่วดินขวาไส้ใช่ปะหอม
2: จริงๆแล้วเรามาที่นี่เพราะว่าเราสนใจเรื่องของการทำน้ำอ้อยก้อนที่ยังมีผู้คนทำกันอยู
3: ่ฝ่าแล้วเด้อฝ่าแล้วเด้อสิแบกซอยอยู่นี่ยายโฮ
2: ทั้งพี่ร้อยและผู้ใหญ่บอกกับเราว่าพื้นที่ของหมู่บ้านทำไร่อ้อยกันเยอะมาก
3: บ้านเฮาก็มีการปลูกอ้อยอยู่2ระบบคือส่วนนึงก็ปลูกส่งเข้าโรงงานนะครับซึ่งเป็นจำนวนหลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปลูกไว้สำหรับการอิ่วอ้อยเพื่อเฮ็ดเป็นน้ำอ้อยก่อนมาตะพอตะแม่ตะรุ่นปูแล้วล่ะผมเกิดมาก็เห็นเลยนะครับคิดว่าน่าจะประมาณครับเกือบ100ปีได้แล้ว
2: น้ำอ้อยก้อนที่เราพูดถึงก็คือสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับคนที่นี่ต้องมีเก็บไว้กินเป็นของคู่ครัวเลยทีเดียว

0: ขาเลยคืออยากเอามากินแล้วก็สอง
1: กินไม่เว้นแม้แต่การทำข้าวจี
2: ่บุญเขากี้เขาจะใส่แบบนี้ล่ะใส่น้ำอ้อยใส่ไข่เขาจะเห็ดแบบโบราณไหมว่าละย่ายมันเหลืองแล้วอันแบบแล้วมหาใส่ไร
3: พระอร่อยบอกจังสิ
2: ซิมค่ะ

0: ครับอ่อยเลยสร้อยเป็นซิปทับเลยสร้อย
1: พญาแหล่ทับพญายนทับพญาตื
2: ้อทับอ้อยก็คือที่สำหรับทำน้ำอ้อยก้อนแบ่งสัดส่วนเป็นโรงงานย่อมย่อมมีเครื่องหีบอ้อยมีเตามีหม้อสำหรับต้มเคี่ยวน้ำอ้อยและที่ขาดไม่ได้ก็คือรถสารพัดประโยชน์ใช้ทั้งขนอ้อยและหีบอ้อย
3: เอาอันเบิ้ลล่ะโอ้ยหุ่นเห็นปะ
0: ไปสารแล้วเราพอนั่นอันนี้คือพญาบรรลุบรรลุสิเรียนนี่คือรุ่นลูกเบิกรุ่นที่แรกมันเสียไปแล้วอันนี้รุ่น2นี่สืบทอดกันมา
3: คุณนี่เฮ็ดหยังหน้าที่คุณมื้อนี่สารท่อ
4: สารท่อ
3: รุ่นพ่อรุ่นแม่60ปีนี่ก็จะเริ่มไปอยู่เบื้องหลังนะครับไปสารกระท่อไปให้คําแนะนําหรือนะครับบ่ได้สู่น้ําเต็มที่นะครับจะเปลี่ยนผ่านมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
2: นมและอุ๊สองสามีภรรยาเป็นคนสืบทอดการทำน้ำอ้อยก้อนจากลุงบรรลุ
5: ก็สืบต่อกันนั่งสิก็จะไปทำงานหลังอื่นก็จะขึ้นมาเพราะว่ามันมีพ่อกับแม่สองคนเฮ็ดบ่ได้บ่ไหวกันมากกับบ่มีได้เฮ็ดเขากลับมาเฮ็ดพ่ออยู่นี่แหละ
2: สองคนกำลังเร่งตัดอ้อยเพื่อเอาไปหีบนะครับ
3: นี่แหละอ้อยที่เอาไป
0: หีบต้ม
3: เอาไปหีบต้มนี
0: ่อ้อยหีบต้มนี่ต้องตัดมือต้มมือ
3: ไม่โดนบ่ได้
0: ข้างข้างขึ้นไปอ้อยมันสิรสชาติมันสิบ่หวานตัดแล้วต้องเขาเหี่ยวเอาน้ําสดๆย่างเดียว
3: โอ้ตัดอ้อยอ้อยๆงามเนาะนี่เนาะโอ้ตัดได้คนนี่2คนผัวเมียปาดมื้อละยังมัด100เท่า
2: ช่วงเย็นๆแบบนี้คนในทับอ้อยทุกครอบครัวจะเร่งขนอ้อยมาเตรียมให้พร้อมทับอ้อยลุงตื้อลุงยนต์ก็เหมือนกันครับ
6: ถือว่าอ้อยสมบูรณ์ไหมพี่สมบูรณ์นะ
7: กินสดก็ได้ปะคะอ้อย
8: กินได้แต่ว่าหนึ่งจะแข็งมันคืออ้อยหวานใจปะไหน
7: อันนี้เขาเอิ้นอ้อย
9: มันเก่ง
7: อ้อยขอนแก่น
2: ที่นี่เราได้ทดลองกินอ้อยสดๆกันด้วย
10: สั่นเลย
7: หวานแต่ฟันพี่ยังอยู่มาก
10: แข็ง
7: แข็งมาก
10: พี่เป็นไงหวานไหมรสชาติเป็นไงก็จะไม่บอกผมเลย
11: พี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
12: เปลี่ยนสายพานครับรอหีบก้อย
11: อ๋อ
12: พรุ่งนี้ตีนขึ้นก็ทำเลย
11: อ๋อทำเลยเรียบร้อยแล้วพี่
12: ครับผมเรียบร้อย
2: ในช่วงเดือนธันวาคมถึงประมาณมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงที่การทำน้ำอ้อยก้อนจะคึกคักมาก
5: บ่ได้นอนพี่บ
13: ่บ่ได้เอ้ยด้วยจะเลยบ่นอน
2: ทับอ้อยที่เราเห็นนี้ก็จะกลายเป็นทั้งห้องนอนเป็นทั้งที่ทำงานเรียกว่าเสร็จสับในที่เดียว
7: จบภารกิจหลังจากนี้เฮ็ดหยังคะ
12: นอนนอนต้องเฝ้านอนเด็กกระดันเดี๋ยวจะลุกแล้วนอนทุ่มนึงตื่นตีนึงถามผู้เชื่อก็มาลองเบิ่งมาเบิ่งมาลุกพร้อมกัน
2: ตอนที่เราไปถ่ายทำที่นี่เราต้องตื่นนอนต้องกินในเวลาเดียวกับชาวบ้านเพราะว่าไม่สามารถจะหยุดหรือว่ารอเพื่อให้เราถ่ายทำได้ดังนั้นเมื่อชาวบ้านตื่นตีหนึ่งเราเองก็ต้องตื่นด้วย
0: แล้วเห็นไปไฟลิฟต์ีมันไปใหม่มาแปลว่าลูกเขียบอ้อยแล้วที่ชั่วโมงการถือก้อย
7: มันถีบลายมันแต
0: กเมื่อนึงมันจะอยู่ประมาณ120ถึง30บาทสมบัติมันไหลมากครับต้องมาใส่หมอกระทะเตรียมไว้ทั้งเตาแล้วก็จุดไฟใส
2: ่ที่ทับอ้อยของนมกับอุทั้ง2คนช่วยกันหีบอ้อยมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ
0: ไม่ได้เกาเขากับใส่ขวยเนาะเอาขวยมาเข็นตัวหนึ่งต่อสองหมอเปลี่ยนตัวใหม่เขามาหมอหนึ่งกับสีประมาณจักสิบหมัดเมียนเขาที่ละล่ำหมอหนึ่งมันกับสิบหมอสิบสองหมอเทือมันสีย่างในแต่ละหมอ

0: ออกห้วยแต่ละตัวแต่คนยางกะลาแล้วสมัยก่อนลำบากลำบากตั้งแต่ฟื้นไฟตีหนึ่งตีสองต้องใส่ตะเกียงน้ำมันกัดเพื่อสิเลี้ยวเห็นหม่องปอนเขาอิ่ว
1: ตอนนี้นมได้น้ำอ้อยเกือบเต็มสี่หม้อแล้วหลังจากหนีบเสร็จก็เตรียมต้มในขณะที่นมเริ่มต้มน้ำอ้อยเตาแรกเพราะว่าทำกันอยู่แค่2คน
0: สาเหตุ2คนก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนผู้นึงเมื่อเผาอีกก็ต้องเอาเขานั่งเผาตลอดเลยบางทีไฟมันสิแห้งกว่าเตาฟืน
1: แต่ว่าทับอ้อยของลุงยนต์กับลุงตื้อตอนนี้น้ำอ้อยเดือดทุกเตาแล้วพี่หรอยบอกเราแบบนั้นนะครับ
2: กับในครัวเรือนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นกับคนที่ไปอิ้วอ้อยนี่ก็เป็นคนในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวของทั้งเบิดไปแรงงานก็จะทำหน้าที่ในการอิ้วอ้อยตัดอ้อยหีบอ้อยต้มน้ำอ้อยเฮ็ดเป็นน้ำอ้อยก่อนนะครับนอกจากนั้นก็มีพ่อมีแม่สารกับท่อถ้าบ่มีแรงงานหลายก็จ้างพี่เป็นพี่เป็นน้องกันนะจ้างไปตัด
1: ทับอ้อยของลุงยนต์ทำน้ำอ้อยก้อนกัน6คนผู้ชายหีบอ้อยส่วนผู้หญิงก็ต้มน้ำอ้อย
0: เวลามันขึ้นต้องตากออกเลยถ้าว่าแล้วมันสิล้น
3: ใจก็คือมีหลักของแต่กี่ก็มีหลักของเขาเอง
1: ทั้งสองเตากำลังเดือดเลยครับกลิ่นนั้นหอมมากพี่หรอยบอกว่าร้อนๆแบบนี้ก็กินได้
0: ใส่กาแฟนี่ผมกลมพอดีเลย
4: ที่เห็นเลยอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำฮอตเลยนะคะ
0: ไม่ต้องใส่เลยมันจะหอมน้ำอ้อย
4: นี่ไม่ใช่ลูกสาวเหมือนเลยปะคะตึงกลับไม่เห็นปะคะไม่ได้กลับมากนะคะบัดนี้
3: เป็นเห็ดบกไฟได้
1: เราสังเกตว่าในระหว่างที่มีการทำน้ำอ้อยก้อนนั้นทุกคนจะไม่คุยกันเลยใครมีหน้าที่ไหนก็ทำไปตามนั้นเรียกว่าทำกันทั้งคืนข้าวปลาได้กินกันอีกทีก็ตอนเช้าสุดยอดจริงๆนะครับ
0: ไปต่อไปนี่ไปทับพ่อใหญ่ตื้อบ้านมันสิยึดไต่ลงไปอีกทับพ่อใหญ่ตื้อ
4: แต่คนหลายยังสิบ่คะ
0: คนหลายเฮือกันเป็นลูกเป็นหลานมาซอยกันรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกคือเก่าเนี่ยว่าแล้วมันนี่ไม่ใช่ก่อนอันนี้ลูกสาวลูกเคยเพิ่น
5: ยายสวัสดีครับลูกเด็กเห็นมา
4: ตาตื่นตะจักม่งเหรอคะ
6: ลูกได้ตีหนึ่งหมดละ
4: เป็นอย่างว่าเห็ดสวยๆเห็ดคอยเห็ดไปกันเลยตัว
6: มันแห้งวัดท่าน
4: อ๋อมันแห้ง
6: วัดท่านเห็นไหมเวลามันเบิดก่อนออกจากต้นตัวนี้แล้ว
4: ค
6: ่
4: ะ
6: กระแลงของแววอ้อย
4: ค่ะ
6: กูตัดอ้อยก็มีตัง
4: ค่ะตัดไปเหมือนไทยแล้วมาเห็ดมัดเห็ดเถื่อเดียวไปได้ไหม
6: ไม่ได้ครับมันสิเป็นตังเม่มันจะโมเป็นก้อน
4: ต้องตัดมือต่อมือบ้าง
6: มือต่อมือครับ
4: ตอนตาเริ่มเห็ดใหม่ๆนี่กระท่อนละเท่าไหร่คะ
6: ก็ละ12บาทคือมือนี่มันเป็นพันเอ็ดแล้ว
1: ลุงตื้อบอกว่าการทำน้ำอ้อยก้อนสมัยนี้นอกจากจะราคาดีขายได้เป็นหลักหมื่นแล้วการทำก็สะดวกขึ้นมากเชื้อเพลิงก็ไม่ต้องหาเพราะว่าใช้เปลือกอ้อยที่รีดน้ำออกแล้วเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงยอดเยี่ยมมากเลยครับ
0: บ่ได้ทิ่มนะครับนี่คือตากเพื่อจะเป็นเสื้อเพิ่งสีไปต้มอ้อยในมือทัดไปมืออื่นมือเฮ้อนี่แห้งแล้ว2แดด
2: 2แดดเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าแดดกะกะแดดเดียวหรือว่าเครื่องมือก็ไปเข่าไฟเป็นเสื้อเพิ่งได้แล้วเป็นเสื้อเพิ่งสั้นดีของการต้มบ่อยแต่ก็ต้องไปโค่นต้นไม้ปีละปาสําหรับเดี๋ยวนี้บ่ได้ทิ่มแล้วเดี๋ยวนี
1: ้การถ่ายทําการทําน้ําอ้อยก้อนในเวลากลางคืนนั้นนอกจากความเย็นสบายของอากาศที่เราได้เจอแล้วเราก็ยังได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเวลาในสมัยก่อนที่พี่หรอยเล่าให้ฟังว่าต้องพึ่งดวงดาว
0: แต่เก่าสมมุติมีนาฬิกาลูกว่าเบิ่งดาว ดาวสร้างนั่นดาวสร้างเจ็ดหน่วยนั่นแต่ดาวสร้างสั้นหางแปลว่าตีหนึ่งแปลว่าลูกตุ่มอ้อยได้แล้วแต่เป็นเวลาเก่าเมื่อนาฬิกา
4: สั้นหาง
0: แม่นี่มันสั้นง่วงลงมาเห็นป่ะ
4: อันนี้ง่วง
0: มันเป็นเจ็ดดวงดาวสร้างถ้ารู้มันโอ้ยสวยแล้วตัวนี้มันง่วงมันจะตึงไปตีสี่แล้วลุ่น
4: ถ้าเบิ่งดาวอย่างแน
0: ่มันสิเบิ่งในดาวเฮาดาวเพชรแล้วก็ดาวสร้างดาวเพชรฮอดไปใหม่นี่ก็แจ้งแล้ว
4: แจ้งแล้วเนาะตาเนาะ
6: แจ้งพอดี
4: ตากับว่าได้นอนนะตา
6: สว่าง
0: เออ
1: ประมาณตีห้าหีบอ้อยเสร็จแล้วถ้ามองไปจะเห็นควันลอยขึ้นมาพี่ร้อยบอกเป็นเพราะว่าทุกทัพกำลังเร่งไฟต้มเคี่ยวน้ำอ้อยนั่นเองล่ะครับ
4: ก็จะเป็นน้ำอ้อยก่อนในขั้นตอนใดมันยากที่สุด
7: ขั้นตอนการต้มมันใช้เวลาโดนตั้งแต่ตีห้าต้มเสร็จประมาณเที่ยงต่อหม้อต่อกระทะนี่สิอยู่วังประมาณ2ชั่วโมง
1: ตอนนี้นมต้มน้ำอ้อยครบหมดทั้ง8หม้อแล้วใส่เชื้อเพลิงเร่งไฟส่วนอุก็คอยช้อนฟองออก
7: ถ้ามันเดือดฟุ้นมันก็ต้องออกมานั่มไหมตักฟุ้นตักยังออกเรื่อย
4: ๆไฟล่ะคะการควบคุมไฟการไถไฟ
7: ไฟนี่ถ้ามันยังเป็นน้ำอยู่เขาสามารถเล่งไฟได้หลายถ้ามันเริ่มสิเหนียวแล้วสิหนืดแล้วก็เขาก็ต้องผ่อนไฟกันว่ามันใหม่ไหม
1: การต้มน้ำอ้อยนั้นต้องอาศัยภูมิปัญญาหลายอย่างแต่ที่เราเห็นก็คือไม้ไผ่ที่พ่อใหญ่เสี่ยมท่านนี้กำลังทำเป็นอุปกรณ์สำคัญในการต้มน้ำอ้อยที่เรียกว่าฝากระแตะ
8: เ
1: ล
8: ยงุ้มน้ำอ้อยงวยมันปูม
9: งวยมันปูมออกมาเนาะ
10: ใส่ในช่วงที่มันเข้มข้นแล้ว
1: ส่วนอีกอย่างก็คือตะกร้า
10: ตัวนั้นใส่ในช่วงแรกคือดันพอใส่ลงไปปุ๊บน้ำมันจะดันขึ้นมามันก็จะไม่ล้นแต่วัตถุประสงค์เดียวกัน
1: ใครซื้อน้ำอ้อยก้อนไปกินอย่าต่อราคาเลยนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าทำงานกันหนักจริงๆนี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับเมื่อต้มเสร็จก็ต้องมาต่อด้วยการเคี่ยวคนในครอบครัวก็ต้องผลัดกันมาช่วย
11: ใช้ได้ยังแบบนี
7: ้ยังไม่ได้ต้องรอมันไหลแบบเยอะแบบซ่า
1: พอน้ำอ้อยเริ่มงวดคราวนี้ก็ต้องคนดูความเหนียวว่าพร้อมจะยกลงทำเป็นก้อนแล้วหรือยัง
7: เริ่มได้แล้ว
4: เบิ่งด้วยสายตาหรือว่าต้องทดสอบในว่ามันพร้อมจะเป็นก้อน
7: แต่ก้อนก็จะกับเบิ่งด้วยสายตาแต่ว่าถามมันแก่นี่มันสิแข็งเขาเอามาลงพิมพ์นี่มันอวดว่าท่านก็เลยได้มีการทดสอบเอามาจุ่มน้ำไหมถ้ามันเป็นน้ำอ้อยนี่มันจะจับกันเป็นก้อน
12: ดีป่ะเอาไปพักไว้
1: การเทน้ำอ้อยใส่พิมพ์นั้นต้องช่วยกัน2คนนะครับคนหนึ่งเทอีกคนก็ปาดลงในพิมพ์ให้เต็มทุกช่องทำกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าทำช้าก็จะทำให้น้ำอ้อยนั้นแข็งตัวก้อนที่ได้จะไม่สวย
7: เขาปวดเสร็จกะเทเลยนะ
11: กวนมากเหรอเฮากับจังเท
7: ่
11: แมนจ้ะ
7: ถ้าเฮาไปเทกองไว้มันจะเย็นก่อนมันสิลงพิมพ์ยาก
1: พิมพ์ที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่ากระโบมนะครับทําจากไม้เท่านั้นเจาะรูขนาดเท่าๆกันแต่ละแผ่นมีประมาณ400ถึง500ช่อง
0: พิมพ์มันเป็นไม้ดูมันยังพิมพ์คือเก่าอยู่แต่ว่าแต่เก่านั่นใส่ซิ่วๆเอามันบ่ได้เป็นพิมพ์ลวงคือเสมอนี
4: ่ทะลุ
0: แมนบ่ได้ทะลุบ่ได้ทะลุ
1: น้ำอ้อยก้อนที่แห้งแล้วจะถูกเคาะออกจากกระโบมรอให้ความชื้นระเหยนิดนึงก็พร้อมขายกว่าจะเสร็จนั้นทำกันทั้งวันทั้งคืนจริงๆแล้วครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะเราเจอว่าอุปกรณ์การใส่น้ำอ้อยก้อนนั้นมีความพิเศษมากๆเพราะว่าทำมาจากเศษต้นอ้อยที่รีดน้ำออกมาแล้วชาวบ้านเรียกกันว่ากระทอ
13: สานเองฝีมือจะของเองเลย
4: ไปหนึ่งแล้วสีใส่ไปได้สามโดนไปไหนคะ
14: บนอยู่ดิ
4: หนึ่งชั่วโมงป่ะคะ
14: บ่พอหรอก
15: อย่าไป
4: เ
15: ล
4: ยมือหนึ่งสามในจักใบค่ะ
14: ดิบคุณแล้ว
1: ลุงยนต์บอกกับเราว่าทำแค่ใบใหญ่ใส่น้ำอ้อยตัวเองก็แทบจะไม่พอใช้แต่ว่าคนที่ขยันทำขายก็มีเหมือนกันนะครับ
16: ใบนี่20บาทใบนี
17: ่ใบนี่3
16: 30ใหญ่ๆซ้ำนี่ก็20
1: จะรู้เวลาเลยทีเดียวเมื่อเริ่มเอาน้ำอ้อยก้อนใส่กระทอรถพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเข้ามา
9: สวัสดีค่ะอันนี้มารับ

0: น้ำอ้อยเหรอคะ
1: ลำน้ำอ้อยครับ
2: ตรงแถวย่านกรุงเทพที่นี่แหละครับ
3: สวัสดีค่ะมาจากห้างไหนค่ะ
1: อำเภอพลทอง
3: โอ้ยไม่ได้รอยเอ็ดตัวนี้ได้บ้านหลายเป็นไหนแล้วคะ
1: ได้18จริงครับผม
3: โอ้18แล้ว
1: ครับ
3: เอาไปขายสายต่อคะ
1: ระยองครับ
3: เอาไประยอง
1: ครับ
4: เอ้ยพอดี
3: ลูกค้าสวัสดีค่ะมื้อนี้มาเอาจากกระท่อค่ะ
5: ครับได้มองแล้วท่อ2ท่อครับ
3: แต่ละปีนี่เราไปขายประมาณจากกระท่อค่ะ
6: ก็ละหมวดละหมวดก็4ท่อ10ท่อแล้วก็สิได
7: ้น้ำอ้อยก้อนกระท่อละ 1,100 บาทคนบ้านหนองแค่ทำกันอยู่20กว่าทับแต่ว่าไม่พอขายนะครับใครอยากได้ก็ต้องมารอ
8: วันนี้ไม่ได้นี่มันแห้ง
9: แล้วครับแล้วแต่ว่าต้องเก็บใส่ท่อเก็บให้เบิดนี่รอลูกค้ามาเอาก็บ่จบหลังจากนี้ก็คือไปแก้ไปขนอ้อยเขามาไว้เพื่อหีบมืออื่นต่อ
7: รายได้เพียง 3-4 เดือนจากการทำน้ำอ้อยก้อนเลี้ยงชีวิตคนที่นี่ก็ต้องถือว่าภูมิปัญญาเดิมๆที่มีกันอยู่นั้นถ้าหากพัฒนาเป็นอาชีพจริงจังก็สามารถอยู่ได้แบบยาวนานและยั่งยืน
10: พันหกพันเนี่ยได้กันซึ่งขึ้นเห็นโหลดได้เงิน
3: โอ้ไร่ได้เลยเห็นปะคะ
10: โอ้โหไร่ได้เลยล่ะนี่ก็ขายไปแล้วนี่มื้อนี้ได้หกท่อก็ได้หกพันกว่าท่อละพันเฮ็ด
11: เฮ็ดเท่าไหร่ก็ได้
3: เกิดว่าสิเฮ็ดน้ำอ้อยก่อนไปหอดมือใด
10: หอดมือเบิดลมหายใจพอแล้วเฮ็ดไปเนี่ยเฮ็ดได้ก็แข็งแรงก็เฮ็ดไป
3: ต้องลงงานมาดีปะคะ
10: มีอยู่แล้วมาถึงนั่นเห็นเงินบอกง่ายๆมันน่าเห็นเงินทาเงินก็สิออกอันนี้มันง่ายเงินเขากระจายสวดประตาเขาขึ้นรถเขาจ่ายปั๊บ
9: ก็บ่สบายแต่ว่าก็อยู่ได
12: ้เอาวางเขาสิบ่เฮ็ดปีนี่เอาบ่เฮ็ดล่ะสิไปเอาไสจังสิเขาถามเขาก็เลยต้องรับผิดชอบเขาพ
9: อต้องรับผิดชอบลูก
12: ค้าเพราะว่าเขาบอกว่
9: ามันหลายปีแล้วนะขึ้นอยู่กับสุขภาพถ้าแข็งแรงอยู
12: ่ก็เฮ็ด
9: คือว่าได้ได้ดีซื้อรถ2คันกับเบิร์ดยอดในนี่แหละ
13: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
7: ขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่เปิดโอกาสให้รายการของเราเข้าไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับบ้านหนองแค่และเราก็ไปกันต่อที่บ้านนายออำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครที่นั่นช่วงที่เราถ่ายทำนั้นนาข้าวกำลังเขียวขจีเหมาะจะเอามาทำข้าวเม่าเป็นอย่างมาก
14: ไว้ไว้ไว้ไว้ทั้งนี้ทั้งนี
7: ้ชาวบ้านบอกกับเราว่าฤดูกาลของการทำข้าวเม่ากำลังเริ่มขึ้นแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักข้าวเม่านะครับก็ต้องขออธิบายกันนิดหนึ่งว่าข้าวเม่าก็คือข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วก็ตำให้แบนแบบนี
15: ้เป็นข้าวเม่าแล้วค่ะแบนๆเคี้ยว
16: ๆเอามาเอาเข้าปากได้ไหมครับหอมหวานนิดๆกินแล้วอยากกินอีก
7: บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำข้าวเม่าก็ต้องเป็นที่นี่เลยครับบ้านนายอ
16: นี่แหละบ้านนายอครับบ่อนเรื่องเห็ดข้าวเม่าที่สุดเลยดิช่วงนี้เห็ดข้าวเม่าหน้าปังครับกองพื้นหลายๆเลยแม่เลยไอ้เห็ดข้าวเม่าแม่นเบิดนี่กองพื้นหลายๆนะทุกที่ถ้าเห็ดข้าวเม่าต้องมีพื้นถ้าบ่มีพื้นเห็ดข้าวเม่าบ่ได้ครับเพราะว่าพื้นนี่ถือว่าปัจจัยหลักเอาไว้ดังครัวข้าวเม่า1ข้าวเม่าครับ
7: เราเดินไปในหมู่บ้านก็จะได้ยินเสียงเครื่องทำข้าวเม่าป๊อกๆแป๊กๆตลอดเวลา
15: ทำข้าวเม่าค่ะ
17: โอ้ยสำหรับชีเจอข้าวใส่ห้วน
7: ว่ากันว่ากว่าจะได้ข้าวเม่ารสชาติหวานหอมอร่อยนั้นคนที่นี่ต้องอดทนพอสมควรทีเดียว
16: บ้านนายอมีเดี๋ยวนี้มี160ครับอยู่ในยอใต้หมู่13นี่ถ้านายอเหนือมีประมาณ300เพราะว่ามันเป็นบ้านใหญ่ครับนะช่วงเดือนนี้หน้ามันจะฮ้อนแน่เป็นอย่างน้อบาดนี
18: ้โอ้ตับปลาตับน้อยเด็กเดียวไว้กินเลย
7: ผู้ใหญ่กี่คนนี้พาเราเดินในหมู่บ้าน
3: คนที่ทำข้าวเม่าหนักฟังนี่มีประมาณกี่หลังคา
16: ครับเกือบทุกหลังคาเรือนครับตอนนี้แหละครับผู้สิพาไปดูนี่แหละ
7: ทุกบ้านช่วงนี้ก็ล้วนกำลังเตรียมทำข้าวเม่ากันทั้งนั้นแหละครับ
16: เมื่อยเห็ดข้าวเม่าร้ายเพื่อนเมื่อยเลยนี่นอนเศร้าเมื่อยพัดเข่าเมาเมื่อยโพดนอนขอรอขาเรืออยู่พักผ่อน

0: ันนี้ก็บ้านนายกครับแต่ก่อนก็อยู่บ้านหมดเลยบ้านนี้ไฟฟ้าออกมาแล้วก็เพิ่งอันนี้ครับขยับขยายมาพุกเงินอยู่นะครับมาอยู่น้ำเย็นสบายครับไม่มีเขียวหรอกครับว่ามันเป็นบ้านโนนมันมีแต่บางทีแน่ครับส่วนมากย้ำแรกกับแรกสุดๆเลยครับแรกจนดินแห้งควันหมดเลยถ้าย้ำผลนี่ถ้าผลตกก็จะเป็นไฮนาด้วยมันผสมกับดินเหนียวครับแต่เป็นหินแห้งทองลายครับแต่เขางามนะครับเฮ้ยเขางามเพราะว่าห้างมันลงได้ดี
1: แต่ว่าหน้าแรงนี่บ่มีเขาเลยนะวัน
0: บ่มีครับมีแต่ตัวฟางตัวเพื่องนี่เลย
2: ผู้ใหญ่บอกว่าพื้นที่ของบ้านนายอนั้นมีสภาพที่แห้งแล้งพอสมควรชาวบ้านเองพึ่งพาการปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากข้าว
0: ปลูกช่วงหน้าแล้งครับก่อนเห็ดข้าวเหมาครับอันนี้ครับตอนข้าวเหมายังบ่เป็นได้ขายตัวนี้ข้าเจ้านะเป็นรายได้เสริมเพราะจุนเจือครอบครัวส่วนพวกนี้ปลอดสารพิษบ่ได้พ่นยาบ่ได้พ่นเพียงกินได้รสอันนี้ครับรสชาติดีเลยมันคืออันนี้หวานหน่อยนึงเปรี้ยวหน่อยนึงแซ่บกว่ามะม่วง
3: เก็บกระบ่หลายก็ได้เงินตื่มกัน
0: บ้านนายอนบ่มีแหล่งน้ำครับต้องอาศัยบ้านอื่นเขาเจ้าบ่มีแหล่งน้ำมีห้วยหนองคลองบึงหลายบ้านเหม็นเขาเจ้าก็มีบ่อกอกบ้านอื่นเขาเจ้าก็มีใกล้สงครามใกล้น้ำยามครับอันนั้นโคกสะอาดเพิ่นมีหนองตาดครับอันนั้
2: นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านในบ้านนายอซึ่งปลูกข้าวได้เพียงปีละ1ครั้งต้องไปซื้อข้าวจากหมู่บ้านอื่นที่เขาทำนาปรังเพื่อเอาข้าวมาทำข้าวเม่านั่นเองล่ะครับ
0: เจ้าเห็ดข้าวเม่ามาซื้อแถวนี้แหละมาเลือกเอาทุ่งไหนมันงามอย่างนี้เอาถ้ามันฝนหยาบก็เอาเพราะว่ามันเป็นข้าวเม่ามันสิบ่งามมันสิมีสิ่งเสียฝนนั่นเองครับนี่แหละบ้านตาทับหญ้าเยอะนี่ครับเราต้องมาดูเองเลือกนี่หญ้ามันเป็นหญ้าธรรมชาติครับ
2: นาที่ผู้ใหญ่ไปก็คือนาของยายลมคนนี้ซึ่งอยู่ที่บ้านโคกสะอาด
0: มาพี่ห้องใหญ่ล่วงดีนี่เห็ดข้าวเอาได้หลายครับนี่อันนี้มันต้องใช้เวลาอีก10กว่าวันมันอย่างเดียวนี่ก็บอกว่ายังบ่คมมาเพิ่งออก
4: นาแปลงนี้สวยมากเลยค่ะทั้งพูดงามขนาดเขาพอดีพอเมาง่วงบักใหญ่บักใหญ
2: ่ในขณะที่พี่อีทและเพื่อนๆคนทำข้าวเม่าอีกกลุ่มนึงก็มาเลือกซื้อที่บ้านดอนทอย
5: และอีกอาทิตย์นึงเขามาเบิกอีกเมื่อสิพ่อเมาแบบนั้น
4: ถ้าอายุข้าว120วันเขาก็สิเอาประมาณ100วันอันนี้ข้าวเหนียวค่ะได้การค่ะตัวนี้ได้ที่1มันก้ม2เฮายิกเบิ่งเม็ดมันแข็งมันบ่แตกถ้าแตกมันเป็นน้ำนมบ่ได้ค่ะต้องแข็งพอดีนี่ค่ะ
6: แล้วถ้ามันแข็งเกินไปมันแก
4: ่มันก็แก่อ่ะบ่เอาค่ะมันสิบ่มีรสชาติหวานมันสิบ่มีเฮาเบิ่งพ่อแม่เฮ็ดเฮาก็มันสิเป็นเองโดยสัญชาตญาณเฮาเลยเพราะว่ามันเป็นการเฮ็ดของหมู่บ้านมันเป็นภูมิปัญญามาแต่พ่อแต่แม่เฮาใหญ่มาเฮาก็เห็นพ่อแม่พาเฮาเฮ็ดนี
2: ่เราเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าการทำข้าวเม่านั้นไม่ง่ายเลยและที่สำคัญใช้เวลาเยอะทีเดียว
0: พอดีแล้วมือวันที่29เปิ้นหาข้าวเม่านี่ราคาก็เพิ่นว่า10,150 12กิโลครับ
2: คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแม้แต่การเดินทางไปเกี่ยวข้าวนั้นก็ต้องไปกันตั้งแต่ตี4
4: พร้อมแล้วค่ะกำลังจะไปเกี่ยวข้าวเม่าค่ะแล้วก็จะมีตอกเขียวแล้วก็เชือกค่ะแล้วก็ไฟขาดไม่ได้ค่ะปัจจัยละเอาไว้ส่งเวลาเราเกี่ยวจึงได้บ่บาดมือ
2: วันที่เราถ่ายทำนั้นคนเกี่ยวข้าวเม่าส่วนใหญ่เดินทางกันไปแล้วพี่อีทกับผู้ใหญ่พาเราตามไปนะครับ
4: เดินทอยแล้ววะเออไป
2: วันนี้ไปเกี่ยวกันที่บ้านดอนทอย
6: ผู้ใหญ่ตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วอันนี้ถือว่าปกติไหมคะเวลาไป
7: ปกติอยู่ครับวันนี้เป็นเกียรติหาครับพี่ข้าวหมอกต้องเก็บแต่เช้าคิดว่าอันนี้มืออากาศต้องเย็นๆอยู่ข้าวหมอกสีนี้ลดสั้นไม่เปลี่ยนไป
6: ค่ะ
8: ไกลปะครับนี่
4: ไกลอยู่ด้วยค่ะมันทางกระโหลกกระเหล็กกันระวัง
2: สองข้างทางมีแต่ความมืดนะครับ
0: เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอีท
4: เลี้ยวนี้เลี้ยวนี้เลี้ยวนี้
2: ถ้าไม่ได้มาสำรวจเส้นทางกันก่อนรับรองว่าแบบนี้มีหลงแน่นอน
8: อันนี้ใกล้ฮอดหรือยังครับ
4: ใกล้แล้วค่ะใกล้ฮอดผมเกี่ยวเข่าแล้ว
9: หอมหอมกินเข่ามาเลยเน
10: า
9: ะ
10: ที
11: ่
10: ตรงไหนคร
11: ับ
10: พ
11: ี่
10: ใหญ่
11: ตรงโน้นคร
12: ับ นั่นเหรอคะไฟนั่นเหรอ
2: นี่คือภาพแรกที่เราได้เห็นเมื่อเราใกล้ถึง
12: เป็นแถวเลยนะคะ
2: ก็คือภาพของดวงไฟสีขาวที่เคลื่อนไหวไปมาในความมืดมองแล้วเหมือนกลุ่มดาวกระพริบกระพริบในท้องฟ้าเลย
11: อันนี้เป็นมหาจิ้งหรีดป่ะครับ
10: อ
11: ัน
10: นี้แหละค่ะพี่ใหญ
2: ่ทีมงานของเราเกือบเข้าใจผิด
12: นี่สักกี่คนครับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวอยู่เนี่ย
11: คาดว่าประมาณ20กว่าอยู่ครับตั้งแต่เสร็จไฟที่หัวแต่ละคนครับ
4: จ้าลุยค่ะไฟขอกับแม่มับแม่มับโมเบสมันอยากเสียเกี่ยวน้ำมอยามนี่ดอกอันนี้ก็พอดีเลยค่ะนี่มันปุ้มไว้โค่ย
13: เกี่ยวไปได้กี่กรัมแล้วคะ
14: วังร้อยนะครับร้อยครับ
15: พี่น้องมาในมอเพิ่นมาเกี่ยวเขาตั้งแต่ตีสามที่ออกมานะครับบางคนมาก่อนก็มีแล้วครับมาก่อนเพื่อเกี่ยวได้ปิดร้อยสองร้อยกรัมแล้วก็มีครับเห็นแสงไฟแม่นเบิ้ลแหละครับบอลเกี่ยวเขาอันนี้นี่เพื่อนนี่เพื่อนเกี่ยวเขาแล้วครับแม่นเบิ้ลนั่นอยู่มุมพุ่งกับแม่นครับแสงไฟแม่นเบิ้ล
2: เรามาถึงเกือบตีห้าพี่ป้าน้าอาคนทำข้าวเม่าลงมือเกี่ยวข้าวกันแล้วพี่อีทต้องเร่งมือ
4: ทำเร็วได้ซาวอีทซาส่งรู
2: ้ไฟที่หัวของแต่ละคนคือแหล่งให้แสงสว่างเพียงแหล่งเดียวสำหรับคนเกี่ยวข้าว
16: โอ้อันนี้ของแม่เหรอ
4: ค่ะ
2: แต่ละคนทำงานกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวเต็มกำแล้วก็มัดโยนกองไว้เรียกว่าต่างคนต่างทำ
16: ได้เยอะหรือยังครับ
13: ได้ประมาณ100กรัม
16: มาเกี่ยวงี้มันมีสิ่งที่เราแบบต้องระวังอะไรบ้างไหมครับ
13: งู
16: อ๋องู
13: มากลางคืนเด้อจ้ะมันก็มีน้ำแบบมีบางที่มันก็ญาติมันอยู่น้ำมูนี่เด้อต่อเครื่องมูนี่เด
15: ้อบ่ใส่เกลือบูดบ่ได้เด้อครับ
4: เห็นข้าวอ่อนข้าวเกลได้แล้วนะ
9: ในจักรกรรมแล้วครับมื้อนี
4: ้200พร้อม100ที่3
2: พอฟ้าสว่างเราก็มองเห็นทุกๆคนแล้วไม่มีใครหยุดพักกันเลยบางคนนั้นเร่งมือเกี่ยวให้พอ
12: คือจําได้ครับว่าไปเกี่ยวใบบอนได
13: ้แล้วเอาค่ะโหยังอีกคุณชมก่อน
2: ส่องกับสยามเริ่มเก็บข้าวใส่กระสอบส่วนพี่โรจน์กับอีกหลายๆคนแบกไปใส่รถกันแล้วเกี่ยวข้าวเม่านั้นเกี่ยวแล้วก็จะมัดเป็นกำๆนะครับบางคนก็ไปเกี่ยวทำข้าวเม่าของตัวเอง
11: น้ำมัดเอาไม่ได้มัด
13: อันนี้พอแล้วเหรอคะ
4: พอแล้วค่ะพอเมื่อแล้วจุ
2: ดในขณะที่หลายคนก็มาเกี่ยวเพื่อรับจ้าง
17: แม่เนี่ยมารับจ้างเกี่ยวซื้อ
11: มาสู้มือป่ะครับ
17: สู้มือยกเว้นมือได้บ่มีข้าว
11: อ๋อ
17: กับวันศิล
11: รับจ้างนี่ได้จังได๋ครับ
17: กรัมละบาทมือนึงก็ได้300 400กรัม
11: โอ้ดีดีบ่แม่ว่าดีบ
17: ่เออก็จะหามีคู่มืออ๋
11: อ
4: เจ้าเจ้าของหน้านี่เจ้าของเข่านี่เพิ่นมาเลยเขาเจ้าเป็นคนไทยทําเต่าไทยบ้านทําเต่า
2: เราเจอกับโบและแม่เจ้าของนามากันตั้งแต่เช้าเพื่อรับเงินค่าข้าวที่คนมาเกี่ยว
11: อันนี้คือตอนเช้าเขากระสอบว่าเบิ้งสี่ชั่วโมงป่ะครับ
18: ค่ะออกมาชั่วโมงค่ะ
11: จะโมงเพิ่นพากันกลับเนี่ยครับ
18: ประมาณ7โมงอะค่ะ
11: 7โมงเพิ่นพากันแล้วแล้ว
18: ค่ะเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวแต่เช้านะคะ
11: อ๋อ
4: 3เช้าเดียวนี่คือเงินค่าเกี่ยววานนี่ค่ะ
13: อ๋อจ้ะจ้ะ
4: คันมาน้ำหลุดคันนี้
11: อันนี้กสิมัดใต้ท้องมาให้แต่ละ
4: ค่ะเป็นซื้อเพอซื้อมัน
18: ก็ยังไม่ได้ดูยอดค่ะเพราะว่าแต่ละเจ้าก็เกี่ยวได้น้อยได้มากอันนี้ค่ะมันเป็นถุงแบบว่าแยกใหม่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เช็ค
12: มีกี่ถุงคะในกระเป๋าเหลือง
18: มัน9เจ้าหรือว่าแยกกันมาแต่ละคันหลุดอะค่ะ
12: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาช่างมาได้ตรงหรือไม่ตรง
18: ก็วัดใจเลยค่ะค่ะแต่ละเจ้าก็เขียนเนี่ยอย่างเงี้ย 1,300
2: เราได้เห็นทุกคนเขียนน้ำหนักข้าวและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยใส่ไว้ในถุงพลาสติกเพื่อมอบให้กับโบเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ที่คนมาเกี่ยวข้าวมีต่อเจ้าของนา
15: ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเทระกันนี้เกี่ยวเอาไปแล้วเอาไปปั่นแล้วยังเอามาสร้างแล้วยังเอาเงินมาส่ง

0: เอ้ต้องซื้อซับได้ทั้งหมื่นกับเอาของเขาไปได
1: ้การเกี่ยวข้าวนั้นใช้เวลาแค่2ชั่วโมงแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็จะไม่ได้พักกันแล้วล่ะครับ
2: แยกย้ายกลับบ้านค่ะไปทำข้าวเม่าโตบ้านขายบ้านมันค่ะ
1: เพราะว่าต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นข้าวเม่าจะได้หอมหวานรสชาติไม่เปลี่ยนเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกกับเราไว้นั่นเอง
0: โอ้มาบ้านหมอนุ้ยเพื่อนกันเลยครับเฮ็ดข้าวเม่าข้าวเม่ามาแต่เฮ้ยนี
3: ่มาที่บ้านบ้านโคก
0: ครับสวั
3: สดีกำลังทำอะไรอยู่ครับพ่อ
4: ทำข้าวเม่าไว
5: ้พ่ออันนี้ใช้ได้ทุกเม็ดไหมคะ
4: โบได้ทุกเม็ดเด้เป็นยังไงไปแช่น้ำโบแช่น้ำแล้วเอาเขารีบบอก
1: เมื่อข้าวพร้อมเราสังเกตว่าทุกบ้านก็จะเริ่มทำงานในเวลาพร้อมๆกันโดยจะเริ่มจากการปั่นข้าวออกจากรวงนะครับจากนั้นก็นึ่งคั่วและตำทุกคนจะรีบทำให้จบ
2: แต่ละโคกในบ่อพ่อ10นาทีเด้อค่ะแต่ว่าถ้าแล้วกระบวนการนี่ก็หึงอยู่ค่ะ
4: เบิ่งอยู่จังซี่เลยเว้นไว้แต่เฮานึ่งสุกแล้วเฮาสิเที่ยวมาเบิ่งแต่ตัวนี้เฮาก็ได้นอนพักผ่อนได้จังน้อย5นาที10นาทีไปจังซั่นเลยแล้วก็ลุกมา
1: พี่ระและครอบครัวเป็นคนทําข้าวเม่ามาอย่างยาวนาน
4: เกิดสมมติว่าเฮาคั่วเฮาเอามันจะแข็งจังน้อยนี่เฮาเบิ่งเฮาตําเฮาฮู้จักเลยชีมันขาวก็ลาดอยู่นี่คือมันแข็งแล้วเฮาต้องแก้ไข
6: คั่วสิได้ข้าวเม่านี้ใช้เวลาจักชั่วโมงครับ
4: วาย
2: ค
4: ั่วมากับแต่ละหม้อนี่ก็พูดแล้วเป็นชั่วโมงกว่าจังน้อยพูดแล้วคั่วกับสมัยข้าวเม่าสําเร็จรูปนี่คือแต่ตี5นี่คือ4โมงแรง5โมงแรงคือจังได้เป็นข้าวเม่าได
7: ้เหนื่อยแต่เวลารับกันบ่ชื่นใจอยู่เด
1: ้ที่ทําข้าวเม่าหรือว่าเรียกว่าโรงข้าวเม่าของพี่ระก็จะเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งจะมีอุปกรณ์เครื่องมือครบครันสําหรับการนึ่งการคั่วและการตําพี่ระบอกว่าในนี้ร้อนมากแต่ว่าก็ต้องอดทนนะครับ
4: ผมเว้ายากลำบากนี่ก็แต่เริ่มแรกลงไปเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วก็แบกขึ้นมาใช้รถแต่ถ้ามาพออยู่ในนี้ล่ะครับอยู่มันสิได้อยู่หอมได้อยู่แต่ว่าลำบากคือกันไปทางใดก็บ่ได้ขึ้นอันนี้แล้วมื้อนี้บ่ทันพักครับผมยังบ่ทันพักจักเม็ดเดียวนี่กินแล้วครับ
2: ฮ้อนนั่นนี่แหละค่ะเมื่อก่อนเฮาสิใช้มือนี่ขวัดเองบ่มีเครื่องตัวนี้เฮาก็นั่งเก้าอี้แล้วก็เอามือปัดแบบนี้ก็บ่ได้ลุกไปเซิร์ฟแล้วค่ะก็ได้ขวัดอยู่นี่แหละแต่ถ้าเฮาบ่มีเครื่องอันนี้ค่ะนะ
1: ที่ไม่มีเวลาและต้องรีบเร่งคนทำข้าวเม่าส่วนใหญ่ก็เหมือนกับพี่อีทที่ต้องกินไปด้วยเฝ้าเครื่องไปด้วยส่วนพี่ระและพ่อคำดอมบอกว่าสมัยก่อนลำบากกว่ามาก
4: ผมน่ะลูกบักอันนี้ยังน้อยอยู่นี
5: ่
4: เอาขึ้นข้อนี่ตำข้าวเม่าแต่เก้าตะกี้มันบ่มีเครื่องเด้นี่ลูกเอาขี้ข้อ
7: มันถูกแล้วจนเน
4: ี่
7: ย
4: มีเป็นผู้ควัดแต่ว่าเฮ็ดมันก็บ่ได้หลาย
5: ค่ะ
4: แต่คือเมื่อละ4โล5โล
0: ลําบากครับเราเกี่ยวขึ้นมาแล้วมากเอามือขูดบ่วงคั่วกับขี้นะแล้วก็เอามาคั่วคั่วจนสุกคั่วสมอหม้อดินหม้ออุคั่วแล้วก็ไปตํามันอย่างยุ่งยากสักหน่อยคือมันบ่สมือคือคู่มือนี
8: ้เพื่อเสร็จก็ตี2
1: โชคดีที่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ชาวบ้านช่วยกันคิดก็เลยทำให้การทำข้าวเม่านั้นสบายมากขึ้น
2: เคล็ดลับข้าวเม่าหวานข้าวเม่าเคี้ยวแหละค่ะใบอ้อยบอกทายพ่อเด้อค่ะเด้อบอกทายบอกท
1: ันเราเน้นให้ทราบกันอีกครั้งนะครับว่าข้าวเม่าที่เรานำเสนออยู่นี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็กินไปเลยหรือว่าบางคนก็เอาไปคลุกมะพร้าวที่เรียกกันว่าข้าวเม่าคลุก
9: กำลังเตรียมเฮ็ดข้าวเม่าคลุกอย่าง
1: สำหรับคนที่นี่นั้นข้าวเม่าไม่ใช่เพียงแค่ของกินแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาลองฟังผู้ใหญ่พูดนะครับ
0: ข้าวเม่ากับบ้านย้อยครับมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีประมาณเดือนกันยาครับเห็ดข้าวเม่า ข้าวเมาแล้วผู้เจ้ากูยังไม่ได้กินด้วยครับต้องเอาไปหาเจ้าจำซะก่อนหาเจ้าปู่ซะก่อนห่อสะใบกล้วยมาแต่ก่อนนั้นกับเทียนคู่นึงเอามาเจ้าจำจำซะก่อนบอกกล่าวเจ้าบ้านเจ้าเมืองซะก่อนว่าจะใช่ราปีนี้อุดมสมบูรณ์เห็ดข้าวเมาเลยเด้อหาเพิ่นอยู่เพิ่นกินแล้วกับบ้านนี้ก็แล้วเจ้านั้นเฮือนได้คู่เฮือนก็ต้องแบบนั้นคู่เฮือนแต่เราก็เลยเห็ดข้าวเมามาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
2: ก็กินได้ล่ะครับมันแบนๆเคี้ยวๆ
1: จากตี4ถึง5โมงเย็นตอนนี้ทุกบ้านได้ข้าวเม่าสวยๆสีเขียวกลิ่นหอมเป็นอย่างมากคนทำก็หายเหนื่อยครับ
10: ขอไปค่ะ
11: นิ่มเ
0: บิ้มมองเนาะการกินข้าวเม่าต้องเห็นแบบนี้คำใหญ่ๆจะรออยู่จากรสชาติของมันการกินข้าวเม่าครับหลังจากนี้ก็เอามาเอาเข้าปากได้เลยครับนิดๆกินแล้วอยากกินกินอีกข้าวเม่าบ้านนายอครับ
12: ข้าวพะเยาค่ะกะบะย่ำข้าวไปขายกะเขาติดใจเขาก็สร้างเพิ่มหานาแล้วแล้ว
13: เอามาตรงนี
12: ้จ้าจ้า
14: เป็นสั่งจากโลก
12: เป็นสั่งเงินจองโลกค่ะ
14: เอาไปส่งที่ไซครับ
12: ไปส่งยวนในบ้านแหละมื้อนี้ก็ประมาณ3กว่าโลนะครับพร้อมใส่ถุงแล้วก็11แล้วน้องตัวนี้ตัวนี
2: ้ย่ำแรกมาเขาเงินมาส่งนี่แหละนับเงินบาทนี่เออทำหน้าปีเต็กมันได้เงินหลายเฮาเห็นหลายได้ซะมาหั่นได้จ้างจ้างเกี่ยวหน้าปีน่ะพอดีตีซีเฮาก็ไปหอบเอาแหละ
15: แล้วอย่างที่ขายดีๆเนี่ยเราขายได้วันละกี่บาท
2: โหเขาแม่เขาเมาลายช่วงเขาเมาลายนะเมื่อละ60 70โลผู้เด้โลละ150จะว่าได้เงินพอได้ยำมื้อแรกเขาก็โอ๊ยคือหน่อยแท้คือเกี่ยวมาหน่อยแท้มื้อนี้คนก
1: ็ 2คนนี้บอกกับเราอย่างอารมณ์ดีว่านี่คือเวลาแห่งความสุขความสุขของคนทำข้าวเม่าทุกคนคงไม่มีใครต่างกับส่องข้าวเม่าจากบ้านนายอเดินทางไปส่งกันหลายที่สยามไปส่งให้แม่ค้าในหมู่บ้าน
3: กี่บาทครับวันนี
16: ้วันนี้จ่าย1,300
3: โอ้1,300เข้ากระเป๋าก็กี่บาท
0: ไม่ได้เข้าจักบาท
1: ส่วนพี่อีทไปส่งไกลถึงอำเภอวานรนิวาสยังมีใบบัวให้แม่ค้าด้วยพี่อีทบอกว่าทำเสร็จก็ต้องไปส่งทันทีเพื่อให้สดและใหม่แล้วก็เอาไปขายต่อได้เลยจะเย็นจะมืดแค่ไหนก็ต้องไป
15: เข้ามาเมื่อยมากเลยนะคะอยู่ในตรงไหนนะคะ
17: ป่ายางค่ะ
15: อย
17: ู่
15: ในป
17: ่
15: ายางก
17: ็มาส่ง
3: สวัสดีครับเอากี่ตันดีครับ
18: เป็นบัวซีกับหมอซีกิโลค
17: ่
18: ะ
17: อันนี้ลูกค้าประจำค่ะประดาค่าน้ำกันมา10กว่าปีแล้วค่ะ
18: ขมอก็จะไปน้ำกันกับลอตเตอรี่ก็จะบอกว่าขมอเงินล้าน
3: สวัสดีครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
19: วันนี้เอา4จ้ะกิโลก็600
3: สวัสดีครับ
19: สวัสดีค
3: ่ะใช้บริการนี้มากี่ปีแล้วครับ
19: จน10กว่าละมั้งค่ะ10กว่าปี
17: จนลื้อกันจนปานอ้ายน้องกันหมดแล้วค่ะ
1: ข้าวเม่านั้นไม่ได้สร้างรายได้ให้เฉพาะคนที่ทำเท่านั้นแต่ยังเผื่อแผ่รายได้ไปถึงคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยอย่างใบอ้อยที่ชาวบ้านใส่ไปตอนที่ตำข้าวเม่านั่นแหละคนนี้จะตัดมาส่งเป็นประจำครับ
20: บาทแล้วกัน
3: 20บาท
20: เอง
1: หรือว่าใบบัวที่เราเห็นว่ากำลังห่อข้าวเม่าอยู่นี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าข้าวเม่า
21: ใช้ไม้กัดธรรมชาติ
22: 50บาทค่ะ
15: เคยใบบัวขาดแล้วไม่ต้องไปใช้ใบ
23: ยังไม่เคยอ่ะจ้ะเขาก็จะไปหามาให้จนได้เพราะว่าถ้าขาดใบบัวก็คือไม่ได้ขายเลยจ้ะ
1: ข้าวเม่าและใบบัวดูจะเป็นของคู่กันอย่างไม่น่าเชื่อ
24: เดี๋ยวแล้วนั้นเอาแต่ใบบัวอย่างเดียวออเดอร์มื้อนี้มี800ใบครับมื้อนี้ของพ่อได้200แล้วครับ
6: ร้อยแล้ว
7: อ๋อได้ครับเอาไปชุบใบสวยๆเลยนะ
10: เห็ดอาชีพนี่ไม่ได้สักปีแล้วพ่ออ
11: าชีพนี่เห็ดไม่ได้สัก23ปีแล้วครับพ่อตาครับพาเห็ด

0: การห่อข้าวเม่าด้วยใบบัวนั้นทำให้ข้าวเม่านุ่มแต่ว่าวิธีการเลือกใบบัวนั้นก็ต้องชำนาญ
1: หนามันสีเขียวๆสีผู้ลิ้งหัวเขาเหมางาม
2: สีเขียวอ่องตองสีเลยเนี่ย
3: แต่ใบสีแบบนี้เนี่ยมันอ่อนยังห่อไปได้มันดำ
4: เจิดเลือกใบที่แก่หน่อย
5: อีกสำนึงตัวนี้ก็แก่ไปตัวนี้ก็ดีครับถ้าแก่ไปหลังมันดำทำความครับทำความสะอาดเนี่ยดี
6: สมัยตะกอนอีกใบนะจักบาทครับ
4: ไม่หาใบ40ตังค์แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาใบละ80ตังค์ร้อยละ80
6: ช่วงที่แบบเก็บร้ายที่สุดนี่ได้ประมาณจักบาทครับ
7: มันสิมีช่วงเดือน10บุญสาฉากนะครับแล้วก็บุญออกพรรษาแล้วก็บุญเดือน9เนาะยอดสั่งใบบัวมันสิ
4: มันที่ขามัน
7: สิยอดทีละนี่ก
4: ็ประมาณเป็น 10,000 ใบ
5: บางเทื่อเขามาส่งรอบก็มีบางเทื่อออเดอร์มีแค่นี้แบบนี้เขากลับไปแล้วออเดอร์เข้าใหม่เขาก็มาเก็บใหม
8: ่แต่ว่าตัดบัวนี่ตัดได้เบื่อเลยบ่ครับ
5: ครับตัดได้เบื่อเพราะแค่มีคนสั่งมากจัดนะลูกครับจัดให้ลูกค้าเลยเพราะว่าพงเขาเจ้าผลมันมูลค่ามันหลายถ้าสมมติว่าเขาเจ้าผลิตมาแล้วเขาบ่เก็บให้เขาเจ้าก็มีแนวห่อมีแนวห่อเขาเจ้าก็ขาดรายได้ไปขาดลูกค้าไปพร้อมเขาจะก็ได
0: ้วิธีการพึ่งพากันของคนทำข้าวเม่านั้นน่ารักดีนะครับ
9: แบบนี้เอาได้นะพ่อน้อง
3: ได้เลยมันคือพี่คือน้องนี่แต่ลูกชายข้าวเม่าครับไม่เอาบัวนะ
10: ค่ะ
3: จะเป็นต้องได้หาเจ้าโมแมนว่าบ้าเงินดอกที่จริงกันล้างเนี่ยมันก็บริมีค่าดอกเงินจำเนื่องจำใจต้องการนั้นแหละครับผมมีข้าวเมาใบบัวกับใบเดคาอยู่กับมีราคาเลยแหละซื้อๆเลยแหละ
11: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
12: ไอ้ข้าวเมาไอ้ข้าวเมา
0: เราดีใจที่ได้ไม่เห็นวิถีชีวิตของคนทำข้าวเม่าที่เกี่ยวโยงไปถึงอาชีพอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญยังบอกเล่าถึงความซื่อสัตย์ที่ต้องมีกับเจ้าของนาและแน่นอนครับว่าความสู้งานของคนที่นี่ที่ต้องทำข้าวเม่าให้เสร็จภายในวันเดียวเพื่อพร้อมขายนั้นถือว่าสุดยอดมากๆ
13: ข
0: ้
13: าวเม่าทำวันต่อวันอย่างนั้นมีรสชาติดีครับอบไว้สัก2วิจะให้ข้าวเม่ามันคลายตัวจักหน่อยครับมันถึงน้ำลายได้สักครับตั้งใจให้กับเมื่อที่ผมจังรสชาติของมันมีหอมมีหวานนิดๆกินแล้วติดใจ
14: อร่อย
15: นอกจากติดฟันแล้วติดใจด้วย
13: ครับติดฟันแล้วติดเยอะ
0: ขอขอบคุณที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำกันนะครับและขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรายการของเราสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

0: ินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
1: ่เป็นเก้าต่อมันสูงเป็นเก้าการ
2: นางงามอยู่ไกลกันนาน
0: พากันไปรำลึกความหลัง
3: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
0: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสนอ
4: ดัง
5: เป็นข้าวดังแล้ว
6: เขามีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
7: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
0: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
7: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
8: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5 6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
9: โปรตีนมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
10: แห้งแล้งก็อยู่ได
0: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
11: โหเต็มเลย
0: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
12: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบแตรมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
0: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
13: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์โอเลนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
14: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
15: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
16: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
17: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
18: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
13: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดซ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
19: 30กรกฎาคมนี้ส่งท้ายวันหยุดด้วยความสุขที่เต็มอิ่มกับหลากหลายเนื้อหาสำหรับทุกวัย7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็ก9 นาฬิกาสัมผัสประสบการณ์ของเหล่าสรรพสัตว์สารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11:05 น.ชวนไปรู้จักเพื่อนใหม่ในย่านดอนหัวล่อกับเปอร์ยินดีที่ได้รู้จัก
1: จะเลี้ยงไหมเนี่ยลูกน้องเนี่ย
19: 13 นาฬิกาเมื่อถนนกลายเป็นเวทีระดับประเทศสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว
8: ์
19: 14:05 น.พี่วิวมาบอกเล่าเรื่องราววันเข้าพรรษาสังคมสนุกคิด14:30 น.ที่แรกของโลกซุปเปอร์ฟู้ดซอฟเคลผักใหม่กินง่ายได้คุณค่ากว่าเดิมดูให้รู้15:05 น.ทอรหัสความอร่อยของเค็มบักนัดแดนกินดอง
9: บรรจบกันของความเค็มและรสอูมามิ
19: 15:30 น.นายดื้อยากับน้องปลาเผาเกี่ยวข้องกันอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
20: หมอลังขอเข้านะจ๊ะ
21: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
22: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
23: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
24: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตามันไหลเลือดท่วมลูก
21: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนหมอลำขอข้าว30 กรกฎาคมนี้15:30 น.
25: นี่คือเรื่องจริงสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสารไทยกว่า 4,000 คนมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับมาฟังเรื่องนี้ได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูบัตเบอร์รี่สมัครหมายภาพยนตร์สารคดีจากเดอะอีสานเรคคอร์ดที่ใช้เวลานานกว่า3ปีเข้าไปเก็บเสียงของแรงงานพี่น้องชาวอีสานที่ต้องบินไกลไปถึงฟินแลนด์และสวีเดนในการเก็บเบอร์รี่ป่าแต่พอไปถึงต่อมเอ๊ะก็ทำงานทันทีเพราะพาสปอร์ตก็ถูกยึดข้าวก็ไม่ได้กินสักมื้อนาน3วันแถมยังต้องนอนอัดกันอยู่ในโรงเรียนร้างเก่านี่ก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่มีหนักยิ่งกว่านั้นนี่ครับต้องตื่นตี2แบกกระสอบข้ามเขาในอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูล่าสัตว์ต้องคอยหลบกระสุนและยังต้องคอยระวังหมีอีกร่างกายก็ทรมานแต่จิตใจทรมานยิ่งกว่าครับเพราะเขาเล่าว่าวันนึงที่มีคนป่วยหนักนายหน้าคนไทยกลับบอกว่าเอามันไปทิ้งขยะมันเป็นภาระ เฮ้ยทุกคนนี่คือคำพูดของคนไทยด้วยกันเองจริงๆเหรอครับมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับแต่ที่ตลกร้ายที่สุดครับคือความเหนื่อยที่เสียไปเพื่อเป็นทุนหลักแสนมาปลดหนี้ที่บ้านกับเหลืออยู่เพียงหลักพันเพราะโดนนายหน้าหักไปสารพัดครับความไม่ยุติธรรมและระบบที่ลดทอนความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่ควรมีใครต้องเจอจริงๆครับมาร่วมรับฟังเสียงและทวงคืนศักดิ์ศรีให้แรงงานอีสานไทยไปด้วยกันในบัตรเบอร์รี่สมากมายสามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ Vipa Application นะครับ
2: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับก่อนเหตุทหารเหยียบกับระเบิดขณะเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับโดยได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายขาดขณะที่ตรวจสอบพบระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดเก่าครับฝ่ายความมั่นคงรายงานว่าขณะที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติงานได้ตรวจพบแนวทุ่นระเบิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ทำการตรวจบริเวณโดยรอบเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดครับได้เกิดเหตุทหารนาย1เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

0: ข้อเท้าซ้ายขาดครับและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศครับทหารเมียนมาจับกุมชาวจีนชาวเมียนมาและชาวไทยจำนวนกว่า700คนครับเกี่ยวข้องกับสแกมเบอร์ออนไลน์โดยส่งตัวไปที่คุมขังที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเผยครับว่าทางการพม่าโดยทหารจากกองพลทหารราบเบาที่22ซึ่งเป็นปฏิบัติการปราบปรามฝ่ายกะเหรี่ยงฝ่าย KNLA ตรงข้ามชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดสระแก้วขออภัยครับจังหวัดตากได้จับกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ใกล้กับเกาะนาวจังหวัดเมียวดีจำนวน777คนในจำนวนนี้เป็นชายชาวจีน620คนหญิงชาวจีน11คนหญิงไทย3คนชายชาวเมียนมา32คนและหญิงเมียนมา111คนพร้อมของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและเครื่องอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม Starlink 1ชุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ครับและล่าสุดทหารเมียนมาได้ควบคุมตัวกลุ่มชาวต่างชาติทั้งหมดนำไปควบคุมตัวไว้ในเมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาระบุว่าในระหว่างการปฏิบัติการจับกุมนั้นมีการปะทะกับกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาระบุว่ากลุ่มบุคคลติดอาวุธได้ให้การคุ้มครองแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ทางการยังได้ยึดอาวุธปืนกระสุนปืนบังเกอร์คอนกรีตและอุปกรณ์ทางทหารจำนวนหนึ่งโดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มนี้ทั้งหมดหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วสสพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลในโครงการ TSAI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทพร้อมกับเชิญชวนประชาชนลงชื่อสนับสนุนในการตรวจสอบครับนางการดีเลียวไพโรจน์สสแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนและลงชื่อในการเดินหน้าตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ TSAI Passport มูลค่ากว่า 1,621 ล้านบาทเพื่อปกป้องเงินภาษีไม่ให้เกิดการทุจริตแอบแฝงภายใต้ระเบียบขั้นตอนและยึดหลักการที่ว่าเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้โดยระบุว่าไม่ได้เรียกร้องให้ทบทวนโครงการนี้โครงการเดียวนะครับแต่ต้องการปฏิเสธมาตรฐานการใช้งบประมาณสาธารณะที่อนุมัติโครงการมูลค่าหลายพันล้านบาทโดยไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เปิดเผยล่วงหน้าไม่มีเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจนและไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งนี้ในหน้าเว็บไซต์ของแคมเปญระบุจุดยืนว่าไม่ยอมรับการทุจริตอย่างถูกระเบียบให้กลายเป็นมาตรฐานของประเทศแม้ว่าโครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการครบถ้วนก็ตามครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุนันท์โคตรแสงอายุ49ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบ้านโคกลามหมู่ที่1ตำบลนากอกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับกลับมาติดตามทันข่าวอีกครั้ง15นาฬิกาครับสวัสดีครับ
1: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมประทับใจมากว่านกพิราบส่งจดหมายได้พึ่งทราบผมทึ่งมากมากทึ่งในความสามารถจากนั้นไม่รอช้ารีบออกไปหน้าบ้านนั่นไงเป้าหมายของผมนกพิราบผมจับมา1ตัวแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านเขียนจดหมายบอกรักด้วยลายมืองดงามส่งไปให้สาวที่แอบชอบมานะไปเลยเจ้าพิราบบินไปโกกดปล่อยนกเท่านั้นแหละผมต้องร้องโอ้โหนึกว่านกพิราบจะบินส่งจดหมายโชว์ไปจิกหนอนต่อหน้าบ้านปัดทู
1: สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดจะเห็นว่าในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสงครามก็ดีหนังจีนก็ดีหนังสายลับก็ดีที่เขาจะชอบจับนกพิราบเนี่ยไปส่งจดหมายมันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมเพราะว่าครูท็อปเนี่ยไปจับนกหน้าบ้านอุตส่าห์ให้เขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปปรากฏว่านกไม่เห็นส่งจดหมายเลยจนครูท็อปเนี่ยอกหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแสดงว่าเป็นเรื่องโกหกแน่ๆเลยใช่ไหมจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับหลังจากที่ครูท็อปเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมามันมีวิธีอยู่ครับที่จะทำให้นกสื่อสารได้แต่ว่าคุณท็อปเนี่ยดันทำผิดวิธีไปไกลเลยและวิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับเพราะไม่ใช่ว่านกพิราบทุกตัวจะสามารถบินไปส่งจดหมายได้นะแต่ต้องเป็นนกสายพันธุ์เฉพาะที่เรียกว่าโฮมิงพีเจียนเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่เลือกนกสายพันธุ์นี้เพราะว่าพวกมันมีนิสัยชอบบินกลับบ้านมีประสาทสัมผัสในการจดจำบริเวณที่มันอาศัยอยู่ได้อย่างแม่นยำไม่หลงทางและที่สำคัญพวกมันสามารถบินเป็นระยะทางที่ไกลมากจากข้อมูลนะครับบอกว่ามันสามารถบินได้ถึง500ถึง600ไมล์เลยทีเดียวหรือประมาณ800กิโลเมตรต่อวันหรือก็ประมาณกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจับนกสายพันธุ์โฮมิงพีเจียนแล้วมันจะสามารถส่งจดหมายได้ทุกตัวเลยนะครับพอต้องนำมาฝึกก่อนนั่นเองส่วนวิธีการฝึกนกพิราบสื่อสารนั้นก็ต้องเริ่มจากการสร้างรังแล้วให้นกพิราบเนี่ยจดจำรังของตัวเองก่อนจากนั้นเมื่อเราเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งก็พกนกพิราบติดตัวไปด้วยพอจะส่งข่าวสารก็แค่ติดข้อความไปกับตัวนกแล้วก็ปล่อยมันบินไปซึ่งมันก็จะบินกลับไปยังรังที่มันจากมาคนที่อยู่ที่รังนกก็จะได้รับข่าวสารของเรานั่นเองครับและวิธีส่งจดหมายนะครับเขาก็จะใช้กระเป๋าเล็กๆครับผูกไว้กับขานกหรือใช้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับผูกไว้กับตัวนกนั่นเองและเวลาส่งนกพิราบสื่อสารไปเนี่ยเขาไม่ได้ส่งแค่ตัวเดียวนะเขาส่งไปเยอะๆเลยครับผมโอ้ยนี่ก็เยอะไปที่เขาต้องปล่อยนกพิราบไปเยอะๆเนี่ยเพราะมีโอกาสมากเลยครับที่นกพิราบเนี่ยจะส่งจดหมายไม่ถึงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือถูกเหยี่ยวจับไปกินก็ดีก็เลยเป็นที่มาว่าต้องปล่อยไปเยอะๆครับและสมัยช่วงหนึ่งที่ใช้นกพิราบสื่อสารกันเยอะมากเป็นช่วงไหนไม่ได้เลยครับนั่นคือช่วงสงครามโลกนั่นเองมีหลักฐานการใช้นกพิราบสื่อสารเพื่อส่งข่าวส่งข้อมูลกันเป็นแสนตัวเลยทีเดียวครับซึ่งการใช้นกพิราบสื่อสารในสงครามนี้เป็นจุดเปลี่ยนชี้เป็นชี้ตายของทหารในสมรภูมิรบเลยนะครับและวีรกรรมของนกพิราบตัวหนึ่งที่โด่งดังมากๆสามารถทำภารกิจสำเร็จจนได้รับเหรียญกล้าหาญกลายเป็นวีรบุรุษสงครามกันเลยทีเดียวฟังไม่ผิดหรอกครับนกพิราบเป็นวีรบุรุษสงครามครับและนกตัวนั้นมีชื่อว่าเชอร์อามี่ครับ
0: เหตุเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่1เป็นเรื่องราวของนกตัวหนึ่ง

0: พิราบยังไม่หมดเท่านี้นะครับตอนนี้ได้เวลากิจกรรมกับน้องแชมป์และน้องเขตแล้วครับไปดูพร้อมกันเลยครับผม
1: ทำไมพี่แชมป์ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบ
2: เขตพี่มาแล้วรองานไหมพอดีพี่หลงทางอ่ะ
1: ไม่ต้องมาแห่ๆเลยค่ะเคสโทรไปก็ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบเคสกล่าวว่าจะจับน้องพิราบแถวเนี้ยส่งสารให้พี่แชมป์แล้วอ่ะ
2: โอ้นั่นเป็นการคำเนี่ย
1: พี่แชมป์ไม่ต้องตกใจอะไรเบอร์นั้นหรอกเคสแค่ไปชด
2: พี่อ่ะไม่ตกใจเคสแต่พี่ตกใจบนฟ้านู่น
1: บนฟ้าเลยค่ะพี่แชมป์แก้คิดเคสอีกแล้วใช่ไหมไหนดูสิยาย
2: โอ้โหนั่นมันอะไรกันครับเนี่ย
1: ทำไมนักเพล่าผงนั้นมันบินแปลกๆอะคะบินเข้าบ้านหลังนั้นด้วย
2: นั่นสินะเราลองไปดูกันไหม
1: ดีค่ะ

0: เยอะมากเลยค่ะ
1: นั่นดิเฮ้ยเคสดูนั่นดิเหมือนนกฝูงเมื่อกี้เลยเนาะ
0: อืมจริงค่ะ
1: เฮ้พี่เขากำลังดูแลอยู่เลยอะไปเราไปดูกัน
0: ดีค่ะไปกันเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าเด็กๆเป็นไงบ้างเอ่ย
1: ผมแชมป์ครับ
2: ครับผม
0: อยู่เคสค่ะ
2: ครับยินดีรู้จักครับผมนักกายนะครับเรียกนักกายได้มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: นกพวกนี้ทั้งหมดเป็นของน้ามาเลยเหรอครับ
2: ไม่ใช่จ้ะเป็นของกลุ่มผู้เลี้ยงนกพิราบแข่งแห่งมินบุรีเพาะแล้วส่งมาแข่งที่กรงนี้จ้ะ
0: นักกายคะ
2: จ้ะ
0: นกพิราบแข่งได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้จ้ะนกพิราบก็แข่งได้ด้วยปัจจุบันเขาใช้ในการแข่งขันเราต้องฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆนะปล่อยเขาบินออกกำลังกายแล้วเรียกเขาเข้ากรงให้อาหารอะไรประมาณนี้นะจ้ะ
0: นักกายคะมันมีวิธีเรียกกี่วิธีเหรอคะ
2: บางคนก็ผิวปากเรียกบางคนก็เคาะเรียกบางคนก็ใช้กระป๋องเขย่านะครับเนี่ยอีกแป๊บนึงเนี่ยน้าจะให้อาหารนกแล้วเขาออกกำลังกายเสร็จก็ต้องทานอาหารเช้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เด็กๆอยากช่วยน้าให้อาหารนกไหม
0: อยากค่ะ
2: ครับงั้นเดี๋ยวเรามาให้อาหารนกกันเลย
1: ครับนักกายครับ
2: ครับผม
1: แล้วอย่างแรกเราจะทำอะไรก่อนล่ะคร
2: ับ อันดับแรกเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำนกนะครับนกต้องทานน้ำสะอาดทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับ
3: และนักกายก็พาพวกเราเปลี่ยนน้ำและให้อาหารน้องๆ นกพิราบที่มีทั้งข้าวเปลือกถั่วแล้วก็ข้าวโพดนั้นก็พาพวกมันไปอาบน้ำโดยใส่น้ำให้เต็มกะละมังไว้แล้วเดี๋ยวพวกมันก็จะพากันเดินลงไปแช่น้ำทำความสะอาดขนกันเองแหมสบายเชียวนะ
2: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำแบบนี
1: ้นกพวกนี้มาจากไหนล่ะคร
2: ับ นกพวกนี้นะครับดั้งเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นนกโฮมมิงฟิเจียนนะฮะเป็นนกพิราบสื่อสารมาจากต่างประเทศนะครับที่เขาใช้ในสงครามกันนะครับพอหลายปีเข้าไม่มีสงครามแล้วมันก็พัฒนาตัวเองมาเป็นนกพิราบแข่งหรือที่เราเรียกว่า Racing Pigeon เนี่ยครับ
3: ชีวิตของนกพิราบ Racing Pigeon นั้นหลังจากเกิดมาได้ประมาณ8วันก็จะต้องใส่ห่วงที่ขาซึ่งมีข้อมูลประเทศที่เกิดและหมายเลขที่จะเป็นชื่อของมันไปตลอดชีวิตแล้วจากนั้นอีกประมาณ1เดือนก็จะเริ่มให้จดจำบ้านที่อยู่ให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มฝึกให้นกบินด้วยตัวเอง
0: นักกายคะ
2: ครับผม
0: การแข่งขันนกพิราบเนี่ยมันทำยังไงเหรอคะ
2: การแข่งขันนกพิราบเนี่ยคือเราเอานกไปที่สมาคมนกที่พร้อมที่จะแข่งแล้วนะครับเราก็เอานกเราไปที่สมาคมนะครับมีอยู่3สมาคมใหญ่ๆสมาคมจะเอานกเราไปที่จุดปล่อยอาจจะมีอีกหลายๆกรงนกอาจจะมีเป็นหลายพันตัวก็ได้เราอาจจะแข่ง100โล300โล500โลอะไรก็แล้วแต่สมาคมก็จะปล่อยพร้อมกันจากจุดปล่อยนะครับสมมติว่าจากจุดปล่อยมาบ้านหนูกับบ้านน้า100กิโลเท่ากันนะครับสมมติว่าท่านนกของหนูถึงก่อนนกของหนูก็ชนะเห็นไหมเราใช้ความเร็วของนกเป็นตัววัด
3: ส่วนการฝึกนกพิราบ

0: ข่งขันนั้นนักกายเล่าว่าหลังจากที่นกเริ่มบินได้แล้วอีกประมาณ6เดือนต่อมาพวกมันก็จะถูกฝึกให้จำทางแข่งขันเรียกว่าการเปิดทางโดยการพานกออกจากบ้านไปตามเส้นทางการแข่งขันแล้วปล่อยนกให้บินกลับบ้านค่อยๆเพิ่มระยะทางจาก10กิโลเมตรไปจนถึง100กิโลเมตรซึ่งหลังจากนั้นไม่ว่าการแข่งขันจะปล่อยนกที่กี่ร้อยกิโลเมตรพวกมันก็จะหาทางกลับบ้านได้เสมอสุดยอดไปเลยนะ
1: ครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยนกบินช่วงบ่ายกันนะครับออกกำลังกายเขาหน่อยนะครับ
2: นักกายครับแล้วการบินแข่งนกพิราบนี่มันมีมานานหรือยังครับ
1: โอ้ในประเทศไทยนี่มันมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอะครับนานมากเลย
0: ในยุคเริ่มแรกของการแข่งขันนกพิราบในประเทศไทยนั้นมาจากกลุ่มคนจีนแถวๆเยาวราชก่อนแต่ต่อมาเมื่อเริ่มมีนกพิราบสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาก็เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นโดยซื้อขายนกพิราบกันแถวๆสนามหลวงขายกันตัวละประมาณ20บาทและมีการจัดแข่งขันนกพิราบกันไปทั่วตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศซึ่งการแข่งขันนกพิราบนั้นรุ่งเรืองมาจนถึงปลายยุค90ก็เริ่มแผ่วลงแต่ถึงอย่างนั้นก็มีการจัดการแข่งขันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนกพิราบที่มีผู้คนทั่วโลกจาก50ประเทศส่งนกพิราบกว่า 9,000 ตัวเข้าร่วมนับเป็นการแข่งขันนกพิราบระดับยักษ์ใหญ่ของโลกเชียวนะ
1: ครับน้องๆพร้อมที่จะปล่อยนกบินหรือยัง
2: พร้อมครับ
1: งั้นเปิดประตูเลยเปิดเลยดึงออกมาเลยนั่นแหละโอเคเราออกมาเลยเดี๋ยวนกจะออกมาแล้วนะครับ

0: ่แชมป์คะนกพิราบก็ฉลาดเหมือนกันนะคะแข่งบินตั้งร้อยกิโลเมตรแต่ก็ยังจำทางกลับบ้านได
1: ้อืมนั่นดิเป็นพี่อะหลงแต่กิโลเมตรแรกแล้วเหมือนเมื่อเช้าไง
0: พี่นึกขึ้นได้พี่แชมป์ต้องทำให้เคสรอตั้งนาน
1: อุ้ยเคสพี่มันนึกขึ้นได้ว่าพี่ต้องไปช่วยน้องกายดูนกตรงนู้นอะพี่ไปก่อนนะ
0: อ้าวจะหนีไปไหนล่ะคะรอด้วยสิ
2: โอ้โหใครจะไปคิดล่ะครับเนี่ยจากนกพิราบสื่อสารกลายมาเป็นนกนักกีฬาแข่งกันได้ด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันลมอะไรเนี่ยโอ้ยจะปิวแล้วเฮ้ยนั่นมันนกพิราบยักษ์นี่นา
3: เราคือพญานกพิราบที่ดุร้ายที่สุดแถวนี้วันนี้เราจะมาขอดวลกับครูท็อปและน้องๆหน่อยสิว่าจะมีใครที่ตอบคำถามสนุกๆที่เราเตรียมกันมาได้บ้างพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มที่คำถามข้อแรกเลยรู้หรือเปล่าว่านกพิราบอย่างเราเป็นสัญลักษณ์ของอะไรระหว่างสัญลักษณ์แห่งความอดทนหรือจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการรอคอยหรือว่าสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
2: น้องๆครับตอบกันได้ไหมครับครูท็อปกลัวนกพิราบยักษ์มากเลยช่วยตอบให้หน่อยครับว่ามันหมายถึงอะไรในข้อนี้ใช่แล้วครับน้องๆคำตอบก็คือนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนั่นเอง
4: นกพิราบแสดงถึงความปลอดภัยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราได้บ่อยครั้งไปนกพิราบจึงได้รับความไว้ใจให้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพไง
2: น้องๆหลายคนอาจจะยังสงสัยใช่ไหมว่านกพิราบสื่อสารเนี่ยช่วยเหลือทหารอย่างเราได้อย่างไรก็เพราะสมัยก่อนเนี่ยทหารเวลาไปทำสงครามเนี่ยจะพกนกพิราบสื่อสารติดตัวไว้ครับเพื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต้องการขอความช่วยเหลือจะได้ส่งสารข้อมูลไปได้ทันครับและทำให้ทหารเนี่ยในยุคสงครามเนี่ยรอดตายพ้นนกพิราบมานักต่อนักเลยครับและอีกทั้งนะครับนกพิราบขาวเนี่ยยังแสดงถึงความสงบปลอดภัยและสันติสุขของมนุษยชาติด้วยครับ
3: โอ้โหทำได้ไม่เลวเลยนี่แต่ข้อต่อไปไม่หมูแน่ๆตอบกันให้ได้ล่ะเคยสงสัยกันไหมว่านกพิราบอย่างเราที่บินไกลๆสามารถจำทางกลับบ้านได้ยังไงจะเป็นเพราะนกพิราบมีประสาทสัมผัสดีมากและจำบริเวณที่อาศัยอยู่ได้หรือจะเป็นนกพิราบรับรู้ถึงสนามพลังแม่เหล็กของโลกได้นะหรือถูกทั้งสองข้อ
2: น่าคิดนะครับนกพิราบเนี่ยวันหนึ่งมันบินเป็นร้อยกิโลมันจำทางกลับบ้านได้ยังไงน้องๆตอบคุณครูท็อปหน่อยครับใช่แล้วครับผมคำตอบที่ถูกคือถูกทุกข้อเลยครับมันมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมและสามารถรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กโลกได้ครับผม

0: อย่างที่ครูท็อปบอกอะครับน้องๆนกพิราบเนี่ยประสาทสัมผัสดีมากนอกจากนี้เนี่ยจมูกมันก็ดีนะครับได้กลิ่นดีกว่ามนุษย์ตั้งหลายเท่าและที่สำคัญที่สุดนะครับมันรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กโลกครับทำให้มันไม่เคยบินหลงทางเลยรู้ทิศรู้ทางตลอดนั่นคือความลับที่พวกมันกลับบ้านได้อย่างถูกต้องทุกครั้งครับผม
1: โอ้โหไปทางเก่งซะแล้วทุกคนเลยอะตอบเก่งจริงๆนะเนี่ยงั้นต้องเจอคำถามข้อนี้ของเรามาฟังเลยเป็นเรื่องสุดว้าวของเรารู้หรือเปล่าว่านกพิราบอย่างพวกเราเคยทำงานร่วมกับ CIA องค์กรลับของสหรัฐอเมริกาด้วยนะแล้วรู้ไหมว่าภารกิจลับของพวกเราคืออะไรระหว่างพวกเราแอบติดกล้องไว้เพื่อแอบบันทึกภาพข้อมูลลับหรือพวกเราได้แอบติดปืนไว้สำหรับยิงผู้ก่อการร้ายหรือว่าจะเป็นพวกเราจะคอยไปจิกสายไฟบนเสาไฟฟ้าบ้านผู้ร้าย
0: โอ้โหจากนกพิราบธรรมดากลายเป็นสายลับซะด้วยน้องๆตอบคุณครูท็อปหน่อยครับว่านกพิราบไปทำภารกิจอะไรกับ CIA เลยนะครับผมนกพิราบเนี่ยไปทำภารกิจกับ CIA ก็คือติดกล้องและบันทึกข้อมูลลับนั่นเองครับผม

0: ชาติก็อย่างที่ว่าแหละครับแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากแต่ว่าการใช้นกพิราบเนี่ยมันก็มีข้อดีมากกว่าโดรนก็คือว่ามันแนบเนียนกับธรรมชาติครับตรวจจับยากมากไม่รู้เลยว่ามันมาทำภารกิจลับและนี่ก็คือความสามารถอีกอย่างนึงของนกพิราบนั่นเองครับ
1: เฮ้ยทำไมสุดยอดขนาดนี้เนี่ยตอบได้ทุกข้อเลยฝากไว้ก่อนเถอะ
0: บ๊ายบายจ้านกพิราบยักษ์เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับเรื่องนกพิราบสื่อสารที่คุณครูท็อปเอามาฝากน้องๆในวันนี้สนุกกันมากเลยใช่ไหมครับและน่าเสียดายครับเวลาแห่งความสนุกสำหรับวันนี้หมดลงไปอีกแล้วพบกันใหม่กับรายการสังคมสนุกคิดในครั้งหน้าบ๊ายบาย

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
1: สีมันแบล็คพิงค
2: ์โอ้
3: แบล็คพิง
2: ค์ข้าวต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให้
0: มาลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้8 น.ทางไทย PBS

0: ใกล้จะเสร็จหรือยังเร่งมือหน่อยสิเราจะหลับอยู่แล้ว
1: ว่องไวช่วยจับตัว
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 นทางช่องไทย PBS
3: ตัวสีดำตัวมีแปดขา
4: อันนั้นเต้นไปกัน
3: มีเยอะ
4: ตัวผู
3: ้เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
5: คิดเรนเจอร์สไปคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ไปบนพื้นน้ำแข็งกีฬาไอซ์ฮอกกี
6: ้แล้ววันนี้ทุกคนเล่นกันได้ยัง
7: ไม่ได้เนี่ย
5: กีฬาไอซ์ฮอกกี้คืออะไรและภารกิจตามหาตัวอักษรลับในกีฬาชนิดนี้จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 นกฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
8: I know okay สัปดาห์นี้เมื่อเต่าบอกว่าตัวเองเป็นเทพภาษาอังกฤษเควินและควีนเลยขอทดสอบแต่ดันตอบผิดทุกข้อและเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อเอริกพูดสำนวนภาษาอังกฤษแต่ภูผาคิดว่าเอริกอยากกินเป็ดย่างพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาฮาและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับ
9: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นเริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
10: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ
11: wow.
10: และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
12: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
13: เขามีการเรียนการสอนในหนังสือศิลธรรมเขามีการเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา9ปี
14: คือทำไงให้เด็กสนุกกับการอ่านทำไงให้เด็กสนใจในการอ่านการที่จะทำให้เด็กสนุกและได้ความรู้ไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ต้องทำครับก็จะมีหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งหมาป่าตัวนี้จะเดินข้ามสะพานจะไม่ยอมให้สัตว์ตัวอื่นข้ามอย่างเด็ดขาดแต่เจ้าหมีตัวนี้บอกว่าเธอไม่ต้องหนีเดี๋ยวพี่จะอุ้มหมาป่าเนี่ยข้ามสะพานให้ด้วยความใจดีตั้งแต่นั้นมาเปลี่ยนชีวิตครับหมาป่าเนี่ยถ้าผมเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยจะอุ้มให้ข้ามให้ผ่านไปตลอด
15: วิชาจริยธรรมเราจัดให้กับนักเรียนป.1ก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาจากหลายทิศหลายทางเราก็อยากจะหล่อหลอมจุดเริ่มต้น
16: คนสอนเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างมีคุณธรรมที่ดีก่อนเราจะสอนเด็กเรื่องสัจจะเรารับปากอะไรเด็กไว้เราก็ต้องทำตามนั้น
17: ฝ่ายวิชาการและฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนให้อิสระคุณครูในการที่จะครีเอทวิชาเองได้จัดเนื้อหาคอนเทนต์ข้างในให้อิสระ

0: างวิชาการเลย
1: สิ่งที่เราอยากบอกเพื่อนมีอะไรบ้างในวันนี้ผมขอสุ่มสักเพื่อนที่5คนหรือ3คนแล้วกัน
2: เหมือนถ้าพูดเพื่อนพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเกิดบาดแผลในใจเราคําว่าเราแบบไม่ค่อยกล้าพูดนั้นแล้ว
3: อุ๊ยชอบคํานี้บาดแผลในใจ
4: คิดแยกแยะองค์ประกอบโยนิโสมนสิการจะเลือกใช้ยังไง
5: อยากไม่ดีตรงไหนก็ใครแก้ตรงจุดนั้นเ
4: ถอะนัตถิโลเกอมีทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแอบเป็นยังไง
6: ดูให้รู้
7: ดูให้รู้รู้ให้ลึกถ้าคุณกำลังชื่นชมเด็กญี่ปุ่นว่าเป็นเด็กดีมีวินัยไม่สร้างความลำบากเดือดร้อนให้ผู้อื่นและอยากรู้ว่าที่โรงเรียนเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมกันด้วยตำราแบบไหนวันนี้ฟูจิเซนเซจะเดินทางไปยังสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในโตเกียวที่นี่ผลิตตำราเรียนวิชาศีลธรรมอย่างจริงจังมานานมากแล้วค่ะ
8: มีคำถามบอกว่านะฮะญี่ปุ่นเนี่ยทำไมปลอดภัยก็เพราะว่านะฮะเขามีการเรียนการสอนในหนังสือศีลธรรมเขามีการเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา9ปีไอ้วิธีการสอนเนี่ยเขาสอนยังไงเป็นแบบไหนไปดูให้รู้กันครับอันนี้ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนะครับร่วมกันผลิตกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ30กว่ามหาวิทยาลัยแล้วบวกกับอาจารย์ที่สอนกันจริงๆผลิตออกมาเป็นหนังสือแบบนี้ครับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมเนี่ยข้างในมันมีเช่นนะครับ SDGs เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตที่อยู่ยาวนานแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารซึ่งในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับดิจิตอลนะฮะในการที่จะสื่อสารกันยังไงไม่ให้มันการผิดพลาดหรือการเกิดการอาชญากรรมอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเรียนยังไงต่อเนื่องยังไงให้ต่อขึ้นไปเช่นประถมต่อขึ้นไปเป็นม.ต้นและม.ปลายต่อเนื่องประถมเรียนอย่างนี้ม.ต้นอย่างนี้ม.ปลายเป็นอย่างนี้คิดต่างกันสอนต่างกันไม่ต่อเนื่องกันก็จะเฮ้ยเด็กก็งง
7: สำนักพิมพ์ใช้เวลา2ปีในการทำตำราเล่มนี้โดยมีบุคลากรหลากหลายด้านมาร่วมมือกันค่ะโดยหัวข้อหลักๆที่มีในหนังสือก็เช่นเรื่องเกี่ยวกับโลกโซเชียลอันนี้ดีทันกับยุคสมัยมากเลยนะคะคือทำอย่างไรที่เด็กๆจะใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรมทั้งไม่ทำร้ายตนเองและคนอื่นเรียกง่ายๆว่าคิดให้ดีก่อนโพสต์ค่ะหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายสูงเช่นการปฏิบัติต่อผู้พิการหรือความเข้าใจและยอมรับในกลุ่มเพศทางเลือกเป็นต้นค่ะ
8: ในภาพนี้ก็จะเห็นนะว่า เราจะมีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับก็คือผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นเด็กผิวสีที่แตกต่างกันนะครับหรือมีสีผมที่แตกต่างกันจะใช้ชีวิตร่วมกันนะการตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะบางคนเข้าใจผิดว่าอะไรดีแต่กลับกลายเป็นไม่ดีก็มีต้องรู้เข้าใจซึ่งกันและกันการเปิดเผยตัวเองแล้วก็การที่จะจริงใจเป็นยังไงหรือการที่พูดตรงไปตรงมาจะเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าหนังสือพวกนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเนื้อหาเป็นไกด์ไลน์มาก่อนแล้วเขาก็จะมาทำตามเนื้อหานี่หนังสือประถมนะเรียนถึงขนาดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องนักมายากลซึ่งนักมายากลคนนี้เป็นนักมายากลที่ขายไม่ออกไม่มีใครสนใจแล้วมีอยู่วันนึงก็เพิ่งมาเล่นมายากลให้กับเด็กให้ความสุขกับเด็กทุกวันแล้วเด็กก็บอกว่าพรุ่งนี้มาด้วยนะปรากฏว่าในคืนนั้นมีงานยักษ์ขึ้นมางานใหญ่ขึ้นมาซึ่งตัวเองเป็นโอกาสจะได้ขึ้นเวทีใหญ่และจะได้งานดีแต่ตัวเองสัญญากับเด็กว่าพรุ่งนี้จะมาเล่นมายากลให้เด็กดูก็เลยตัดสินใจเป็นการทะเลาะ กันเองในข้างในหัวใจจะมาดีไหมแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสของตัวเองที่ตัวเองจะขึ้นเวทีและเป็นที่โด่งดังจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีนะในตอนสุดท้ายก็จะมีให้การบ้านหรือมีการคุยในชั่วโมงครับว่าถ้าตัวเองเป็นนักมายากลตัวเองจะไปไหมจะไม่ไปเพราะอะไรแล้วก็มาฟังคำพูดของเพื่อนๆทุกคนฟังว่าเพื่อนๆทุกคนคิดยังไงแล้วตัวเองอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ก็คือให้ฝึกใช้วิจารณญาณหรือการเป็นศีลธรรมออกมานะครับว่าเป็นยังไงแบบไหน
7: นั่นแปลว่าทุกเรื่องที่เรียนเด็กๆจะได้ฝึกการตัดสินใจบนสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายนะคะการได้คิดอย่างลึกซึ้งแบบนี้จะเป็นพื้นฐานให้นำไปใช้ได้ดีในชีวิตประจำวันค่ะ
8: อันนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยครับของป.1ดูว่าเด็กป.1อายุ6ขวบเรียนอะไรชื่อเรื่องว่าสะพาน1สะพานไม้1ท่อนก็จะมีหมาป่าอยู่ตัวนึงครับซึ่งหมาป่าตัวเนี้ย

0: เดินข้ามสะพานจะไม่ยอมให้สัตว์ตัวอื่นข้ามอย่างเด็ดขาดแต่มีวันนึงครับมีหมีเดินข้ามสะพานมาเจอหมาป่าแล้วก็ไอ้หมาป่านี่ก็บอกผมจะหลบครับเพราะหมีตัวใหญ่แทนที่ตัวเองจะไปไล่สัตว์ตัวเล็กแต่ตอนนี้ตัวเองสวยแล้วจะต้องหนีแต่เจ้าหมีตัวนี้บอกว่าเธอไม่ต้องหนีเดี๋ยวพี่จะอุ้มหมาป่าเนี่ยข้ามสะพานให้ด้วยความใจดีตั้งแต่นั้นมาเปลี่ยนชีวิตครับหมาป่าเนี่ยถ้าผมเห็นสัตว์ตัวเล็กๆจะอุ้มให้ข้ามให้ผ่านไปตลอดตั้งแต่นั้นมาเรียนรู้จากหมีว่าถึงแม้จะเป็นสัตว์ตัวใหญ่จะไม่ไล่ตัวอื่นเพราะหมีใจดีผมก็จะใจดีต่อสัตว์อื่นๆเป็นต้นไปอันนี้เรื่องของป.3วิชาศีลธรรมของป.3มีเล่าเรื่องนะครับของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง2คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องนะฮะทุกวันเราจะมีความลับซึ่งกันและกันทุกวันแต่มีวันนึงน้องผู้หญิงทำการบ้านไม่เสร็จทำเท่าไหร่ก็ทำไม่เสร็จคุณพ่อก็ช่วยทำการบ้านเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่นัดแต่น้องผู้หญิงไม่ได้ไปตามนัดเด็กผู้ชายก็ยืนรอในเวลานั้นน้องผู้หญิงไม่มาตามนัดจะบอกคุณพ่อดีไหมว่าเรามีนัดอยู่ถ้าไม่ไปตามนัดจะเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3กำลังคุยกันว่าถ้าคุณเป็นน้องผู้หญิงจะบอกไหมหรือจะไม่บอกดีไหมถ้าบอกจะเกิดอะไรขึ้นหรือในมุมมองของเด็กผู้ชายจะเชื่อไหมว่าน้องผู้หญิงจะมาหรือเปล่าก็ทำให้น้องได้ฝึกคิดกัน
1: ที่ฟังไปทั้งหมดเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กประถมนะคะมาฟังเรื่องของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นกันบ้างค่ะเป็นวัยรุ่นแล้วที่โรงเรียนสอนศีลธรรมในหัวข้ออะไร
0: อันนี้หนังสือม.ต้นนี่ภาพสีสันสวยงามเลยพูดถึงนะฮะเด็กผู้หญิงคนนี้เธอหน้าตาน่ารักแต่เธอชอบต่อยมวยเป็นเด็กผู้หญิงแต่ชอบต่อยมวยแต่เพื่อนๆผู้หญิงก็บอกว่าเธอต้องทำตัวให้น่ารักนะไม่จำเป็นต้องทำตัวให้หล่อนะกลับไปที่บ้านคุณแม่ก็บอกว่าแต่งตัวให้น่ารักจะดีกว่าไหมให้เป็นผู้หญิงหน่อยสิแต่ว่าน้องคนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวเธอเธอถูกตีกรอบว่าผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้ผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์เกี่ยวกับเพศแล้วก็ข้ามมาถึงเรื่องของอาชีพของคนในปัจจุบันนี้บางทีงานนี้ทำไมต้องเป็นอาชีพผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้นี่ผู้หญิงชอบกีฬาเบสบอลเนี่ยทำไมเป็นเรื่องที่มันผิดปกติเหรอใครจะเป็นอะไรก็เป็นอิสระไม่ใช่เหรอนี่คือวิชาศีลธรรมของเด็กม.3เรื่องราวก็เด็กผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้จะมีโดน่าการ์ดคือเป็นการ์ดบริจาคเอาไว้ว่าเพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคที่หนักอยู่ครับสักวันหนึ่งถ้าเด็กผู้ชายคนนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะบริจาคให้กับคุณพ่อจะบริจาคให้คนอื่นมีวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจริงๆขึ้นมาเป็นโอกาสที่ดีของคุณพ่อที่จะได้อวัยวะแต่ในที่สุดคุณพ่อไม่รับอวัยวะจากลูกชายเพราะว่าถ้ารับอวัยวะก็จะทำให้เป็นการฆ่าลูกชายตัวเองในที่สุดปรากฏว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตในอีก2อาทิตย์ถัดไปก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่เกิดขึ้นคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นแค่ชีวิตตัวเองนะความคิดความรู้สึกเป็นยังไงทุกคนก็จะเห็นมุมมองการเรียนรู้ผ่านสตอรี่อย่างนี้อย่างมากมายครับ
1: ในส่วนของภาพประกอบก็ตั้งอกตั้งใจวาดตรวจทานแก้ไขหากมีเรื่องที่สะเทือนอารมณ์มากๆเช่นการจากไปของคนในครอบครัวก็จะพยายามวาดให้ไม่ดูหดหู่จนเกินไปค่ะเด็กๆทุกโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะต้องเรียนวิชาศิลธรรมทุกสัปดาห์ละ1ครั้งรวมๆแล้วทั้งปีจะเรียนทั้งหมด35ชั่วโมงค่ะส่วนคุณครูก็จะมีคู่มือครูเหมือนกันนะคะ
0: คู่มือหนังสือจะอธิบายละเอียดมากเลยถึงขนาดนะฮะเวลาจะก่อนสอนจะต้องพูดยังไงบ้างคำถามของครูครั้งแรกก่อนที่จะมีการสอนวันนี้เราจะเรียนเรื่องศีลธรรมรู้ไหมว่าชั่วโมงศีลธรรมเราจะเรียนอะไรกันเราตั้งคำถามได้ดีก็ทำให้เด็กจะใช้ความคิดออกมาดังนั้นถ้าก็จะมีคำถามคุณครูเนี่ยฮะไม่ต้องเตรียมมาเยอะแต่ว่าทางคู่มือเนี่ยจะสอนไปเลยว่าต้องถามอะไรบ้างสำหรับการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมเนี่ยก่อนอื่นก็จะมาคุยกันว่าเนี่ยเราเรียนวิชาศีลธรรมแล้วเนี่ยจะเริ่มอะไรบ้างมีอยู่3พาร์ทใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือมีเรื่องราวเกิดขึ้นพอมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องนั้นน่ะเรามาคิดกันก่อนกระบวนการที่2ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะเอามาประชุมกับเพื่อนๆดูและที่3เอามาตกผลึกกับตัวเองว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรบ้างทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนก็จะเข้าใจกันว่าเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยจะต้องมีระบบอยู่3ระบบนี้นะ
2: それをですねこれを教室に貼ってそうするとこの順番で考えていくと授業しやすいよっていうようなことを先生と子どもたちが確認し合っていけるっていう
0: แล้วก็จะมีโปสเตอร์เขียนว่าเป็นแบบนี้ครับแปะไว้ที่ห้องเลยนะครับมีการแปะไว้ที่ห้องเลยครับว่าเบอร์1เอาเรื่องราวสตอรี่เนี่ยมาคิดดูแล้วก็มาประชุมดูแล้วก็มาตกผลึกให้กับตัวเองสำนักพิมพ์ที่เนี่ยนะครับแน่นอนต้องทำตามกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นแต่ที่มากกว่านั้นก็คือการที่ทำยังไงให้เด็กได้คิดเองทำยังไงให้เด็กอยากจะอ่านเองอยากจะเรียนรู้เอง โดยไม่มีการสอนเด็กก็จะพัฒนาได้มากกว่าครับ
1: สำนักพิมพ์นี้ไม่ได้ทำตำราเรียนหลายวิชานะคะเขามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาร่างกายคือตำราเรียนวิชาสุขศึกษาและการพัฒนาด้านจิตใจก็คือตำราเรียนวิชาศิลธรรมค่ะนอกจากนี้ก็ทำหนังสือกวดวิชาต่างๆด้วยค่ะ
2: 子どもたちが読みたいなと思う教材考えたいなって思うような内容これを話を使ってお友達と意見をもっともっといろいろ話し合いたいなと思うようなものを作っていきたいなっていうのがありますよね。
0: ถ้าจะให้แนะนำวิธีการทำหนังสือที่ดีต่อใครก็ตามจะทำยังไงคือถ้าสำหรับหนังสือของการเรียนการสอนของเด็กผู้ใหญ่เป็นคนคัดเลือกหนังสือเป็นคนสร้างหนังสือแต่เด็กไม่สามารถเลือกหนังสือได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือทำไงให้เด็กสนุกกับการอ่านทำไงให้เด็กสนใจในการอ่านดังนั้นการที่จะทำให้เด็กสนุกและได้ความรู้ไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ต้องทำครับธรรมดาหนังสือนะประถมจะเป็นประมาณนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับน้องที่อาจจะมองไม่เห็นหรือตาไม่ค่อยดีจะทำหนังสือที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะดูแค่ว่าเบลอเลยฮะถือได้ง่ายแล้วหนังสือก็จะเห็นชัดเจนใหญ่มากครับสร้างเพื่อ Universal Design ที่นี่ไม่ได้แค่ทำหนังสือให้กับรัฐบาลครับมีหนังสือกวดวิชาหลายอย่างมากครับหนึ่งในนั้นก็คือพวกตัวเลขนะฮะหนังสือกวดวิชาเรื่องเลขนะฮะก็ในปัจจุบันนี้แค่เรียนหนังสืออย่างนี้ไม่พอต้องมีการกวดวิชาเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆแล้วก็เข้าม.ปลายดีๆนะดูหนังสือนะครับผมเคยทำเนี่ยหนังสือเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยนะเป็นตอนที่ใส่สีใส่ภาพที่น่าสนใจมากๆทำให้เด็กสนใจในการเรียนแล้วก็สนุกด้วยครับดูให้รู้
1: ถึงเมืองไทยกันบ้างแล้วที่เมืองไทยเราที่โรงเรียนสอนวิชาศิลธรรมกันแบบไหนอย่างไรตามไปถึงโรงเรียนกันเลยค่ะ
3: ใครเขียนเสร็จแล้วเอามาปักบนกระดาษปักบนนี้ปักเลยใครปักเสร็จแล้วทันทีค่ะครูขอจับไว้ให้อย่าปักมือครูนะขอจับไว้อย่ามันร่วงปากเลยสิ่งที่เราอยากบอกเพื่อนมีอะไรบ้างในวันนี้จำที่เราเขียนเองได้ไหม
4: ได้ค่ะ
3: ครูขอสุ่มสัก5คนหรือ3คนแล้วกันสิ่งที่เพื่อนคนนี้อยากบอกเราเพื่อนบอกว่าอย่าดื้อเพื่อนบอกว่าขอให้มีความสุขและโชคดีตลอดไปอะไรที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าหัวใจเราฟูที่สุดเลยเหมือนที่ครูเคยถามวันนี้เป็นคนดีหรือยังวันนี้ทำความดีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มคลาสทุกรอบนะคะเพื่อนที่จะได้ถามว่าโอ๊ยวันนี้นึกซิว่าเราทำดีอะไรบ้างแล้วหรือยังแต่วันนี้จะเน้นในเรื่องของคำพูดการพูดให้เพื่อนรู้สึกดีเราจะต้องทำอย่างไร
4: ก็คือพอเราเห็นใจคนอื่นแล้วต้องมองใจของเขาก่อนแล้วพูดคำนั้นออกมาเผื่อถ้าสมมติเราพูดอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นแต่ไม่ได้ทำให้เราเสียใจแต่ว่าก็เหมือนอาจจะแบบไปใส่ใจน้องหน้าเหมือนไปก็ให้พูดแล้วใส่ได้ดีกว่าเหมือนถ้าพูดเพื่อนพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดบาดแผลในใจเราคำว่าเราแบบไม่ค่อยกล้าเส้นนั้นแล้ว
3: อุ้ยชอบคำนี้บาดแผลในใจบางทีคนพูดอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่คนที่ฟังรู้สึกติดอยู่ในใจตลอดบางทีสามปีก็ไม่ลืม
5: แต่เกมนี้ต้องซื่อสัตย์นะคือถ้าเกิดคุณจะหลอกครูคุณทำหน้าเฉยๆใช่ไหมครูก็จะดูไม่ออกจริงป่ะว่าคุณกำลังหายใจอยู่ไหมหรือคุณกำลังกั้นลมหายใจอยู่คุณก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยนะแข่งกับตัวเองและความซื่อสัตย์ตัวตาสองหนึ่งกล้าเลยนะตอนนี้ต้องไม่หายใจนะพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจอมารผจญแบบนี้เราต้องทำไงเราต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าเกิดเรายอมมารก็คือเราก็แพ้ไงคุณเนี่ยเป็นนักแข่งเปียโนต้องใช้มือต้องใช้นิ้วใช่ไหมคุณบอกว่าคุณอยากซ้อมเราทั้งคืนพรุ่งนี้จะแข่งแล้วคืนนี้ทั้งคืนเล่นมาทั้งคืนเลยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น
4: หลังคาเปียโน
5: มือเจ็บมือพังนี่เขาเรียกว่าการทำจน ทรมาน

0: ินไปใช่ไหมเออไหนวิธีนี้เราทำยังไงเหตุการณ์ให้ทำยังไงให้เราไม่ต้องทำขนาดนั้นอ่ะ
1: เราซ้อมในการที่เราว่าไม่ได้ซ้อมแบบเครียดหนัก
0: เออไม่ซ้อมหนักจนเกินไปวางแผนนะว่าจะซ้อมยังไงใช่ไหมคะอาริสา
2: ตอนที่หนูไปเรียนครูบอกว่าซ้อมเยอะๆก็ดีแต่ว่าอย่าซ้อมเยอะเกินไปเยอะนี้หักเอา
3: เป็นการเรียนศิลธรรมที่สนุกเลยนะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นและคิดให้ลึกซึ้งถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคำตอบของน้องๆก็น่าสนใจมากค่ะ
4: โรงเรียนเนี่ยจะทำเขาเรียกว่า milestone ค่ะ milestone เนี่ยมันเหมือนการกำหนดเป้าหมายว่านักเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมเมื่อจบไปแล้วเขาจะมีคุณธรรมในด้านใดบ้างเราได้ตั้งเป็น CUD Student DNA ถ้าเป็นของป.1 มุ่งสอนในเรื่องของความรับผิดชอบต่อตนเองระดับป.2 ก็จะเป็นเรื่องของความมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันระดับป.3 จะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ระดับป.4 จะเป็นเรื่องของการอดทนป.5 จะเป็นการยอมรับในความแตกต่างและระดับสุดท้ายของป.6 จะเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมวิชาจริยธรรมนะคะเราจัดให้กับนักเรียนป.1 ก็เพราะว่านักเรียนป.1 เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเข้ามาจากหลายทิศหลายทางเราก็อยากจะหล่อหลอมในจุดเริ่มต้นเพราะเราเห็นว่าคุณธรรมเหล่านี้มันต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่ระดับป.1
5: กิจกรรมนี้ครูไม่ได้ต้องการครูที่ได้ลูกปัดยาวที่สุด
3: ตอนนี้มาคุยกับครูผู้สอนกันบ้างค่ะครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญมากในการทำให้เด็กๆซึมซับบทเรียนไปได้ตามแนวทางที่หลักสูตรต้องการค่ะ
6: เรามีตำราเรียนที่เขียนเองนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้หลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเนี่ยออกมาเป็นสถานการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรู้ตามสถานการณ์เล่าเรื่องเป็นนิทานสถานการณ์สมมุติแล้วก็เอาเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นบทเรียนมาสอนใจว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นักเรียนควรจะทำอย่างไรดีเราพยายามดึงตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนในยุคสมัยนี้ตั้งเป็นชื่อเล่าเป็นนิทานเล่นเป็นบทบาทสมมุติทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ร่วมกันคุยพร้อมกันว่าข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรตำราที่พื้นฐานทั่วๆไปของที่เราเห็นตามทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อหาเยอะมากจนอาจจะค่อนข้างล้นในความสามารถในการจำของเด็กหรือการเรียนรู้ของเด็กฉะนั้นเราเอามาตัดนะคะเป็นส่วนเป็นบทแล้วก็แยกย่อยเป็นเรื่องราวสอดแทรกภาพให้มีกิจกรรมอยู่ในเล่มมีการสรุปรวมกันทางเราเนี่ยจะเน้นไปทางการวัดและประเมินผลที่ไม่เน้นความจำอย่างเช่นตรงหลักธรรมเนี่ยเราจะตัดตรงส่วนนี้ออกมาเป็นใบงานให้นักเรียนได้ทำนักเรียนสามารถเปิดหนังสือค้นคว้าได้แต่นักเรียนต้องทำด้วยตนเองแล้วก็จะมีเป็นผลคะแนนนี่คือการทำรายงานตอนแรกๆจริยธรรมของป.1 เนี่ยจะเป็นการอบรมองค์รวมทั้งนี้เนี่ยเราดึงการใช้ชีวิตในชีวิตสาธิตจุฬาของเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะได้ปลูกฝังจริยธรรมลงไปด้วยว่าเราอยู่รวมกันแบบนี้สังคมเราน่าอยู่แบบนี้แล้วเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปแบบนี้คนสอนเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างมีคุณธรรมที่ดีก่อนเราจะสอนเด็กเรื่องสัจจะเรารับปากอะไรเด็กไว้เราก็ต้องทำตามนั้น

0: ถึงชั้นเรียนจริยธรรมของน้องๆมัธยมกันบ้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ
1: นักเรียนจะเลือกสะสมแต้มชีวิตหรือจะเลือกการเพิ่มครูจะมี4การ์ดที่ไม่ได้มาหนักยางตอนนี้4การ์ดนี้จะสามารถเป็นอาวุธที่นักเรียนจะสามารถเอามาตอบคำถามได้เพียง4การ์ดเท่านั้นถ้าสมมตินักเรียนหยิบ1การ์ดแล้วนักเรียนเชื่อมโยงได้1คำตอบมีคะแนนสะสม100แต้มคำถามก็คือหากนักเรียนเป็นเพื่อนของนางเอกคนนี้ค่ะนักเรียนจะมีวิธีในการช่วยเตือนสติเพื่อนอย่างไร
2: สำหรับการสอนศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมของเรียนเราเนี่ยเวลาการจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือถ้าเป็นเทอมต้นมันจะจุกรวมอยู่ในวิชาสังคมศึกษาหลักส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะจัดแยกมาเป็นวิชาเฉพาะของมันซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานนะครับเด็กก็ต้องได้เรียนทุกๆคนในเนื้อหาม.4ก็จะได้เรียนวิชาปรัชญาชื่อวิชาปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนรู้พวกจริยธรรมสากลด้วยที่เป็นคอนเซปต์สากลเรื่องความยุติธรรมความเท่าเทียมเรื่องสันติภาพเรื่องประชาธิปไตยอีกวิชาหนึ่งที่เรียนคือวิชาศาสนาสากลครับซึ่งวิชานี้เนี่ยจะไม่ได้สอนเป็นศาสนาเปรียบเทียบแต่จะเป็นสอนศาสนาสัมพันธ์คือเหมือนพยายามหาว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีลักษณะร่วมกันยังไงในเรื่องของคำสอนเพื่อให้เห็นว่าอุ้ยในโลกเราเนี่ยมันมีหลายหลักความคิดหลักความเชื่อนะแล้วเราจะอยู่ร่วมกลางความเชื่อที่หลากหลายอย่างไรพอม.4 ม.2จะเริ่มเจาะไปที่เรื่องของการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยในม.5 จะเริ่มเรียนเป็นภูมิศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ถามว่ามันมีเรื่องศาสนาศีลธรรมไหมมันก็จะแทรกอยู่เป็นเรื่องของจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในภูมิศาสตร์ส่วนเศรษฐศาสตร์ก็จะไปพูดเรื่องของการอดออมหรือการใช้ชีวิตทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับในเนื้อหาม.6นั้นเนี่ยตัวเนื้อหาที่เป็นเรื่องของศาสนาเชิงจริยธรรมเนี่ยมันจะชัดขึ้นเพราะมันมีวิชาพระพุทธศาสนาแบ่งมันธีมเช่นธีมที่1มองโลกอย่างชาวพุทธอันที่ธีมที่2จะเป็นแก้ปัญหาแบบพุทธสุดท้ายจะเป็นธีมที่3ชื่อว่าวิถีพุทธในโลกร่วมสมัยเช่นวิถีพุทธกับการใช้เงินวิถีพุทธกับประชาธิปไตยวิถีพุทธกับการใช้สื่อออนไลน์วิถีพุทธกับการแก้ปัญหา climate change วิถีพุทธกับการฝึกฝนพัฒนาตัวเองพ่อหมกจะเข้ามหาลัยละคือเราปรับวิธีการนำเสนอแล้วลิงก์กับชีวิตจริงที่เด็กมัธยมจะได้เจอมาเป็นบทเรียนและก็วิชาสุดท้ายที่อยู่ในม.6 ออกเป็นแนวจริยธรรมสากลแล้วก็คือพลเมืองโลกบทแรกคือเราอยู่ในโลกใบเดียวกันบทที่2ชื่อว่าสันติภาพเริ่มด้วยความรักบทที่3จะเป็นเรื่องของวิกฤตมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทที่4จะเรียนเรื่องของวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืนและก็บทสุดท้ายก็คือวิถีชีวิตใหม่โลกสีเขียวการตั้งชื่อหนังสือเราก็จะตั้งชื่อให้มันสัมพันธ์กับเรื่องที่สอนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเด็กเรียนแล้วเนี่ยเด็กทำอะไรเป็นเด็กไปใช้ชีวิตอะไรแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ในความสนใจของเด็กมันก็จะทำให้หนังสือที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนครับเราใช้ active learning active learning มันคือการเรียนรู้ที่เด็กไปเกิดการตื่นตัวเช่นเอา case study มาหรือเอา situation มาซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้เด็กช่วยคิดอย่างเด็กของเราหลักๆก็คือชอบคิดชอบกล้าแสดงออกถามว่ามีสมาธิสั้นบ้างก็มีนะถ้าเราสอนบรรยายจนจบคาบเลยก็น่าจะไม่เรียนมันก็ต้องเป็นกิจกรรมที่โยนไปให้เด็กทำบ้างคิดบ้างมีการ reflection บ้างแล้วก็กลับมาเป็นข้อสุบย่อยข้อสุบใหญ่เพื่อที่จะให้เด็กเหมือนได้ตื่นตัวตลอดเวลาอย่างเช่นม.1เนี้ยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพวกศาสนาศีลธรรมก็จะอยู่ในบทนี้เลยบทแรกชื่อว่าศาสนาหลากหลายศาสนาในสังคมเราอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรู้จักศาสนาสากลว่าในโลกเรามีศาสนาอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นชีวิตที่ดีเริ่มที่ตัวเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตที่ดีเรามันเริ่มต้นไงบ้างเช่นเริ่มต้นจากการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่จิตใจดีอันนี้ก็จะเป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติและสมาธินะฮะดีเพราะมีคนดีอยู่รอบตัวชีวิตดีเพราะมีอริยสัจ4ก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่แยบยลแล้วก็จะมีแบบเช่นมองตัวอย่างแล้วย้อนมองเราหรือของม.2มันก็จะเริ่มมีเป็นการพูดในเรื่องมุมของการเป็นพลเมืองดีที่มากขึ้นอันนี้มันจะเริ่มพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายในสังคมที่มันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายการศึกษาของเรียนค่อนข้างจะให้อิสระคุณครูในการที่จะ createวิชาเองได้ตั้งวิชาเองได้ไม่ทั้งร่วมถึงการจัดเนื้อหาคอนเทนต์ข้างในอ่ะคืออิสระให้อิสระทางวิชาการเลย
0: ฟังคำนี้แล้วก็ดีใจกับทั้งน้องๆ นักเรียนและครูอาจารย์ของโรงเรียนทุกคนเลยนะคะเพราะการเปิดโอกาสให้ทุกอย่างไม่ต้องอยู่ในกรอบจะทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นไปไม่รู้จบค่ะแต่ว่าแม้โรงเรียนจะมีส่วนสำคัญมากในการเรียนเรื่องศีลธรรมจริยธรรม แต่สถาบันครอบครัวน่าจะสำคัญที่สุดในการหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นแบบใดพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

0: ีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
4: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
3: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
5: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
6: โอ้สวยมาก
7: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
8: ่เป็นก้าวกาลชีเป็นก้าวกาล
9: นางงามอยู่ไกลกันนาน
7: พากันไปรำลึกความหลัง
10: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
7: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
11: ออยู่ขดัง
12: เป็นขดังแล้ว
13: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
14: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
7: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
14: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
15: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อ่ะ 5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
16: ปกตินี้มันเป็นพื้นดีเดชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
15: แห้งแล้งก็อยู่ได
7: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
17: โอ้เต็มเลย
7: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
5: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
7: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
18: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับกองทัพภาคที่1ยืนยันกำลังพลบาดเจ็บ1นายครับหลังเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานโดยกำชับให้ดูแลอย่างดีที่สุดแต่ยังเดินหน้าภารกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดครับกองทัพภาคที่1ยืนยันรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโดนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วทางหน่วยได้เข้าไปปฐมพยาบาลและนำตัวส่งการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาตัวปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปทั้งนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทและดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพบรถจักรยานยนต์ของพี่

0: น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปเมื่อ3วันก่อนครับโดยพบเป็นชิ้นส่วนถูกฝังกลบไว้ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับแต่ยังไม่พบผู้สูญหายครับ
1: กำลังขุดเจอรถ
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้นำท้องถิ่นช่วยกันขุดหลุมภายในป่าพื้นที่หมู่ที่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์ขุดดินแล้ววิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่หลุมที่ขุดมีลักษณะเพิ่งกลบใหม่ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดชิ้นส่วนและฝังเอาไว้ยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์สีดำเทาทะเบียน4กไก่สรศรี6379ชลบุรีซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่2พี่น้องชาวรัสเซียอายุ22ปีและ17ปีขับขี่ออกไปตั้งแต่เช้าวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนขาดการติดต่อครับนายจักริดผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าหลังตรวจสอบข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและวิเคราะห์เส้นทางจากภาพในกล้องวงจรปิดทำให้เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่น่าสงสัยจึงตรวจสอบและได้รับข้อมูลว่ามีชายกลุ่มหนึ่งนำอุปกรณ์มาขุดดินตั้งแต่เวลา 22:00 นของคืนก่อนหน้าส่วนผู้สูญหายชาวรัสเซีย2คนขณะนี้ยังไม่พบตัวครับเจ้าหน้าที่กำลังปูพรมค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งตำรวจทางหลวงสกัดจับแรงงานผิดกฎหมาย19คนครับลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติครับก่อนจะนำรถไปซ่อนครับเพื่อเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับตำรวจกองกำกับการ1

0: หลังได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายเข้าเมืองโดยอาศัยช่วงวันหยุดต่อเนื่องนำแรงงานเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าติดตามจนพบรถยนต์ขับตามกันมาลักษณะมีน้ำหนักมากผิดปกติจากการตรวจค้นภายในรถกระบะที่นายชิดตูอ่องเป็นผู้ขับขี่พบชายสัญชาติเมียนมา6คนไม่มีหนังสือเดินทางครับขณะที่รถเก๋งอีกคันที่มีนายพงษ์ธรเป็นผู้ขับขี่ภายในรถพบชาวเมียนมา6คนไม่มีหนังสือเดินทางเช่นกันแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและจับกุมผู้โดยสารมากับรถทั้ง2คันสังเกตเห็นรถยนต์ต้องสงสัยอีก1คันที่จอดติดไฟแดงว่าอาจจะเป็นขบวนการเดียวกันจึงเข้าไปตรวจสอบพบชาวเมียนมารวม6คนไม่มีหนังสือเดินทางเช่นกันจึงจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด20คนเบื้องต้นนายชิดตู่สารภาพว่าได้รับการประสานจากชายชาวเมียนมาให้ไปรับชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อมาส่งปลายทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 นครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว 16:00 นครับสวัสดีครับ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: เนื่องในวันอาสาฬหบูชานี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันที่เกิดขึ้นของพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นรัตนะ3อย่างนี้ถือว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมมงคลสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะนั้นเราก็มาระลึกนึกถึงคำสอนของพระรัตนตรัยอันได้แก่ทานศีลภาวนาการให้ทานการเสียสละการรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยและสำคัญอย่างยิ่งที่สุดก็คือการทำสมาธิภาวนาตัวนี้ชาวพุทธควรจะต้องระลึกและก็ต้องทำให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นเมื่อจิตใจของเราสงบจากปราศจากอารมณ์มันก็ได้กำลังใจใจนี่สำคัญถ้ามีความสุขความสงบความร่มเย็นเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแหล่งธรรมะทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราทั้งหลายนั่นแหละเนื่องในวันอาสาฬหบูชาก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นน้อมเอาทานศีลภาวนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรายิ่งยิ่งต่อไปขอเจริญพร
3: วันนี้วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาวของยอดดอยครับที่นี่เนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงจนปากสั่นมองลึกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับเชื่อไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งในตะกร้าหลายใบเลยที่กำลังลุกโชนด้วยความร้อน50องศาเซลเซียสโดยไม่ง้อไฟแม้แต่กองเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ครับแต่คือความน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านตัวที่กำลังหายใจและเปลี่ยนถั่วเหลืองธรรมดาให้กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติจากพลังงานความร้อนในตะกร้ากลายเป็นความนัวตามธรรมชาติส่งต่อสู่หลากหลายจานอาหารของคนเหนือและมอบไออุ่นให้วิถีชีวิตของผู้คนมายาวนานขับเคลื่อนมื้ออาหารอย่างน่าอภิรมย์ครับนี่คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์กินได้นี่คือภูมิปัญญาสุดแสนจะธรรมชาตินี่คือเรื่องราวของถั่วเน่าครับ

พอพูดถึงเชียงใหม่ครับแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ดอยสุเทพประตูเมืองท่าแพหรือว่าเดินเที่ยวตอนกลางคืนในย่านนิมมานครับวันนี้เราอยู่กันที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับดินแดนที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็สายหมอกที่นี่คือจุดนัดพบของวัฒนธรรมครับอันหลากหลายเลยมีทั้งพี่น้องชาวไทยใหญ่เนี่ยมีลูกหลานชาวจีนยูนานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนพื้นที่สูงนี้กันอย่างกลมเกลียวครับระยะทางจากตรงนี้จนถึงประเทศเมียนมาเนี่ยห่างกันแค่ไม่ถึง10กิโลเมตรช่วงที่เราเดินทางมาถึงครับอากาศจะอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสความหนาวเย็นและก็พื้นที่สูงครับได้หล่อหลอมให้ชีวิตผู้คนเนี่ยผูกพันอยู่กับศาสตร์ของการหมักดองเพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบท้องถิ่นเอาไว้กินได้นานๆแล้วก็สมัยนี้คือกินให้อร่อยด้วยเราได้เห็นภูมิปัญญาอันน่าทึ่งครับในตลาดเล็กๆหลายๆแห่งผ่านวัตถุดิบมากมายที่เป็นการหมักดองไม่ว่าจะเป็นผักรสจัดจ้านมีเต้าหู้หมักสีสวยๆและก็แน่นอนครับท่ามกลางวัตถุดิบหมักดองอันหลากหลายเราได้พบกับสิ่งที่เราจะมาเข้มข้นกันในวันนี้ก็คือถั่วเน่าครับคนที่ยังไม่ได้คุ้นเคยกับถั่วเน่าของทางเหนือของประเทศไทยครับพอได้ยินชื่อเนี่ยเราก็จินตนาการไปถึงถั่วคำว่าถั่วมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับถั่วเน่าก็คือเน่าเสียหรือเปล่าจริงๆคือเน่าดีครับและภาพจำใกล้เคียงที่สุดของถั่วที่มันถูกหมักดองอ่ะกลายเป็นว่าอาจจะหนีไม่พ้นนัตโตะของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปถามว่ามันเหมือนกันไหมจริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแล้วสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่ชื่อว่าบาซิลัสครับคือมีอยู่ทั้งในถั่วเน่านัตโตของญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วเน่าภาคเหนือของไทยเลยแล้วไอ้แบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์บาซิลัสเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวดีแล้วก็เป็นตัวร้ายครับแต่ว่าบาซิลัสที่ทำงานอยู่ทั้งในนัตโตแล้วก็ถั่วเน่าบ้านเราคือตัวดีที่ชื่อว่าบาซิลัสซับทิลิสครับส่วนความพิเศษของถั่วเน่าไทยคือนี่คือเชื้อบาซิลัสที่เรียกว่าวายไทป์ครับหมายถึงว่ามันไม่ได้ถูกเพาะอยู่ในแลบมันคือเชื้อดั้งเดิมที่แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติและก็อากาศของท้องถิ่นครับอยู่ในดินอยู่ในใบไม้อยู่ท่ามกลางความมองไม่เห็นของเราเนี่ยคือเสน่ห์ที่ลึกลับที่ทำให้รสชาติของถั่วเน่าบ้านเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นแผ่นถั่วเน่าสีน้ำตาลถูกเรียงรายอย่างสวยงามเป็นระเบียบอยู่ที่หลังบ้านของใครสักคนนี่แหละโฉมหน้าของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ครับสำหรับใครที่เคยเห็นครั้งแรกสงสัยว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไง

อันของถั่วเน่านั้นจะทำหน้าที่ช่วยสร้างรสกลมกล่อมหรือว่ารสอูมามิตามธรรมชาติครับบวกกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวมันก็คล้ายๆกับที่คนภาคกลางใช้กะปิหรือคนอีสานใช้ปลาร้าอะไรแบบเนี้ยเพื่อเชิดชูรสชาติอาหารนั่นเองแต่ความสนุกของถั่วเน่าไม่ได้อยู่แค่แผ่นแห้งๆครับถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตถั่วเน่าไทยเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้แหละซึ่งจริงๆแล้วคนเหนือเขากินถั่วเน่ากันถึง3ร่าง3สไตล์ด้วยกันเริ่มจากถั่วเน่าซาถั่วเน่าซาคือหมักเสร็จใหม่ๆยังเป็นเม็ดๆอยู่เอาไปคั่วกินได้เลยในร่างในฟอร์มที่2นั้นก็คือถั่วเน่าเมื้ออันนี้คือเอาถั่วเน่าซาเนี่ยมาหม้อมาบดจนละเอียดครับเนื้อกลายเป็นเนื้อครีมเอาไปห่อใบตองย่างไฟหรือว่าเอาไปทำน้ำพริกทีเด็ดเลยและก็ร่างสุดท้ายครับแบบแผ่นที่เราคุ้นเคยอันเนี้ยถั่วเน่าแคปซึ่งไม่ว่าจะร่างไหนก็ก่อเกิดความอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมีทำกับข้าวให้ดูกันโดยพี่ๆท้องถิ่นตรงนี้เลยทดไว้ในใจกันวันนี้พาไปเจอกับเจ้าของบ้านก่อนครับที่ทำถั่วเน่าคือพ่ออินและก็ครอบครัวของเขาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำถั่วเน่ามามากกว่า10ปีบวกครับเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแต่ต้นเลยเรามาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของพ่ออินกันครับท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บประมาณ12องศาครับวิถีชีวิตของพ่ออินและครอบครัวเริ่มต้นกันตั้งแต่ตีสองตีสามอ่ะพี่ๆทีมงานแม่บ้านครับพ่ออินตื่นท่ามกลางความหนาวนี้มาต้มถั่วบดถั่วแล้วก็ตากถั่วแดดเริ่มออกครับพอตากถั่วเสร็จแยกย้ายกันไปทำสวนต่อปลูกผักถ้าพูดแบบเชิงสารคดีคือและนี่ก็คือภาพที่ขยับหมุนเวียนไปพร้อมกับลมหายใจของชุมชนทีนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพเดียวกันเรามาเริ่มไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำถั่วเน่ากันก็คือถั่วเหลืองครับนี่พาไปดูถึงไร่แต่ว่ามันยังไม่โตต้นมันยังเล็กอยู่แต่มันก็คือถั่วเหลืองชนิดเดียวกับที่เราเอามาทำน้ำเต้าหู้นั่นแหละครับแต่ว่าในชะตากรรมของมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าขั้นตอนแรกเริ่มต้นที่การชำระล้างครับพ่ออินเนี่ยได้ถั่วเหลืองมาจากพ่อค้าแล้วพ่ออินเอาถั่วเหลืองมาล้างน้ำครับเพื่อขจัดดินและก็ฝุ่นละอองที่ติดมาอันนี้คือพื้นฐานเลยทำความสะอาดแบบตรงไปตรงมาก็คือเป็นการเตรียมให้สะอาดที่สุดก่อนจะหมักดองโดยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดจากนั้นครับเข้าสู่การเคี่ยวกรัมในหม้อนี่ใช้คำว่าเคี่ยวกรัมต้มนั่นแหละในหม้อสเตนเลสไฟยักษ์ใหญ่เลยข้างล่างเนี่ยเชื้อเพลิงคือถ่านไฟครับถั่วเหลืองจะถูกต้มด้วยความร้อนที่มันร้อนเดือดเกิน100องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ใช่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับใช้เวลาต้มกันยาวนานถึง2วันเต็มๆ

เพื่อให้มั่นใจว่าถั่วทุกเม็ดเนี่ยจะสุกเปื่อยยุ่ยแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดก็100องศาฆ่าเชื้ออยู่แล้วพอต้มเสร็จครับพออินเขาก็จะตักขึ้นมาใส่ลงไปในภาชนะตะกร้าไอ้ไม้ที่ปักนี่คือต้องการทำให้มันสูงขึ้นเฉยเพื่อให้ใส่ถั่วได้เยอะแล้วด้านล่างครับจะมีน้ำไหลออกมาก็คือน้ำที่เขาต้มถั่วเนี่ยอันเนี้ยมีคนมารับไปด้วยเอาไปผสมอาหารสัตว์หรือว่าเอาไปรดน้ำทำเกษตรกรรมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็ยังมีคุณค่าสารอาหารจากถั่วเหลืองหลงเหลืออยู่

0: ่ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าทุกอย่างจดครับทีนี้พอพักเอาไว้ในถังใหญ่นี้แล้วจนมันเริ่มเย็นแล้วน้ำเสด็จออกไปเกือบจะหมดแล้วเขาก็จะตักแยกกันเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตะกร้าหมักครับตะกร้าหมักก็จะเป็นตะกร้าสีๆเหล่านี้ที่มีผ้าตะข่ายรองอีกชั้นเช่นกันมาถึงตรงนี้คือกินได้หรือยังครับคำตอบคือกินเข้าไปได้แล้วครับแต่มันยังไม่ใช่ถั่วเน่าหรือมันยังไม่ได้มีรสชาติอะไรมันคือถั่วล้วนๆเราเอาไปใส่ในผ้าอย่างที่บอกครับในตะกร้าอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพของตอนที่มันต้มแล้วมันพองขึ้นมาอันนี้คือตักแยกออกมาถ่ายให้ดูมันพองมันเปื่อยแบบนี้แล้วพออินก็มัดครับเพื่อที่จะปิดฝามันแล้วก็ยกไปในพื้นที่ผมใช้คำว่าพื้นที่ทองคำครับนี่เล็กๆในบ้านของพ่ออินนั่นแหละแต่ถ้าว่าตรงเนี้ยแท้จริงแล้วมันคืออาณาจักรของแบคทีเรียเจ้าถิ่นนับล้านตัวล้านยังน้อยเกินไปไม่รู้กี่ล้านตัวก็แล้วแต่สั่งสมล่องลอยอยู่ในบรรยากาศมายาวนานเกิน10ปีครับเจ้าบาซิลัสซับทิลิสที่เราบอกเนี่ยมันรออยู่ในความเงียบในความมืดเพื่อที่จะจัดการกับอาหารอันโอชะในมือนี้ครับผ่านไปแค่คืนเดียวภายใต้กระสอบที่คลุมเจ้าถั่วเน่าเอาไว้มันเริ่มมีเมือกยืดปรากฏให้เห็นครับและท่ามกลางอากาศรอบตัวที่หนาว12องศาแต่เมื่อเราวัดอุณหภูมิไปที่กองถั่วแล้วตัวเลขกลับพุ่งทะยานไปแตะเกือบ50องศาเซลเซียสครับเฮ้ยมันมีความร้อนขึ้นมาเองครับควันที่พวยพุ่งออกมาน้อยๆเนี่ยคือหลักฐานยืนยันว่าเหล่าจุลินทรีย์ตัวจิ๋วกำลังทำงานกันอย่างบ้าคลั่งสร้างความร้อนระอุขึ้นมาเองจากการหมักครับพร้อมกับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ตีขึ้นมาชัดขึ้นเรื่อยๆถั่วเน่าเนี่ยเราใช้เวลาในการหมักไม่นานครับผ่านไปแค่2วันครับ2คืนด้วยพ่ออินก็เอาถั่วออกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่กะละมังครับเทใส่ลงไปถั่วที่หมักแล้วเห็นไหมมีควันขึ้นเนี่ยคือมันมีความร้อนที่เกิดจากการหมักโดยเฉพาะครับไม่ใช่การต้มนะฮะเพราะว่าต้มมันเสร็จไปนานแล้วไงทั้ง2วันทิ้งไว้อะถั่วมันก็พร้อมที่จะกลายเป็นถั่วที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าซาวันนี้เป็นเมนูจากพี่อนงรักครับเป็นหลานของพ่ออินฮะกับเมนูถั่วเน่าซาคั่วอันนี้คือสไตล์ไทยใหญ่เลยนะครับที่เห็นก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรที่บดสับมาแล้วครับมีขมิ้นมีข่าตะไคร้กระเทียมไทยครับกลีบเล็กๆแล้วก็มีพริกนิดหน่อยใส่ลงไปคั่วในน้ำมันครับ
1: ขมิ้นผงเพื่อให้เป็นสีสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรได้กลิ่นหอมของขมิ้นค่ะ
0: คือผมอยู่ตรงนั้นก็ต้องบอกว่าหอมแน่หอมนำหอมเน้นย้ำตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ถั่วเน่าครับเป็นเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเคยเห็นทำสดๆครั้งแรก
2: เพิ่มเติมคือเขาเรียกอะไรมะเขือเทศค่ะมะเขือส้มนั้นไทยใหญ่แล้วค่ะเน
0: า
2: ะพอผัดได้ที่เครื่องหอมแล้วก็ใส่เม็ดถั่วเน่าลงไปค่ะ
0: ความแจ๋วเจ๋งของเมนูนี้คือเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกับถั่วเน่าในฟอร์มของถั่วเน่าซาหรือว่าถั่วเน่าที่เพิ่งจะดองเสร็จใหม่ๆหมักเสร็จใหม่ๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะเจอแต่ถั่วเน่าที่แบบบดเป็นแผ่นแห้งแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ยังกินถั่วเน่าแบบใกล้เคียงกับนัตโตะแต่ยังเป็นรูปแบบไทยๆอ่ะดูคนดูตามว่าอยากทำตามที่บ้านบ้าง
2: สาซื้อถั่วที่เรายังไม่ได้โม่ค่ะแล้วก็เราทำตามเมนูนี้ได้ค่ะ
0: ครับผม
2: ด้วยเครื่องปรุงก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
2: ด้วยที่เราผัดนะคะผัดจนให้มันเหลืองหรือว่าให้มันแห้งแห้งถ้ามันผัดไม่แห้งมันจะแฉกมันจะไม่หอมกลิ่น
0: ก็ถึงเรียกคั่วครับต้องแบบ
2: เขาถึงเรียกคั่วค่ะคั่วก็คือต้องให้มันเหลืองน่ากินอะค่ะให้มันหอมเลยค่ะจะมีรสเผ็ดหน่อยนึงเค็มหน่อยนึงแล้วก็เปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของถั่วเน่าค่ะถ้าผัดได้ที่ค่ะ
0: อันนี้แบบนี้ครับเริ่มแห้งน้ำมันเริ่มงวดลงไปแล้วมันยิ่งน่ากินเข้าไปอีกแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยครับต้นหอมผักชีสับแล้วก็

0: ขี้หนูสับคือมีลูกโดดอ่ะแล้วก็มีความหอมเพิ่มไปอีกจากผักนะครับตอนนี้ความฉุนความกลิ่นแรงของถั่วเน่าเนี่ยเริ่มซาลงแล้วคือไปกับชื่อถั่วเน่าซาเลยคือความแรงเริ่มซาลงเหลือแต่ความหอมกำลังดีเมนูนี้เริ่มต้นมาเหมือนจะกินยากนะเอาถั่วเน่าไปผัดแบบเป็นเม็ดๆอ่ะแต่พอมันจบแล้วอ่ะมันเสร็จแล้วอ่ะไอ้ผักต่างๆโดยเฉพาะตะไคร้เนี่ยมันทำหน้าที่ได้เข้ากันกับถั่วเน่ามากๆอยากให้ทำกินกับข้าวสวยมากๆครับข้าวสวยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่เจอข้าวปลุกเข้าไปข้าวปลุกงาครับพ่ออินถึงกับชวนคุณพีทภูมิกับรายการของเราไปร่วมรับประทานด้วย
1: ใครอยากเขาเรียกข้าวปลุกนะ
2: ครับผม
1: อันนี้สิถ้าเราชอบแบบไหนก็กินแบบชอบน้ำผึ้งแล้วก็กับผึ้งได
0: ้พ่ออินพูดว่าชาวไทยใหญ่เรียกว่าข้าวปลุกอยากกินแบบไหนก็กินเช่นจิ้มน้ำผึ้ง
2: ครับ
1: นมหรือน้ำตาลน้ำอ้อย
2: เพิ่มรสชาติ
1: รสชาติไม่เนี่ยกาแฟร้อนก็ได้
0: คืออากาศหนาวเจอข้าวย่างไฟอ่ะคุณผู้ชมครับ
2: เนี่ยนี่จะมีกลิ่นหอม
0: ๆมันเข้ากันแบบสุดๆเลยครับนี่ที่เขาบอกว่าข้างนอกมีความกรุบกรอบจากการย่างไฟนะครับด้านในยังมีความนุ่มเหนียว
3: มาย่างแล้วมันจะกรอบข้างนอกนะ
1: กรอบนอก
3: ข้างในก็เลยหนึบๆ
1: หนึบ
0: นี่จิ้มน้ำผึ้ง
3: คือมันมีรสชาติมากกว่าเดิมนิดนึงอ่ะมันก็จะมีความหวานน้ำผึ้งเข้ามามีความหอมน้ำผึ้งแล้วก็มีความหอมข้าว
0: นี่จิ้มนมข้นก็ได้ครับแล้วแต่คือน่ากินจนต้องแวะมาพูดคุยกันเรื่องข้าวปลุกงานะครับอยากให้ทุกคนได้กินมากๆเลยเรากลับมาต่อกันที่ถั่วเน่าครับเมื่อกี้นี้ถั่วเน่าซาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการใส่เกลือแล้วก็เทน้ำลงไปครับคลุกเคล้ากันให้ทั่วถั่วเน่าซากำลังจะเปลี่ยนรูปแล้วนะครับพ่ออินนำใส่เครื่องโม่ครับเครื่องโม่ก็จะมีรูที่จะให้ยัดถั่วพูดง่ายๆยัดถั่วเข้าไปผ่านไกลเดอร์ก็คือการโม่การบดเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะครีมนั่งดูเพลินๆครับอันนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าถั่วเน่าเมอะครับก็จะมีพ่อหนุ่มคนนี้หลานนะครับเอาไปปั้นครับปั้นเร็วมากนะครับปั้นลูกกลมด้วยความชำนาญเนี่ย1 2 3ไปแล้ว1 2 3ไปแล้ว1 2 3ไปแล้วแม่นยำเลยนะขนาดมีความใกล้เคียงกันมากๆนี่อันนี้คือรูปเต็มๆของถั่วเน่านะครับที่เป็นถั่วเน่าเมอะแล้วเขาเอาไปทำเป็นน้ำพริกกินกับผักครับวิธีทำก็คือเอาถั่วเน่าเมอะคลุกกับผักต่างๆครับใส่ผักชีฝรั่งใส่พริกแล้วแต่เรามันจะออกมาคล้ายๆกับน้ำพริกกะลา
4: ด้วยที่เรากดเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาวางบนตะแคงนะคะโดยมีฐาน
0: ความ
4: ไว
0: ้ครับ
4: รอให้มันเหลือง
0: ครับ
4: พอมันเหลืองแล้วก็เราดูว่ามันเหลืองทั่วๆแล้วก็เราก็เอาออก
0: ครับประมาณราวนานไหม
4: ราวประมาณสัก10นาทีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะวิธีดูก็คือดูงี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวเราคว่ำดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่วิธีดูก็คือดูอย่างนี้ค่ะส่องดูใช้ไฟอ่อนค่ะถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้โดยสุกไม่ถึงข้างในนี่คือเหลืองสวยงามแล้วแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือกินกับข้าวเหนียวหรือกับผักมีมะเขือหรือว่าตะไคร้แล้วก็ใบสะระแหน่อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ผักที่เราชอบสามารถกินอะไรก็ได้ค่ะเป็นพวกแป้งพวกอะไรได้หมดค่ะ
0: เสร็จแล้วครับถั่วเน่าเมอะเอาไปย่างไฟกินแบบน้ำพริกเลยเรากลับไปที่หลังจากที่พ่อหนุ่มคนนี้ปั้นถั่วเป็นลูกกลมๆแล้วครับถั่วเน่าเมอะเป็นครีมก็จะมีทีมงานแม่บ้านนะครับเอามาอีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสเตชันก็คือสเตชันของการปั๊มถั่วครับไวเสร็จแล้วหนึ่งเห็นไหมฮะเอาลงไปเอาพลาสติกคุ้มทับโบ๊ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งดูไม่ทันเอาใหม่ขอใหม่โบ๊ะเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าจากลูกกลมๆขยายมาเป็นแผ่นในลักษณะขนาดที่พอกันมากๆอ่ะคือโอเคมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะ 100% หรอกแต่ว่าเฮ้ยมีความแม่นยำใกล้เคียงเสร็จแล้วก็จะเอาใส่แคร่ใส่ตะแกรงอย่างเงี้ยครับไปพักไว้ก่อนในบ้านนะ จนเต็มบ้านอ่ะแล้วพอเมื่อมันเต็มแล้วครับก็ทยอยเอาออกมาตากอันนี้คือประมาณแบบตีห้าละใกล้จะรุ่งสางเต็มทนนะครับก็จะมีแม่ค้าผ่านมาพอดีและแม่ค้าก็จะซื้อถั่วไปนะครับแม่บ้านที่นี่ก็จะซื้อกับข้าวจากรถกับข้าวมาแลกกันเวลาล่วงเลยผ่านไปเช้าขึ้นทุกทีครับแต่ภาพยังมัวหม่นอยู่แบบนี้เป็นเพราะว่าหมอกครับอันนี้คือเช้าแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าทะลุผ่านม่านหมอกลงมาเริ่มมีการทยอยชุดต่อมาครับที่เราปั๊มถั่วเน่าเสร็จแล้วไอ้ถั่วเน่าแผ่นๆแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าถั่วเน่าแคปครับพออินแล้วก็ทีมงานพี่น้องในครอบครัวครับก็จะเอาถั่วเน่ามาตากคราวนี้ก็จะเริ่มทยอยกันให้เต็มลานตากถั่วหน้าบ้านกันเลยในขณะที่ตอนนี้เราตักถั่วในบ้านวางเว้นแล้วนะครับมีแต่หน้าบ้านเต็มไปหมดกลับเข้าสู่วิถีครับอย่างที่บอกทำงานบ้านไปเข้าสวนรอให้ถั่วเน่าแห้งลงเรื่อยๆครับด้วยแสงแดดเท่านั้นเลยครับผ่านไปแค่1วันเสร็จแล้วมาเก็บถั่วเน่ากันแล้วครับมันแข็งง่ายเพราะอะไรเพราะมันบางครับพอมันบางน้ำก็ระเหยออกไปได้ไม่ยากครับก็กลายเป็นถั่วเน่าแคบแบบนี้เอามาแพ็ครวมกันครับเพื่อเตรียมที่จะส่งขายต่อไปก็จะมีการชั่งน้ำหนักขายอันนี้คือเอามาย่างไฟให้ดูเวลาย่างไฟก็จะพองขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับคือไม่ได้ให้กินดิบๆนะมันผ่านความร้อนแล้วนะฮะแล้วพอยิ่งย่างเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งหอมขึ้นมาอีกแล้วก็สามารถบดเอาไปผสมกับข้าวได้เลยอันนี้ทำน้ำพริกอ่องให้ดูผัดหอมแดงก่อนจากนั้นใส่หมูสับเข้าไปครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศครับอันนี้ก็จะเพิ่มความที่เขาเรียกว่าความส้มหรือว่าความเปรี้ยวนั่นแหละนี่ใส่พริกใส่ถั่วเน่าใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือครับ
4: อันนี้คือน้ำพริกอ่องเลยค่ะเขามีถั่วเน่าไงฮะเดี๋ยวต้องแบ่งรสหน่อยหรอไ
0: หมและที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนณตอนนี้ครับสำหรับอาหารจากถั่วเน่าวันนี้ต้องขอขอบคุณความรู้เรื่องการทำถั่วเน่าทุกกระบวนการครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหมักดองที่น่าสนใจแบบไม่ใช่พูดไปลอยๆอ่ะมันน่าสนใจจริงๆมันมีทั้งหลายแบบหลายฟอร์มครับขอบคุณพ่ออินและครอบครัวมากๆครับบ้านนี้ใจดีทุกคนเอื้อเฟื้อความรู้แบบไม่มีกั๊กครับทำกับข้าวอร่อยด้วยและเพื่อให้คนดูเห็นภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับแบบไวๆสรุปเราทำแผนภูมิภาพสรุปขึ้นมาให้ดูด้วยสรุปเส้นทางไวๆครับจากถั่วเหลืองมันกลายมาเป็นถั่วเน่าได้ไงเมล็ดถั่วเหลืองจากพ่อค้าส่งมาให้พ่ออินคนทำถั่วเน่าล้างน้ำชำระสิ่งสกปรกฝุ่นดินและเปลือกถั่วออกต่อด้วยการเอาไปต้มในหม้อขนาดใหญ่ถึง2วันนี่คือถั่วที่ต้มจนเปื่อยและพองขึ้นมาครับเราเอาถั่วมากรองน้ำออกจากนั้นเปลี่ยนไปใส่ตะกร้าหมักอีก2คืนให้แบคทีเรียทำงานผลลัพธ์คือถั่วเน่าซาเอาถั่วเน่าซาไปเติมเกลือแล้วโม่ออกมาผลลัพธ์คือถั่วเน่าเมอะเอาถั่วเน่าเมอะไปบีบเป็นแผ่นแล้วตากผลลัพธ์คือถั่วเน่าแคปเอาถั่วเน่าแคปไปย่างไฟแล้วบดเป็นผงใส่ลงไปในเมนูอย่างเช่นน้ำพริกอ่องถือเป็นปลายทางของถั่วเน่านั่นเองครับ

0: คอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ทุกชุมชนมีอาหารจาน

ทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

0: แหมทุกคนครับดูผักเหล่านี้สิครับมันช่างอวบอิ่มหลากสีสันน่าทานมากมื้อเนี้ยพี่ก้องเลือกทานอะไรที่มันเฮลตี้ดีต่อสุขภาพซะหน่อยผักจ๋าฉันขอมั่มหน่อยนะจ๊ะใครชอบกินผักบ้างครับยกมือขึ้นเชื่อว่าเมนูโปรดของหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจานทั่วไปหรือว่าจะเป็นสายมังสวิรัติหรือสายสุขภาพเฮลตี้ถ้าได้กินผักเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังทำให้รู้สึกดีต่อสุขภาพด้วยจริงไหมครับ
1: ชอบทานผักมากค่ะก็จะเป็นพวกผักบุ้งถั่วฝักยาวผักสลัด
2: ชอบแรดดิชชอบมะเขือเทศแล้วก็ต้นอ่อนตะวัน
3: กินผักบุ้งแตงกวามะเขือเทศผักสลัดค่ะมันมีรสชาติหวานบางชนิดก็ขมนิดนึงแต่ก็อร่อยค่ะมีประโยชน์

ผักสดๆเนี่ยมันกรอบหวานอร่อยสุดๆไปเลยครับทานแบบสลัดก็สดชื่นผัดผักรวมมิตรนี่ก็ชุ่มฉ่ำน้ำพริกผักสดยิ่งหยุดไม่อยู่แค่กินเข้าไปก็รับรู้ได้เลยครับว่ามีประโยชน์จากการกินอาหารมื้อนี้ได้ทั้งไฟเบอร์ที่ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายได้วิตามินแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่เอ๊ะนั่นมันกลุ่มก๊าซอะไรอ่ะคราวนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยนั่นมันกลุ่มก๊าซไนตรัสออกไซด์ทำไมยิ่งเรากินก๊าซก็ยิ่งเกิดยิ่งเรากินมันก็ยิ่งพวยพุ่งออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าไนตรัสออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีพลังการทำลายล้างสูงมากคือมีคุณสมบัติทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง273เท่าโอ้โหแถมยังสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานเป็นร้อยๆปีเลยทีเดียวจากการศึกษาพบว่าในช่วงปี1980ถึง2020กิจกรรมของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้น 40% โดยภาคการเกษตรมีส่วน 74% ของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทั้งหมดจากกิจกรรมของมนุษย์และในจำนวนนี้ฮะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนก็มีสัดส่วนสูงถึง 70% ของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ในภาคการเกษตรครับประเทศไทยเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 4.6 ล้านตันมีมูลค่ากว่า 9.1 หมื่นล้านบาทโดย 51% เป็นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนล้วนๆครับปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่ใช้ในการปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆกลายมาเป็นไนตรัสออกไซด์ที่สร้างผลกระทบต่อโลกและต่อเราได้มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะเลือกทานพืชผักผลไม้แบบไหนที่ไม่ทำร้ายโลกไปมากกว่านี้มาหาคำตอบกันได้ในจานนี้มีเรื่องโลกตอนกินผักเพราะรักโลกวันนี้กันครับ

0: ผักที่เราเห็นในแผงขายผักทั่วไปนะฮะทั้งตามตลาดตามชั้นวางขายหรือแม้แต่ในโมเดิร์นเทรดนะครับส่วนใหญ่แล้วมีกระบวนการผลิตแบบไหนเราไปทำความรู้จักกับที่มาของเจ้าก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งก็คือเจ้าปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในการเกษตรกันให้มากขึ้นครับ
1: ในอดีตเราปลูกอะไรแล้วค่อยๆปลูกเพราะเราใช้ระบบไม่รีบเราเรียกว่าเกษตรไม่เร่งเกษตรไม่รีบแต่ปัจจุบันนี้มันต้องรีบเพราะว่าอะไรครับพอค้าต้องการไปขายที่ตลาดมันก็ต้องรีบพอรีบปุ๊บเราก็เริ่มเปลี่ยนจากพันธุ์ภายพื้นบ้านมาเป็นพันธุ์ที่เป็นลูกผสมก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะปลูกกะหล่ำปลูกคะน้าก็ต้องเป็นคะน้าฮ่องกงปลูกผักกวางตุ้งชื่อมันจะบอกที่มาหมดเลยมันไม่มีของไทยแล้วครับผักบุ้งก็จะเป็นผักบุ้งพันธุ์ลูกพันธุ์ผสมต่างๆจากที่ต่างๆมาหมดเลยพวกนี้โตเร็วจริงถูกใจตามที่เขาต้องการผู้กินผู้บริโภคต้องการแต่เขามีปัญหาที่คือเขาโตเร็วและดินเนี่ยปลดปล่อยอาหารให้เขาไม่ทันนอกจากไม่ทันแล้วนะฮะอินทรีย์วัตถุที่เคยเป็นตัวการหลักที่ปลดปล่อยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆยิ่งมีน้อยแล้วก็จะปล่อยไม่ทันอีกนะครับมันก็จำเป็นต้องไปเอาตัวเสริมละตัวเสริมอย่างที่เขาอยากจะทำก็คือเรื่องของปุ๋ยเคมีครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียใช่ไหมครับพวกแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับพวกธาตุต่างๆที่เราเห็นว่าเอามาจัดจำหน่าย
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยพืชประจำถิ่นหรือพืชผักพื้นบ้านจะเติบโตได้จากธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินซึ่งอาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในดินการปลดปล่อยธาตุอาหารจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและสมดุลแต่เมื่อเราเปลี่ยนการปลูกพืชพันธุ์ผสมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้โตเร็วอย่างเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าผักกาดกะหล่ำปลีผักชีขึ้นช่ายปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแบบของยูเรียหรือแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งละลายน้ำได้ง่ายดูดซึมได้ไวจะตอบสนองต่อการเจริญเติบโตกับพืชผักพันธุ์ผสมเหล่านี้ได้มากกว่าครับแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อละลายเร็วพืชนำไปใช้ได้ไวก็สูญเสียได้ไวเช่นเดียวกันการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่มากเกินไปปุ๋ยที่ไม่ได้ถูกพืชนำไปใช้เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่เอื้ออำนวยจะส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ในปริมาณมากเลยนะครับซึ่งวิธีที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ได้เนี่ยนะฮะศาสตราจารย์ดร.อานัท ตัญโชเขาแนะนำว่าในภาคการผลิตเองเนี่ยหากยังจำเป็นต้องใช้ก็ให้ปรับมาใช้อย่างพอดีและเหมาะสมซึ่งก็จะรู้ได้จากการตรวจวิเคราะห์ดินนอกจากนั้นแล้วนะฮะเกษตรกรควรปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินด้วยวิธีต่างๆร่วมด้วยครับและอีกวิธีการที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์นั่นก็คือการใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองจากอินทรีย์วัตถุในธรรมชาติครับซึ่งที่นี่ได้ทำการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทั้งช่วยให้การปลดปล่อยไนโตรเจนเร็วขึ้นทันต่อการเติบโตของพืชโตไวรวมถึงปุ๋ยอินทรีย์สูตรอื่นๆที่เหมาะกับทุกการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: กองปุ๋ยที่เราเห็นนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นกับวัตถุดิบที่เขาเรามีณเวลานั้นนะฮะมันเป็นเวทแล้วเรียกอาจจะเรียกว่าขยะจากที่อื่นแต่ที่นี่เราเรียกว่าวัตถุดิบ
2: นี
1: ่มันก็จะมีพวกจากโรงงานมะม่วง
2: เท่าที่เห็นคือเม็ดมะม่วงเยอะมาก
1: แต่ที่เห็นไหมว่
2: าจะมาเยอะมากมากเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับประมาณปีนึง800 ถึง 1,000 ตันอันนี้มาจากโรงงานที่เขาทำน้ำมะม่วงกระป๋องนะครับอันนี้ก็ถูกต้องตามหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2: ครับผม
1: ที่เขาจะเอาเวสต์ออกมา
2: ครับผม
1: เรามีกากเห็ดนะครับ
2: กากเห็ด
1: ที่เขาทำโรงงานใหญ
2: ่ๆ
1: มีโรงงานทำเข้มฉ่ายประกาศดอง
2: ประกาศดอง
1: นอกจากนี้เราก็ยังมีบางครั้งเขาตัดแต่งลำไยไปไล่ๆเลย
2: ครับ
1: บางกรณีมันก็จะมีแบบเนื้อสัตว์จากโรงงาน
2: ครับ
1: ที่มันหมดอายุแล
2: ้
1: ว
2: เนื้อสัตว์ก็มี
1: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
2: ครับ
1: มา
0: ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้จะไม่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ง่ายเหมือนปุ๋ยเคมีครับจุลินทรีย์ในดินเนี่ยจะย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาช้าๆทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยลดการสูญเสียไปได้มากและยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดไนตรัสออกไซด์นั่นเองครับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะทำได้ตั้งแต่ในระดับภาคการผลิตอย่างเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของภาคประชาสังคมเองก็มีหลายส่วนที่พยายามจะสื่อสารและก็ขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดการลงมือทำอย่างชัดเจนมากขึ้นครับ ผมก็เลยเดินทางมาพบกับพี่โจรจันไดที่สวนพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งพี่โจรเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง

0: พันธุ์และเมล็ดพันธุ์สาธารณะที่สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ผู้คนได้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านทำเกษตรแบบพึ่งตนเองปลูกอยู่ปลูกกินปลูกเก็บและแบ่งปันเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่สนับสนุนคนเก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ผ่านการกินแบบรู้ที่มาโดยคาดหวังว่าเมื่อคนหันมารับประทานพืชพื้นถิ่นผักพื้นบ้านและพืชผักที่ปลูกตามฤดูกาลจะทำให้โครงสร้างทั้งระบบที่เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดเปลี่ยนแปลงได้โดยมีสวนพันธุ์แห่งนี้เป็นต้นแบบครับ
1: นี่มันสวนผักหรือสวนป่าครับเนี่ย
2: ป่าผัก
1: ป่าผักเนอะเห็นถึงความธรรมชาติเห็นถึงความสลับกันมีสูงมีเตี้ยมีดอกมีไม้เลื้อยมีอะไรแบบนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต
2: ์นี่คือการปลูกโดยไม่ต้องใช้เคมีเราปลูกพืชชนิดเดียวเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงโรคและแมลงไม่ได
1: ้อ๋อที่เราเห็นเป็นแปลงผักแบบชนิดเดียวกันไปเลย
2: ถ้าสมมติว่าทั้งหมดนี่เราปลูกคะน้าทั้งหมดนะตอนเย็นปุ๊บดวงอาทิตย์ตกดินปั๊บเนี่ยผีเสื้อกลางคืนจะบินมาเลย
1: ครับ
2: บินมาตัวหนึ่งปุ๊บมันเห็นคะน้าเต็มไปหมดปุ๊บมันก็จะส่งข้อความ SMS ไปถึงเพื่อนทั้งหมดเลยว่าโอ้ที่นี่คณะสวยมากอร่อยมากใช่ไหมสัตว์กับคนไม่ได้ต่างกันเลย
1: ครับ
2: ที่ไหนหาเงินง่ายเราก็โทรไปบอกญาติพี่น้องมาใช่ไหม
1: ครับ
2: สัตว์ก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ทีเนี้ยแต่เราปลูกอันนี้เป็นคณะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นจิงจูชัย
1: อ
2: ันนี้เป็นชิโซะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นผักกาดขาวผ
1: ัก
2: กาดหัวนั้นเป็นมะเขือเทศ
1: ครับ
2: เป็นถั่วผีเสื้อบินมาปุ๊บอุ้ยเบื่อกลิ่นชิโสะมาก
1: ครับ
2: อย่ามานะอย่ามาแถวนี้นะเวียนหัวมากเลยบินหนีหมดเลยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยมีพืชชนิดเดียวหรือมีชีวิตเดียวอยู่ได้อันนี้คือธรรมชาติ
1: ครับ
2: แต่พอเราฝืนธรรมชาติโดยการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างเนี่ยมันจึงทำให้เกิดปัญหา
1: อ
2: ันนี้คือเรื่องใหญ่มาก
1: แล้วเราก็ไม่ใช้เคมีมาแก้ปัญหา
2: ใช่ใช่ที่นี่เราไม่เคยใช้เคมีแม้แต่หยดเดียวมา23ปีเต็ม
1: พื้นที่ตรงนี้แหละ
2: ใช่ทุกอย่างโตได้หมดเลย
1: เรากำลังอยู่ในแปลงผักกันอยู่นะครับ
2: ตรงนี้คือผักแพลวอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กในตระกูลเชอร์รี่อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าพืชผักที่ปลูกที่เนี่ยมันมีกี่พันกันแน่นะฮะมันละลานตาในความหลากหลายจริงๆครับผมแถมผักแต่ละชนิดก็สวยๆอวบอิ่มสมบูรณ์กันทั้งนั้นเลยฮะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทางการเกษตรแม้แต่หยดเดียวอย่างที่พี่โจนเขาพูดนะครับผมหมายความว่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารกำจัดเชื้อราแบคทีเรียฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลชนิดต่างๆไม่ได้ถูกใช้เลยครับซึ่งเคล็ดไม่ลับที่ทำได้อย่างนี้ก็คือทำดินให้ดีโดยใช้ปุ๋ยหมักเหล่านี้นี่แหละครับตามมาด้วยการปลูกพืชให้เหมาะกับช่วงฤดูกาลจัดระบบนิเวศภายในแปลงให้เหมาะสมและสมดุลเพียงเท่านี้ก็จะได้พืชผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษน่ารับประทานอย่างที่เห็นนี่แหละครับและในความหลากหลายนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักพื้นบ้านที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผักบางชนิดเคยเห็นแต่อยู่ในจานฮะไม่เคยเห็นต้นมาก่อนส่วนบางชนิดเคยได้ยินแต่ชื่อหรือบางชนิดเนี่ยแทบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับ
1: อันนี้ก็ผักเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นทรงแบบยืนต้นหน่อยอันนี้ต้นอะไรครับพี่โจน
2: ชายา
1: ชายา
2: ชายาเนี่ยเป็นพืชจากอเมริกาใต
1: ้
2: เข้ามาเมืองไทยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
2: คนไทยก็ตั้งชื่อใหม่ว่าคะน้าเม็กซิกันเป็นผักที่ไม่ต้องปลูกแค่เอาไปโยนทิ้งที่ไหนมันก็จะขึ้นมาในหน้าฝนหน้าฝนนี่โยนทิ้งเลยแล้วงอกรากโตขึ้นมาเองเลย
1: ครับผม
2: เป็นผักที่มีสารอาหารสูงแล้วก็ให้รสชาติที่ดีมากใช้แทนคะน้าได้ดีคนในต่างประเทศเขาจะกินเฉพาะใบมัน
1: ครับผม
2: เพราะใบมันมีสารอาหารสูงมาก
1: ครับ
2: แต่ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ชอบใบชอบก้านชอบลำต้นคนไทยก็จะกินประมาณนี้
1: อันนี้ก็กินได้นะครับ
2: อันนี้คือที่มันเหมือนต้นคะน้าเลยอร่อยกว่าคะน้าถ้าเอาไปผัดแทนคะน้าเนี่ยมันอร่อยกว่าคะน้า
1: โอ้ครับ
2: และที่สำคัญคือมันไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องดูแลเหมือนคะน้า
1: ครับ
2: ถ้าเรากินคะน้าหน้าฝนนะใครปลูกคะน้าหน้าฝนฉีดยาอาทิตย์ละสองครั้งยังเอาไม่อยู่นะเชื้อราสูงมากเลยนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นการกินคะน้าหน้าฝนเนี่ยจึงเต็มไปด้วยเคมีที่หนักมาก
1: ครับ
2: แต่ถ้ามากินอันนี้แทนคะน้า ไม่ต้องทำอะไรเลยหน้าฝนเนี่ยกินให้ทันก็แล้วกันปลูกแก้ต้นเดียวนี่แหละกินให้ทัน
1: กินให้ทันก็แล้วกัน
2: อันนั้นคือปัญหาที่เราจะต้องแก
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันปูครับมันปูเป็นผักสดที่ถือว่าอร่อยมากๆเลยเนี่ยมีแต่คนใต้ที่แอบกินมันปูมายาวนานมากคนภาคอื่นไม่รู้ทีเนี้ยเราก็เลยหลบๆเอามาปลูกแล้วก็กินตลอดเลยเนี่ยอันนี้คือมะรุม
1: ครับผม
2: มะรุมเนี่ยเขาถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เป็นผักสำหรับคนที่ขาดสารอาหารกินแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วว
1: ิธีกินนี่ยังไงครับ
2: ก็ไปลวกหรือกินสดก็ได
1: ้มะรุม
2: นี่ยอดดอกมันเนี่ย
1: ครับผม
2: หวานลองชิมดูลองชิมดู
1: กินสดได้เลยครับ
2: กินสดได้หวานใช่ไหม
1: หวานที่พึ่งมาเลยเนี่ย
2: ถ้าลวกและนึ่งสุดยอดมากมันมีอะไรที่น่าทึ่งเยอะอันนี้มะตูมแขกคนอีสานเรียกว่าลิ้นฟ้าในบ่อนี้ก็เป็นผักกระแงงครับ
1: ใบบัวบก
2: ใช่อันนี้คือ ทองหลางน้ำเครือหมาน้อยผักพื้นบ้านกับผักตลาดต่างกันตรงที่ว่าผักพื้นบ้านไม่มีคนพัฒนามัน
1: ครับ
2: มันพัฒนาตัวเองที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆมันจึงแข็งแรงเติบโตแต่ผักตลาดเป็นผักที่มนุษย์พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มันก็เลยไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันจึงอ่อนแอมากอย่างกล้วยถ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยปลูกยังไงก็โตไม่ตายใช่มั้ย
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยมันถูกพัฒนามาเยอะอาหารไม่พอก็ไม่โตน้ำไม่พอก็เหี่ยวตายเราพัฒนามาเพื่อให้มันผลผลิตสูงโตดีเก็บได้นานไม่เน่าไม่เสียง่ายเราทำเพื่อรับใช้ข้อจำกัดทางการตลาดเป็นหลักพืชเหล่านี้จึงเป็นพืชที่อ่อนแอถ้าไม่มีมนุษย์พืชเหล่านี้จะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วหรือมีมนุษย์แต่มนุษย์ไม่มีทุนไม่มีเคมีไม่มีระบบอุตสาหกรรม
1: ครับ
2: พืชเหล่านี้ก็จะสูญพันธุ์ทันที
1: ครับ
2: วันนี้ถ้าเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมานะ
1: ครับ
2: โรงงานผลิตอาหารผลิตเคมีผลิตฮอร์โมนไม่ได้เนี่ยไก่ตายกันทั้งประเทศหมูตายทั้งประเทศผักหลายๆอย่างก็จะตายสูญพันธุ์ทันที
1: ครับผม
2: ฉะนั้นถ้าเราไม่มีผักพื้นบ้านไม่มีมะเขือพวงไม่มีทองหลางน้ำไม่มีผักมันปูไม่มีผักติ้วผักเม็กผักกระโดนผักกูดผักน้ำเนี่ยถ้าเรากินพวกนี้ไม่เป็นนะตายอย่างเดียวมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องกลับมารักษา
1: ครับ
2: ผักพื้นบ้านเนี่ยมารักษาวิธีกินวิธีใช้
1: คร
2: ับ แล้วก็รักษาพื้นที่ของมันไว้อย่าให้ข้าวโพดไปยึดครองพื้นที่ของมันอย่าให้ยางพาราไปยึดครองพื้นที่ของมันให้มันมีพื้นที่ของมันสงวนไว
1: ้ครับ
2: มีจุดสงวนไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด
1: ครับ
2: และก็เราก็พยายามที่จะฝึกที่จะกินมันมากขึ้นเพื่อให้ลูกให้หลานได้เห็นว่ากินยังไงไม่งั้นเขาจะต้องอดตายท่ามกลางอาหารอย่างน่าสลดใจ
3: โอ้ย

0: ผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลนะครับที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกนะครับตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้โต๊ะอาหารของผู้บริโภคอย่างเราๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะหลายๆตลาดนี่ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่นี่นะฮะตลาดเขียวในครั้งนี้เนี่ยเขามาจัดในกรุงเทพเลยนะครับผมอยู่ย่านซอยนวลจันทร์เลยนะครับตรงนี้คือนวลจันทร์33พาร์คนะครับที่มีการจัดตลาดเขียวแล้วก็มีผักต่างๆนะครับจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับในเครือข่ายเนี่ยนะครับเอามาอวดโฉมกันนะครับสำหรับผู้บริโภคที่มองหาผักที่ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพแล้วก็ต่อโลกนะครับมาที่นี่เดี๋ยวได้เจอครับทุกอย่าง20บาทครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่มาจากที่ไหนคร
1: ับ มาจาก MOA ลพบุรีครับ
0: ลพบุรี
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างคร
1: ับผมผักวันนี้เป็นผักตามฤดูกาลครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้เราเน้นพวกสลัด
0: สลัด
1: กะหล่ำปลีบรอกโคลี
0: ผักกาดขาวก็มี
1: ผักกาดขาวปลี
0: ผักขาวปลี
1: ก็จะเน้นผักตามฤดูกาลครับฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแล้วก็ปลูกผักที่ให้ตรงตามฤดูกาลไม่ฝืนธรรมชาติถ้าดินดีใช่ไหมเราก็สามารถปลูกผักทุกๆอย่างได้

0: หน้าหนาวเราก็จะได้เห็นผักเหล่าน
1: ี้
0: นะครับและถ้าเป็นหน้าฝนหน้าร้อน
1: หน้าฝนก็มีอย่างอื่นพวกมะเขือกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดหมุนเวียนเปลี่ยนไป
0: นอกจากเรื่องความปลอดภัยซึ่งดีมากๆแล้วนะครับผมรสชาติเป็นไงครับพี่โฆษณาหน่อย
2: ตัวนี้ก็คือจะเนื้อแน่นมันมากค่ะ
0: นี
2: ่ค่ะตัวนี้ก็จะมันแต่เนื้อเขาจะนุ่มหน่อย
0: อ๋อครับลูกท้อแล้วครับลูกท้อ
2: ท้อนี่เขาจะเนื้อของเขาจะคล้ายๆอะโวคาโดนะคะคล้ายๆแต่ว่าอะโวคาโดเขาจะมันอย่างเดียวแต่อันนี้ของเราก็คือทั้งหวานทั้งมันค่ะ
0: โอ้โหพูดแซ่บน้ำลายไหลเลย
1: จริงๆแล้วตลาดเขียวนี่ก็คือเป็นตลาดที่เราจัดขึ้นมาเพื่อความต้องการของผู้บริโภคในแนวของสุขภาพ
0: ครับ
1: เราเริ่มจากผลผลิตที่เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็จะมีอยู่3สเต็ปคือเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรธรรมชาติ
0: ครับผม
1: กระบวนการผลิตของเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยมันจะมีการใส่พวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะแต่เกษตรธรรมชาติของ MOA นั้น
0: ครับ
1: เราเน้นการปรับปรุงดินให้ดินแสดงศักยภาพโดยใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติเลยคือเราใช้ปุ๋ยเจปุ๋ยหมักจากใบไม้ไม่แนะนำให้ใช้มูลสัตว์พอดินเริ่มดีขึ้นเนี่ยเกษตรธรรมชาติ MOA จะไม่ใส่อะไรลงไปเลยถ้าดินมันดีคำว่าดินดีคือวันซุย
0: ครับ
1: ระบายน้ำระบายอากาศได้ดีแล้วเราก็จะไม่ใส่อะไรแค่ปลูกพืชให้มันตรงตามฤดูกาลก็ดูแลเอาใจใส่แค่นั้นเองครับ
0: ดินล้วนๆกับน้ำ
1: ดินล้วนๆกับน้ำเลยครับ
0: น้ำหมักก็ไม่
1: มีฮะน้ำหมัก
0: ปุ๋ยข้อก็ไม่
1: ปุ๋ยข้อก็ไม่มีอันดับแรกเลยที่ได้รับผลประโยชน์คือตัวผู้ผลิตหรือเกษตรกรเอง
0: ครับผม
1: เพราะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีมันจะดีต่อสุขภาพของเขา
0: ครับผม
1: อันที่2ผู้บริโภคผลผลิตหรือผักที่มันไม่มีสารเคมีมันดีต่อสุขภาพอย่างนี้ได้แน่นอนและอันที่3เนี่ยสถานของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศมันดีหมดเลยแมลงที่มันเคยหายไปเมื่อจะกลับมาพืชที่มันเคยใช้ยาฆ่าหญ้าในแปลง
0: ครับ
1: พอเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาเองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยโอ้ทำนาใช้สารเคมีไอผักที่มันเคยมีในนาในธรรมชาติมันหายหมดเลยนะ
0: ครับผม
1: พอเลิกใช้สารเคมีประมาณปี2ปี3ปีเฮ้ยผักที่มันหายมันเคยหายไปมันกลับมาอีกนั่นแสดงว่าถ้าเราใส่ใจต่อระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวสิ่งดีๆที่มันเคยหายไปมันก็จะขึ้นมาเอง
3: ตลาดเขียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่อยากจะให้ผู้ผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นครับดำเนินการโดยมูลนิธิ MOA ซึ่งขับเคลื่อนตลาดเขียวในหลายพื้นที่ฮะเช่นตลาดเขียวในชุมชนตลาดเขียวในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในโรงเรียนรวมๆแล้วเนี่ยมีถึง50กว่าจุดทั่วประเทศเลยนะครับเห็นความพยายามของภาคประชาชนกันแล้วนะครับมาดูในส่วนของนโยบายกันบ้างครับผมเดินทางไปพบกับท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์ศัลยกรรมธรท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่สมัยดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ได้นำวาระนี้มาขับเคลื่อนอย่างจริงจังตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเร่งดำเนินการฮะแต่ก็ยังติดขัดอยู่หลายเรื่องครับโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างอาจารย์ยักษ์ก็เลยได้ให้แง่มุมกับพวกเราได้น่าสนใจมากครับ
4: แต่ถ้ามันจับกันทุกภาคส่วน
0: ครับ
4: ภาครัฐเอาจริงนโยบายกำหนดให้ชัด
0: ครับ
4: มีงบมารสนับสนุน
0: ครับ
4: มีแผนมีกฎหมายรองรับชัดเจนใครจะลุกขึ้นทำปุ๋ยอินทรีย์มีทีมนึงเข้าไปดูแลไปตรวจให้เลยงั้นกลไกเหล่านี้เป็นกลไกทั้งเรียกว่างานวิชาการและกลไกแบงค์แบงค์นี่มีส่วนสำคัญนะครับ
0: ภาคการเงินทุน
4: ใช่ภาคการเงินเนี่ยถ้าไปกู
0: ้ครับผม
4: แล้วบอกว่ากู้มาเพื่อเลิกใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรโอ้โหให้รีบสนับสนุนเลยนะแต่ว่าในอดีตนะครับ
0: ครับ
4: ไปกู้เงินมาปั๊บบอกเลยถ้ากู้ไปซื้อปุ๋ยเคมีเนี่ยซื้อจากสหกรณ์เราเลยเนี่ย
0: ครับ
4: อันนี้จะให้กู
0: ้
4: มันก็กลายเป็นไปหนุนปุ๋ยเคมีไอ้กลไกต่างๆเหล่านี
0: ้
4: ม
0: ัน
4: ต้องถูกปรับทั้งหมดแล้วก็มาจากการเมือง
0: ครับผม
4: เช่นธกส.เนี่ยประธานบอร์ดธกส.ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: ครับผม
4: สมมติว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนปัจจุบันเนี่ยจะเอาจริงมีนโยบายชัดเจนลงไปที่ธกส.ให้ธกส.ตั้งงบมารขับเคลื่อนเรื่องนี
0: ้
4: ผมยืนยันว่าธกส.สร้างเกษตรอินทรีย์ขึ้นพรึบจะเอา5ล้านไร่เนี่ยผมว่าเขาทำได้ง่ายนิดเดียวเพราะอะไรเจ้าหน้าที่ธกส.1คนดูแลเกษตรกร500คนนะครับ
0: ครับผม
4: ไม่ใช่ 5,000 คนนะครับ
0: อ
4: ันนั้นวิ่งทั่วถึงหมดเพราะนั้นการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าแปลงสู่การปฏิบัติ
0: อ
4: ันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่หรือกฎหมายมันไม่มี enforcement
0: ครับ
4: ไม่มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายจากตัวนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในมือ
3: แม้ความหวังในภาคของการบริหารเนี่ยอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจนนะฮะแต่ยัง

มีอีกหลายความพยายามในส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเอกชนหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่กำลังผลักดันให้การเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืนที่สุดครับไม่ใช่เพียงเพราะช่วยลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไนโตรเจนที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไนตรัสออกไซด์เท่านั้นแต่การทำการเกษตรยั่งยืนยังส่งผลต่อทุกระบบที่เกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานของเราให้เป็นการสนับสนุนการผลิตที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไนโตรเจนได้มากเท่าไหร่เชื่อว่าพลังที่เริ่มต้นจากตัวเราและจานของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับ

0: รองเท้ากันให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งกันที่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยอย่างสมุทรสงครามทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าริมแม่น้ำก่อนออกวิ่งสำรวจแลนด์มาร์คสุดฮิตอย่างตลาดล่มหุบ
1: ก็ใกล้มาจ้า
0: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วยกันในวิ่งเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBSช่องหมายเลข3
2: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
3: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ่ะ16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุโมโตะประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะเพื่อค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวและอาคารพังถล่มเมื่อวานนี้ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่13คนค่ะกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดคุโมโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นเผยนาทีที่พนักงานหมอบลงใต้โต๊ะขณะที่เกิดแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อช่วงเย็นวานนี้ลูกค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคุโมโมโตะนั่งรวมกลุ่มกันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขณะที่รอบๆบริเวณดังกล่าวมีสินค้าตกกระจัดกระจายหลายจุดค่ะซึ่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองคุโมโมโตะเพียงประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาคารบ้านเรือนหลายแห่งไปจนถึงโรงงานและกำแพงหินของปราสาทคุโมโมโตะขณะที่บริเวณห้างสินค้าอีออนมอลล์ในเมืองคาชิมะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ห้างตามหลังเหตุแผ่นดินไหวและพื้นที่บริเวณชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่กลุ่มควันลอยขึ้นจากตัวอาคารของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ขณะที่ผู้คนรุดออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเข้าสำรวจซากปรักหักพังที่ห้างและเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ใต้เบื้องล่างเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตในจุดนี้แล้วอย่างน้อย3คนช่วยออกมาได้แล้ว8คนแล้วก็ยังมีพนักงานห้างที่ยังขาดการติดต่อไปอีก4คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายที่โรงงานผลิตกระดาษในยาสึชิโร่อีก7คนด้วยค่ะด้านซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงล่าสุดว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวยังคงอยู่ที่อย่างน้อย13คนและเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานแข่งกับเวลาค่ะค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมานอกจากนี้ทาคาอิจิยังระบุว่าทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ 4,600 นายเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยและเปิดศูนย์อพยพ450แห่งรองรับผู้อพยพที่ตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 คนขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วง1สัปดาห์นี้เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มรวมทั้งความเสี่ยงเกิดดินถล่มด้วยค่ะล่าสุดทางการประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโรคลมแดดด้วยเนื่องจากอุณหภูมิพุ่งสูงประมาณ34องศาเซลเซียสแต่มากกว่า 36,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้สืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ค่ะยูทูบเบอร์ฮารุนโซโร่ที่หายตัวไประหว่างไปถ่ายทำเนื้อหารายการท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียทางครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร้องขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งตามหาค่ะหลังไม่สามารถติดต่อได้นานกว่า16วันแล้วขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็เผยว่าได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ในจอร์เจียนั้นช่วยตามหาแล้วค่ะครอบครัวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโร่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศจัดพันขันห้าตามความเชื่อของชาวอีสานเพื่อขอให้ปกปักรักษาและให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยหลังจากนายบวรทัศน์เดินทางไปถ่ายทำรายการท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียแต่ไม่สามารถติดต่อได้นานกว่า16วันแล้วค่ะนางสมเปล่งสุขญาติของนายบวรทัศน์เปิดเผยว่าเลี้ยงดูหลานชายตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าพ่อแม่เสียชีวิตและเมื่อติดต่อไม่ได้หลายวันแบบนี้ก็ทุกข์ใจอย่างมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับทำได้เพียงนั่งดูภาพถ่ายของหลานชายเวลาคิดถึงโดยหวังว่าหลานชายจะยังคงปลอดภัยดีและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะ
1: ที่หอดหลายที่น้องอ้างน้องแต่ที่หอดที่เสริมธรรมดากลับมาไม่ไหวเลยลูกเออแต่ยิ้มเท้าหนึ่งพอมากกระทั่วมาบอกแม่สิเศร้าเป็นห่วง
2: คิดว่าเสียต้นรับบ่คิดเขาได
1: ้คิดหอดจาน
2: กินบะหมี่ต้มมาแล้วมือนี่ก็เลยมีพิธีเกิดขวัญเกิด
1: แม่มือนี่มีพิธีตั้งพิธีเฮ็ดเอิ้นขวัญให้บักดาลกลับมาได้ลูกเลย
0: ด้านพี่สาวนางสาวบวรรัตน์เป็นสุขระบุว่าที่ผ่านมาหากน้องชายเดินทางไปต่างประเทศก็จะเป็นฝ่ายติดต่อมาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่หากไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะโทรมาบอกก่อนนะคะซึ่งก็อาจจะเป็น 3-4 วันแต่ว่าเที่ยวนี้ 15-16 วันแล้วค่ะที่ทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและก็หวังว่าน้องชายนั้นจะยังคงปลอดภัยดีอยู่ค่ะขณะที่นายวิรัตราชชาลีในอำเภอสมเด็จได้เดินทางไปยังบ้านของนายบวรทัศน์เพื่อพบกับครอบครัวพร้อมกับสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆก่อนที่จะประสานกับทางกงสุลแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ช่วยติดตามตัวนายบวรทัศน์ต่อไปหลังจากที่ประกาศเผยแพร่ออกไปก็ทำให้แฟนคลับที่ติดตามยูทูบเบอร์คนดังกล่าวรวมถึงชาวเน็ตไทยต่างตกใจแล้วก็เป็นห่วงอย่างมากค่ะจึงได้พากันแชร์ข่าวนี้ช่วยตามหาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวให้สามารถติดต่อได้ภายในเร็ววันล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศโดยนางใจทันอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะโดยสถานเอกอัครทูตได้ประสานงานทั้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์แล้วค่ะ

0: นอกจากนี้ก็ได้ประสานกับทางครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดด้วยหากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศก็จะแจ้งให้ทราบทันทีสำหรับพลุนโซโล่เป็นยูทูบเบอร์หนุ่มวัย27ปีค่ะเรียนจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาหลังเรียนจบก็มีเงินก้อนหนึ่งก็มาเปิดเพจทำช่อง YouTube ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เน้นการเดินทางคนเดียวแบบประหยัดค่ะโดยชอบเดินทางไปยังพื้นที่หรือว่าประเทศที่คนทั่วไปนั้นไม่ค่อยเดินทางไปนะคะอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานมาดากัสการ์โดยเดินทางไปแล้วมากกว่า50ประเทศขณะที่ผู้ร่วมงานก็เผยว่าต่อจากจอร์เจียนี้ทางฮลุนก็มีแผนที่จะไปอาร์เมเนียค่ะตำรวจชลบุรีได้ระดมทีมสืบสวนเร่งแกะรอยตามหา2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะที่หายตัวปริศนาหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านไปล่าสุดก็พบรถจักรยานยนต์ถูกชำแหละแล้วก็ฝังไว้ในดินในพื้นที่อำเภอบางละมุงค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบหลุมดินลักษณะพึ่งกลบใหม่บริเวณหมู่ที่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังพบเบาะแสว่าผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียจำนวน4คนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นจากการขุดหลุมสำรวจพบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชำแหละตรวจสอบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda สีดำเทาของ2พี่น้องชาวรัสเซียก่อนที่จะหายตัวไปด้านนายจักริดบุญมากผู้ช่วยกำนันตำบลห้วยใหญ่ระบุว่าได้รับข้อมูลจากบุคคลที่รู้จักว่ามีชายกลุ่มหนึ่งนำอุปกรณ์มาขุดดินจึงเข้ามาตรวจสอบก็พบชาย4คนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รีบแจ้งตำรวจแต่เมื่อชุดสืบสวนเข้าพื้นที่ก็พบว่าชายทั้ง4คนนั้นได้ออกจากพื้นที่ไปแล้วค่ะ
1: ไม่รู้มันขุดดินจะเผาถ่านหรือทำอะไร
2: ครับ
1: ผมก็ไม่เข้าใจไงผมมาถามเพื่อนแล้วผมไม่เอกใจผมก็วิ่งมาเลย
2: เ
1: ห็นไหม
2: พอมาถึงเป็นไงบ้างครับที่เกิดเหต
1: ุแล้วก็ไม่เจอเป็นซากรถ
2: ซากรถ
1: ครับผม
2: ฝังดินนะครับ
1: ครับผมใช่แล้วฝังดินไว้สองทีแรกผมก็เอกใจว่าเป็นศพใช่ไหมชีวิตผมนะ
2: ครับ
1: เออแล้วก็ผมไม่เจอสี่คนครับผมก็กลัวเฮ้ยคนนี้ผมรู้ประวัติว
2: ่าตอนพี่เข้ามาตอนแรกพี่เจอมีอยู่4คน
1: 4คนแล้วผมก็วิ่งตรวจเพราะประวัติมันคือว่ามันชอบยิงคน
0: ทางนี้ภายหลังการตรวจสอบซากรถจักรยานยนต์ชุดสืบสวนได้ระดมกำลังปูพรมค้นหาผู้สูญหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่โดยรอบนะคะเนื่องจากว่าจุดที่ชำแหละรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้บ้านของบุคคลที่กล้องวงจรปิดนั้นจับภาพว่าเป็นบุคคลที่พบกับ2พี่น้องชาวรัสเซียก่อนที่จะหายตัวปริศนาไปค่ะตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานบุคคลและนิติวิทยาศาสตร์คดีแรงงานหญิงชาวเมียนมาอายุ26ปีถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนำศพทิ้งยากข้างทางในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเบื้องต้นก็เก็บหลักฐาน DNA เพื่อนร่วมงานรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดจำนวน36คนค่ะพันตำรวจเอกกิติสันชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกประชุมชุดสืบสวนติดตามความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุคดีแรงงานชาวเมียนมาอายุ26ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพไปทิ้งไว้พงหญ้าข้างทางซอยเทศบาลบ้านโพ12ตำบลท่าพลับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราการประชุมวันนี้ตำรวจเชิญตัวนายธานินทร์นายจ้างผู้เสียชีวิตเข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงประเด็นอื่นๆค่ะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุส่วนสภาพศพพบบาดแผลชะกันบริเวณลำคอจากอาวุธมีคมมือซ้ายกำเส้นผมสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยค่ะโดยทางญาติแจ้งว่าผู้เสียชีวิตนั้นเดินคุยโทรศัพท์ออกจากบ้านพักไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะขาดการติดต่อไปแล้วก็พบว่าเสียชีวิตสำหรับความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆค่ะเบื้องต้นก็ได้เรียกสอบปากคำเก็บตัวอย่าง DNA จำนวน36คนก็แบ่งเป็นคนงานที่ทำงานเดียวกันจำนวน34คนรวมทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่คาดว่าจะทราบผลบางส่วนภายในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันก็เร่งติดตามตัวเพื่อนคนงานที่หายไป1คนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
3: ตอนนี้เนี่ยต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวชแล้วก็รอสิ่งที่เราเก็บได้จากร่างกายศพก็จะมีสารพิษทางดีเอ็นเอที่สามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบได้หรือเปล่า
0: ซึ่งจากการสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดยังไม่พบพิรุธแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ตำรวจก็

ประเด็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนทั้งเรื่องของปมชู้สาวแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวค่ะแม่ทัพภาคที่1แสดงความห่วงใยและก็สั่งดูแลทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะ

นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30กองหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1โดยข้อเท้าซ้ายขาดบริเวณแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศอาการปลอดภัยแล้วค่ะขณะที่พลตำรวจโทวยรศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนะคะเป็นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันระหว่างกองกำลังบูรพาและกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อสร้างความปลอดภัยบ้านหนองจาซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายรวมพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรค่ะซึ่งปัจจุบันดำเนินการเก็บกู้สำเร็จแล้ว 62,000 ตารางเมตรหรือ76%ยังคงเหลือทุ่นระเบิดแล้วก็สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการค่ะขณะที่การประชุมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาและพลจตวาลายกึมฮวดรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยที่ห้องประชุมด่านศุลกากรจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วผลการประชุมของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าจะเร่งประสานงานและดำเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะไม่มีการเปิดด่านชายแดนยกเว้นกรณีการผลักดันชาวกัมพูชารวมถึงรับคนไทยกลับประเทศเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยึดถือและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนปี2543หรือ MOU ที่43อย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายยังยืนยันร่วมกันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่อาจเป็นการยั่วยุหรือสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนพร้อมกับแสดงเจตนารมณ์ที่จะรักษาความจริงใจความร่วมมือและเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะสำหรับบรรยากาศการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามกรอบระยะเวลาที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยประจำพื้นที่ปอยเปตค่ะการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะที่อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดตากขณะที่ทหารเมียนมาก็บุกเข้าทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งก็จับกุมผู้ต้องหาที่มีทั้งคนจีนและก็คนไทยได้กว่า700คนค่ะทางการเมียนมาเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใกล้กับเกาะนาวที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะโดยจับผู้ต้องหาได้จำนวน777คนแยกเป็นชายชาวจีน620คนหญิงชาวจีน11คนหญิงชาวไทย3คนชายชาวเมียนมา32คนและหญิงชาวเมียนมา111คนพร้อมกับของกลางนะคะที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ค่ะได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink 1ชุดโดยล่าสุดค่ะได้ทำการส่งคนทั้งหมดไปควบคุมตัวไว้ในเมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงค่ะเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาระบุว่าระหว่างปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ได้มีการประทะกับกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาระบุว่าทำหน้าที่คุ้มครองเครือข่ายดังกล่าวในพื้นที่ทำให้สามารถยึดอาวุธปืนกระสุนปืนบังเกอร์คอนกรีตและอุปกรณ์ทางทหารได้อีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะส่วนการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องที่บ้านมินลาปานและบ้านผาลูน้อยอำเภอเมวดีจังหวัดเมวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงและบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่วันนี้เสียงปืนและระเบิดก็น้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะขณะที่ชาวบ้านในฝั่งไทยก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่หลังจากที่มีกระสุนปืนนั้นตกข้ามแดนมาที่ชุมชนต่อเนื่องก็ทำให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงต้องวางกำลังตลอดแนวชายแดนและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยค่ะตำรวจปศบุกตรวจค้นแล้วก็ยึดเครื่องสำอางปลอมจากจีนกว่า 18,000 ชิ้นจากโกดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยพบว่าเลียนแบบยี่ห้อดังกล่าวหลายยี่ห้อค่ะ

0: ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เข้าขนย้ายเครื่องสำอางปลอมค่ะกว่า 18,000 กว่าชิ้นจากอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยสินค้าที่พบนะคะก็มีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครีมกันแดดเจลล้างหน้ายาสีฟันเซรั่มต่างๆซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าจากจีนและที่เกิดเหตุตำรวจยังสามารถควบคุมตัวนายหวยซินสัญชาติจีนค่ะที่อ้างว่าทำหน้าที่เป็นพนักงานแพ็คสินค้าและรับสินค้าไปสอบสวนดำเนินคดีขณะที่จากการสอบสวนนายเว่ยซินก็ยอมรับว่าสินค้าทั้งหมดนำเข้ามาจากจีนค่ะเพื่อใช้จำหน่ายในช่องทางออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อซึ่งในอาคารพาณิชย์ยังพบกล่องพัสดุที่บรรจุสินค้าเตรียมจัดส่งไปยังผู้ซื้อจำนวนมากตำรวจจึงดำเนินคดีกับนายเว่ยซินในข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นสำหรับการตรวจค้นและก็ตรวจยึดของกลางในครั้งนี้นะคะตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้บริโภคว่าได้รับสินค้าปลอมหรือสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจึงได้สืบสวนจนพบต้นทางจัดส่งหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะกทม.สั่งปิดร้านอาหารกึ่งผับ79แห่งค่ะหลังจากที่มีการลุยตรวจเชิงรุกตามคำสั่งของผู้ว่ากทม.ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเปิดโดยไม่มีการขออนุญาตและบางร้านนั้นก็ไม่ได้ไปต่อใบอนุญาตค่ะนายพรพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการหรือร้านอาหารกึ่งผับที่มีการแสดงดนตรีคล้ายกับโรงเบียร์ณราชพร้าวระหว่างวันที่19ถึง26กรกฎาคมว่ากทม.ได้ลุยตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น865แห่งจากทั้งหมด 1,204 แห่งค่ะก็คิดเป็นร้อยละ72ซึ่งจากการลงพื้นที่ก็สามารถแบ่งผลการตรวจสอบร้านอาหารได้เป็น3กลุ่มหลักค่ะก็คือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน168แห่งมีใบอนุญาตถูกต้องและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านความปลอดภัยกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีจำนวน618แห่งซึ่งก็มีทั้งกลุ่มที่มีใบอนุญาตแต่พบข้อบกพร่องเล็กน้อย570แห่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการออกแบบตรวจแนะนำให้แก้ไขแล้วก็กลุ่มที่มีใบอนุญาตเคยถูกแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้วแต่ว่ายังไม่ปรับปรุงในระยะเวลาที่กำหนดจึงได้ออกคำสั่งใหม่อีกรอบค่ะหากไม่ดำเนินการก็จะถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวมี48แห่งค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็เป็นกลุ่มที่ถูกสั่งหยุดกิจการค่ะมี79แห่งแบ่งเป็นสั่งหยุดการแสดงดนตรี19แห่งเพราะว่าเป็นร้านที่มีใบอนุญาตประกอบร้านอาหารแต่ไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีส่วนอีก60แห่งถูกสั่งปิดร้านชั่วคราวค่ะเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการใดค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคค่ะเหตุภารกิจซ้ำซ้อนกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ยังพบหลักฐานเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นบางแห่งก็มีการตั้งไว้สูงเกินจริงด้วยค่ะ
1: ธรรมนูญนะครับทางสมาชิก
0: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมครม.พิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะถือว่าเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ราชการจังหวัดและไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทำให้กพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคส่วนบุคลากรรัฐบาลมีแผนรองรับ2แบบค่ะทั้งการโอนย้ายกับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจค่ะนายประกรณ์ยังเปิดเผยอีกว่ารัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการค่ะที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงบนมาตรฐานเดียวกันโดยพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงค่ะซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ รัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้ไก่งบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ค่ะนอกจากนี้ก็เตรียมผลักดันกฎหมายภาษีบ้านเมืองกฎหมายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทขนาดใหญ่เข้าไปสนับสนุนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่ถึง25ล้านบาทซึ่งก็ยังขาดโอกาสการพัฒนาอีกมากค่ะจึงเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีรายได้สูงกับท้องถิ่นขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกันได้และตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะนายผลิตวัชรศิลป์ได้เปิดหลักฐานเส้นเงินปมหัวสวโดยอ้างความเชื่อมโยงกับขบวนการหัวเลือกสว2จังหวัดค่ะโดยพบข้อพิรุธในการโอนเงินจากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสวคนหนึ่งผ่านทางทีมงานใกล้ชิดไปยังผู้สมัครสวอีก7คนรวมกว่า 100,000 บาทนะคะซึ่งยอดโอนส่วนใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันเลือกสวระดับอำเภอและระดับจังหวัดค่ะนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่าขบวนการโกงสว.ที่กำลังถูกกล่าวหานั้นไม่ได้เป็นเพียงการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครเพื่อแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบค่ะแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมในการจ้างคนมาลงสมัครเพื่อให้มาลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครตัวจริงที่ทางขบวนการนั้นได้ล็อกตัวไว้ผ่านโพยใบสั่งค่ะโดยชี้ว่าหลักฐานสำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวก็คือเส้นทางการเงินซึ่งที่ผ่านมาตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเส้นทางการเงินไม่ง่ายนักค่ะเนื่องจากว่าการจ้างส่วนใหญ่มักทำผ่านเงินสดตามที่พยานบุคคลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆนั้นเคยให้การตรงกันนายผลิตยังระบุว่าได้รับหลักฐานเส้นทางการเงินอย่างน้อย2จังหวัดได้แก่หลักฐานเส้นทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหลักฐานโอนเงินไปสู่ผู้สมัครสว.ทั้งหมด10คนยอดรวม 32,000 บาทในช่วงวันที่ 15-16 มิถุนายนปี67ซึ่งก็เป็นช่วง1วันก่อนการเลือกสว.ระดับจังหวัดค่ะและหลักฐานเส้นทางการเงินจังหวัดหนองบัวลำภูเชื่อมโยงกับสว.หนองบัวลำภูกลุ่ม13คน1ในที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มการเลือกระดับประเทศโดยมีพยานบุคคลจากหนองบัวลำภูยอมรับว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งและจ้างคนมาลงสมัครสว.ค่ะนอกจากนี้นายผลิตอ้างว่าหลักฐานเส้นทางการเงินที่ถูกเปิดนี้ก็สอดรับกับข้อมูลของพยานบุคคลค่ะโดยพบการโอนเงินจากสว.คนดังกล่าวไปยังเลขาส่วนตัวก่อนจะโอนไปยังผู้สมัครสว.หนองบัวลำภู7คนยอดรวมทั้งหมดนะคะ 150,000 บาทในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปี67ค่ะโดยพบว่ายอดโอนส่วนใหญ่หรือประมาณ 95,000 บาทนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี67ก่อนการเลื่อนระดับอำเภอและจังหวัดโดยยอดโอนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี67หรือหลังการเลือกสว.เสร็จแล้วมีจำนวน 10,000 บาทซึ่งก็สอดรับกับคำบอกเล่าของพยานบุคคลทั้งหมดค่ะความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นอีกค่ะเมื่อกองทัพสหรัฐผนึกกำลังกับซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีกองกำลังฝักใฝ่อิหร่านทางตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันออกของอิรักตอบโต้เหตุโดนโจมตีโรงกลั่นแล้วก็แหล่งน้ำมันทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียค่ะกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินรบของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังในอิรักค่ะซึ่งก็ลงมือใช้โดรนโจมตีกองกำลังสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของซาอุดิอาระเบียหลายสิบครั้งในช่วงไม่กี่วันมานี้โดยกองบัญชาการสหรัฐเตือนด้วยว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายต่างๆในเครือข่ายจะต้องยุติการโจมตีเหล่านี้หากไม่ต้องการถูกสหรัฐตอบโต้อีกปฏิบัติการโจมตีล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าสกัดโดรนที่พุ่งเป้าโจมตีแหล่งพลังงานทางตะวันตกของประเทศได้หลายลำหลังจากก่อนหน้านี้ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลอิรักให้สกัดการโจมตีซึ่งทางการอิรักระบุว่าได้เปิดการสอบสวนแล้วค่ะขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจากการโจมตีดังกล่าวในอิรักรวมทั้งมีอาคารเสียหายหลายแห่งด้วยค่ะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่ที่ผลิตในต่างประเทศค่ะเนื่องจากกังวลถึงความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะ การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยทำเนียบขาวเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นในต่างประเทศอาจเสี่ยงกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งจะคุกคามความมั่นคงของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและความปลอดภัยของชาวอเมริกันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ล้ำสมัยซึ่งก็รวมถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เครื่องจักรกลสี่ขาและ Power Investor อุปกรณ์แปลงไฟที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลและแผงโซล่าเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาค่ะคณะกรรมการชุดดังกล่าวกังวลว่าการใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์ดังกล่าวที่ผลิตในต่างประเทศอาจเปิดทางให้บริษัทต่างชาติปิดระบบทำงานจารกรรมข้อมูลเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลสอดแนมหรือใช้ประโยชน์ผ่านการโจมตีทางไซเบอร์ได้ค่ะคำสั่งห้ามนี้นะคะครอบคลุมแค่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากทางการสหรัฐเท่านั้นค่ะขณะที่หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายในสหรัฐผลิตนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงวอชิงตันดีซีระบุว่าจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้มาตรการใดก็ตามที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์จีนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 น.แล้วนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ช่วงเรา
1: เขาตายเหมือนกันระยะยาวทาน้ำทาไนไปซะแล้ว
2: จริงโลกร้อนหรือโลกรวนไม่ได้ทำให้เสียหายทุกปีแต่มันเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นกว่าในอดีตเดี๋ยวมันเสียหายเดี๋ยวมันเสียหายเดี๋ยวมันเสียหายมากขึ้นความถี่มันสูงขึ้นแปลว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้น
3: ส่วนที่เสียหายไปประมาณ 30% เนี่ยตอนนี้โดนฝนแล้วมีน้ำฝนแล้วเขาจะฟื้นกี่มากน้อย
4: มันจะทำยังไงเอาความรู้พวกนี้ให้ไปสู่การปรับตัวของชาวบ้าน
5: สวัสดีค่ะเวลานี้ฝนทิ้งช่วงข้าวแห้งตายรอน้ำท่าอยู่นะคะนี่คือผลกระทบที่เป็นรูปธรรมที่ชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานกำลังเผชิญภายใต้ภาวะร้อนแล้งและน้ำอาจจะท่วมด้วยนะคะแล้วเราทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรวมถึงภาครัฐจะรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรเพื่อป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนนี่คือเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเริ่มกันจุดแรกกับพิกัดนี้นักข่าวพลเมืองคุณปรีชาวนชาติรายงานจากตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านขว้างจังหวัดชัยภูมินะคะอยากชวนคุณผู้ชมไปคุยกับพ่อแม่เกษตรกรที่นั่นค่ะซึ่งส่วนใหญ่สูงอายุกันแล้วด้วยค่ะท่านบอกว่าปีนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการทำนาค่ะ
6: มันเป็นยังไงครับ
0: ฝน
6: เป็นยังไ
0: งเขาฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วง
1: เขาตายเพราะกันระยะยาวทาน้ำทาไนไปซะแล้ว
0: แล้วก็ไปเอาคิ้วน้ำก็บ่ทันได้ก็ล้ออยู่นี่ล่ะเขาก็ตายไปน้ำย่อย
1: มันโดนแห้งก็แห้งเด้
0: แต่แห้งหลายต้นยืนต้นตายกันนี
6: ้แล้วที่มันขาดช่วงนี่มันขาดช่วงมาโดนบ่แม่
0: ปลายเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมันบ่ทันตกเนี่ยมิถุนาเนี่ยบ่ทันตก
6: ถ้าเป็นลักษณะนี้นี่อาดเขาของที่บ่ตายเบิดบ่
0: ก็สิตายคันมันบ่ทันคันมันบ่ตกฮอดเดือนสิงหาคมก็ว่าแม่นสิตายเบิดแล้วเนี่ยอย่างนี้อยากได้มีเพิ่นมาต้อยก็แห้งดีแล้วสิได้หลายขึ้นสิได้ดีขึ้นแล้วบ้านเพิ่นก็สิตะมูนั้นเพิ่นก็บ่ได้เบิดทุกคนหรอกเลยน้ำน่ะมีหยังก็ช่วยกันช่วยแน่ช่วยพี่น้องราษฎรแน่เด้อ
5: ยังถือว่าแล้งอยู่นะคะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่อีสานใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอมีฝนตกลงมาให้หายใจหายคอได้บ้างค่ะคุณคนึงนุชวงเย็นนักข่าวพลเมืองเกษตรกรกินสบายใจจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขเลยพาคุณผู้ชมไปลุยสำรวจทุ่งนานะคะเธอบอกว่าฝนเท่านี้ที่ตกลงมาอาจจะยังไม่พอทำให้ข้าวงอกงามอย่างที่ควรจะเป็นค่ะแต่ชาวนาก็ทำได้แค่รอฝนเท่านั้นเพราะที่นั่นนาอยู่นอกเขตชลประทานก็หลายไร่หลายแปลงเหมือนกันนะคะชาวนาบางคนตอนนี้ต้องใช้น้ำประปามาทำนากันแล้วค่ะ
3: เริ่มมีฝนมาแล้วค่ะมื้อนี้ก็เลยมาเบิ่งเขานะคะว่าส่วนที่เสียหายไปประมาณ 30% เนี่ยตอนนี้

0: นฝนแล้วมีน้ำฝนแล้วเขาจะฟื้นกี่มากน้อยน้ำในแปลงหน้ากระขาบต้นเขากระตายส่วนหนึ่งแล้วว่ามื้อนี้ถ้าไปเบิ่งนะคะว่าเขาจะรอดกี่มากน้อย
1: อันนี้เป็นแปลงที่เห็นเป็นตัวอย่างนะคะหญ้าเกิดหลายแห้งเต็มไปหมดนะคะเนื่องจากฝนบ่ตกหญ้ากับเขาในแปลงนี่นะจะพ่อๆกัน
0: น้ำประปามาจากบ้านนะคะต่อมาเพื่อที่เจ้าน้ำนี่มาลงไว้ในแปลงหน้าถ้ามีน้ำหลายแล้วคนจะตกกะแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าจะได้ปักดำตอนใดเพราะว่าช่วงที่เฮาปักดำเนี่ยปกติน้ำต้องเต็มแปลงแล้วเขาถึงจะปักดำได้หน้าตอนนี้ก็คือผ่านมาจนจะเลยเวลาปักดำแล้วที่สำคัญเขายังบ่ได้ตกกะเลยมื้อนี้ก็คือเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะเปิดน้ำใส่ในแปลงหน้าไว้เดี๋ยวจะวานกะแล้วอีกประมาณเกือบเดือนถึงจะได้ปักดำหน้า
2: เผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่พอตอนนี้ชาวนาเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะมีข้อมูลจากสำนักสื่อดิจิทัลของไทย PBS ระบุว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุนายน69คนไทยเราตื่นตัวกับเรื่องนี้ถกเถียงประเด็นเรื่องร้อนแล้งฝนและน้ำท่วมมีการเกาะติดวิกฤตเอลนิโญกันเยอะมากนะคะจากการสำรวจมีการเกาะติดเรื่องนี้ผ่านข้อความในออนไลน์กว่า 345,000 ข้อความค่ะเขาคุยกันถึงสถานการณ์สภาพอากาศที่มันร้อนจัดพายุฝนน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่คนคุยกันเยอะไปจนถึงความกังวลใจต่อสถานการณ์เอลนิโญมีข้อความคุยกันกว่า65ล้านครั้งตัวเลขนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวิกฤตสภาพอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนในประเทศนะคะนั่นทำให้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานระบุว่าตอนนี้รัฐบาลต้องมีแผนมีนโยบายในการรับมือเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดการความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ
3: คือปัญหาอันหนึ่งเนี่ยรัฐเองก็ไม่ได้เข้าใจข้อมูลทั้งระบบในภาคของเกษตรสิ่งที่รัฐทำเวลานี้ไม่ได้แปลว่ารัฐไม่ทำนะรัฐทำเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมาปรับโครงสร้างแปลงอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินก็มีโครงการออกมาเรื่องของโคกหนองนาเรื่องของอะไรนะบ่อจิ๋วนี่กรมพัฒนาที่ดินก็มีมาอีกว่าหัวคะนาทองคำเขาจะไปขุดคะนาให้เอาดินมาถมคะนาให้ใหญ่เพื่อให้ปลูกไม้ยืนต้นตามความต้องการของเกษตรกรแต่ว่าไอ้อันเนี้ยมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่การใช้ระบบให้เอื้อต่อการผลิตและลดความเสี่ยงเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจมันอาศัยบริบทเชิงพื้นที่มันอาศัยเงื่อนไขทางภูมินิเวศของพื้นที่นั้นๆว่าควรจะต้องปลูกอะไรยังไงแบบไหนแล้วมันจะไปเอื้อกับอะไรยังไงมันไม่ใช่แบบระบบเสื้อโหลที่โครงสร้างเหมือนกันแล้วมันจะเหมือนกันไม่ใช่
4: เราจะศึกษาว่าระบบนาในภาคอีสานกับปัญหาที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเพื่อให้เห็นองค์ประกอบว่าแต่ละนิเวศเนี่ยควรตั้งรับปรับตัวแบบไหนมีความเสี่ยงและมีผลกระทบยังไงกระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่รัฐจะต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในการปรับตัวเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้สนใจวิชาการแบบนี้โดยเฉพาะนวัตกรรมที่จะต้องรับมือมัน
2: นั่นเป็นมุมมองข้อเสนอจากนักวิชาการและภาคประชาชนค่ะแต่นี่คือ9มาตรการที่รัฐประกาศออกมาเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติปีนี้นะคะมีทั้งการคาดการชี้เป้าเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะมีเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนข้อ2เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมาตรการการปรับปรุงเกมบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบอันนี้เป็นข้อเสนอที่ภาคประชาชนคุยกันมาอย่างต่อเนื่องว่าเวลาจัดการลุ่มน้ำดูแค่สายเดียวไม่ได้เพราะลุ่มน้ำมันมีนิเวศต่อกันหลายสายเนี่ยนะคะการจัดการทั้งลุ่มน้ำเป็นโจทย์ใหญ่ส่วนระยะยาวค่ะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนให้กับเกษตรกรก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับข้อ7แล้วก็ข้อ8ข้อ7คือเร่งเก็บกักน้ำสำรองไว้ในฤดูแล้งจะได้ไม่ต้องไปใช้น้ำประปาเหมือนในภาพที่เห็นนะคะข้อ8อันนี้ก็สำคัญให้ภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือน จ้งข่าวเพราะว่าภาคประชาชนอยู่ในพื้นที่ค่ะรู้ข้อมูลรู้ก่อนแจ้งกันได้แล้วก็เตรียมรับมือได้เร็วที่สุดนะคะเวลานี้ภาคเกษตรต้องบอกว่ายังคงต้องพึ่งตัวเองกันอยู่เยอะค่ะดังนั้นวันนี้อยากจะไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ปลายน้ำทางภาคอีสานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีเดือดร้อนกันแค่ไหนบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นกันเองอย่างไรนะคะออนไลน์คุยกันกับพี่นุชค่ะคุณคนึงนุชวงเย็นผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะคะพี่นุชสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: พี่นุชดูจากภาพหนักมากค่ะอย่างพื้นที่พี่นุชคือใช้น้ำประปาเลยสถานการณ์ตอนนี้คือฝนทิ้งช่วงพืชพันธุ์ตอนนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
5: ค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้ก็คือฤดูกาลมันไม่เป็นฤดูกาลนะคะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยที่จริงเราต้องมีน้ำค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราจะหว่านกล้าเพื่อที่จะเตรียมปักดำนานี่เกษตรกรก็มีน้ำแล้วเพราะว่ามันเป็นเขตนอกชลประทานแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำขึ้นเดือนมิถุนายนนะคะเราได้น้ำฝนแค่200กว่ามิลนิดๆนะคะแต่ว่าในปีที่ผ่านมาได้น้ำฝนถึง679มิลคือเรามีการวัดปริมาณน้ำฝนในแปลงเกษตรอินทรีย์แล้วด้วยฝนทิ้งจากปีที่แล้วไป400กว่ามิลเลยทีนี้เกษตรกรส่วนหนึ่งแล้วก็จะดำนาก็ต้นฤดูการจะดำนาก็ไม่กล้าดำเพราะว่าน้ำก็ยังไม่มีก็เลยหว่านข้าวไปพอหว่านข้าวสิ่งที่เราเห็นนะคะข้าวเกิดน้อยลงค่ะข้าวเกิดไม่ดีเลยที่เห็นในภาพเนี่ยไม่ใช่ข้าวนะคะเป็นหญ้าเกษตรกรก็ใช้โอกาสนี้เกี่ยวหญ้าแล้วก็ไปให้วัวให้กินเลยคือข้าวน้อยมากๆนะคะถ้าจะหว่านกล้าเนี่ยค่ะตัวนี้คือต้นเดือนกรกฎาคมเลยค่ะถ้าจะหว่านกล้าก็ไม่มีน้ำเพราะว่าเราไม่มีน้ำโซลาร์เซลล์หรือมีการทำน้ำบ่อบาดาลขึ้นมานะคะก็เลยใช้น้ำประปานะคะมาเปิดเพื่อที่จะส่วนตัวที่ปักดำไปส่วนนาหว่านที่หว่านไปที่เห็นในภาพนะคะคือข้าวตายไป 30-40%ในบางแปลงส่วนที่ไม่ตายที่เห็นเยอะๆคือหญ้า
2: ค่ะค่ะคือที่ข้าวตายเนี่ยมันทั้งน้ำน้อยแล้วก็แล้งร้อนด้วยไหมคะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีฝนเลยค่ะมีฝนแต่มามีนิดเดียวอย่างนี้ค่ะดินไม่พอชุ่ม
2: พี่นุชขาทีนี้ในหลายพื้นที่ดูเหมือนว่าใกล้นาอาจจะไม่มีแหล่งน้ำหรืออยู่นอกเขตชลประทานอย่างเงี้ยโจทย์ตรงเนี้ยในมุมของพี่นุชเองจะช่วยเกษตรกรที่น้ำไม่ถึงอยู่นอกเขตชลประทานยังไงได้บ้างคะ
5: โอ้เราก็ไม่เคยคือนานๆทีมันจะเจอสภาวะแบบนี้นะคะเกษตรกรนี่ก็จะยังไม่มีทุนในการรับมือกับเรื่องนี้ที่จริงของเครือข่ายกินสบายใจเราก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะจากเดิมถ้าทำนาเยอะๆแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะแบบนี้ก็ส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเราเอาความหวังไปที่นาข้าวก็อาจจะมีพืชผักมีการทำปศุสัตว์อย่างอื่นขึ้นมาเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเชิงเดี่ยวของการทำเกษตรไปแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือภาครัฐการเตรียมรับมือกับตรงนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรเรานะคะ
2: ค่ะ
5: ในการพัฒนาระบบไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำหรือระบบชลประทานหรือการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้เกิดการเพาะปลูกที่หลากหลายนี่ต้องใช้ต้นทุนทั้งหมดเลยนะคะ
2: ค่ะค่ะระบบเกษตรที่หลากหลายเนี่ยจะเป็นโจทย์นึงถ้าฟังจากพี่นุชคือจะเป็นโจทย์เป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับภาวะโลกรวนเพราะปลูกอย่างเดียวในระบบเกษตรอุตสาหกรรมแบบเดิมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ละต้องทำเกษตรหลากหลายแล้วเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะพี่นุช
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องของการออกแบบพื้นที่เนาะอย่างแปลงนาที่เราทำนะคะเราก็มีการทำสระน้ำไว้สองลูกนะคะ
2: ค่ะ
5: ลูกหนึ่งพื้นที่ประมาณ1ไร่นะคะแต่อีกลูกหนึ่งก็พื้นที่ไม่ได้เยอะมากแต่เชื่อไหมคะสระน้ำทั้งสองลูกไม่มีน้ำเลยคือสระน้ำจะมีน้ำก็ต่อเมื่อมันมีฝนพอมันไม่มีฝนมันก็ไม่มีน้ำมาเติมในสระตอนนี้ที่ใช้ได้ก็คือน้ำประปาหรือน้ำบาดาลที่ดึงเข้ามาแต่ว่าก็ใช้ได้แค่ส่วนน้อยเกษตรกรเราถ้าปรับตัวรับมือตอนนี้ก็คือบางท่านที่เพาะปลูกที่หลากหลายได้ทำเกษตรแบบผสมผสานมีการเพิ่มผักเพิ่มปศุสัตว์เลี้ยงไข่อะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทำขึ้นมาได้แต่ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีทุนในการปรับพื้นที่คำว่าทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมันต้องปรับทั้งแหล่งน้ำมันต้องปรับทั้งพื้นที่ในการเพาะปลูกมีสวนผลไม้มีสวนผักลดพื้นที่ทำนาข้าวลงแล้วก็มีการทำสระน้ำเพื่อขนาดเล็กเพื่อสำรองน้ำแต่เราทำมาหมดแล้วนะคะที่พูดมาเนี่ยไม่มีน้ำเลยเพราะว่าฝนไม่ตกลงมาอันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะคะ
2: ค่ะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต
5: ใช่ค่ะสระทั้งสองลูกนะคะไม่มีน้ำเลยนะคะมีน้ำแค่ประมาณถึงประมาณเข่านะคะ 30-40 เซนที่เป็นความลึกของน้ำ
2: โหคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นโจทย์เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วมันจะกระทบต่อพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของสังคมด้วยนะคะไม่ใช่แค่กระทบต่อตัวเกษตรกรแต่อย่างที่พี่นุชเล่าเกษตรกรจะเป็นด่านแรกๆล่ะค่ะที่เขาเจอผลกระทบก่อนเพราะเขาเป็นต้นทางการผลิตวันนี้เกษตรกรในหลายพื้นที่ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชแบบอินทรีย์ทำไร่นาแบบผสมผสานแต่เจอข้อท้าทายต้นทุนการปรับเปลี่ยนมีต้นทุนพอเจอข้อท้าทายต้นทุนไม่พอฝนฟ้ามันมาแบบไม่ปกติก็เจอข้อท้าทายเรื่องแหล่งน้ำอีกนะคะเป็นโจทย์ให้กับรัฐบาลนี้ค่ะในการที่จะช่วยกันรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ให้เกษตรกรเป็นผู้แบกรับอยู่แค่ฝ่ายเดียวนะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการพร้อมกับพี่นุชเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วงแชร์วันพุธนี้4สาวชวนทุกคนมาร่วมแชร์ไอเดียในประเด็นไทยเที่ยวไทยไปไหนดีพลัส
1: 77จังหวัดทั่วไทยไปไหนดี
2: มีใครเคยเที่ยวครบยังคะ
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวแต่เรื่องของเรื่องทำไมต้องพูดเรื่องเที่ยววันนี
1: ้เพราะสบายๆ
2: มันเป็นวันหยุดค่ะ
3: หยุดยาว
1: เนื่องจากเขามีมาตรการรัฐที่บอกว่าให้ช่วยไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัส
2: ก็อยากจะไปแต่ไม่มีตังค
1: ์ช่วยครึ่งนึงพอไม่รู
0: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายทะเลสายภูเขาหรือสายกินชวนมาฟังเรื่องราวดีๆพร้อมกันในรายการวงแชร์วันพุธที่29กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 น.เฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะในช่วงเข้าพรรษานะคะมีหนึ่งธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมานานคือการสวดโอเอวิหารรายที่วัดพระแก้วค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปสวดจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เลยนะคะที่ชนะการประกวดซึ่งจัดขึ้นประจำเป็นทุกปีค่ะ

0: ออกเสียงอักขระชัดถ้อยชัดคำเปล่งเสียงสวดกันอย่างทรงพลังสามัคคีเรียกว่าสมมงนะคะที่เป็นทีมระดับเหรียญทองของการประกวดสวด OA วิหารรายระดับมัธยมศึกษาประเภททีมหญิงประจำปี2569ค่ะนับเป็นครั้งแรกนะคะของทีมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีที่คว้ารางวัลชนะเลิศหลังเคยร่วมประกวดกับรายการใหญ่ระดับประเทศมาแล้ว3ครั้งค่ะซึ่งตามธรรมเนียมของทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเลือกนะคะให้สวด OA วิหารรายที่ศาลารายรอบอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังช่วงวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจโรงเรียนภูมิใจแล้วก็ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงแล้วก็ตื่นเต้นในการที่จะได้ไปสวดที่วัดพระแก้วค่ะเพราะว่าจะได้มีการรับเสด็จด้วยค่ะทำให้ภูมิใจมากๆเลยค่ะ
2: ก็เพราะเราก็ภูมิใจมากๆค่ะภูมิใจทั้งในตัวเองแล้วก็ภูมิใจทั้งในเพื่อนๆแล้วก็คุณครูค่ะว่าพวกเราเนี่ยได้ไปแข่งค่ะแล้วก็ได้ไปสวดที่วัดพระแก้วซึ่งผลพลอยได้ก็คือพวกเรามีความสามัคคีกันพวกเราได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็การฝึกกันเนี่ยคือฝึกเหมือนรอบที่แข่งรอบชิงชนะเลิศเลยค่ะคือเรามีการวอร์มเสียงเรามีการซ้อมให้พร้อมเพียงกันค่ะแล้วก็ออกเสียงอย่างถูกต้องค่ะ
3: คือส่วนมากค่ะการสวดมันเป็นการสวดเป็นทีมสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเด็กๆจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นทีมจะไม่มีใครคนนึงที่เสียงจะต้องโดดเด่นกว่าเพื่อนหรือว่าเสียงจะต้องแบบอุ้ยฉันจะต้องเป็นตัวเด่นอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เลยค่ะการสวดโอเววิหารรายคือการทำออกมาให้เราเป็นลมหายใจเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าเสียงที่ออกมาจากความตั้งใจแล้วก็เสียงที่ออกมาจากความพร้อมเพียงคือเสียงที่พอที่สุดในการสวดโอเววิหารรายค่ะ
0: ด้วยไม่ใช่การสวดมนต์ทั่วไปค่ะหากบทสวดมาจากกาพระชัยสุริยาของสุนทรภู่นะคะซึ่งมีจังหวะทำนองช้าเร็วแตกต่างกันไปตามประเภทของกาก็คือกาบยานี11กาบฉบัง16และกาบสุรางคนาง28

0: จึงนับเป็นเรื่องใหม่ของเด็กๆยุคนี้เลยนะคะก็ไม่คุ้นเคยทั้งเรื่องของภาษาการออกเสียงหรือว่าลีลาการสวดซึ่งต้องใช้พลังในการเปล่งเสียงค่ะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีบอกเลยนะคะว่าการสวดนี้ไม่ใช่หลักสูตรบังคับแต่จัดเป็นชุมนุมค่ะเด็กๆก็ต้องสมัครใจมาฝึกซ้อมกันนานนับเดือนการมีเวทีแสดงออกตลอดจนมีกระแสในโซเชียลมีเดียก็ทำให้ธรรมเนียมการสวดโบราณจากสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะการสวดโอเอวิหารรายเนี่ยทำให้เรารู้จักวิธีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขระค่ะแล้วก็ทำให้เราได้ทำงานกันอย่างเป็นทีมด้วยค่ะ
2: แล้วก่อนหน้าที่เราจะรู้จักโอเอวิหารรายการใช้ภาษาไทยของเราเป็นยังไงกันบ้าง
1: การใช้ภาษาไทยของหนูก็อยู่ในระดับกลางๆมีผิดบ้างค่ะแต่พอได้เข้าร่วม OA เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าอ่ะการใช้อักขระนี้อ่ะต้องออกเสียงแบบนี้ต้องลงน้ำหนักแบบนี้ค่ะ
3: ฝึกยากครับการที่จะให้นักเรียน10คนเนี่ยพร้อมกันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆเก็บไปทีละคำทีละคำครับถึงจะพร้อมเพรียงกันครับ
4: เลยคือเด็กๆในโรงเรียนค่ะจากที่ตอนแรกเขาไม่รู้จักเลยว่าการสวดโอเอคืออะไรเด็กๆจะรู้จักแค่ทำนองสนอเพราะว่าในหลักสูตรส่วนมากเราจะสอนในเรื่องของการท่องทำนองสนอใช่ไหมคะจากการที่เด็กๆของเราค่ะได้เริ่มเข้าสู่การแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลยิ่งปีนี้ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดเลยที่เราได้รับรางวัลมาก็ทำให้มีกระแสตอบรับเสียงตอบรับที่อยากจะเข้าทีมชุมนุมสวดโอเอวิหารรายของโรงเรียนมากขึ้นค่ะ
0: การสวดโอเอวิหารรายนะคะมีการประกวดจัดโดยกรมการศาสนามาตั้งแต่ปี2553ค่ะจนเป็นธรรมเนียมนะคะที่โรงเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจะฝึกซ้อมนักเรียนนักศึกษามาประกวดสืบทอดธรรมเนียมโบราณสู่คนรุ่นใหม่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีประเพณีสำคัญที่นนทบุรีค่ะมีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากสะดือทะเลนะคะซึ่งจัดขึ้นค่ะที่วัดปรมายิกาวาสวรวิหารเกาะเกร็ดนั่นเองในช่วงค่ำวันนี้ก็ยังมีพิธีนะคะให้ได้ไปร่วมบุญกันเช่นเคยค่ะพุทธศาสนิกชนล้นงานค่ะสำหรับพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากสะดือทะเลเมื่อคืนนี้นะคะที่วัดปรมายิกาวาสวรวิหารเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะตามตำนานเชื่อว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์นะคะผู้จำศีลอยู่ใต้สะดือทะเลและจะขึ้นมาโปรดสัตว์ในวันเพ็ญพุธหรือวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธค่ะซึ่งก็ตรงกับเมื่อคืนพอดีนะคะนอกจากมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากสะดือทะเลแล้วที่วัดมีขบวนแห่พระอุปคุตรอบพระอารามเข้าสู่วิหารพระอุปคุตและอัญเชิญพระอุปคุตออกรับบาตรคืนเพ็ญพุธหรือการตักบาตรเที่ยงคืนด้วยค่ะ
5: ก็เห็นทางโซเชียลค่ะ TikTok ค่ะว่าที่นี่วัดที่นี่จะมีงานตักบาตรเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ไม่เคยตักบาตรเที่ยงคืนด้วยก็เลยลองมาดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนจากเงินเข้าบาทนะอะไรอย่าง
6: นี้มาจากดอนเมืองค่ะก็มีความศรัทธานะคะเพราะว่านับถือองค์ท่านอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
7: รู้มาจากที่ไหนได้มาร
6: ู้มาจาก TikTok ค่ะ
7: ชวนก
6: ัน
7: มา
6: ชวนกันมาค่ะ
7: เป็นไงบ้างพอมาแล้วเห็นบรรยากาศ
6: ก็โอเคนะคะ
7: ยากไหม
6: หมายถึงข้ามฟ้าไม่ยากค่ะ
7: ทำไมถึงชวนกันมา
6: อยากทำอะค่ะเพราะว่าไม่เคยทำแบบนี้แล้วก็เห็นเคยอินี่มาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาไงคะเลยอยากมา
8: ถ้าตำนานทางเหนือเขาเรียกว่าภาษาทางเหนือเรียกว่าเป็งพุทธถ้าภาษาภาคกลางของเราก็คือวันเพ็ญพุธนี่แหละก็ปีนี้ก็ตรงวันเพ็ญพุธเหมือนกันอย่างที่ทางเหนือทางภาคเหนือเขานิยมทำกันโซนภาคกลางก็คือวัดปรมัยนี่แหละเริ่มได้3ปีแล้วตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่าโยมจะมาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ปัจจุบันโซเชียลก็เข้าถึงโยมเมื่อกี้สักครู่เดียวก็อาตมาก็ถามโยมมาจากไหนมาจากอำเภอชัยยาถามว่าโยมรู้ได้ไงรู้จักโซเชียลโอ้โหสาดันโดนใจต้องยอมรับใจโยมดันโดนมาก็ทั่วสารทิศ
0: และช่วงเย็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งวันนี้นะคะบริเวณลานน้ำตกหน้าพระธาตุเจดีย์มุเตาค่ะวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารเกาะเกร็ดจะมีพิธีเททองหล่อพระอุปคุตปางจกบาทศิลปะประยุกต์ไทยมอญนะคะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งจะมีพิธีส่งพระอุปคุตกลับคืนสู่สะดือทะเลค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาชมดนตรีร็อกกันบ้างนะคะ30ปีแล้วสำหรับ

วงอีโบลาค่ะต้องบอกว่าเป็นวงจากยุคอันเดอร์กราวด์ที่ยังคงอยู่สมาชิกก็เป็นชุดเดิมนะคะรวมถึงค่ะยังมีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องด้วยพวกเขามีจุดสูงสุดต่ำสุดบอกเล่าเบื้องหลังยังไงบ้างติดตามกับดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

จริงๆก็คือวงอีโบลาเราเป็นวงที่ไม่ค่อยได้ดังไม่โด่งดังมากไม่ได้เป็นแบบเบอร์ต้นๆของประเทศเท่าไหร่การเติบโตมันก็จะอยู่ระดับกลางก็จะมีลงบ้างกลางบ้างเงี้ยเราก็ถือว่ามันก็ถ้ามองย้อนกลับไปเราสูงมันมาไกลมากแล้ว

0: ือเราไม่ได้คาดหวังตั้งแต่วันแรกที่ทำคือแค่อยากสนุกกับเพื่อน4คนเล่นดนตรีด้วยกันเรียนหนังสือมาด้วยกันสิ่งที่เราทำก็คือมันเป็นความสนุกความสนุกของเด็กวัยรุ่นในยุคนั้นที่ถือว่าอยากมีวงดนตรีสักวงหนึ่งที่แบบว่าเล่นดนตรีโชว์หญิงให้แบบคนในโรงเรียนในวิทยาลัยได้เห็นอะไรเงี้ยมันก็พอๆกันพอๆกัน
1: มันก็ทุกวงครับเส้นทาง
0: ถ้าเป็นอันเดอร์กราวน์เนี่ย
1: คนทำงาน
0: คนที่อยู่ใต้ดินทุกคนตัวใหญ่สมัยก่อนจะมีดาจิมใช่ไหมจะมีคือเขาก็เล่นดนตรีทำงานทาวเวอร์เรคคอร์ดเหมือนกับผมอย่างชัดเมื่อก่อนเนี่ยบอดี้สแลมก็เล่นดนตรีบอดี้สแลมแล้วก็ทำงานเหมือนผมคือทุกคนเนี่ยลำบากถามว่าเท่ากันผมว่าไม่น่าจะเท่ากัน
2: คือทุกวงเนี่ยวงของเราเนี่ยมันเป็นวงที่เราไม่รอโอกาสเราจะวิ่งเข้าหาโอกาสสมมุติว่าตรงไหนมีงานปุ๊บเราจะเสนอตัวไปขอเล่นได้ไหมไม่เอาตังค์ไม่เอาค่าตัวขอแลกน้ำขวดนึงโชว์นึงแค่นั้นพอหรือข้าวกล่องนึงพอทุกครั้งที่มีงานเราก็จะแบบวิ่งเข้าไปหาคนจัดว่าขอเล่นได้ไหมขอเล่นได้ไหมขอเล่นจนวันนึงเราไม่ต้องวิ่งเข้าหาเขาละเขาจะเรียกเราไปเล่นแล้ว

0: พี่ปูพงศิษย์เนี่ยเหมือนเป็นพี่ชายเราคนหนึ่งที่ให้โอกาสพวกเราเราได้มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตครั้งสมัยนั้นที
1: ่
0: ใช่ไหมไปทัวร์กับพี่ปู
1: งานเบียร์บ้างงานอะไรบ้างครับผม
0: ในช่วงก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาคือเราไปทัวร์พี่ปูเป็นน่าจะเป็นปีนะจำได้ที่ไปทัวร์แกนานมาได้รู้จักแกได้ดูฝีมือแกได้ดูแบบพี่ปูที่เรารู้สึกว่าแกเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเราคนหนึ่งอะตั้งแต่เราสมัยเด็กๆที่เราเล่นดนตรี
1: ฟังเพลงพี่ปูตั้งแต
0: ่ใช่ซึ่งก็ได้พูดคุยได้เจอแกแล้วเผอิญก๊อฟอะได้คุยกับแกได้ทำงานไหนแกก็บอกว่าแกอยากทำเพลงอีโบลาสักเพลงนึง
1: ก็นึกเล่นๆคุยกับเอ๋อะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนคร่าวๆว่าเออมันมีเพลงพี่ปูที่แรงยังมีอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าพอฟังกับเดโมเออผมว่าแล้วผมเห็นเอ๋ชอบพูดแบบว่าเออเวลาเล่นคอนเสิร์ตเออมันยังมีแรงกันอยู่ไหมแรงมีแค่นี้เหรอวะอะไรเงี้ยสมมติมันเป็นผมว่ามันเป็นวิธีสื่อสารที่น่าจะเข้าปากกับพวกเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเสนอไอเดียนี้ไปอะไรครับเพราะผมเอาไปให้แกฟังเป็นเดโมคร่าวๆแกบอกเขาให้วงดีกว่าแล้วเขาลองด้วยดีกว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับ

0: ือจริงๆพี่ปูแกมีคอนเสิร์ตที่สปอนเซอร์จัดเนี่ยกับทุกปีซึ่งก็จะหาวงที่แบบไปเล่นเป็นวงเปิดให้ซึ่งก่อนนี้ก็จะเป็นคนอื่นๆมา
1: ก็มีสลับไป
0: ใช่สลับไปซึ่งปีนั้นบังเอิญว่าเราได้โอกาสตรงนั้นไปแล้วก็ไปสนุกกับแกซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าคนดูตรงนั้นจะเป็นยังไงเพราะสิ่งที่เราไปเล่นคือมันไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่ๆบางทีเป็นกิ่งอำเภอเป็นจังหวัดเล็กๆที่เราคนดูจะรู้จักอีโบล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็เกินความคาดหมายเราก็คิดว่าคงหลักๆคงเป็นแฟนพี่ปูแหละผู้หลักผู้ใหญ่วัยรุ่นอะไรเงี้ยที่เขาดูที่เขาฟังเพลงเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกลายว่ามันก็ยังมีคนที่ยังฟังเพลงอีโบล่าอยู่ตามจังหวัดย่อยๆเล็กๆซึ่งพ่อผมเคยเล่าฟังตอนสมัยที่มันจะมีเพลง M-Mac ที่อีโบล่าเคยทำว่าเขาเคยไปเจอคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาทำไร่ทำสวนทำนาเงี้ยเขาฟังเพลงเนี้ยออกไปซัดออกไปฟัดออกไปเล่นออกไปฟังเนี่ยซึ่งมันมีจริงๆเว้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อสุดท้ายพอวันที่เราเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ปูก็ไปเจอเอ้ยก็มีน้องๆมีเพื่อนๆมีพี่ๆหลายคนที่เขาแบบเฮ้ยร้องเพลงนี้ได้ว่ะ

0: จริงๆแล้วคือเพลงอย่างมีแรงเนี่ยเราต้องการจะสื่อให้ทุกคนยังรู้ว่าอีโบล่ายังทำผลงานอยู่ยังมีแรงเล่นดนตรียังมีแรงที่จะซัพพอร์ตคนดูที่ยังอยู่กับเราอยู่ที่ผ่านมาคือวงเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วปีนี้ก็ปีที่29แล้วปีหน้าจะครบ30ปีแล้วมันก็คือสไตล์ของเราอยากให้จำว่าเนี่ยคือเพื่อนที่เล่นดนตรีอย่างเหนียวแน่นมา29ปีในสิ่งที่พวกเราไม่ได้คาดหวังแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ
1: ้การอยู่รวมกันให้ได้ในระยะเวลานานๆเนี่ยแหละมันคือบทพิสูจน์ว่าคุณจะไปได้ถึงไหน

0: างครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
0: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
5: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค
0: ่ะอ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
4: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
6: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของ

0: าอัลฟา
1: สีมันแบล็คพิง
2: ค์โอ้แบล็คพิงค
3: ์ข้าวต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
1: ้เซนเซอ
0: ร์มาลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 8:00 น.ทางไทย PBS
4: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่คนไทยภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาเพื่อการสื่อสารแต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องเชยหากเป็นทักษะที่เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ใช้อย่างเข้าใจและภาคภูมิใจ29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันเช่นเคยแบบนี้อีกแล้วนะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณเจมส์ครับนักปั่นจักรยานที่จะออกเดินทางปั่นจักรยานไปตามชนบทของจังหวัดชิซุโอกะครับที่ที่มีสถานที่ชื่อดังอย่างภูเขาไฟฟูจินั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะพาเรานะครับปั่นไปสำรวจชายฝั่งทะเลรวมไปถึงแม่น้ำป่าเขาแล้วก็หมู่บ้านกลางภูเขาด้วยแล้วก็ระหว่างทางนะครับเขาก็จะได้พบปะกับผู้คนที่หลากหลายครับทั้งชาวประมงชาวไร่วาซาบิแล้วก็ยังมีคนทำป่าไม้นะครับรวมไปถึงผู้คนที่เลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติแห่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับต่างก็มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับผืนดินแล้วก็วิถีชีวิตของตนเองทำให้การเดินทางในครั้งนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่การปั่นจักรยานผ่านเส้นทางอันแสนสวยงามเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการได้เข้าไปสัมผัสครับถึงวัฒนธรรมความอบอุ่นแล้วก็จิตวิญญาณของผู้คนในชิซุโอกะอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนชิซุโอกะ Energy of the Forest ชิซุโอกะพลังแห่งผืนป่าครับ

0: ほど、しかなかったんです。
1: で、ネットは夏の、強い日差しをちょっと遮って、涼しくするための、ネットですよ。

0: ุณผู้ชมครับชนบทของจังหวัดชิซูโอกะนั้นนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบมีไร่ชาเคี้ยวขจีแล้วก็มีวิวภูเขาไฟฟูจิอันตระการตาด้วยนะครับโดยนี่เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองครับเพื่อที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่โดดเด่นไปด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมรวมไปถึงออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาด้วยครับอีกทั้งยังมีร้านชาอยู่ทั่วเมืองเลยล่ะครับให้ได้ดื่มแบบเพื่อผ่อนคลายซึ่งก็ถือว่าเป็นแก่นแท้ของความสุขแบบญี่ปุ่นนั่นเองครับมั่นใจเลยว่าคนไทยเรานะครับชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากๆแล้วก็หลายคนก็ต้องไปที่ภูเขาไฟฟูจิแห่งนี้ใครเคยไปย่านนี้หรือแถบนี้ของชิซูโอกะกันบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้คอมเมนต์เข้ามาที่ Facebook Fanpage ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นแต่จะมาในตอนนีงาตะ An Older Simpler Way of Lifeมีงาตะวิถีเรียบง่ายที่อย่างงดงามครับแล้วกลับมาพบกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปด้วยกันครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะรวมการเดินทางหลายธุระไว้ในครั้งเดียวเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าและจัดการธุระต่างๆให้เสร็จภายในการเดินทางครั้งเดียวเช่นแวะซื้อของจ่ายบิลการลดจำนวนครั้งในการใช้รถยนต์ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอีกด้วย
1: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ในสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
2: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
3: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
4: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
5: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
6: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
7: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้ว
2: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดซ
8: ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
9: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
10: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
9: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
11: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
12: โอ้สวยมาก
13: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
14: ่เป็นเก้าการันตีเป็นเก้าการัน
15: ตีนางงามอยู่ไกลกันนาน
13: พากันไปรำลึกความหลัง
16: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับ
13: วิถีเก่าที่มีมากมายให้นำเสนอ
17: เขาดัง
18: เป็นเขาดังแล้ว
19: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
20: ดินกองนี้นะมันเป็นดังชีวิตดังงานของเรา
13: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
20: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
21: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่ห้าหกกิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
22: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
23: แห้งแล้งก็อยู่ได
13: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
24: โอ้เต็มเลย
13: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
25: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
13: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 นทางไทย PBS ครับ
0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลักครับ
1: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังไม่นิ่งนะครับถ้ามองในภาพใหญ่ครับระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศยังคงเดิมนะครับไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเชิงนโยบายครับแต่ในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจังหวัดสระแก้วที่บ้านหนองจานปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับแต่วันนี้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บอีกแล้วครับ
1: ค่ะเป็นทหารที่ไปปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบริเวณนั้นแหละค่ะคือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 80,000 ตารางเมตรนะคะเก็บกู้ไปได้เยอะแล้วแต่เกิดเหตุถูกสะเก็ดระเบิดก็ทำให้ข้อเท้าซ้ายขาดแขนซ้ายถูกสะเก็ดระเบิดด้วยนะคะล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะทหารหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลนนท์หมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะได้รับบาดเจ็บ1นายทางกองทัพภาคที่1บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1อาการก็คือข้อเท้าซ้ายขาดบริเวณแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดนะคะตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วพลตำรวจโทวรยศเหลืองสุวรรณขออภัยค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับให้ดูแลช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทเมื่อต้องปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายและตอนนี้กองกำลังบูรพาและกองบัญชาการกองทัพไทยก็อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บทุ่นระเบิดสร้างความปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายพื้นที่รวมทั้งหมดที่ต้องเก็บกู้นะคะ8,800 ตารางเมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 62,000 ตารางเมตรหรือว่าร้อยละ76ก็ยังเหลือทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการนะคะ
0: จนถึงตอนนี้ครับยังไม่เจอตัวฮลุนเจ้าของเพจฮลุนโซโล่นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายแบกเป้เที่ยวครับตอนนี้ขาดการติดต่อนานกว่า16วันแล้วนะครับจุดสุดท้ายที่ครอบครัวสามารถติดต่อกับเขาได้อยู่ที่จอร์เจียครับและล่าสุดนะครับมีเบาะแสสำคัญยืนยันว่าฮลุนเนี่ยยังไม่ได้ออกจากจอร์เจียครับอยู่ในจอร์เจีย 100% ขณะที่ตำรวจกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประสานไปยังทางการจอร์เจียในการติดตามตัวนะครับรวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วย
2: รีวิวชีวิตตัวเอง
3: ไม่มีพ่อไม่มีแม่ทำงานโรงงานได้วันละ300บาทอยู่ห้องเช่ารูหนูมาสู่นักเดินทางรอบโลกกว่า50ประเทศทำยังไงเก็บเงินยังไงวางแผนยังไงไปดูเชื่อว่าหลายคนที่มาดูคลิปนี้กว่า 90% มีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าผมแน่นอนใครท้อแท้สิ้นหวังลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคลิปที่ฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขเจ้าของเพจฮลุนโซโล่นะครับเขาเล่าชีวิตและประวัติของตัวเองครับเขาเล่าว่าอยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กนะครับพอเรียนจบม.6ต้องหาทุนเรียนต่อเองครับช่วงนั้นก็เลยก็ต้องเข้ากรุงเทพทำงานที่โรงงานนะครับเก็บเงินวันละ300บาทจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ทุนเรียนต่อที่จุฬาครับพอเรียนจบเก็บเงินก้อนได้ 400,000 เป็นทุนก้อนแรกให้เขาได้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศตามความฝันครับและนั่นแทบจะเป็นจุดขายของเพจฮลุนโซโล่นะครับเน้นการเที่ยวแบบประหยัดขั้นสุดอยู่กินกับชาวบ้านมีอีกคลิปนึงครับที่เขายืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องเล่าของเขานะครับก็คือคลิปของจุฬาที่ให้นิสิตที่เคยได้ทุนจุฬาชนบทออกมาแบ่งปันประสบการณ์ครับ
4: ประมาณ4ขวบจะได้รับทุนไหมแล้วก็ไล่ชื่อทุนก็เริ่มจากคณะนั้นคณะนี้คุณละคนคิงลุกเลยสิ่งที่จะผลักเราขึ้นไปได้มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องการศึกษาสวัสดีครับหลุนนายบวรทัศน์เป็งสุขศิษย์เก่าทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37มาจากคณะรัฐศาสตร์เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวครับหลังจากที่เรียนจบม.6 หลังจากนั้นผมก็ไปทำงานก่อนนะครับลงมาที่กรุงเทพเพื่อจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งเผื่อจะมีค่าแรกเข้ามีค่าอะไรมันต้องใช้เงินบ้างแหละก็ทำงานไปเรื่อยแล้วก็ใจจดใจจ่อว่าเอ้ยวันนี้เขาจะประกาศแล้วนะประกาศทุนจุฬาชนบทแล้วนะเราก็ตื่นเต้นเราก็ขออนุญาตหัวหน้าออกมาดูผลทุนว่าเราจะได้รับทุนไหมแล้วก็ออกมานั่งอยู่คนเดียวหน้าโรงงานตอนนั้นจำได้เลยก็เปิดไล่ชื่อทุนก็เริ่มจากคณะนั้นคณะนี้คุณละคนคิงลุกเลยชื่อแรกไม่ใช่เราชื่อสองไม่ใช่เราชื่อสามเป็นชื่อเรานี่ผมดีใจเลยครับโอ้ย ติดทุนจุฬาชนบทแล้วตอนนั้นคิดว่าชีวิตน่าจะไปรอดแล้ว
5: ใช้เงินเท่าไหร่เดินทาง
1: ตัวเขานั้นเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า50ประเทศนะคะล่าสุดต้นเดือนกรกฎาคมไปจอร์เจียฮาลุนก็เคยไปเที่ยวแล้วก็รีวิวการใช้ชีวิตมาแล้วครั้งนี้คาดว่าเป็นการเดินทางเพื่อทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขาดการติดต่อกับครอบครัวฮาลุนเคยพูดในคลิปประมาณว่าจอร์เจียค่อนข้างปลอดภัยและเขาไม่เคยเจออันตรายระหว่างการใช้ชีวิตที่นั่น
5: ค่าครองชีพแพงไหม
6: เที่ยวจอร์เจียคนเดียว30วันใช้เงินเท่าไหร่เดินทางยังไงอันตรายไหมไปดู
7: ใน
6: ซ
7: ี
6: จอร์เจียเป็นประเทศฟรีวีซ่าเมืองแห่งเทพนิยายใครชอบภูเขากินกรีนดอกไม้สวยๆไม่ควรพลาดบ้านเมืองได้กลิ่นอายสไตล์ยุโรปเที่ยวคนเดียวปลอดภัยไหมสำหรับเรามองว่าปลอดภัยมากนะเดินทางคนเดียวสบายไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรเลย
0: เบาะแสในการตามตัวเนี่ยท่านผู้ชมครับเริ่มจาก Facebook ของพี่ชายนะครับที่โพสต์ขอความช่วยเหลือติดตามน้องชายตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับบอกว่าฮาลุนขาดการติดต่อถึง16วันซึ่งผิดปกตินะครับ

0: พราะที่ผ่านมาครับจะขาดการติดต่อมากสุดก็แค่ 4-5 วันเท่านั้นครับล่าสุดเขาโพสต์ข้อความขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสนะครับไม่แจ้งข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณเบาะแสที่แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ครับไปดูการเดินทางของฮาหลุนตามแพลนทริปวันที่5ถึง10กรกฎาคมครับเขาจะต้องเดินทางไปที่จอร์เจียและอาร์เมเนียนะครับซึ่งการติดต่อครั้งหลังสุดของเขาบอกแค่ว่ายุ่งอยู่ที่จอร์เจียวันที่13กรกฎาคมครับนั่นเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ครอบครัวติดต่อได้เดิมเนี่ยเขามีนัดส่งงานลูกค้าวันที่20กรกฎาคมครับแต่ช่วงนั้นขาดการติดต่อไปแล้วและเดิมก็มีแพลนทริปจะเดินทางไปที่ฉงชิ่งประเทศจีนในต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: มียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวหลายคนนะคะที่ช่วยตามหานายอากิระวงเซงหรือว่าว่านไฉเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ช่วยกันตามหาฮาหลุนโพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียขอข้อมูลในการช่วยติดตามตัวว่านไฉบอกว่าในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวเหมือนกันรู้ข่าวแล้วก็รู้สึกห่วงและกังวลแทนครอบครัวก็เลยเข้ามาช่วยด้วยการประสานกับเครือข่ายไกด์ท้องถิ่นในจอร์เจียให้ตามหาข้อมูลที่ต้องการก็คือพิกัดสุดท้ายของฮาหลุนใครเป็นผู้ติดต่อคนสุดท้ายและฮาหลุนนั้นได้เดินทางออกนอกประเทศจอร์เจียแล้วหรือไม่หากได้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์มากคือว่านไฉตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเดินทางของฮาหลุนนะคะว่าถ้าจะเดินทางจากจอร์เจียไปอาร์เมเนียคาดว่าจะใช้เส้นทางจากเมืองทบิลิซีผ่านไปยังด่านแดนซาดาโลนะคะซึ่งจะเป็นทางที่ข้ามไปอาร์เมเนียมีความเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากว่าฮาหลุนนั้นยังไม่เคยไปขนส่งสาธารณะไปถึงและเหมาะกับคอนเทนต์ของช่องฮาหลุนโซโล่ส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการลักพาตัวส่วนตัวไม่ได้มีข้อมูลทีนี้สิ่งที่เป็นไปได้อาจจะเป็นการเข้าพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณหรือเครื่องมือสื่อสารเสียหายจึงขาดการติดต่อนะคะแต่ว่าในไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาทางว่านไฉได้โพสต์ล่าสุดบนเพจอาสาพาไปหลงบอกว่าอัปเดตฮาหลุนไม่มีบันทึกออกนอกจอร์เจียยังอยู่ที่จอร์เจีย 100% และผมแจ้งให้ครอบครัวน้องแจ้งตำรวจสากลอินเตอร์โพเพื่อประสานแทร็กกิ้งติดตามสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะ
2: ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายน้องอยู่ที่ไหนผมก็เลยทำแพลนออกมาเหมือนตอนผมทำคอนเทนต์ว่าถ้าเกิดผมไปแล้วอยากทำอันซีนเนี่ยในเส้นทางข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันมีหมู่บ้านอะไรบ้างที่น่าจะทำคอนเทนต์สไตล์ฮาหลุนโซโล่เขานะครับหมู่บ้านแรกชื่อว่าอาซูเลตี้ครับเป็นหมู่บ้านเยอรมันเก่าแก่เขาจะมีโบสถ์โบราณมีอาคารเยอรมันโบราณมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมโบราณที่เกี่ยวกับสมัยนั้นสมัยที่มีชาวเยอรมันมาอาศัยอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะคอนเทนต์ของน้องสองก็คือมาเนโอลี่เดี๋ยวผมส่งให้มาเนโอลี่เนี่ยเคยเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวอาเซอร์ไบจานในจอร์เจียซึ่งก็เรียกว่าเหมือนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีวัฒนธรรมมีตลาดใหญ่ที่เป็นตลาดอาเซอร์ไบจานอยู่ในนี้การเข้าไปพูดคุยก็น่าจะเป็นสไตล์น้องเหมือนกันนะครับหมู่บ้านที่3ชื่อว่าชูลาเวลีชูลาเวลีเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ทำเกษตรกรรมแต่ว่าเขาก็จะมีอารยธรรมการทำไวน์โบราณก็จะมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ตรงนี้ก็ยังคงอยู่ในสไตล์ของช่องน้องที่สุดท้ายก็คือตรงชายแดนเลยสดักโคลสดักโคลเนี่ยเป็นชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียในการลงไปอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เขามีรถไฟลงมาอีกอย่างคือตรงนี้เป็นตลาดชายแดนแล้วเขาจะมี2วัฒนธรรมก็คือมีทั้งจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียอันนี้ก็น่าทำคอนเทนต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวผมคงเลือกซักหมู่บ้านหนึ่งในการที่ก่อนจะไปเนี่ยมันต้องมีซักหมู่บ้านแหละที่เราแวะอันนี้ผมก็เลยใช้ข้อมูลอันนี้ที่เราเดาเราสันนิษฐานบอกทางพาร์ทเนอร์ที่จอร์เจียว่าลองมีคอนเนคชั่นในหมู่บ้านต่างๆนี้ไหมนะครับแล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำมาว่าเดี๋ยวเอาจะเอาข้อมูลนี้ไปแจ้งตำรวจเพื่อให้เขาอ่ะใช้หน่วยลาดตระเวนมันน่าจะง่ายกว่าซึ่งตอนนี้น่าจะเทคแอคชั่นแล้วครับ
0: ทีมข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับครอบครัวของฮาหลุนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่ชายยืนยันครับตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับแต่ครอบครัวยังพยายามหาเบาะแสแล้วก็ประสานกงสุลเป็นระยะครับรวมถึงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยกันโพสต์แล้วก็แชร์เพื่อช่วยติดตามน้องชายครับ
3: เขายังไม่แจ้งมาเลยครับเพราะเขาประสานให้ไกด์ในท้องที่หรือท้องถิ่นนะที่นำทัวร์ต่างๆให้ประสานให้อีกทีหรือ

0: ใครผ่านไปผ่านมาพบเห็นเฉพาะพวกที่กลุ่มแก๊งเขาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เขาจะติดต่อกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จะให้ทางข่าวฝั่งนู้นนะครับลงข่าวให้อีกทีนึงช่องข่าวฝั่งนู้นแล้วค่อยจะติดต่อกลับมา
1: เรื่องเรามีคนเที่ยว

0: มากทำได้แค่นั่งดูรูปหลานชายหวังว่าหลานจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ
1: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ากรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ไปช่วยติดตามตัวนายบวรทัศน์นอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศก็จะแจ้งให้ทราบส่วนเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาก็โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันว่ายังไม่พบฮาลุนและจะแจ้งข้อมูลถ้ามีความคืบหน้าเช่นกันค่ะ
0: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขอให้ตำรวจจอร์เจียตรวจสอบและค้นหาบุคคลดังกล่าวแล้วครับโดยหน่วยงานทั้ง2ประเทศกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเร่งติดตามตัวนะครับขณะเดียวกันครับสื่อของจอร์เจียบล็อกเกอร์ชาวจอร์เจียก็ช่วยกันรายงานเรื่องนี้นะครับเพื่อติดตามเบาะแสแล้วก็ตามตัวฮาลุนให้ได้เร็วที่สุดครับ
1: เวลานี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ยังมีคำเตือนให้ประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเฝ้าระวังจากโรคลมแดดหลังจากคาดว่าอุณหภูมินั้นจะพุ่งสูงแตะ35องศาเซลเซียสค่ะภาพจากกล้องติดตัวของตำรวจได้เผยให้เห็นสภาพของความเสียหายภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เกิดระเบิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เมื่อช่วงเย็นวันอังคารประมาณ1ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาได้แล้ว8คนในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนแล้วก็ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ด้านล่างค่ะประธานบริษัทอีออนผู้บริหารห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวพร้อมกับปรับแก้ตัวเลขผู้สูญหายลดลงเหลือ3คนจาก4คนที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะทั้งหมดเป็นพนักงานของห้างส่วนสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดนั้นยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแก๊สระเบิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็ยังคงเร่งเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยที่โรงงานผลิตกระดาษในยาสึชิโร่ด้วยหลังจากปล่องควันถล่มลงมาล่าสุดยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว5คนและยังมีผู้สูญหายอีก4คน
0: คนในพื้นที่ประสบภัยจุดอื่นๆครับตอนนี้เข้าไปสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ทยอยเก็บกวาดเศษซากปรักหักพังครับด้านซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับยืนยันครับว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้มี13คนแล้วพร้อมกับประกาศระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 นายนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยแล้วครับขณะที่ประชาชนมากกว่า 9,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงต่างๆวันนี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นออกคำเตือนนะครับให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเฝ้าระวังอันตรายจากฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดด้วยหลังคาดว่าอุณหภูมิอาจจะสูงถึง35องศาเซลเซียสขณะที่คนมากกว่า 36,000 ครัวเรือนครับยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวและอีกประมาณ 84,000 ครัวเรือนเจอกับปัญหาน้ำไม่ไหลครับ
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะเปิดเผยว่ามีคนไทยในจังหวัดคุมาโมโตะประมาณ455คนปลอดภัยดีแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาและแก๊สเป็นการชั่วคราวรวมถึงบางส่วนอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือว่าได้รับผลกระทบรุนแรงนะคะอย่างไรก็ตามคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะหมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ค่ะ
0: สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนครับให้เฝ้าระวังแผ่นดินไหวซ้ำนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของภัยพิบัติในครั้งนี้ติดตามในหน้าต่างโลกครับ

0: างแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเกิดขึ้นถึง2ครั้งซ้อนในเวลาห่างกัน28ชั่วโมงค่ะและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่นี้อีกครั้งเมื่อวานนี้ทางการญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งจึงออกมาเตือนตรงกันนะคะถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะนี่เป็นภาพวินาทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นว่ารถยนต์ป้ายโฆษณาร้านค้าไฟถนนไปจนถึงสัญญาณไฟจราจรโยกไปมาดูน่ากลัวมากทีเดียวคุณผู้ชมส่วนสภาพบ้านเมืองแล้วก็ท้องถนนต่างๆนะคะจะเห็นว่าพื้นถนนเนี่ยได้รับความเสียหายสะพานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆพังถล่มลงมาในหลายจุดค่ะโดยทันทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ออกมาเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้นะคะโดยได้มีการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่อันตรายซึ่งรวมถึงในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยหลังจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ7ขึ้นอีกครั้งซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของหน่วยวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าชินโดค่ะหน่วยวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยมักจะวัดจากพลังงานที่เขาปล่อยออกมานะคะแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งจึงมีความรุนแรงแค่ค่าเดียวผู้ชมแต่หน่วยวัดของญี่ปุ่นต่างออกไปค่ะเพราะว่าเขาจะนับระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับพื้นที่นั้นๆตั้งแต่ระดับศูนย์ที่คนจะยังไม่รู้สึกนะคะแล้วก็ระดับเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อรู้สึกเพิ่มมากขึ้นอย่างระดับ5คนจะเริ่มหาที่จับค่ะข้าวของต่างๆที่วางอยู่บนชั้นวางต่างๆจะเริ่มหล่นลงมานะคะโดยระดับ5และระดับ6จะมีบวกกับลบนะคะหรือว่า upper แล้วก็ lower ซึ่งเพิ่มเข้ามาเพื่อแบ่งย่อยลงไปอีกซึ่งในระดับ6ลบถ้าคุณผู้ชมดูกันเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยคำอธิบายคือคนแทบจะยืนไม่ได้นะคะกระเบื้องกระจกหน้าต่างอาจจะแตกเสียหายแต่ว่าตัวอาคารไม่ว่าจะทนต่อแผ่นดินไหวได้สูงหรือว่าต่ำก็จะยังไม่พังถล่มลงมาแต่พอเป็นระดับ6บวกค่ะตู้จะเริ่มล้มแล้วนะคะอาคารเสียหายหนักมากขึ้นค่ะถ้าทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ต่ำขณะที่ระดับ7ในถึงขั้นที่อาคารอาจจะเอียงหรือว่าพังถล่มลงมาเลยก็เป็นได้เสาไฟก็อาจจะล้มค่ะ
1: ですね、ちょうどご飯食べたんですよ。そしたら横かな、バーッと来たわけでさ。もう、なんていうんですかね、今のやっぱ。
0: นี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของคนในพื้นที่ประสบภัยนะคะซึ่งหลายคนระบุว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นกับพื้นที่นี้เมื่อ10ปีที่แล้วซะอีกโดยนับตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock แล้วมากกว่า60ครั้งด้วยกันค่ะสำหรับการวัดระดับความรุนแรงแบบญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นระดับ7อาจจะพูดได้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มักจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโดยนับตั้งแต่ทางการญี่ปุ่นเริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี1923จนถึงในปัจจุบันค่ะเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ7มาแล้วอย่างน้อยๆ6ครั้งด้วยกันครั้งแรกคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อปี1995นะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวโกเบในตอนนั้นเนี่ยแม้จะมีขนาด 6.9 ตามหน่วยวัดสากลแต่มีระดับความสั่นสะเทือนระดับ7นะคะสร้างความเสียหายรุนแรงมากทีเดียวและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนด้วยกันขณะที่แผ่นดินไหวในนิงาตะปี2004ค่ะส่งผลให้รถไฟชินคันเซ็นตกรางนะคะมีผู้เสียชีวิตหลาย10คนส่วนแผ่นดินไหวปี2011ขนาด 9.0 สามารถรับรู้ได้เกือบทั้งประเทศค่ะแต่ว่าในแต่ละพื้นที่จะมีระดับความสั่นสะเทือนตามหน่วยของญี่ปุ่นแตกต่างกันออกไปค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าเกิดขึ้นใกล้ๆกับพื้นที่รอยเลื่อนฮินากุนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการสอบสวนแผ่นดินไหวของรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งจะประเมินว่าพื้นที่รอยเลื่อนดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ภายในระยะเวลา30ปีนับจากนี้และร้องขอให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ด้วยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นส่วนหนึ่งมองว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้น่าจะส่งผลต่อรอยเลื่อนในจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแม้ว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันก็ตามค่ะ ญี่ปุ่นมีระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวและมาตรการรับมือที่ดีอันดับต้นๆของโลกนะคะซึ่งในแต่ละปีญี่ปุ่นเผชิญแผ่นดินไหวที่คนรับรู้ได้เนี่ยมากถึง 2,000 ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมครั้งใหญ่ๆของโลกมักจะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยดังนั้นการยกระดับการเฝ้าระวังถือเป็นวิธีนึงค่ะในการเพิ่มความปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนไม่ประมาทตื่นตัวแต่แน่นอนว่าต้องไม่ตื่นตระหนกค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: อีก2วันครับจะครบกำหนดนะครับที่ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และอีกคนหนึ่งครับก็คือผอ.สำนักทดสอบของมสว.นะครับให้ไปรับทราบข้อหาตามที่ตำรวจมีการออกหมายเรียกรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับกลุ่มบ้านบางใหญ่11คนกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่จะต้องไปรับทราบข้อหาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะครับเขาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายพิชิตนายอัศวินหรือดร.วินและอีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวของดร.วินหรือนางสาวสัตพรครับถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางนะครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังคณะพนักงานสอบสวนกองปราบรวบรวมหลักฐานและได้ข้อเท็จจริงในคดีเพิ่มเติมซึ่งทั้ง3คนครับยังเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68เพียง3คนแรกเท่านั้นที่ถูกดำเนินคดีณเวลานี้ครับ
3: คือนอกจากผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วนะคะก็มีกลุ่มบุคคล11คนที่เป็นผู้ร่วมกันแก้ไขคะแนนสอบภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มอีก1ข้อหาจากเดิมที่จะถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะ
2: ขณะที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่2คนครับคนแรกก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับอีกคนหนึ่งครับนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ครับ2คนนี้ถูกออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหา7ข้อหานะครับภายในวันที่31กรกฎาคมนี้จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวครับพนักงานสอบสวนบอกว่ายังอยู่ในกรอบเวลานะครับยังเหลือเวลาอีก2วันถ้า2วันนี้หมดเวลาแล้วไม่มาจะออกหมายเรียกอีกครั้งตามขั้นตอนครับหลังจากนั้นถ้าไม่มาอีกก็จะออกหมายจับครับ
3: เท่ากับว่าผ่านมาเดือนเศษคดีทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าเป็นระดับบิ๊กสุดตอนนี้ถูกออกหมายเรียกก็คืออดีตอธิบดีสถ.นะคะอีกคนหนึ่งก็คือระดับผู้อำนวยการสถาบันอยู่ในมสว.คุณวิลาสินีคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการส่งสัญญาณที่เรียกว่าตัดจบหรือเปล่าว่าคนที่ระดับสูงสุดเนี่ยจะเป็นแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นน่ะ
4: ก็อาจจะเป็นไปได้หลายแบบนะคะหลังจากนี้อาจจะไปเจอใครที่ใหญ่กว่า2คนนี้ก็ได้หรือว่าสุดท้ายแล้ว2คนนี้อาจจะไม่มีความผิดก็ได้อาจจะไปตัดจบแค่ข้าราชการชั้นผู้น้อยอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคะภาพความเป็นไปได้ของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยยังไปไกลสุดได้แค่ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นค่ะทั้งที่ความเสียหายในคดีนะคะถูกประเมินไว้ว่ามากกว่า 4,500 ล้านบาทค่ะจากข้อมูลในเวลานี้นะคะพบว่าข้าราชการระดับสูงที่ถูกออกหมายเรียกก็คือนายธีรุตนะคะเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกคนคือนายเรืองเดชค่ะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ในฐานความผิดทางอาญาปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลำดับตามข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อเนี่ยพอจะเห็นที่มาของการออกหมายเรียกนะคะเช่นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ร่วมการเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกออกไปเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อความซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะข้อกล่าวหาเนี่ยดูเหมือนฐานความผิดคล้ายๆกับจะเป็นแค่ระดับปฏิบัติการหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยมองว่าหากกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริงโทษที่ได้รับก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าบางข้อหาเนี่ยจำนวนโทษคิดแยกรายกรรมแต่จะตัดจบแค่นี้จริงหรือไม่ในเมื่อมีผู้ร่วมจ่ายเงินแก้ไขกระดาษคำตอบเกือบ 6,000 คน
5: คน 5-6,000 คนที่จะติดสินบนคนคนเดียวไม่มีทางหรอกครับมันนั้นมันมีเครือข่ายเราชัดเจนว่าเรื่องนี้มีเครือข่ายอันที่หนึ่งประการที่สองตัวสั่งการใหญ่เนี่ยคือใครสังคมรอดูอยู่ว่าเขาเป็นใครก็ต้องรอดูอีก

0: นิดหนึ่งผมว่าสักอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะชัดแล้วล่ะเพราะว่าออกหมายเรียกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันอยู่ในส่วนราชการแหละไม่ได้อยู่คนนอกส่วนมสว.จะเกี่ยวข้องแค่ไหนเกี่ยวกับกระดาษคำตอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนในคดีนี้ก็คงทำอย่างชัดเจนเชื่อมือได้ว่าเขาคงทำอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนเพราะว่ามันทำให้ประเทศชาติเสียหายเยอะ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเอาข้อกล่าวหาที่ตำรวจเรียก2บิ๊กข้าราชการไปเทียบกับคำให้การของดร.วินหรือว่านายอัศวินที่ถูกจับกุมพร้อมกับน้องสาวแล้วก็นายพิชิตเนี่ยพบว่าดร.วินได้ซัดทอดถึงทั้ง2บิ๊กนะคะโดยกล่าวหาว่าตัวเองได้รับคำสั่งจากนายพิชิตให้ประสานงานกับนายเรืองเดชซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบนำไปส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11คนที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีและยังได้ทำหน้าที่ประสานงานกับนายธีรุธนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำชุดเฉลยข้อสอบเนี่ยค่ะไปส่งต่อให้กับกลุ่มขบวนการนำไปใช้แก้ไขคำตอบนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ดร.วินซัดทอดนะคะทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนเฝ้าติดตามค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมหากาพย์คดีนี้จะไปจบที่ตรงไหนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้ว7แอคชั่นนะคะไล่ไปตั้งแต่สั่งย้ายผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความร่วมมือกับตำรวจและปปช.ติดตามออกหมายเรียกและหมายจับนะคะและยังเตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนรวมถึงขยายผลเส้นทางการเงินค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะรักษาการอธิบดีกรมสถ.เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ค่ะมีเพิ่มอีก2แอคชั่นคาดว่ายังไงเนี่ยก็จะต้องถึงผู้กระทำความผิดทุกระดับแน่นอนค่ะ
2: แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสถ.อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วแล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากไม่เคยจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกอจังหวัดต่างๆครับหรือกลุ่มที่3ที่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแก้เราจะทำอย่างไร ก็กสทก็จะไปทำเป็นแอคชั่นที่9ช้านิดนะครับอาจจะไม่ได้ทันใจคนที่เร่งแต่ว่ามันเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องนะครับ
1: ถึงตอนนี้จะเห็นความคืบหน้าออกมาแค่จับผู้ต้องหาไปแล้ว3คนออกหมายเรียกอีก13คนแต่ถ้าฟังจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะคะนายกบอกว่าถ้าเทียบกับกรอบระยะเวลาก็ถือว่าทำงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้านะคะแต่ไม่ต่ำกว่าเป้าของนายกรัฐมนตรีจะทันใจประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องประเมินจากกระแสสังคมนะคะโดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีคะแนนผิดปกติค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีกระบวนการเดินหน้าต่อยังไงค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลานี้เนี่ยเขายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนหรือทดลองใช้ THAI Passport นะครับเป็น AI เวอร์ชันรัฐบาลที่เขาจะแจกให้เราใช้ให้เราเรียนฟรีแต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เป็นเวลาของผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายให้ไปลองใช้กันก่อนแล้วก็รีวิวมีข้อเสนอว่าอย่างไรจะได้ปรับปรุงกันนะครับแต่อีกด้านนึงครับแม้ว่าเรื่องมันจะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับคนที่อยู่ในสายเทคที่เขาไม่โออ่ะเขาก็ไม่โอเควันนี้ยังมีการล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านโครงการนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลายคนนะครับที่ได้ทดลองใช้แพลตฟอร์ม THAI Passport ทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นครับหนึ่งในนั้นก็คือโดมเจริญยศผู้พัฒนาบล็อกเชนไทยเชนนะครับมองว่าจุดแข็งของแพลตฟอร์มก็คือมีโมเดล AI ระดับสูงหลายประเภทเช่นการสร้างภาพและการเขียนโปรแกรมแต่ยังมีลักษณะเป็นเว็บแชท หรือการสนทนาผ่านเว็บไซต์เป็นหลักครับขณะที่บริการ AI เชิงพาณิชย์หลายรายการกำลังพัฒนา

0: ไปสู่แพลตฟอร์มที่รองรับการเชื่อมต่อเครื่องมือภายนอกและทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้นมีข้อเสนอนะครับบอกว่าหลังครบระยะเวลาโครงการ1ปีไม่ควรทำต่อครับข้อเสนอชัดเจนมากถ้าครบโครงการ1ปีไม่ควรทำต่อแต่ควรนำงบไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ของประเทศมากกว่าครับด้านนายธนรัตน์เกื้อวัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนอีกคนนะครับมองว่าโมเดล AI ที่นำมาให้บริการมีความน่าสนใจครับเช่น Gemini 3.1 Pro ที่ปกติจะเป็นบริการแบบมีค่าใช้จ่ายแต่ในระบบเนี่ยเปิดให้ใช้งานได้อย่างไม่จำกัดครับ
1: ถึงแม้ว่าบางส่วนจะยอมรับว่าโครงการก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะแต่ว่านางการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความกังวลต่อความคุ้มค่าและการปรับรูปแบบการจ่ายเงินที่ยังไม่มีความชัดเจนทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและนิยามของผู้ใช้งานก็มีการยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอให้ทบทวนแก้ไขหรือยุติโครงการค่ะ
2: เนี่ยอ้อนเนี่ยก็ทดลองก็มีข้อที่เราก็ชอบใจอ่ะมันมีการเลิร์นมันมีการได้เครดิตอันนี้เราก็ไม่เถียงนะคะแต่ว่าถ้าโครงการนี้มันไม่ใช่ 1,500 ล้านเอาจริงๆก็20ล้าน30ล้านเนี่ยมันคงไม่เป็นประเด็นหรอกเพราะว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อพอยื่นหนังสือเสร็จก็เป็นกังวลมากกว่าเดิมนะคะต้องเรียนตามตรงเพราะว่าวันนี้มันยังมีข้อสงสัยอยู่หลายเรื่องราคาเท่าไหร่ต่อ per active user active user เนี่ยท่านนับยังไงก็คือว่าคนที่ล็อกอินเข้าไปแค่นั้นถือว่า active user หรือเปล่าหรือว่าจริงๆถ้าเกิดนับที่ผลเนี่ยต้องนับจากคนที่ได้สามารถที่มีการปรับทักษะสกิลได้แท้จริงก็ยังไม่ได้มีคำตอบแล้วเราได้รับการตอบรับว่าทุกอย่างเนี่ยทำตกระเบียบทุกอย่างถูกระเบียบทุกอย่างเขาเลยบอกว่านี่ไงคะนี่คือช่องทางที่เราจะเห็นว่ามันคือทุจริตแบบถูกระเบียบคือท่านเขียนTOR ที่ยอมรับกันเองกันเอง
1: ในหนังสือเปิดผนึกนั้นมีการระบุถึงเหตุผล5ประการนะคะได้แก่ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างความคุ้มค่าของโครงการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอธิปไตยทางข้อมูลที่ใน TOR ระบุให้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศไทยแต่ว่าในทางปฏิบัติเมื่อเรียกใช้โมเดลต่างชาติข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศและการขาดตัวชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ที่ชัดเจนนางการดียังระบุว่างานงวดที่1ยังอยู่ในกระบวนการตรวจรับเงินงบประมาณก้อนแรกกว่า300ล้านบาทยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายออกไปซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้ก็ถือต้องการเรียกร้องให้รัฐมนตรีดีพิจารณาข้อสังเกตว่าถ้าไม่ดำเนินการใดๆถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งตัวเองจะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะนำเข้าสู่กลไกตรวจสอบในรัฐสภาต่อไปค่ะ
0: ล่าสุดครับมีการเปิดแคมเปญรณรงค์ยุติโครงการนี้นะครับมีกลุ่มคนทำงานสายเทคครับมีการรวบรวมรายชื่อบนเว็บไซต์ stopaipass.com ขณะนี้มีผู้ลงชื่อแล้วกว่า 1,000 คนนะครับขณะที่นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับบอกว่าวันที่31กรกฎาคมนี้ยังไม่ใช่วันเปิดลงทะเบียน THAI Passport สำหรับประชาชนนะครับแต่เป็นการเปิดทดสอบระบบขั้นสุดท้ายหรือ UAT ของบริษัทคู่สัญญาครับตอนนี้กระทรวงเนี่ยยังรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาก่อนจะเดินหน้าโครงการอย่างเป็นทางการครับ
1: กรณีการหัวเลือกสว.หรือไม่นั้นมีการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานออกมาเรื่อยๆนะคะและหลักฐานล่าสุดที่นายพริษฐ์วัชรศิลป์ได้เปิดออกมาก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงขบวนการหัวเลือกสว.2จังหวัดด้วยกันสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดภูเก็ตนะคะสิ่งที่เปิดออกมาก็คือข้อพิรุธเกี่ยวกับการโอนเงินจากคนที่ตอนนี้ได้เลือกเป็นสว.คนหนึ่งทำผ่านทีมงานใกล้ชิดไปยังผู้สมัครสว.อีก7คนยอดเงินรวมประมาณแสนบาททีนี้ยอดเงินส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาการเลือกระดับอำเภอกับระดับจังหวัดค่ะนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะคะที่บอกว่าขบวนการโกงสว.ที่กำลังถูกกล่าวหาไม่ใช่เป็นเพียงการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครเพื่อแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมจ้างคนมาลงสมัครเพื่อให้มาลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครตัวจริงที่ขบวนการล็อกตัวไว้ผ่านโพยใบสั่งชี้ว่าหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวก็คือเส้นทางการเงินที่ผ่านมาการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเส้นทางการเงินไม่ง่ายนักเนื่องจากการจ้างส่วนใหญ่มักทำผ่านเงินสดตามที่พยานบุคคลให้การตรงกัน นายพริษระบุด้วยว่าได้รับหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินจาก2จังหวัดค่ะก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักฐานการโอนเงินนั้นไปสู่ผู้สมัครสว10คนยอดรวม 32,000 บาทช่วง1วันก่อนเลือกสวระดับจังหวัดและหลักฐานเส้นทางการเงินของจังหวัดหนองบัวลำพูเชื่อมโยงกับสวหนองบัวลำพูที่ได้รับคะแนนสูงสุดของกลุ่ม13ในการเลือกระดับประเทศมีพยานบุคคลจากหนองบัวลำพูยอมรับว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งและจ้างคนมาลงสมัครสวพบว่าการโอนเงินจากสวคนดังกล่าวไปยังเลขาส่วนตัวมีการโอนต่อไปยังผู้สมัครสวหนองบัวลำพู7คนรวมยอดทั้งหมดกว่าแสนบาทและยอดโอนส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงก่อนเลือกระดับอำเภอและจังหวัด
0: ส่วนกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอว์นะครับเรียกร้องให้สว.อำนาจเจริญ2คนคนแรกก็คือนายสมภารพละศักดิ์มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอีกคนหนึ่งก็คือนางแดงกองมาครับเป็นแม่ค้าเขียงหมูให้เปิดรายละเอียดคำวินิจฉัยของกกต.นะครับกรณีที่เคยถูกร้องขาดคุณสมบัติในการสมัครสว.ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ากกต.ยกคำร้องไปแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วจากข้อมูลครับพบว่าเว็บไซต์สำนักงานกกต.ครับได้เผยแพร่คำวินิจฉัยยกคำร้องทั้ง2ฉบับนะครับสำหรับกรณีนางแดงกกต.ครับชี้แจงบอกว่าพยานหลักฐานรับฟังได้ว่านางแดงเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นครับที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาส่วนกรณีของนายสมภารที่ถูกร้องเรียนในข้อหาเดียวกันครับก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาเหมือนกันครับในฝั่งของนายสมภารและนางแดงนะครับบอกว่าเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพที่ออกมากล่าวหาเรื่องนี้ฐานทำให้ประชาชนสับสนถูกดูหมิ่นเกลียดชังและเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
1: ในฝั่งของนายสุภชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยก็ได้พูดถึงกรณีนักวิชาการท้าทายให้ไปร้องกกต.สอบหัวสว.ส้มว่าความจริงไม่มีผู้ร้องกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสืบสวนหรือไต่สวนได้เองดังนั้นหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมของกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรและกกต.ก็สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.เทวฤทธิ์หรือว่าสว.นันทนาได้รับเลือกมาเป็นสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่ก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าหากอยากให้มีการยื่นคำร้องก็ยินดีเนื่องจากว่ามีหลักฐานพร้อมค่ะ
0: ช่วงนี้แม้จะเป็นวันหยุดยาวและคนเที่ยวกันเยอะนะครับแต่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆฝนหนักน้ำป่ามาเร็วครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนนะครับฝนหนักที่จันทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะขามในจังหวัดจันทบุรีครับหลายพื้นที่รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยต้องแจ้งอพยพนักท่องเที่ยวนะครับเตรียมรับมือเฝ้าระวังกันเอาไว้ก่อนเจ้าของรีสอร์ทตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับเข้าไปสำรวจความเสียหายในอาคารห้องพักและโดยรอบพื้นที่นะครับหลังจากตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วเบื้องต้นครับพบห้องพักอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนะครับรถยนต์เสียหาย8คันด้วยกันครับในจำนวนนี้เป็นรถยนต์ของนักท่องเที่ยว3คันนะครับซึ่งรีสอร์ทประสานรถยกและจ่ายเงินให้คันละ 7,000 บาทเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเมื่อคืนฝนหนักครับน้ำป่าเนี่ยหลากเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรไม่สามารถเก็บเข้าของหรือว่าเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่ได้ทันครับพนักงานเนี่ยต้องอพยพนักท่องเที่ยวรวม28คนขึ้นไปอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยครับที่ผ่านมาติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังเปิดธุรกิจมากว่า10ปีแต่ไม่คิดครับว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงขนาดนี้
3: ไม่ปกตินะฝนตกเนี่ยพี่จะดูพยากรณ์เพราะปกติเนี่ยประมาณ 80-90 หรือ 100% เนี่ยฝนน้ำก็ไม่เคยมาอย่างนี้และอันเนี้ยมันแค่ 60% 60% เนี่ยน้ำมันมาแบบมันมาเร็วมากตั้งแต่4ทุ่มแต่ว่าตรงเนี้ยก็ไม่ได้ตกเยอะนะมันมาจากข้างบนแล้วเร็วเก็บไม่ทันแล้วก็รถลูกค้าก็มาจอดตรงนี้ก็เอาออกไม่ทันรถลูกค้าเอาออกไม่ทันรถพี่ก็เอาออกไม่ทันนาทีต่อนาทีเลยนาทีนึงนี่มันขึ้นเป็นสอแบบฟึบฟึบฟึบฟึบมาแบบนี้เลยอ่ะ ปีนี้หนักที่

0: ุดตั้งแต่พี่มาอยู่ที่นี่ประมาณ10ปีพี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบมันแรงมาก
1: นักท่องเที่ยวบางส่วนก็บอกว่ารู้สึกตกใจนะคะแต่ก็เข้าใจว่าเป็นภัยธรรมชาติเจ้าของรีสอร์ทได้ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีดังนั้นก็จะกลับมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอีกค่ะ
2: ดูแลดีมากครับก็ช่วยเหลือทุกอย่างทางรถประสานงานให้ทุกอย่างครับดูแลดีมากครับก็มีน้ำเข้ารถครับก็อาจจะเป็นแบบซักล้างรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สตาร์ทได้แล้วก็เจอครับแต่อันนี้น่าจะหนักหน่อยก็ดูนะครับแต่ว่าเราจองแล้วจองล่วงหน้าไว้
3: ล่าสุดครับพื้นที่อำเภอมะขามนะครับมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม30หลังคาเรือนในพื้นที่3ตำบลครับแม้ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วนะครับแต่มีคำเตือนครับล่าสุดเนี่ยอุตุเตือนนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้ระวังไปจนถึงพรุ่งนี้30กรกฎาคมครับอีกจุดหนึ่งครับที่จังหวัดยโสธรนะครับน้ำป่าหลากเข้าท่วมหมู่บ้านทุ่งมนครับอยู่ในอำเภอคำเขื่อนแก้วถนนในหมู่บ้านกลายเป็นคลองเลยครับเนี่ยครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากป่าชุมชนบางจุดน้ำสูงกว่า20เซนนะครับหลังฝนตกหนักตลอดทั้งวันล่าสุดระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเบื้องต้นถนนถูกน้ำกัดเซาะนะครับมีเศษดินเศษทรายไหลไปทับผมตามผิวถนนในหมู่บ้านหลายแห่งความแรงของกระแสน้ำครับทำให้กำแพงบ้านบางหลังได้รับความเสียหายครับ
1: ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงรายต้องการจะเรียกร้องก็คือเตรียมยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเมียนมาแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำอย่างจริงจังค่ะสภาพของแม่น้ำสายที่ไหลผ่านบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ยังมีสีขุ่นเข้มมีตะกอนดินทรายไหลลงมากับแม่น้ำจำนวนมากนะคะและสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านริมน้ำทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะชุมชนสายลมจอยเกาะทรายและไม้ลุงขนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายตะกอนดินที่ไหลมากับน้ำนอกจากจะทำให้แม่น้ำตื้นเขินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมก็ยังกังวลว่าอาจจะพัดพาเอาสารพิษมาด้วยหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันทางตอนเหนือของแม่น้ำสายในเขตประเทศเมียนมายังคงมีการทำเหมืองแร่จำนวนมากชาวชุมชนสายลมจอยบอกว่ารู้สึกเป็นกังวลเรื่องตะกอนทรายว่าจะมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักทำให้ไม่กล้านำน้ำมาใช้ประโยชน์เพราะที่ผ่านมาหลายคนเป็นผื่นคันก็อยากจะให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาค่ะ
4: ตอนนี้ปัญหาหลักก็คือเรื่องน้ำประปาชาวบ้านทุกคนน่ะในพื้นที่ของชุมชนเราเขตอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนมาจังของใช้น้ำจากเชียงของน้ำโขงน้ำโขงนะคะซึ่งน้ำโขงก็มีสารปนเปื้อนนะคะก็พูดโดยรวมไปถึงปัจจัยตรงนี้ด้วยนะคะว่าอยากให้ภาครัฐอ่ะช่วยดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องปัญหาของสารปนเปื้อนและเหมืองของเพื่อนบ้านว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือและป้องกันให้กับพวกเรา
3: ภาคประชาชนครับเตรียมยื่นหนังสือผ่านกงสุลเมียนมาประจำจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงประธานาธิบดีเมียนมานะครับที่กำลังจะเดินทางมาเยือนไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมามีความจริงจังแก้ไขปัญหาเหมืองแร่กับรัฐบาลไทยโดยต้องทำการปิดเหมืองทั้งหมดที่ก่อมลพิษข้ามพรมแดนมายังแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงสารวินแล้วก็แม่น้ำกระบุรีครับ
5: ยื่นหนังสือให้ทางกงสุลส่งต่อไปยังผู้นำรัฐบาลเมียนมาที่จะเดินทางมายังประเทศไทยในวันที่6ที่7สิงหาคมนี้เพื่อตอบย้ำเจตนารมณ์ของเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงให้รัฐบาลเมียนมาได้ตระหนักว่าเราต้องการให้มีการยุติการทำเหมืองแร่ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศเมียนมาและก็ข้ามพรมแดนมาอย่างประเทศไทยครับ
1: พลเอกอาวุโสมินอองไลมีกำหนดที่จะเดินทางพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ

0: รวมการเฉพาะกิจแห่ง
1: The Russian Pope Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary.
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปฏิทานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ดึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สารุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: กลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับเริ่มกันที่ความไม่ชัดเจนของวันเลือกบอร์ดประกันสังคมครับจะวันเดิมไหมหรือจะต้องเลื่อนออกไป
1: เรื่องนี้สร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้สมัครบอร์ดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้แทนนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะหลายคนกังวลว่าจะมีผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากหรือน้อยเพียงใดหากมีความไม่ชัดเจนแบบนี้ขณะเดียวกันหากศาลปกครองกลางให้สิทธิ์ผู้ประกันตนและนายจ้างเกือบ12ล้านคนเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนอาจจะทำให้การเตรียมการเลือกตั้งล่าช้าค่ะมติชะลอการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมก็ส่งผลให้นางสาวนาริฐาโพไคยะอนันต์ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้ากังวลเกี่ยวกับวันเลือกตั้งถ้าหากถูกเลื่อนออกไปอาจจะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างไม่สะดวกเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและทำให้ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์นั้นน้อยค่ะเบื้องต้นทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้ข้อสรุปว่าสำนักงานประกันสังคมควรให้สิทธิผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งทันทีเพื่อให้ตรงกับคำสั่งศาลปกครองกลางและขอให้ยืนยันวันเลือกตั้งและการใช้งบประมาณที่ชัดเจน
2: ชะลอหมายความว่าอะไรชะลอไม่ได้หมายความว่าเลื่อนและชะลอของท่านหมายถึงคำว่าอะไรกันแน่เนาะคนที่รอว่าแล้วสรุปฉันจะได้ไปเลือกหรือเปล่าลงทะเบียนไปแล้วนะแล้ววันไหนกันแน่ลงทะเบียนไปแล้วต้องทำใหม่หรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ฝ่ายคิดว่าสำคัญที่คนที่มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งเนาะกกต.ท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะให้ความ

0: ชัดเจนให้เร็วที่สุดงบประมาณทั้งหมดที่ใช้จัดการเลือกตั้งเท่าไหร่กันแน่แล้วทำไมถึงเป็นเหตุผลที่ไปบอกกับศาลว่าการที่ลงทะเบียนเนี่ยมันช่วยเรื่องประหยัดงบจริงๆมันคืองบมันมีแล้วคุณควรจะอำนวยความสะดวกให้ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งค่ะ
1: นายจตุรงค์ไพรสิงห์ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมชัดเจนนะครับห่วงครับว่าถ้าชะลอการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำให้ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอาจจะกระทบต่อการออกไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะที่ผ่านมาครับทีมผู้สมัครเคยรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์วันที่27กันยายนครับแต่อีกด้านนึงครับก็มองว่าถ้าศาลปกครองกลางสั่งให้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเกือบ12ล้านคนไปใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนอันนี้ก็เชื่อว่าคนจะออกไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นครับซึ่งอาจจะมากกว่าที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็คือ 1.6 ล้านคนแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงปัญหาใหญ่ก็คือถ้าเป็นแบบนั้นการเตรียมหน่วยเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งจะทันเวลาหรือไม่ครับ
2: ถ้าเกิดศาลปกครองเนี่ยให้ผู้ร้องเนี่ยคือร้องด้วยชอบด้วยกฎหมายก็คือจะต้องคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยครับ11เกือบ10เกือบ12ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากขึ้นเนี่ยโดยความรู้สึกของผมนะครับแต่ทีนี้ตัวสำนักงานเองจะเตรียมความพร้อมที่ทันหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
3: ทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับกรณีชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปก่อนเนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนได้มีแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็คือการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายก็จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งทันทีไม่ให้กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
1: ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับชวนให้เรานึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับนั่นก็คือธรรมะแต่ท่านผู้ชมเคยตั้งข้อสังเกตเคยตั้งคำถามไหมครับธรรมะธรรมชาติและมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างไรนะครับวันนี้ที่เกาะสมุยครับคนที่นั่นเขาช่วยกันจัดกิจกรรมครับที่จะเชื่อมโยงการฟื้นฟูธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนนะครับติดตามจากรายงานของคุณทัศนีประกอบบุญครับ
4: นี่ดำทุริน
5: ครับ
4: นี่หอมราชินี
6: แม้ข้าวสีสายพันธุ์นี้จะไม่ใช่ข้าวพันธุ์ดั้งเดิมของเกาะสมุยเพราะผืนนาถูกแทนที่ด้วยการท่องเที่ยวและอาชีพใหม่ๆแต่ลุงเจตชาวเกาะสมุยตั้งใจฟื้นที่ดิน6ไร่ให้เป็นนาผืนสุดท้ายเพื่อคืนรากเหง้าของบรรพบุรุษและความมั่นคงที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตคนบนเกาะ
4: เกาะสมุยนี่เคยมีนาเกาะสมุยนี่เคยมีทุกอย่างข้าวก็เรามีกินอาหารเราก็มีทั้งในทะเลทั้งในน้ำจืดมีทุกอย่างนั่นแหละไอ้เกาะสมุยมันมีสมบูรณ์มาก
6: ไม่ต่างจากคนเกาะดั้งเดิมที่ห่างบ้านไปนานเพื่อศึกษาและทำงานตามที่ใฝ่ฝันอย่างอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาก็ยอมรับว่าการกลับมาในครั้งนี้ทำให้ได้สัมผัสความมั่นคงในอดีตอีกครั้ง
7: นี่คือความหมายว่าทำไมผมจึงอยากให้พี่น้องชาวเกาะสมุยที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันซึ่งเราไม่มีความขาดแคลนเรื่องอาหารแล้วแต่ที่สำคัญคือให้จำไว้นะครับว่าถ้าหากแม้นเราจะต้องแปลเปลี่ยนไปจากการที่ใช้ความหมายของโลกยุคปัจจุบันเช่นเราต้องการจะให้มีรายได้จากการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวก็มีทรัพย์ต้องมีมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรนะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นให้เรากลับมานะครับกลับมาสู่ความหมายว่าเรามีรากของเราเช่นนี้และรากของเราเนี่ยนะครับแม้จะถูกตัดไปในช่วงหนึ่งแต่ถ้าเรายังมีรากนี้อยู่ได้มันจะงอกงามขึ้นอีกไม่ว่ายุคนี้จะเป็นยุคการท่องเที่ยวนะครับมีรายได้แต่ต่อไปสมมติการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงเรามีอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราจินตนาการไม่ออกแต่ให้จำไว้นะครับถ้าเรายังมีรากอยู่ตราบใดแม้วันหนึ่งเราถูกตัดรอนกิ่งไปแต่จะเกิดกิ่งใหม่
6: ย้อนรอยตามครูดูสมุยกันต่อมุ่งหน้าสู่ป่าต้นน้ำที่ยังคงความสมบูรณ
4: ์ต้นตะเคียนมันมีหลากหลายตะแบกอะไรมีต่อมีอะไรมะฮอกกานีมีหลากหลาย ในนี้มีหลากหลายคือ

0: เราทำป่า
1: แต่เมื่อ8ปีก่อนป่าต้นน้ำผืนนี้เคยเป็นสวนผลไม้ทั้งทุเรียนและมังคุดที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีจนกิจกรรมเดินตามครูเชื่อมร้อยผู้คนบนเกาะและทำให้ผู้ที่เห็นคุณค่าของผืนป่าซื้อที่ดินต่อจากเจ้าของสวนอาจารย์ประมวลและชาวเกาะสมุยจึงเริ่มฟื้นพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำอีกครั้งและวันนี้ภาพฝันอยู่ตรงหน้า
2: แต่ตรงนี้เป็นถึงยืนยันว่าป่าสามารถฟื้นขึ้นมาได้หากแม้นพวกเราซึ่งเป็นชาวเกาะช่วยถนอมรักษาพื้นดินบางส่วนที่มันเป็นต้นน้ำไว้นะครับและผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของมันจะมีการฟื้นฟูและถ้าพวกเราสามารถทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อบนเกาะสมุยนะก็จะเป็นแผ่นดินที่จะสามารถเป็นเกาะที่เป็นที่อายุอาศัยของสรรพชีวิตได้และเป็นแผ่นดินที่พร้อมจะต้อนรับเพื่อนจากต่างแดนมาเยี่ยมเยือนและมาสัมผัสธรรมชาติบนเกาะสมุยได้ธรรมชาติแบบที่ว่านี้มันสะท้อนถึงธรรมชาติในใจเราเองด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์แสดงถึงเรามีสภาวะจิตของพวกเราที่อยู่บนเกาะนี้นะครับมีความเกื้อหนุนจุนเจือเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันเราไม่ได้คิดเห็นเฉพาะตัวเราเองแต่เราคิดเห็นถึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์และเพื่อนพืชพันธุ์ทุกชนิดและฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นแค่สิ่งยืนยันความรู้สึกของผมว่าเราสามารถทำให้มีแผ่นดินซึ่งเป็นที่อาศัยของสรรพชีวิตเป็นภูตคามได้ครับ
1: เรายังได้เยือนป่าต้นน้ำอีกแห่งณสวนเกษตรอินทรีย์ของลุงเจตผืนดินที่เต็มไปด้วยพืชอาหารไม้ใช้สอยและกลายเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ในธรรมชาติรวมถึงสัตว์ที่ลุงเจตเลี้ยงไว้เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้หลังสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่อาจารย์ประมวลให้ความนับถืออาจารย์ก็เดินตรงขึ้นยอดเขาก่อนสวมกอดต้นไม้ต้นหนึ่งทันทีนี่คือต้นไม้ที่อาจารย์ประมวลเคยมานั่งภาวนาเมื่อครั้งกิจกรรมเดินตามครูครั้งแรกๆและเพิ่งมารู้ภายหลังว่าต้นไม้นี้มีอายุเท่ากับตัวเองการกลับมากอดเพื่อนเก่าอีกครั้งจึงเป็นความรู้สึกที่อาจารย์บอกว่าอธิบายไม่ได้และก็ทำให้รู้ว่ามนุษย์กับธรรมชาติอาจไม่เคยแยกขาดจากกัน
2: เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ในเวลาเดียวกันแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญแต่ความหมายของเราก็คือผมเป็นมนุษย์อายุไขคือช่วงเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้สั้นกว่าแต่ท่านคือต้นไม้เนี่ยครับมีอายุไขยืนยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมขอที่จะทำความรู้สึกว่าผมจะต้องสิ้นอายุไขไปก่อนแต่ก็ฝากให้ท่านได้โปรดหยั่งรากลงไปลึกในดินเพื่อรักษาดินแห่งเกาะนี้ไว้โปรดงอกงามขึ้นบนฟ้าแตกกิ่งแตกก้านเพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินนี้ให้ยืนยาวโปรดดูแลรักษาญาติมิตรของผมบนเกาะด้วยผมขอบคุณและดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ในที่เดียวกันที่นี้และผมก็กอดและผมร้องไห้นานมากนะแต่ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำแต่เป็นความรู้ได้ถึงความหมายของผมกับธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยผมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบๆตัวผม
1: ย้อนตามรอยครูและการเดินทางของลุงเจตทำให้เราได้กลับไปทบทวนรากเหง้าและจิตวิญญาณของคนเกาะสมุยกับความมั่นคงที่พวกเขาเลือกที่ไม่ใช่เพียงรักษาพื้นดินแต่คือการฟื้นธรรมชาติและวิถีชีวิตเพื่อส่งต่อความเป็นเกาะสมุยให้คนรุ่นหลังและผู้มาเยือนได้สัมผัสอย่างแท้จริง
3: ปัญหารถบรรทุกจีนมารับจ้างในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะมีข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่แต่มีหลายคันที่วิ่งออกนอกเส้นทางตรงนี้แหละค่ะที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้การจราจรบางส่วนติดขัดด้วยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเตรียมยื่นข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะให้เข้ามาดูแลค่ะรถบรรทุกป้ายทะเบียนภาษาจีนมีตัวอักษรภาษาจีนข้างตู้คอนเทนเนอร์หลายคันจอดส่งสินค้าภายในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ปทุมธานีนะคะคือตามกฎหมายรถบรรทุกเหล่านี้ให้บริการได้เพราะว่าเป็น1ใน9เส้นทางที่สามารถเดินรถได้ภายใต้ความร่วมมือการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ที่อนุญาตให้รถบรรทุกจาก6ประเทศก็คือไทยเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนาม และจีนขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้

0: พ่อค้าบางคนที่ค้าขายอยู่บริเวณตลาดดังกล่าวบอกว่าค้าขายมานานหลายปีค่ะเห็นรถบรรทุกจากจีนเข้ามาส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันไม่น่าจะต่ำกว่า100คันจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้บางคันไปจอดพักตามไหลทางตามซอยต่างๆรอส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่มาจากจีนค่ะ
1: ก็จะมีติดขัดบ้างเพราะว่าห้องเย็นต่างๆยังไม่เปิดครับรถก็จะอยู่ในระหว่างรอเข้าใช่ไหมครับก็จะมีชะลอตัวบ้างเพราะว่าบางวันมันจะตรงกับนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเขาไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนครับก็จะมีส่งผลกระทบบ้างนิดหน่อยครับผม
2: แล้วที่เขาบอกว่าเป็นจอดติดหน้าบ้านหรือว่าจอดแค่ตามไหลทางอย่างเงี้ยเราเห็นเราสังเกตแบบเนี้ยมันพอจะมีบ้างไหม
1: ใน
2: เขาบริหารจัดการยังไงอ่ะ
1: ในส่วนในส่วนละแวกที่ผมอยู่นะครับตรงตลอดแนวเส้นนี้ยังครับยังไม่มีก็จะเข้าไปในซอยครับเข้าไปในซอยอัยยาลา1บ้างหรือว่าไม่งั้นก็ก่อนถึงสะพานขาวก็จะเป็นไหลทางที่รถบรรทุกเขาจอดประจำ
3: นายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับบอกว่านอกจากรถบรรทุกจีนที่เข้ามาถูกต้องแล้วตอนนี้นะครับยังพบรถบรรทุกจีนบางส่วนที่วิ่งออกนอกเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ครับเช่นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่เจ้าหน้าที่รัฐตรวจพบเพียงไม่กี่คันนะครับรถเหล่านี้ครับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับเช่นไม่เข้าด่านชั่งน้ำหนักไม่ติด GPS ไม่มีประกันภัยประเภทที่3สร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยครับมีการแย่งงานกันสหพันธ์การขนส่งทางบกครับจึงตั้งคณะทำงานศึกษาเรื่องนี้เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาครับ
4: ต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะน่าจะนำเสนอรัฐบาลได้ว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะในทุกกรอบนะเช่นข้อตกลงระหว่างไทยลาวนะปี2542ทวิภาคีเนี่ยจะยังคงอยู่หรือควรจะยกเลิกเพราะอะไรนะกรอบ GMS เนี่ยจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะการบังคับใช้รถต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าให้ติด GPS ก็ดีนะประกันบุคคลที่3ก็ดีหรือเส้นทางกำหนดที่วิ่งก็ดีเนี่ยต้องมีความชัดเจนไม่ใช่วิ่งออกนอกเส้นทางเหมือนครั้งที่ผ่านมาเช่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรถเวลาขออนุญาตเนี่ยเขาวิ่งขออนุญาตไปจันทบุรีนะ
5: ค่ะ
4: แต่รถยังไปโผล่ที่ชุมพร
5: ค่ะ
4: อย่างนี้ไม่ได้อะไร
0: นายทองอยู่ระบุด้วยว่าในปี2568มีรถบรรทุกจากต่างประเทศวิ่งเข้ามาให้บริการในไทยตามข้อตกลงต่างๆประมาณ86คันนะคะถัดมา2569รถบรรทุกจีนเพิ่มขึ้น300ถึง400คันเนื่องจากมีช่องว่างทางข้อกฎหมายส่วนใหญ่บริษัทที่ทำหน้าที่จัดการด้านเอกสารประสานงานและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรหรือชิปปิ้งของจีนจะเข้ามาว่าจ้างชิปปิ้งไทยดำเนินการเพื่อให้ง่ายต่อการยื่นเอกสารการขนส่งสินค้านายยูเจียนยืนยงพงศ์อดีตประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียนระบุว่าปริมาณรถบรรทุกจีนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้นจากราคาพลังงานทำให้การแข่งขันรับส่งสินค้าภายในประเทศจีนรุนแรงขึ้นและทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาตั้งข้อสังเกตได้ว่าการที่รถบรรทุกจีนสามารถวิ่งผ่านด่านตรวจเข้ามาได้ลึกถึง20จังหวัดจากเชียงรายถึงชุมพรเกิดจากการกำกับดูแลหน่วยงานรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยหรือไม่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายค่ะ
3: ผลกระทบจากเอลนิญโญเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยครับก่อนหน้านี้เราเตือนแล้วว่ามันไม่ได้เจอแต่แล้งอย่างเดียวมันเจอฝนหนักน้ำท่วมและแล้งในช่วงเวลาที่มันไล่เลี่ยกันครับบางที่บางจุดเนี่ยเกิดใกล้ๆกันเลยนะครับอย่างวันนี้เราเห็นแล้วรายงานหลายพื้นที่น้ำท่วมครับแต่หลายพื้นที่ในประเทศไทยก็เกิดภัยแล้งนะครับอย่างบางจังหวัดตอนนี้เจอปัญหาจากฝนทิ้งช่วงครับทำให้ข้าวยืนต้นตายนะครับมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำครับถึงการทำนาปีหน้าการทำนาปรังในปี70ครับควรจะลดพื้นที่การเพาะปลูกลงนะครับให้เหลือแค่1ใน3เพื่อลดความเสี่ยงครับติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ

0: ลิงริมแม่น้ำน้อยในหมู่ที่1ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดดินทรุดตัวยาวกว่า20เมตรลึก10เมตรสาเหตุจากน้ำลดลงอย่างรวดเร็วทำให้โรงสูบน้ำประปาหมู่บ้านได้รับความเสียหายชาวบ้านกว่า300ครัวเรือนเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคช่างเร่งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นดัดแปลงเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยเพื่อนำน้ำดิบขึ้นมาให้ชาวบ้านใช้
1: ไอตัวตีกลับเรามีปัญหาป่ะ
0: ตำบลวัตตะกูเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ำกลับลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ตลิ่งพังได้ง่ายเพราะเป็นดินทราย
2: สาเหตุที่ตลิ่งมันยุบเนี่ยคือเวลามันขึ้นมันขึ้นสูงจัด มันสูงแบบพีทขึ้นไปเลยสูงแบบเยอะมากแต่เวลามันแห้งเนี่ยมันแห้งลงมันลงไปเยอะจัดจนตลิ่งเนี่ยแบบมันลงไปเยอะเกินมันทำให้ดินเนี่ยการชุ่มตัวของดินมันไม่บาลานซ์กันเหมือนกับว่าเวลาน้ำขึ้นเยอะมันก็เยอะตักแต่เวลาแห้งมันก็แห้งไปมันทำให้ดินแล้วอีกอย่างดินตรงนี้เป็นดินทราย
3: มันก็
2: จะทำให้ทรุดตัวลงไปง่ายขึ้น
4: น้ำคลองชลประทานไม่มา
0: ต้นข้าวอายุ1เดือนครึ่งบนที่นาในตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีกำลังยืนต้นตายเพราะขาดน้ำจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงสร้างความหนักใจให้กับชาวนาเป็นอย่างมากเพราะลงทุนลงแรงหว่านข้าวบนที่นา30ไร่หวังจะสร้างรายได้จากอาชีพเดียวที่มีฝ่ายน้ำล้นบริเวณลำห้วยอีจางแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวนาสูบไปใช้ทำนาทุกปีก็แห้งขอดเพราะฝนทิ้งช่วง
4: ก็กล่าวว่าจะไม่แรงจนขนาดนี้ตอนนี้ก็เกิดพอหว่านได้พอข้าวขึ้นก็จะมันก็พอได้ฝนมามันก็พอดีตอนนี้เกิดมาแรงขนาดเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่ตกมาก็น้อยครับตกมาแบบเป็นฝอยๆอะไรเงี้ยเม็ดๆนิดๆเพียงเนี้ย
5: ข้าวไม่ฟื้น
6: นับถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังมีความหวังกับน้ำจากไหนบ้าง
4: ก็50 50ก็มีทับตะเหลานะครับข้างบนนะคลองนะ
6: ที่จะปล่อยมาเนี่ย
4: ครับแต่ที่เขาจะปล่อยมาเนี่ย
0: เช่นเดียวกับนาข้าวในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีกำลังเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำชาวนาบอกว่าหากน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลาส่งมาไม่ถึงหรือไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนาข้าวอาจเสียหายทั้งหมดเพราะอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำ
7: รอวันยืนเดือนต้นตาย
8: ชาวนาเนี่ยพูดตรงๆปัจจัยหลักคือเขาต้องการฝนมากกว่าไอ้ภาคไอ้ทางเขื่อนพูดตรงนะเพราะว่าแต่ฝนมันไม่ตกเลยไงตัวนี้ฝนมันทิ้งช่วง มันไม่ตกมาเป็นครึ่งคนเดือนแล้วตอนนี้นะแต่คือเราทำพ่อปลูกไว้เนี่ยถ้ามันเกิน10 วัน 20 วันนะถ้าฝนไม่มาเนี่ยมันเสียหายมันตายแน่นอน
0: ปรากฏการณ์เอลนิโยในประเทศไทยส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติปริมาณฝนลดลงจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำชี้ว่าข้าวนาปีเสี่ยงยืนต้นตายในช่วงฝนทิ้งช่วงส่วนนาปรังในช่วงฤดูแล้งปี2570อาจต้องลดพื้นที่ปลูกลงเหลือเพียง1 ใน 3ของพื้นที่ปกติปรับเปลี่ยนตารางการเพาะปลูกและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งและเลื่อนเวลาปลูกข้าวในเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมให้สอดรับกับช่วงที่ยังมีปริมาณฝนเพียงพอ
9: หลังจากนั้นไปนะครับน้ำที่อยู่ในอ่างเรามีน้อยเพราะฉะนั้นในฤดูแล้งที่จะถึงในปี2570เนี่ยครับเราจะมีน้ำเหลืออยู่น้อยนะก็ทำให้เรื่องการเกษตรการเกษตรเรานี่ต้องพูดถึงเลยว่านาปรังต้องลดลงเหลือ1 ใน 3นะใครที่เคยปลูก100ไร่ก็จะต้องลดเหลือ30ไร่นะอันนี้โดยเกณฑ์ทั่วไปบางคนนี่ปลูกไม่ได้เลยบางคนก็จะปลูกได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับ
0: ภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศมีน้ำ55%ของความจุขณะที่ปริมาณฝนสะสมยังต่ำกว่าค่าปกติ10%กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่27-30กรกฎาคมเพื่อรองรับน้ำหลากลดความเสี่ยงน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ตราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: ประเทศไทยตอนบนหลายจุดหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานกำลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยและนี่ก็เป็นโจทย์ของการที่จะต้องปรับตัวรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบและวางแผนกันระยะยาวค่ะติดตามในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ว่าโลกรวนตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะคะทั้งอากาศร้อนดินแรงแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานบางจุดเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ตกซ้ำๆด้วยค่ะเรื่องนี้นอกจากกระทบวิถีชีวิตประจำวันของทุกท่านแล้วเกษตรกรคืออีกกลุ่มที่ต้องรับมือกับทุกสภาพอากาศแปรปรวนที่กำลังเกิดขึ้นนะคะระบบนิเวศเกษตรเป็นอีกแนวทางการปรับตัวแล้วก็รับมือค่ะซึ่งเป็นการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่อย่างจุดนึงเดี๋ยวพาไปชมภาพที่สวนลุงโหนกนานาพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเดิมทีตรงนั้นเจอปัญหาดินเค็มค่ะไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตรแต่ปัจจุบันมีทั้งนาข้าวสวนส้มโอแล้วก็มะม่วงอีกกว่า50สายพันธุ์ติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณอภิชยาทิพลักษ์ค่ะ
1: คุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่สวนลุงมโหนกนานาพันธุ์ที่นี่มีมะม่วงกว่า50สายพันธุ์มีส้มโอมีนาข้าวที่เป็นเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าเกษตรนิเวศวันนี้เราจะไปพบกับดร.จตุพรเทียนมาไปชมด้วยกันนะคะ
2: น้ำตอนสิ้นฤดูฝนตอนหลังตอนช่วงเวลาเกี่ยวข้าวน้ำจะขึ้นขนาดนี้เลยเปี่ยมไปหมดเลยไอ้ช่วงที่ฝนตกมาแล้วเราต้องการระบายน้ำทิ้งในช่วงต้นฤดูเนี่ยถ้าเรามีสระน้ำหรือพื้นที่เก็บน้ำน่ะเราเอาน้ำมาเก็บแต่ในช่วงที่พืชกำลังเติบโตแล้วต้องการน้ำแล้วไปเผชิญกับฝนทิ้งช่วงเราก็เอาน้ำที่เราเก็บเอาไว้นั่นแหละเอามาใช้ทำไงก็ได้เราต้องเก็บน้ำอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าเราอาจจะไม่มีที่เก็บน้ำหรือเรายังเก็บน้ำไม่ได้หรือเรายังไม่มีเงินลงทุนในการสร้างเก็บน้ำหรือพื้นที่ของเรามันเก็บน้ำไม่ได้ด้วยดินเป็นดินทรายเราจำเป็นจะต้องไปสร้างอินทรีย์วัตถุใส่ในดินในพื้นที่อินทรีย์วัตถุคืออะไรเศษฟางตอฟางหรือเศษใบไม้ทั้งหลายหรือแม้แต่จะปลูกพืชหลังนาหรือจะปลูกปอเทืองแล้วไถกบลงไปในดินเพื่อให้ความสามารถของดินเนี่ยมันสามารถซับน้ำเข้าไว้ได้เยอะๆเพื่อมาชดเชยช่วงเวลาฝนทิ้งช่วงก็อย่างที่ผมบอกว่าทั้งหมดเดิมทีเนี่ยมันเป็นนาข้าวแต่เราเปลี่ยนนาทั้งหมด10ไร่เนี่ยให้กลายมาเป็นพื้นที่โคกปลูกป่าให้เป็นพื้นที่โคกมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นให้เป็นระบบร่องสวนมันเลยทำให้เวลาฝนตกลงมาเนี่ยแทนที่น้ำจะถูกระบายออกหนีหมดถ้าหากว่าเรามีแต่นาข้าวเพราะนาข้าวเราก็ไม่ได้ขังน้ำเยอะเพราะข้าวมันก็มีทั้งต้นเล็กต้นโตตามอายุของมันเนาะถ้าเราวางโครงสร้างหรือการวางระบบแปลงปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลายแล้วมันไปทำให้ต้นทุนลดลงเนี่ยต่อให้รายรับไม่ต้องมากกำไรก็อาจจะมากกว่าก็ได้เพราะว่าต้นทุนมันถูกกดลงด้วยเงื่อนไขของระบบนิเวศดังนั้นการปรับโครงสร้างของแปลงหรือการวางระบบเพื่อลดความเสี่ยงจะทำให้ความมั่นคงทางอาหารหรือว่าคุณภาพของชีวิตมันไม่เสี่ยงตามไปด้วย
0: คุณผู้ชมคะแต่ว่านอกจากการปรับตัวของเกษตรกรเป็นรายบุคคลอย่างที่อาจารย์จตุพรเทียนมาท่านทำท่านจัดระบบน้ำเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยหรือว่าปลูกพืชที่หลากหลายให้ดูแลกันเองในพื้นที่10ไร่เรื่องสำคัญและเรื่องใหญ่คือการเตรียมรับมือเรื่องนี้ในระดับนโยบายค่ะเป็นอีกโจทย์สำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานมองว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อรับมือในระยะยาวค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการผลิตมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนจากถ้าข้อมูลวิทยาศาสตร์ก็คือการเปลี่ยนจากอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นมันทำให้ฝนตกและลมแรงมากขึ้นคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มของอุณหภูมิโลกร้อนเนี่ยมันก็มีผลต่อการระเหยของน้ำการระเหยของดินแต่ชาวบ้านยังมองวิถีแบบการเปลี่ยนแปลงเดิมอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ามันจะทำยังไงเอาความรู้พวกนี้ให้ไปสู่การปรับตัวของชาวบ้านนั้นประเด็นกรณีว่ามันแล้งมันท่วมมันรวนเนี่ย

0: เหตุที่เรามองกันคือมันเกิดจากตรงนี้แล้วจะทำข้อมูลนี้ให้ไปอยู่หน่วยชุมชนได้ยังไงเราจะศึกษาว่าระบบนาในภาคอีสานกับปัญหาที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเพื่อให้เห็นองค์ประกอบว่าแต่ละนิเวศเนี่ยควรตั้งรับปรับตัวแบบไหนมันมีความเสี่ยงและมีผลกระทบยังไงกระบวนการแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่รัฐจะต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในการปรับตัวเป็นสิ่งที่เรากำลังค้นหารูปแบบและทางเลือกเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้สนใจวิชาการแบบนี้โดยเฉพาะนวัตกรรมที่จะต้องรับมือมัน
1: จะเห็นว่าวันนี้ปลูกแบบเดิมไม่ได้เกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัวแล้วก็มองตลาดใหม่ๆแต่สำคัญคือจำเป็นต้องมีทุนในการสนับสนุนนะคะฤดูฝนปี2569นี้คณะรัฐมนตรีเองก็ประกาศ9มาตรการเตรียมรับมือและจัดการภัยพิบัติค่ะมีทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมการตรวจสอบคันกั้นน้ำต่างๆแล้วก็ถ้าเราประมวลผลดูเนี่ยเราจะพบว่านี่เป็นมาตรการเฉพาะหน้ารับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้าอันที่มองเป็นระยะยาวหน่อยคือข้อ7และข้อ8เรื่องของการเก็บกักน้ำสำรองอันนี้ต้องเติมเงินทุนนะคะแล้วก็เรื่องข้อ8นี่คือให้ภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือนแจ้งข่าวร่วมจัดการภัยที่เกิดขึ้นทั้ง2ท่านคะผลกระทบจากโลกรวนและการจัดการภัยพิบัติวันนี้ไม่ใช่เรื่องของอากาศแปรปรวนร้อนฝนตกหนักเท่านั้นนะคะแต่มันกระทบถึงการผลิตอาหารทั้งการปศุสัตว์การเพาะปลูกการทำนาตอนนี้เกษตรกรหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงต้นกล้าข้าวเนี่ยแห้งตายสถานการณ์แบบนี้กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับตอนนี้ทัพวอลเลย์บอลสาวไทยถึงเวียดนามแล้วนะครับพร้อมที่จะสู้ศึกซีวีครับในวันศุกร์นี้ครับเป็นสนามแรกนัดแรกครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง14คนนะครับเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วครับเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลซีวีลีกขออภัยครับ CV ครับ2026สนามแรกนะครับทีมชุดนี้ครับมีการพักผู้เล่นแกนหลัก4คนครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ดาวรุ่งขึ้นมาพิสูจน์ฝีมือเกือบครึ่งทีมมีนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะครับที่ถูกจองตัวไปเล่นในลีกของสหรัฐในปีนี้ได้ก้าวขึ้นมารับบทกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับกัปตันทีมป้ายแดงครับบอกว่าดีใจนะครับได้รับความไว้วางใจจากโค้ชตอนนี้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ครับพร้อมส่งต่อกำลังใจแล้วก็ย้ำกับดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับให้ใช้โอกาสนี้ในการโชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่เล่นให้สนุกแล้วก็กำชับทุกคนครับห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับยืนยันครับว่าทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่และต้องการเห็นกลุ่มดาวรุ่งแสดงศักยภาพอย่างแท้จริงหลังจากฝึกซ้อมกับรุ่นพี่มานานครับแล้วก็มอบหมายให้รุ่นพี่นะครับช่วยแนะนำน้องๆเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทีมมากที่สุดทั้งการแข่งขันที่เวียดนามและการแข่งขันที่จะกลับมาเล่นที่เชียงใหม่ครับ
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่โค้ชได้มอบหมายหน้าที่นี้มาให้เราก็ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นที่เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะก็ทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะ
5: การแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนก็มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งกายและใจนะครับในชุดนี้ก็เตรียมตัวฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่ต้นละนะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากให้เขาได้แสดงศักยภาพให้เต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานผมคิดว่าเด็กๆของเราทุกคนที่ไปแข่งขันคราวนี้จะใช้เทคนิคและยุทธวิธีใช้ร่างกายอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะเล่นกันให้เป็นทีมเวิร์ค
3: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเดินทางถึงโรงแรมที่พักในกรุงฮานอยแล้วครับช่วงเย็นโค้ชออสเรียกประชุมทีมเพื่อวางแผนเกมการเล่นในการรับมืออินโดนีเซียนัดแรกทันทีนะครับก่อนจะพานักกีฬาไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็ลงซ้อมมื้อแรกครับเน้นเรื่องของระบบทีมและเทคนิครายบุคคลเตรียมความพร้อมเต็มที่นะครับก่อนจะประเดิมสนามวันศุกร์นี้ครับ สำหรับโปรแกรม

0: การแข่งขันซีวีคัพ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับนัดแรกสุขนี้ครับ31กรกฎาคมพบอินโดนีเซียเวลา 15:45 นครับนัด2วันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับเจอกับฟิลิปปินส์เวลา 15:45 นครับนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับเจอเจ้าภาพเวียดนามเวลา 18:45 นครับส่วนสนาม2จะกลับมาแข่งที่เชียงใหม่นะครับในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ครับ
1: สำหรับคืนนี้กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงอีก54จังหวัดทั่วประเทศต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะที่ประเทศไทยเราก็กำลังเผชิญกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะในคืนนี้นะคะอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลกับอีก54จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่มาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดแรงนะคะเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยส่งผลให้ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะในส่วนของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะสำหรับความสูงของคลื่นนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทะเลอันดามันตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและอีกครั้งนึงในช่วงต้นสัปดาห์ระหว่างวันจันทร์ที่3ถึงวันที่4สิงหาคมค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะแล้วมาดูจังหวัดเสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากคืนนี้นะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยจะมีความเสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะต่อกันที่ภาคกลางนะคะมีความเสี่ยงที่จังหวัดกาญจนบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะมีความเสี่ยงที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดกระบี่และตรังนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะและหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้จากสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลข1784และแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย191ได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 10:18 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสัมมธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานะวัชระชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์เข้าไปกราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชวรดิษฐ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานะวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วประทับยืนทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการทำความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่และในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูในวันที่28กรกฎาคม2569
1: ประธานนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ประธานางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์นันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพระวชิรเกล้าเจ้าผัดไทยสยามและการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติชุดพัทธวิสัยชัยมงคลแสดงโดยศิลปินและนักแสดงชั้นนำจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อนาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีปริตรราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการอย่างรักทะเลซีดูเชนสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา
1: เวลา 14:24 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีปริตรราชกัญญาเสด็จไปยังหอจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการอย่างรักทะเลซีเดอะเชนสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีปริตรราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล

0: ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักที่ถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นลำดับเดียวกันเพื่อนำผู้เข้าชมจากการมองเห็นไปสู่ความเข้าใจและต่อยอดสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปประกอบด้วยเมนเอนทรานซ์โซนเป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรมเวลคัมโซนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จัดแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลอันเดอร์เวิลด์โซนความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดงไจแอนท์เจลลี่ฟิชหรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่แปลงแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงรวมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลเซอร์ราวสกรีนโซนภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลเป็นพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสารพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาเพื่อแสดงความต่อเนื่องของพระราชกรณียกิจและแนวพระดำริด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยExhibition Zone จัดแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริ Partner Booth Zone จัดแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและ Community Market Zone จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มนิสากิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราได้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบแล้วถวายความเคารพพระราชอาสน์ทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าแล้วประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้

0: ไว้ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงจำนวน20รูปเสร็จแล้วโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปจากนั้นเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูป
0: พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในสถานที่ต่างๆในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครเมื่อเสด็จถึงเสด็จเข้าหอพระคันธราราชทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธราราชทรงกราบเสด็จไปยังหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ทรงกราบเสด็จออกจากหอพระราชกรมานุสรไปยังหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8องค์ทรงกราบแล้วเสด็จออกจากหอพระราชพงศานุสรไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ทรงกราบเสด็จไปยังหอมณฑลเทียนธรรมทรงจุดเทียนในพรรษาในตู้ทรงวางพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองทรงกราบ แล้วเสด็จไปยังหอสาตาคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตทรงกราบเสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบเสด็จไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเมื่อเสด็จ

0: ประจำปีพุทธศักราช2569เวลา 17:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัติฤทธิ์ติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสากยทศพลยานในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ
1: ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ชิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัดจักรวรรดิราชวาดวชนะสงครามวัดอนงคารามวัดลาดป่าเขากรุงเทพมหานครและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทศรีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหัวคูจังหวัดสมุปราการวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันที่30กรกฎาคม2569จะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเวลา16นาฬิกาครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยบริษัทรอยัลพัชจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเวลา19นาฬิกามูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษ4รูปและวัดบัวขวัญ4รูปจังหวัดนนทบุรี
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569

ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะ

0: แปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณคุณชินดนัยและคุณวรรณชนกค่ะ
5: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับชวนจับตาการเยือนไทยของผู้นำเมียนมาในต้นเดือนหน้าครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ตะวันออกกลางแตะจุดเดือดสหรัฐซาอุดีอาระเบียถล่มอิรักพุ่งเป้ากองกำลังใต้เงาอิหร่านอุตสาหกรรมเทคสะเทือนเมื่อบริษัทจีนพัฒนาเครื่องผลิตชิปประมวลผล DUV สำเร็จเตรียมทลายข้อจำกัดและการคว่ำบาตรของสหรัฐเปิดประสบการณ์ยูทูบเบอร์ชาวไทยตะลุยจอร์เจียเจาะจุดเสี่ยงอัฟกาเซียและเซาออสซิเทียดินแดนอันตรายในสายตาต่างประเทศทั้งโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะในสัปดาห์หน้าพลเอกอาวุโสมินอองไลจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็คราวนี้มาในฐานะประธานาธิบดีนะคะเป็นคนที่ก่อการรัฐประหารแล้วก็คนล้มรัฐบาลพลเรือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2021 4-5 ปีหลังการรัฐประหารต้องบอกว่าเมียนมาถูกกันออกจากเวทีโลกเวทีอาเซียนการกลับมาคราวนี้หลังการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีชัดเจนว่าเมียนมาภายใต้การนำของมินอองไลพยายามจะกลับมาอยู่ในเรดาร์ของเวทีระหว่างประเทศอีกครั้งนะมาประเทศไทยในฐานะที่เราอาจจะเป็นทั้งเพื่อนบ้านมีชายแดนติดกันแล้วก็ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อดึงเมียนมา กลับมาแต่ว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่ากับปัญหาที่ไทยต้องเผชิญอยู่อันเนื่องมาจากเรามีชายแดนติดกันสำคัญก็คือปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดและปัญหาในเรื่องของสารพิษข้ามแดนที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่อยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้รายการตอบโจทย์จะพยายามแกะเรื่องทุกเรื่องตรงนี้ออกมาทั้ง3ประเด็นเลยนะคะกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีเป็นสื่อมวลชนอาวุโสและนักวิจัยอิสระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเอาเรื่องการมาครั้งนี้ก่อนไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่เกิดรัฐประหารสมัยนายกแพทองธารเคยมาแล้วใช่มั้ยฮะแต่มาคราวนี้สถานะไม่เหมือนเดิมก็คือเป็นประธานาธิบดีแล้วเป้าหมายเป็นอย่างที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่หรือเปล่า
2: คือคนทั่วไปก็จะมองอย่างนั้นแหละครับหลังเลือกตั้งมินอองไลจอมเป็นจะต้องได้เขาเรียกว่า international recognition คือการยอมรับจากนานาชาติแต่ผมมองอีกแง่มุมหนึ่งถ้าเราจะสังเกตการดำเนินยุทธศาสตร์ของมินอองไลในเที่ยวนี้เป็นขั้นเป็นตอนและมีจังหวะจากคนซึ่งน่าสนใจมากนะครับเขาเริ่มต้นจากการไปเยือนอินเดียตามด้วยจีนลาวต่อไปก็คือไทยจะสังเกตว่ามันเป็นวงรอบรอบประเทศของเขานะครับแปลว่าอะไรปัญหาในบ้านเป็นปัญหาซึ่งสร้างปัญหาให้กับชื่อเสียงในต่างประเทศและก็เป็นปัญหาที่ปิดกั้นไม่ให้เขามีบทบาทในต่างประเทศมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเพราะว่าบทบาทต่างประเทศเรามองว่าโอเคไม่เข้าอาเซียนเพราะว่าตัวเองยึดรัฐประหารยึดอำนาจอะไรแบบนี้แล้วคนก็ต่อต้านแต่ปัญหาที่มันเป็นพื้นฐานเลยจริงๆนะก็คือความไม่มั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งสร้างปัญหาให้ภายในให้กับมินอองไลมากกว่าชื่อเสียงในต่างประเทศซะอีกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเริ่มเก็บปัญหาเหล่านี้ทีละเปราะเพื่อให้มันหยุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรื่องพวกนี้มันเซตเทิลเขาก็จะสามารถทะยานสู่เวทีสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิผมไล่ให้คุณกรุณาฟังอีกนิดนึงเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับทั้งอินเดียเนี่ยจุดที่เป็นปัญหาของเขาคือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียคือตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า
0: ตรงนั้น
2: ด้วยแล้วก็สิ่งที่แอคทีฟมากอยู่สำหรับอินเดียก็คือกลุ่มนากาเราเคยได้ยินชื่อนากาแลนด์ใช่ไหมนากาแลนด์เนี่ยเคยมาเจรจาอะไรในประเทศไทยลับๆอยู่เหมือนกันไทยก็เคยมีส่วนร่วมในการทำงานแล้วก็กลุ่มที่แอคทีฟในพวกฝ่ายต่อต้านของมินอองไลเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่แถวนั้นถ้าจะจากสกายมันดาเลขึ้นไปแถวนั้นโซนนั้นเนี่ย
0: คือขึ้นเหนือยะไข่ไปนิดหนึ่งป่ะคะ
2: ครับขึ้นเหนือไป
0: คร
2: ับแล้วก็มันเป็นฮอสปอตแล้วที่มันเป็นประเด็นสำหรับอินเดียก็คือว่ากลุ่มที่ต่อต้านพม่าและต่อต้านอินเดียเนี่ยพวกเขาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของอินเดียก็คือว่าโอเคเราจะต้องจับมือกับมินอองไลแล้วเพื่อจัดการพวกนี้
0: เพราะว่าแต่ละฝั่งก็มีฝ่ายต่อต้านตัวเองอยู
2: ่
0: เพราะฉะนั้นรัฐบาลของทั้งคู่ก็เลยต้องจับมือกันเพื่อกำราบฝ่ายต่อต้านของทั้งสองฝั่งเลย
2: หรือยังน้อยจำกัดไม่ให้เขาเคลื่อนไหวได้สะดวกมากนักนะกำราบนี่คงยากแล้วแหละเพราะว่าหลายปีมาแล้ว ตั้งแต่นมนาว
0: นั่นคืออินเดีย
2: ในคดีอินเดียมีประเด็นอีกประเด็นนึงในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะเขาต้องการจะทำบายพาสบังกลาเทศคือสั่งตะวันตกเฉียงเหนือแล้วลงมาอ่าววัตมะอินเดียก็ทำคล้ายๆกับจีนก็คือทำอีโคโนมิคคอริดอร์และอินเดียมีโครงการพัฒนาซึ่งคลาสสิกมากมาเกี่ยวกับ

0: ไทยด้วยก็คือโครงการไฮเวย์3ประเทศนะครับก็คืออินเดียผ่านพม่าคือมันมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือพวกเข้ามามันดาเลเข้ามาย่างกุ้งแล้วมาออกที่แม่สอดเนี่ยโครงการเนี้ยไทยก็มีส่วนร่วมแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่ทศวรรษ80มันไม่ค่อยคืบหน้าเพราะว่าไอ้ปัญหาความไม่สงบในบริเวณนั่นคือของอินเดียนะครับของจีนถัดมาเนี่ยจีนเนี่ยก็เรียกว่ามีหลายจริงๆก็ไม่ได้ไว้ใจจีนไม่ได้ชอบจีนอะไรมากมายจะสังเกตว่าช่วงนี้เขายึดอำนาจใหม่ๆเขาไม่มาจีนเลยนะครับเขาไม่ไปเยี่ยมจีนเลย
1: ทำไมเขาถึงไม่เชื่อใจจีนคะปกติไม่ใช่
0: คือจีนน่ะมีปัญหาตั้งแต่ต้นก็คือสมัยก่อนเนี่ยจีนเนื่องจากพม่าถูกแซงชั่นใช่ไหมครับจีนก็เป็นคนมาลงทุนเอาทรัพยากรโน่นนี่นั่นไปหมดและอีกอย่างนึงจีนน่ะมีอิทธิพลเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ EAO ทั้งหลายแหล่ที่อยู่บริเวณชายแดนจีนแล้วเนมชื่อก็ได้นะครับ
1: 3กลุ่มนั้นนะฮะ
0: โอกั้งวาคาชิน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นทุกครั้งที่จีนต้องการที่จะกดดันรัฐบาลในเนปิดอร์ก็จะบอกพวกเนี้ยสร้างปัญหาโน่นนี่นั่นกรณีเล้าไก่เนี่ยเป็นประเด็นที่คลาสสิกที่สุดเลยยกตัวอย่างนี้นะครับก่อนที่มินลองไหลจะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยได้สนับสนุนกลุ่มรองผู้นำของโกกั้งเนี่ยให้ยึดอำนาจผู้นำก็หนีไปอยู่ไปพึ่งปิงจีนอยู่หลายปีแล้วปรากฏว่าไอ้ทุนสแกมเนี่ยมันไปเติบโตด้วยการสนับสนุนให้กลุ่มใหม่เนี่ยแหละจีนก็มีปัญหามากเพราะว่าก็คือทุนจีนที่ไปพวกพี่น้องตระกูลโน่นนี่นั่นทั้ง5ตระกูลที่เราได้ยิน
1: อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อน
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปสนับสนุนกลุ่มพวกปะหลงพวก
0: ใช่ก็คือบาร์เทอร์ฮูสเนี่ยที่มาบาร์เทอร์ฮูสเนี่ยก็คือการฟอร์มกันขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของจีนที่คลาสสิกกว่านี้ก็คือว่าให้ว้าฝึกให้การรวมกำลังจะเห็นได้ไงว่าคาชินกับว้าเขาทำงานคล้ายๆด้วยกันนะครับว้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สนิทกับจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้พื้นที่ของว้าทางด้านเหนือนะครับในการเตรียมกำลังเข้าไปจีนเนี่ยรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องใช้พวกนี้เพราะว่าเดิมเขาเคยส่งแซปเปอร์เข้าไปเพื่อที่จะไปสบายแล้วโดนจับได้แซปเปอร์จีนน่ะถูกคือฝังทั้งเป็นคือกลุ่มนั้นเขาเล่นกันโหดๆแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่าเมียนมาเนี่ยมันจึงเป็นความสัมพันธ์ประเภทรู้ทางกันตลอดเวลาถ้าคุณดื้อผมจะใช้กลุ่มนี้จัดการคุณเหมือนกันเวลาพม่าจะเล่นงานกับจีนก็คือเล่นงานพวกเนี้ยมันจะกระทบกระเทือนผล
1: อ้าวแล้วทำไมมินอ่องไหลต้องไปจีนคะถ้างั้นถ้าเกิดมีไพ่ในมือแล้วก็ขบกันได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เนื่องจากไปหารัสเซียแล้วไม่ค่อยเวิร์ครัสเซียก็ติดศึกยูเครน
1: ค่ะ
0: มินอ่องไหลเคยไปขอความช่วยเหลือคืออยากได้อาวุธกันรัสเซียก็ขายให้จำนวนหนึ่งนะครับแต่ตอนหลังก็คือมันไม่พอกระทั่งรัสเซียยังไปขอจากเกาหลีเหนือเลยสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นจะต้องกลับมาแล้วที่สองจีนก็บีบด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลังเหตุการที่เรียกว่า1027 operation เนี่ยกลุ่มที่เป็นบาร์เทอร์ฮูด3กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้หยุดแค่ทางด้านตอนเหนือครับขยายลงมาลาเซียวมินอองไหลก็จำเป็นจะต้องง้อจีนแล้วว่าขอให้หยุดพวกนี้แต่จีนมีข้ออ้างว่าเขาจะหยุดก็แต่เมื่อว่ากลุ่มเหล่านี้สัญญาว่าหยุดเพื่อที่จะทำความมั่นคงให้กับโครงการไชน่าเมียนมาอีโคโนมิคคอริดอร์ซึ่งก็คือโครงการท่อแก๊สท่อน้ำมันจากเจ้าปิวส่งเข้าไปยูนาน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดข้อตกลงกันว่ากลุ่มบาร์เทอร์ฮูดคงต้องหยุดโกกังก็ต้องถอนกลับเข้าไปเขาจะทำได้ว่าเขายึดลาเซียวได้
1: ใช่
0: ไหมครับจีนก็บีบด้วยความเพราะว่ามีนองหลายสัญญาว่าโอเคถ้าทุกคนหยุดแล้วเขาจะหยุดโจมตีไม่มีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มนี้แล้วเพราะฉะนั้นสัญญาสงบศึกอันนี้จีนเป็นคนทำโดยการร้องขอจากมินนองไล
1: อันนี้พอจะทราบไหมคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ไปล่าสุดเนี่ยเขาคุยแล้วก็ตกลงอะไรกันได้เพิ่มหรือเปล่าคะ
0: ตอนนี้ก็คือสถานะก็คืออยู่ที่เดิมก็คือโอเคให้ความมั่นอกมั่นใจว่าโครงการต่างๆของจีนที่อยู่ในพม่ามันจะไม่มีใครโจมตีอีกต่อไปนะครับดูเหมือนมีการรื้อฟื้นโครงการเขื่อนมิสูน
1: อ๋อได้ยินเหมือนกัน
0: เขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่จีนทำ
1: อันนี้จะกันสารละวินป่ะคะ
0: ใช่ทางด้านเหนืออยู่ที่รัฐคาชินครับสมัยองซานซูจีสมัยเต็งเสิงเนี่ยหรือโครงการนี
1: ้
0: แล้วจีนก็ไม่พอใจมากมินอองไหลก็เดินตามแนวทางนี้มาตลอดจนในที่สุดเนี่ยเมื่อผลประโยชน์ต้องกันโอเคโครงการนี้ก็จะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งนึงมันจะสร้างได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่มันสะท้อนอยู่อย่างนึงว่าผลเขาเริ่มที่จะ เรียกว่าจัดการผลประโยชน์ระหว่างกันให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อปีเศษๆก็2เกือบ2ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจาก1027น่ะพื้นที่ทางด้านเหนือที่เป็นการค้าด่านการค้าชายแดนจีนพม่าเนี่ยมันวุ่นวายมากจนกระทั่งมันต้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เศรษฐกิจมันก็เลยหยุดชะงักเพราะฉะนั้นทั้ง2ฝ่ายผลประโยชน์ต้องกันโอเคหยุดซะแล้วก็การขยายตัวของกลุ่มต่างๆซึ่งพม่าเป็นกังวลนะครับโดยเฉพาะ AA อย่างที่ว่า AA เนี่ยเนื่องจาก operation land พื้นที่ของเขาเนี่ยก็คือรัฐยะไข่เขาขยายตัวได้มากขึ้นจากการสนับสนุนของจีนเพราะว่าจีนต้องการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโครงการของเขาเพราะฉะนั้นก็จริงๆพูดตรงๆคือจ่ายเงินให้ AA ปฏิบัติการเพราะนั้นมินอองไลจำเป็นจะต้องง้อจีนแล้วล่ะนะนี่ก็จึงต้องให้อะไรบ้าง
1: ไปอินเดียไปจีนแล้วก็เราพอจะเห็น เรียกว่า strategy หรือยุทธศาสตร์ของมินอองไลในการที่จะไปไล่แก้ปมนะเพื่อให้ตัวเองหรืออำนาจของตัวเองเนี่ยมั่นคงขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้กรณีของไทยเนี่ยมันมีแรงจูงใจอะไรที่มินอองไลจะต้องมาแก้ปัญหาที่เราเจออยู่อย่างเช่นมลพิษข้ามแดนพวกเหมืองแร่ไรเอิร์ธที่ทิ้งสารพิษลงแม่น้ำกบแม่น้ำสายของเราสแกมเมอร์ยาเสพติด
0: มีแรงจูงใจ 2-3 อย่างนะครับจริงๆมินอองไลก็ต้องการที่จะมีพวกในกลุ่มอาเซียนนั่นแหละแล้วก็ไทยเนี่ยก็เคยเสนอมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ถ้าจำกันได้ใช่ไหมครับไทยเนี่ยยื่นไมตรีให้ตลอดว่าต่อให้พม่าเข้ามาประชุมในอาเซียนไม่ได้ไทยก็จะจัดนอกรอบให้เพื่อที่จะให้พม่าเนี่ยยังอยู่ในสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาไทยทำอย่างนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดผมสามารถลิสต์หรือ identify ปัญหาระหว่างไทยกับพม่าที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาแต่สงครามกลางเมืองในพม่าได้ประมาณ5กลุ่มที่จริงมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าที่เราสามารถพูดได้ก่อนแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขมันเลยคืออันแรกเลยปัญหาเรื่องความมั่นคงชายแดนความมั่นคงชายแดนเนี่ยเป็นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่นะครับแบบดั้งเดิมก็เช่นโจมตีกะเหรี่ยงแล้วลูกปืนใหญ่มันตกมานี่เพื่อนที่ทำงานที่กระทรวงมหาดไทยนะยังเพิ่งมาบอกว่าตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เนี่ยที่จังหวัดตากเนี่ยนะครับพอเวลาทางฝั่งโน้นลบกันเนี่ยกระสุนมันจะมาตกใกล้ๆแล้วเขาก็จะหยุดเรียนนักเรียนไปผมก็นึกว่าหยุดสักวันสองวันแล้วก็กลับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองมาคุยกับเพื่อนที่เขาทำงานอยู่ที่เขาบอกว่าไม่นะมันหยุดตลอดก็คือเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนพอถ้าได้ยินเสียงปืนฝั่งโน้นก็ครูก็ต้องรีบปิดโรงเรียนแล้ว
1: ซึ่งอันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ข่าว
0: ไม่อยู่ในพื้นที่ข่าวน่าประหลาดใจมากไม่มีคนไปตามตอนที่มันเป็นข่าวก็คือหยุด2วันแล้วเปิดละเพราะว่าเหตุการณ์สงบแต่คือเหตุการณ์มันไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยนะครับว่าเขาจะโจมตีทางอากาศเมื่อไหร่อะไรยังไงกรณีเครื่องบินมันล้ำลงมาแค่ได้ยินเสียงเนี่ยเด็กๆก็กลัวแล้วใช่ไหมมันก็กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยบริเวณนั้นอย่างยิ่งอันนั้นในเชิงนะอันที่2ความมั่นคงปัญหาภายความมั่นคงแบบนอกแบบเริ่มตั้งแต่สแกมนะครับยาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็ล่าสุดก็คือเรื่องไอ้แม่น้ำปนเปื้อนสารเคมีสารหนักต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขนะครับสองสามเรื่องเรื่องถัดมาก็คือไอ้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจริงๆเศรษฐกิจนี่คนก็ทั่วไปก็อาจจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆด่านแม่สอดเนี่ยเรามัวแต่ไปเพ่งเล็งด่านทางด้านตะวันออกกับกัมพูชาน
1: ะ
0: ด่านแม่สอดเมียวดีปิดเหมือนกันนะครับปิดอยู่นานหลายเดือนปิดด้วยเหตุผลหลายอย่าง
1: แต่ตอนนั้นคือกลุ่มกะเหรี่ยงพวก PDF สู้กับทางกองทัพพม่า
0: ใช่ๆ
1: แต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราม
0: ันดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่ว่าพม่าเนี่ยบอกว่าต้องปิดเพราะว่าการค้าโดยเฉพาะค้าที่เราเรียกว่าค้าท่าข้ามคือปกติด่านเนี่ยที่ด่านที่สะพานมิตรภาพใช่ไหมครับแต่พม่าเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำเมย์มันสักเล็กนิดเดียวมันมีท่าข้ามที่มันแพงเนี่ยเยอะแยะมากเลยไปเลยแล้วท่าข้ามเนี่ยของที่ส่งขายเนี่ยขายกันแบบไม่ค่อยเป็นทางการอะไรเท่าไหร่นะเอาค้าออกจากไทยเป็นทางการอยู่พอตรวจแล้วเสร็จแล้วไปตรงที่ท่าข้ามฝั่งโน้นไม่รู้ใครมารับก็ของก็ไปหากลุ่มกะเหรี่ยงบางอะไรบางที่อยู่แถวๆนั้นนะครับพม่าก็เลยว่าไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันเหมือนเป็นการต้องการตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาก็เลยปิดด่านปิดด่านนี่มันก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าพอเหตุผลอย่างเงี้ยบางทีตอนไทยก็รู้สึกว่าไทยก็อยากจะเคร่งครัดการข้ามด่านเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสแกมจำได้ไหมครับแล้วก็ตัดน้ำตัดเน็ตตัดไฟอะไรอยู่แบบนั้นเนี่ย

0: ันก็เลยกระทบกระเทือนในระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่มันมีปัญหามันก็ชะลอตัวมานานมากๆเลยนี่คือนับตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วก็เศรษฐกิจพม่ามันดาวนะถ้าจำได้คือ GDP ติดลบ 18% มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วผู้ลงทุนในไทยในพม่าประธานผู้ลงทุนไทยในพม่าก็เดือดร้อนมากแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ถือเป็นแต้มต่อของไทยหรือเปล่าถ้าสมมุติจะต้องคุยกันให้เขาแก้ปัญหาเรื่องสารพิษข้ามแดนแล้วก็เอาเป็นประเด็นเรื่องการค้าตามแนวชายแดนเป็นเครื่องต่อรองอันนี้มันเอามาพันกันได้ไหม
0: เสมือนจะเป็นนะแต้มต่อของไทยอย่างนี้คือเนื่องจากว่าทุกครั้งที่พม่าเขาปิดด่านเนี่ยเราก็เดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเม็ดเงินน่ะมันเป็นแสนแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวแต่เนื่องจากพม่าเขาไม่ค่อยแคร์ประชาชนความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจของไทยพม่าเนี่ยเขาก็นินทากันทั่วโลกแล้วพม่าเป็นประเทศที่ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นวิธีการทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคือวิธีที่ทหารคิดล้วนๆยกตัวอย่างเช่นเขาต้องการเงินตราต่างประเทศเขาบอกว่าปกติมีแต่ซื้ออย่างเดียวนักลงทุนนักการค้าที่ไปลงทุนในพม่านี่แหละถ้าหากคุณอยากจะนำเข้าสินค้าคุณจะต้องเรียกว่า export earning equivalence แปลว่าคุณจะต้องส่งออกของให้ได้เงินประมาณนั้นน่ะเท่ากันก่อนแล้วคุณจึงนําเข้าสินค้าในราคาที่เท่ากันเพื่อให้เขาไม่ขาดดุลเพื่อให้เขามีเงินตรารักษาเงินตราในต่างประเทศอ
1: ดัมสมิธงงเลยนะ
0: ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างความปั่นป่วนโกลาหลให้กับระบบเศรษฐกิจค่อนข้างจะมากอันนี้เป็นประเด็นที่เราเผชิญหน้ากันอยู่นะครับว่าใน 4-5 เรื่องทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยในความเห็นของผมก็คือว่าเราคงต้องคุยกับทุกๆฝ่ายทุกๆกลุ่มทำไมผมพูดอย่างนั้นเวลาเราพิจารณาพม่าเนี่ย
1: ทุกกลุ่มหมายถึงว่ากลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
0: ทั้งหมดเลยไม่ตัวชาติไหนก็ตาม
1: เพื่อให้แบบมีความชัดๆเลยประเด็นที่คนสนใจที่สุดคือไอสารพิษข้ามแดนนะที่ลงมากับแม่น้ำเนี่ยถ้าเราจะยกตัวอย่างนี้สมมติมินอองหลายมันนั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแล้วคุณสุภลักษณ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศขออภัยคุณเสียศักดิ์นะ อะไรคือข้อต่อรองของเราบนโต๊ะจ่าเพื่อให้สารพิษที่อยู่ในเหมืองของเมียนมาเนี่ยมันหายไปเราจะต้องคุยกับใครบ้างที่บอกคุยกับทุกกลุ่มเนี่ยค
0: ่ะอันนี้แผนที่คิดกันไว้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าใครคิดบ้างแต่ว่าที่คิดว่ามันควรจะเป็นแล้วก็แนวทางที่มีการหาเลยกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องบอกกับมินออนไลน์อย่างตรงไปตรงมาว่าคือเราทำงานไทยทำแบบทวิภาคีนะครับรัฐต่อรัฐกับพม่ามา 2-3 ปีแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วนะคุณประเสริฐจันทรลงตอนผมจำได้ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับก็ไปคุยแล้วก็มีคณะกรรมการแม่น้ำโขงเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยปรากฏว่าคำตอบที่เราได้จากเนปิดอก็คือว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ยึดครองของว่านักลงทุนเป็นนักลงทุนชาวจีนซะเป็นส่วนใหญ่ก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเนปิดอกับความสัมพันธ์ของว่าคือกลุ่ม UWSA เนี่ยไม่ดีหมายความว่าคือว่าอยากมีรัฐเป็นของตัวเองแล้วเขาเข้มแข็งมากเอาเป็นว่าตัดมาดอไม่กล้าโจมตีว่าง่ายเขาไม่สามารถส่งคนเข้าไปเลกูเลตพื้นที่นั้นปกครองโดยว่าเป็นรัฐเกือบจะกึ่งว่าเป็นรัฐคู่ขนาน
1: เอาเครื่องบินไปถล่มไม่ได้หรอคะในเมื่อตัวเองก็มีความเหนือกว่าทางการรบด้านทางอากาศคืออันนี้ถ้าพูดกันแบบว่าถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาจริง
0: ๆจริงๆแล้วตอนนี้คนก็เริ่มบอกว่าวาสะสมอาวุธอาจจะเหนือกว่าตัดมาดอคุณมีเครื่องบินรบเขามีระบบ air defense system อยู่นะครับบางคนบอกว่าเป็น heavy equip แล้วก็ทำแบบนั้นคงลำบากเนื่องจากว่านักลงทุนจีนอยู่ที่นั้นจีนคงไม่พอใจแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้ไทยเนี่ยจะต้องคุยกับมินอองไลและบอกอย่างตรงไปตรงมาเขารู้แล้วว่าปัญหาคือคุณช่วยเราไม่ได้เพราะฉะนั้นไทยจะต้องติดต่อใครบ้าง UWSA ตอนนี้ UWSA เนี่ยเวลาเราพูดถึงวาเนี่ยมันมี2วาวาเหนือกับวาใต้นะครับวาที่ก่อปัญหาให้ไทยเนี่ยคือวาใต้แต่ว่าใต้เนี่ยรับนโยบายจากเมืองหลักของเขาเมืองหลวงไงนะพูดเป็นง่ายๆของรัฐวาเนี่ยก็คือปังซางนะครับเรามีความสัมพันธ์และรู้จักกันเป็นอย่างทหารของเราที่อยู่ในพื้นที่รู้จักผู้การ
1: ตรงข้ามกับจังหวัด
0: เชียงใหม่นะครับก็หน่วยทหารที่อยู่บริเวณนั้นระดับผบ.อะไรก็รู้จักมากกี่กันแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเลกูเลตไอ้ เมืองของเขาได้จนกว่าจะมีนโยบายมาจากปางซางปัญหาของไทยเวลานี้คือเราเนื่องจากติดต่อกับพม่าเมียนมาในสหรัฐต่อรัฐเราจึงไม่มีคนที่ไปติดต่อกับว้าอย่างถึงไม่เป็นทางการก็กึ่งทางการเราก็ไม่มีนะครับที่จะติดต่อกับปางซางอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะต้องเหมาะกับมินลงไลว่าเราจำเป็นต่อให้คุณอ้างเรื่องโปรโตคอลระหว่างประเทศอะไรก็ตามแต่ในเมื่อคุณช่วยเราไม่ได้เราจำเป็นนะครับความจำเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องเอนเกจด้วยก็คือจีนเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมีนักลงทุนอยู่ที่นั่นและจีนมีอิทธิพลเหนือว้าอันนี้เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับกรอบทางการทูตและเครื่องมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือความตกลงล้านซางแม่โขงในนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบนั้นนะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และทำได้นะครับก็มีการคิดกันอยู่แหละอันนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคนที่เล่นทำเรื่อง
1: ซึ่งในกรอบนี้ก็จะรวมหมายความว่าเราสามารถคุยกับว้าได้ด้วย
0: เราสามารถใช้จีนอิทธิพลของจีนบีบบังคับมันมีข้อหนึ่งคุณกรุณาซึ่งสำคัญมากไม่ค่อยมีคนยกขึ้นมาเป็นประเด็นในแถลงการที่ท่านนายกอนุทินไปจีนนะครับแล้วออกมาข้อหนึ่งก็คือการลงทุนอย่างรับผิดชอบเราสามารถเอาเรื่องนั้นมาต่อได้คือพม่าจะไม่ยอมให้จีนแสดงอำนาจเหนือว้าแบบตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าในทางภาพเปิดเนี่ยนักลงทุนของจีนเนี่ยจะต้องลงทุนอย่างรับผิดชอบแปลว่าอะไรพูดภาษาธุรกิจเลยคุณจะต้องลงทุนเพิ่มเช่นหาเทคโนโลยีอะไรก็ได้ทำความสะอาดน้ำจากเมืองของคุณก่อนที่จะมาปล่อยลงน้ำกกน้ำสายน้ำลวกของเราอันนี้เป็นความร่วมมือ3ฝ่ายนะครับไทยมาแต่เนื่องจากว่าเขตว่านักลงทุนจีนอยู่จีนสามารถใช้จีนอาจจะแตกต่างจากอาจจะเหมือนกับกรณีสหรัฐนะผมพอระยะหลังๆจีนก็ทำแบบนั้นก็คือว่าเรียกว่ามีลองอาร์มลอเอนฟอร์ซเมนต์กฎหมายของเขาแหละลงบังคับกับนักลงทุนของเขาเองยอมลงทุนเพิ่มหน่อยเพราะว่าไอ้แร่เนี่ยมันแพงนะแล้วมันความจำเป็นของโลกใครๆก็สนใจเพราะจะขายแพงหน่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วจ
1: ะ
0: ลงทุนหน่อยเพื่อทำให้มันสะอาดเพื่อให้มันเป็นมิตรกับประเทศที่อยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามันวินวินทุกฝ่ายว้าก็จะได้อันนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องคอนวินส์ว้าด้วยว่าถ้าคุณทำเรื่องนี้ให้มีความชอบธรรมเขาเรียกว่าทำลิจิทัลบิสเนสเนี่ยว้าก็จะได้ขยับออกจากสิ่งที่มันเทาๆเบลอๆการค้ายาเสพติดอะไร
1: ภาษาอังกฤษเรียกลิจิทัลมากขึ้น
0: ใช่อันนี้อย่างตรงไปตรงมาเลยแล้วก็ทุกคนควรจะยอมรับนะครับมีหลายคนต้องยอมรับว่าตุดหมายของตัวเองไปไม่ถึง law enforcement ของตัวเองไปไม่ถึงคงต้องให้จีนเป็นคนใช้อันนี้มันอาจจะขัดกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโปรโตคอลระหว่างประเทศอะไรมากมายนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะต้องทำหลายแทร็กที่คุยกันอยู่ในแวดวงของคนที่เล่นเรื่องพม่าด้วยกันเนี่ยนั่นคือเราคงต้องทำกันหลายแทร็กนะครับเราจะติดต่อกับว้าก็คงไม่ใช่ให้รัฐมนตรีบินไปปังซางมั้งใช่ไหมเราก็จะต้องมีที่เราเรียกกันว่าคือพม่าอาจจะไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะ special envoy แต่ว่าทางผมกำลังคิดว่าเราจะหาคำใหม่ผู้ประสานงานฝ่ายไทยเรื่องเกี่ยวกับกิจการพม่าคล้ายๆทำนองนั้นเพื่อคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับทั้งจากหน่วยงานภายในของไทย
1: คือไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนเข้าไปแบบ
0: ไปสามารถไปได้จีนเขามี envoy ของเขาน
1: ะ
0: เขาคุยได้ทุกกลุ่มเหมือนกันแบบนี้แล้วพม่าก็รับรู้ทำจริงเขาเชิญกลุ่มที่แบบว่า EAO ไปคุยที่คุณหมิงด้วยซ้ำไปแล้วมาทำอะไรไม่ได้นะเขาบอกว่าเนี่ยหยุดคุณหยุดยิงทำกันอย่างนั้นเลย
1: คือปัญหานี้มันต้องใช้กรอบการคิดแบบใหม่ใช่ไหมฮะในการเข้าไป
0: คือมันต้องคิดนอกกรอบเลยเราตอนนี้เราก็เอาพูดตามตรงนะยังสู้ๆกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอยู่เพราะว่าพวกเขาเคยชินว่าคือเขาต้องไปรับหน้ามินองหลายนี่เข้าใจได้ใช่ไหมครับพอไปเสร็จแล้วมินองหลายก็โยนรูปถ่ายปึ่มสมุดเนี่ยนะคนของคุณไม่เจอว้ามาไปเจอเคนยูเคยอะไรมาคุณจะตอบยังไง
1: ไม่แต่ถ้าในระดับรัฐบาล
0: คือถ้าในรัฐบาลคุย
1: ตกลงกันแล้วว่าเนี่ยเราจะทำแบบนี้เพราะคุณแก้ปัญหาไม่ได้
0: ใช
1: ่ถ้าเราเลือกทางนี้ก็อย่าโกรธกันอันเนี้ยก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่อันนี้เป็นผมคิดว่าท่านนายกอนุทินถ้าเจอท่านมินองหลายคงจะมีต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดว่าปัญหานี้เราพูดกันมา 2-3 ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีเราอ่ะทําได้แค่ตอนนี้ไม่ว่าจะได้ความร่วมมือจากญี่ปุ่นจาก MRC เราตรวจน้ําได้แค่ป่าคือมันไหลเข้ามาแล้ว
1: มันก็แก้ปัญหาปลายเหตุด้วย
0: มันปลายเหตุมากๆเลยต้นเหตุเราเข้าไปตรวจไม่ได้ว่าค่าน้ําที่ปล่อยมันควรจะเป็นเท่าไหร่คืออย่างงี้นะทําไมผมพูดถึง LNC คือพม่าอาเซียนทั้งหลายแหละเนี่ยเค้าก็มีมาตรฐานเรื่องไอ้ ค่าปนเปื้อนของน้ำอยู่เหมือนกันแต่ของพม่ามันค่อนข้างจะต่ำ

0: ของอาเซียนก็สูงขึ้นมาหน่อยของจีนตอนนี้เนื่องจากว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในประเทศของเขามากเนี่ยนะดูแม่น้ำในปักกิ่งอากาศในปักกิ่งเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อ10ปีก่อนที่เราไปมากๆเลยแปลว่าเขามีมาตรฐานสูงขึ้นผมก็คิดว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบ LMC ด้วยกันเนี่ยทำไมไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในการเลกูเลตน้ำคุณภาพของน้ำคือนี่มันผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบินโซลูชันได้พม่าก็จะได้ยกระดับอันนี้แล้วพม่าสามารถพูดกับว่าได้ว่าโอเคต่อไปเราก็จะเข้าไปเลกูเลตได้มากขึ้นอำนาจของเนปิดอก็อาจจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้มากขึ้น
1: เสียดายเวลาน้อยสรุปอย่างนี้แปลว่าถ้าเราใช้กรอบแบบนี้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดนเราก็ใช้กรอบแบบนี้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหาสแกมเมอร์ก็ได้ยาเสพติดได้ไหมคะ
0: ได้หมดสแกมเมอร์ตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สแกมเมอร์เราจะสังเกตว่าคนที่มาบีบและกดดันให้เกิดการปราบสแกมเมอร์เนี่ยคือจีน
1: ค่ะ
0: จีนไปเนปิดอไปเนปิดอเสร็จแล้วบินมากรุงเทพเสร็จแล้วก็เริ่มการโอเปอเรชั่นตอนนี้พม่าก็ทำเหมือนกันละ
1: แต่ปัญหาคือเรื่องสแกมเมอร์มันกระทบจีนกระทบพลเมืองเขาแต่ว่าเรื่องน้ำที่ลงมาแม่กกเนี่ยไม่ได้กระทบจีนแรงจูงใจจะน้อยกว่าหรือเปล่า
0: น้อยกว่าแน่นอนแต่ว่าเราต้องคอนวินส์อย่างนี้จีนเนี่ยผมคิดว่าอาร์กิวเมนต์ที่ฝ่ายไทยฝ่ายพม่าต้องใช้จีนต้องการที่จะเป็นอะไรผู้ปกครองโลกต้องการภาพพจน์ที่ดีเพราะฉะนั้นคือไม่งั้นไอ้คำว่าลงทุนโดยรับผิดชอบเนี่ยมันจะไม่อยู่ในสเตทเมนต์นะถ้าเกิดจีนไม่ต้องการภาพพจน์ที่ดีเพราะฉะนั้นอาร์กิวเมนต์ที่สำคัญผมคิดว่าถ้าทำให้การลงทุนของจีนเนี่ยมันสะอาดจีนก็จะได้ชื่อเสียงที่ดีด้วยใช่ไหมตัวอย่างสแกมเมอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าทุนจีนปัจจุบันเนี่ยเราเรียกทุนเทาท่านทูตจีนเพิ่งโมโหว่าเราเรียกทุนจีนว่าทุนเทาถูกปะเราจะเปลี่ยนทุนนี้ให้มันสะอาดขึ้นการทำงานมันต้องสะอาดขึ้นเลกูเลตได้แล้วเราก็จะอารยะกันทั้งหมดแม้แต่ว่าซึ่งขอโทษนะเมื่อก่อนค้ายาเสพติดก็จะมาพูดเรื่องอะไรที่มันซีวิไลมากขึ้นผมคิดว่ามันได้ทุกฝ่ายนะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะสัปดาห์หน้าประมาณวันที่6ที่7ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดการเยือนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคงจะมีประเด็นคุยกันต่อด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุภลักษณ์มากค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฤดูหนาวที่ยาวนานเกือบครึ่งปีหิมะตกจนทำให้เมืองนี้เหมือนถูกแช่แข็งแต่ความหนาวเย็นไม่ได้บดบังหรือลดทอนคุณค่าของเมืองยาโรสลาฟที่เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างยุโรปและรัสเซียดั้งเดิมแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนประวัติศาสตร์ในความหนาวเย็น
1: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
2: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
3: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
4: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
1: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนหมอลำขอข้าว30 กรกฎาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง

0: างแตะจุดเดือดหลังสหรัฐจับมือซาอุดิอาระเบียถล่มกองกำลังพันธมิตรอิหร่านในอิรักสงครามสอกขยายวงยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้อุตสาหกรรมเทคสะเทือนเมื่อบริษัทจีนพัฒนาเครื่องผลิตชิปประมวลผล DUV สำเร็จเตรียมทลายข้อจำกัดและการคว่ำบาตรของสหรัฐเปิดประสบการณ์ยูทูบเบอร์ชาวไทยตะลุยจอร์เจียเจาะจุดเสี่ยงอัฟกาเซียและเซาท์ออส

0: ดินแดนอันตรายในสายตาต่างประเทศอาเซียนไวส์กับสุขสดชื่นสำรวจความเชื่อผีกระสือในอาเซียน
1: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับแนวรบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มจะขยายวงมากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะทะเลแดงหรือทะเลแคสเปียนเท่านั้นนะครับวันนี้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีอิรักพุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นทางการทหารของกองกำลังกลุ่มชีอะใน7จังหวัดทั่วอิรักส่งผลให้นักรบเสียชีวิตอย่างน้อย20นายได้รับบาดเจ็บอีก32นายหลังจากกองกำลังนี้ถูกกล่าวหาว่าโจมตีซาอุดิอาระเบียพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนที่ซาอุดิอาระเบียจับมือกับสหรัฐอย่างเปิดเผยในปฏิบัติการทางการทหารครับปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือไปจนถึงพื้นที่ตอนใต้ของอิรักนะครับเป้าหมายการโจมตีคือคลังอาวุธและฐานส่งกำลังบำรุงกองกำลังที่ตกเป็นเป้าหมายคือ Popular Mobilization Forces หรือ PMFเป็นกองกำลังกึ่งทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับ PMS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014เพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นำไปสู่การรวบรวมอาสาสมัครและกองกำลังเข้าไว้ด้วยกันครับอิหร่านขยายอิทธิพลเหนือกองกำลังนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขยายบทบาทของตัวเองในประเทศเพื่อนบ้านด้วยบทบาทของกองกำลังนี้เป็นกองกำลังกึ่งทหารนิกายชีอะเป็นส่วนใหญ่นะครับในเวลานั้นรุกคืบเข้าไปยึดพื้นที่ในอิรักกลับคืนมาจนเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างด้านความมั่นคงของอิรักในปี2016 PMF มีกองกำลังติดอาวุธที่ส่งอิทธิพลเข้าร่วมหลายกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลัง IRGC ของอิหร่านจึงถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายแกนแห่งการต่อต้านของอิหร่านนะครับนำไปสู่ข้อถกเถียงระหว่างอิรักกับสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคเนื่องจากตามกฎหมายของอิรัก PMF ขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีที่สวมหมวกอีกใบในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดอิรักแต่รัฐบาลในอดีตก็ไม่สามารถควบคุมอำนาจของ PMF ได้เลยครับหลายครั้งกลุ่มเหล่านี้โจมตีสถานทูตสหรัฐในแบกแดดฐานทัพสหรัฐในหลายพื้นที่ของอิรักและไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลหรือกองทัพนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอิรักอาลีอัลไซดีได้เรียกประชุมฉุกเฉินคณะรัฐมนตรีและเลื่อนกำหนดการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียออกไปความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีแนวโน้มทำให้ซาอุดิอาระเบียจะถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งอีกหนึ่งแนวรบใหม่ในภูมิภาคนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังสกัดการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนได้อีกด้วยนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในหน้าน้ำทะเลแดงก็คือกลุ่มฮูตีในเยเมนวางแผนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือพาณิชย์ที่ใช้เส้นทางผ่านทะเลแดงและช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองกำลัง IRGC ของอิหร่านนะครับส่วนข้อเสนอของโอมานในการให้ประเทศในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในกลุ่มอ่าวอาหรับร่วมกันบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสในอนาคตก็ต้องสะดุดหลังจากอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากอิหร่านต้องการคุมเส้นทางเดินเรือขาเข้าเพียงผู้เดียวและคุมเส้นทางเดินเรือขาออกเพียงบางส่วนครับภายใต้ข้อเสนอของโอมานคืออะไรอิหร่านจะไม่ได้เข้าไปคุมช่องแคบฮอร์มุสแต่เพียงผู้เดียวการเก็บค่าบริการเรือพาณิชย์จะเป็นแบบสมัครใจไม่ใช่แบบบังคับนะครับเป็นการอ้างอิงมาจากกลไกการบริหารจัดการช่องแคบมัลลากาที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ทันโลกออฟบีทคืนนี้เปิดกลไกการบริหารช่องแคบมัลลากาซึ่งมาในรูปแบบของกองทุนเงินสมทบแบบสมัครใจ

ช่องแคบมาลากาถือเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ภายใต้การดูแลของอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์

0: ช่องแคบยาว900กิโลเมตรและกว้าง250กิโลเมตรจุดแคบที่สุดอยู่ใกล้สิงคโปร์มีความกว้างเพียง 2.8 กิโลเมตรรูปแบบความร่วมมือของช่องแคบมะละกาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงทศวรรษ1960เมื่ออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและฟิลิปปินส์ร่วมก่อตั้งอาเซียนสนับสนุนกลไกการเจรจาแทนการทำสงครามในเวลานั้นช่องแคบมะละกาเต็มไปด้วยความไร้ระเบียบและอุบัติเหตุทางทะเลเมื่อเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นประสบเหตุรั่วไหลของน้ำมันหลายครั้งประเทศริมช่องแคบจึงเสนอให้มีการแบ่งช่องทางเดินเรือการขุดลอกร่องน้ำเป็นประจำระบบควบคุมการจราจรทางทะเลและกองกำลังตำรวจทางทะเลร่วมแต่ปัญหาสำคัญคือจะหาเงินจากที่ไหนมูลนิธินิปปอนฟาวเดชั่นของญี่ปุ่นจึงเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ปี1969มูลนิธิได้สนับสนุนการสำรวจเส้นทางเดินเรือการจัดทำแผนที่เดินเรือและการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยการเดินเรือต่อมาเมื่อปัญหาโจรสลัดทวีความรุนแรงมูลนิธิขยายการสนับสนุนไปยังโครงการด้านความมั่นคงปี2007โยเฮซาซากาวะประธานมูลนิธินิปปอนฟาวเดชั่นเสนอให้เรือที่ผ่านช่องแคบบริจาคเงินแบบสมัครใจประเมินว่าจะระดมทุนได้ปีละ40ล้านดอลลาร์สหรัฐสุดท้ายข้อเสนอนี้ถูกคัดค้านเนื่องจากนักกฎหมายทางทะเลเตือนว่าอาจขัดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจนกระทั่งมูลนิธินิปปอนฟาวเดชั่นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO อินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมกันปรับแนวคิดใหม่นำไปสู่การจัดตั้งกรอบความร่วมมือใหม่ช่วงปลายปี2007ในชื่อกองทุนเครื่องหมายทางเรือ S2 Navigation Fund หรือ ANF รับเงินสมทบแบบสมัครใจจากประเทศที่พึ่งพาการใช้ช่องแคบมะละกาในการเดินเรือเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อนำไปใช้พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินเรือประภาคารทุ่นเดินเรือระบบกำหนดเส้นทางเดินเรือแบบดิจิทัลเมื่อปี2023 ANF สามารถระดมเงินสะสมได้มากกว่า23ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คุณผู้ชมครับการเป็นมหาอำนาจของโลกยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอิทธิพลในด้านความมั่นคงหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญล่าสุดมีข้อมูลว่าจีนสามารถสร้างเครื่องผลิตชิปประมวลผล DUV ได้สำเร็จคุณธรณินทร์เห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสหรัฐโดยตรงด้วยนะครับ
2: คือก่อนหน้านี้ครับคุณมงคลทัศน์การผลิตชิปเนี่ยเรียกว่าสหรัฐเนี่ยผูกขาดมาโดยตลอดนะครับการที่จีนประกาศว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันมันก็ทำให้การผูกขาดนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับแต่ว่าจะไปถึงขั้นนั้นไหมเดี๋ยวมาประเมินกันนะครับเป็นข่าวที่เปิดเผยออกมาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองนะครับระบุว่าบริษัทวิสาหกิจจีนที่ชื่อว่าเซี่ยงไฮ้ไอซิงหน้าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีกรุ๊ปเริ่มเข้าสู่กระบวนการการผลิตเครื่องพิมพ์ลวดลายวงโคจรแผ่นเวเฟอร์ประเภท Immersion DUV แล้วนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาในจีนครับDUV หรือว่า Deep Ultra Violet Lithography Machine ครับคือเครื่องพิมพ์ลายชิปที่ใช้แสงเลเซอร์ย่อส่วนลายวงโคจรจากแม่แบบนะครับลงบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ครับเพื่อฉายแสงสร้างเส้นทางเดินไฟฟ้าออกมาเป็นชิปประมวลผลโดยรุ่นที่จีนพัฒนาได้ก็คือ DUV Immersion นะครับที่ใช้น้ำบริสุทธิ์ช่วยบีบแสงให้คมชัดขึ้นครับเพื่อพิมพ์ลายวงโคจรที่เล็กและละเอียดระดับนาโนเมตรเลยนะครับแผนการผลิตที่จีนออกมานี้ตั้งเป้าว่าปีนี้จะส่งมอบให้ได้5เครื่องครับและตั้งเป้าเพิ่มเป็น20เครื่องในปี2027หรือว่าปีหน้านี้เองนะครับให้ผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่าง SMIC แล้วก็หัวหงครับไปใช้นำร่องกันก่อนครับชิปส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับกว่า 70-80% ครับทั้งชิปรถยนต์ EV อุปกรณ์ IoT หรือว่าสมาร์ทโฟนแม้แต่แท็บเล็ตที่ผมถืออยู่นี้นะครับไปจนถึงหน่วยความจำ RAM แล้วก็ SSD ล้วนผลิตด้วยเครื่อง DUV ทั้งนั้นเลยครับบริษัทที่ถือครองตลาดเครื่องผลิตชิป DUV ที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องให้กับ ASML นะครับของเนเธอร์แลนด์และก็มีบริษัทนิคอนและแคนนอนของญี่ปุ่นที่ทำได้ด้วยครับที่ผ่านมาสหรัฐเขาพยายามกีดกันไม่ให้ขายเครื่อง DUV ให้กับจีนนะครับไม่ให้จีนเข้าถึง

0: ทคโนโลยีเลยการที่จีนผลิตเครื่องนี้ได้เองก็เท่ากับว่าจีนเริ่มมีทางรอดแล้วครับในการผลิตชิปฐานกว้างสำหรับไปรันในอุตสาหกรรมในประเทศโดยไม่ต้องง้อการนำเข้าครับแล้วก็ทลายการปิดล้อมทางเทคโนโลยีของสหรัฐและพันธมิตรครับพอข่าวนี้ออกมาครับหุ้นของ ASML ในฐานะผู้ถือครองตลาดรายใหญ่ก็ร่วงลงทันทีเลยนะครับแต่นักวิเคราะห์มองว่ากระแสนี้เป็นระยะสั้นๆเท่านั้นครับเพราะว่าเครื่อง DUV ที่จีนผลิตเองนั้นจะเข้าไปแทนที่รายได้ส่วนที่ ASML นั้นสูญเสียไปจากมาตรการคว่ำบาตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้แย่งส่วนแบ่งเดิมที่ ASML ขายได้นะครับแต่ถ้าไปมองความเป็นจริงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเครื่อง DUV ของจีนยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ความเสถียรอีกหลายปีเลยครับเพราะว่าถ้าดูอัตราการผลิตชิปที่ใช้งานได้จริงก็ยังต่ำอยู่นะครับต้นทุนก็จะสูงเกินไปด้วยจีนตั้งเป้าทำได้20เครื่องใน2ปีข้างหน้าแต่ว่า ASML วางแผนการผลิตเครื่อง DUV ได้ปีละกว่า130เครื่องครับและ DUV ยังเป็นเครื่องที่ผลิตชิประดับกลางเท่านั้นนะครับหากจะทำชิป AI ตัวท็อปสุดก็ยังต้องใช้เครื่อง EUV ที่ ASML ผูกขาดอยู่เจ้าเดียวในโลกครับซึ่งมีความซับซ้อนของเทคโนโลยีมากกว่าครับแต่ถ้าดูในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับการที่จีนผลิตเครื่อง DUV ได้เองก็จะทำให้จีนสามารถผลิตชิประดับกลางและชิปรถยนต์ราคาถูกออกมาสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตนะครับและยังเป็นรากฐานในการพัฒนาสู่ EUV เพื่อผลิตชิปขั้นสูงต่อไปด้วยครับเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามของจีนในการพึ่งพาตัวเองเท่านั้นนะครับแต่เป็นศึกสองทางระหว่างชาติมหาอำนาจครับสหรัฐพยายามปิดล้อมชิปจีนแต่ก็โดนจีนคุมเรื่องแร่หายากกว่า 80% ของโลกอยู่นะครับซึ่งรัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าเลิกซื้อแร่จากจีนภายในปี2027ครับแต่ในความเป็นจริงโรงงานสหรัฐก็ยังไม่พร้อมที่จะทดแทนได้เลยครับล่าสุดรัฐบาลทรัมป์ก็ประกาศแบนการนำเข้าหุ่นยนต์เฮมานอยด์และอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าจากจีนทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้จีนใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลจารกรรมหรือว่าไปป่วนโครงสร้างพื้นฐาน Data Center และระบบพลังงาน AI ของสหรัฐครับก็จะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีทั้งหมัดเด็ดแล้วก็จุดเปราะบางอยู่นะครับจีนพยายามจะไปเจาะกำแพง DUV แล้วก็ใช้แร่หายากเป็นตัวต่อรองส่วนสหรัฐครับก็ปิดประตูไม่ให้เทคโนโลยี AI แล้วก็หุ่นยนต์จีนเข้ามาโตในบ้านตัวเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มหาอำนาจ2ชาตินี้กำลังแย่งชิงกันเรื่องของความมั่นคงของเทคโนโลยีอยู่นะครับคุณพงศธรทั้งระบบ AI ทั้งระบบเลยรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยครับ
1: ถ้าเรามองดูตั้งแต่ต้นรายการก็จะเห็น2สมรภูมิด้วยกันก็คือสมรภูมิด้านความมั่นคงและสมรภูมิด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สลับไปดูความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนะครับจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูยังคงเผชิญความเสียหายอย่างหนักหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตภาพมุมสูงแสดงให้เห็นความเสียหายในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย18คนต่อมาในเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นยังเกิด after shock ขนาด 4.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือนมากกว่า 36,000 หลังคาเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ถนนหลายสายในพื้นที่ได้รับความเสียหายและแตกร้าวขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบนะครับทางการญี่ปุ่นต้องสั่งอพยพประชาชนประมาณ 260,000 คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและส่งกำลังทหารกว่า 4,500 นายลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในเมืองยัตสึชิโร่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวและหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมารวมถึงถนนที่เชื่อมเข้าสู่เมืองชายฝั่งแห่งนี้เกิดรอยแตกร้าวและยุบตัวหลายจุดส่วนร้านค้าและสถานประกอบการจำนวนมากยังคงปิดให้บริการ
2: โอ้ปิดตอนนี้ว่า私自体はまあそちらの建物の中におったんですけども震源地ということで熊本地震の時にも経験してなかったような揺れと音をものすごいものを感じて
1: เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนออกจากซากอาคารของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใกล้เมืองคุมาโมโตะในพื้นที่บางส่วนพังถล่มจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับ รอยเตอร์สรายงานว่ายังมีพนักงานอีก4คนที่สูญหายไปและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนความเป็นไปได้ของการระเบิดของก๊าซภายในศูนย์การค้าหลังจากพยานหลายคนให้ข้อมูลว่าได้กลิ่นก๊าซก่อนเกิดเหตุศูนย์การค้าแห่งนี้เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการ

0: ระเบื้องขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายบางส่วนรวมถึงโรงน้ำชาที่มีอายุมากกว่า300ปีก็ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับกรณีของยูทูบเบอร์ฮลุนโซโล่กำลังได้รับความสนใจนะครับล่าสุดมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นของจอร์เจียที่รายงานว่าพบร่างของเขาในโรงแรมกลางกรุงทบิลิซีแล้วตำรวจกำลังสอบสวนนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยผมสอบถามไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเข้ารายการก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้สถานทูตไทยณกรุงอังการากำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ต้องรออัปเดตกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้จอร์เจียประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคคอเคซัสกลับมาได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับประเทศนี้ถือเป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปและเผชิญการชิงอิทธิพลของมหาอำนาจมาอย่างยาวนาน
1: จริงๆจอร์เจียเป็นประเทศที่ปลอดภัยผมให้อยู่ในระดับปลอดภัยเกือบ 100% เลยแล้วก็ค่อนข้างเที่ยวง่ายเพราะว่าด้วยความที่มีฟรีวีซ่าแล้วก็มีบริษัทไกด์ตัวหลายอย่างส่วนใหญ่คนไปเที่ยวจอร์เจียคือจะเที่ยวตามภูเขาไปเล่นสกีหิมะหรือไม่ก็ไปดูภูเขาหิมะอะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าจริงๆเที่ยวค่อนข้างง่ายและปลอดภัยครับจะมีแค่โซนบางพื้นที่เฉยที่ยังพออันตรายอยู่บ้างเพราะเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจอร์เจียกับรัสเซีย
2: สุภการจริยพิเชษยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทยถ่ายทอดประสบการณ์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวจอร์เจียจุดหมายปลายทางยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยจอร์เจียดินแดนขนาด 70,000 ตารางกิโลเมตรแห่งเทือกเขาคอเคซัสตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญจุดบรรจบกันระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาจอร์เจียตกเป็นเป้าหมายของการแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลระหว่างเปอร์เซียออตโตมันและรัสเซียก่อนที่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในคริสตศตวรรษที่19หลังได้รับเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991จอร์เจียกลับมาอยู่ในสมการการขับเคี่ยวผลประโยชน์ของมหาอำนาจในภูมิภาคอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียตึงเครียดอย่างหนักหลังจากการปฏิวัติดอกกุหลาบในปี2003เมื่อประธานาธิบดีที่มีจุดยืนสนับสนุนตะวันตกก้าวขึ้นสู่อำนาจความสัมพันธ์ยิ่งตกต่ำลงหลังจากรัสเซียสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนอับคาเซียและเซาท์ออสซีเทียจนนำไปสู่สงครามในปี2008เมื่อรัสเซียเคลื่อนกำลังพลบุกอับคาเซียและเซาท์ออสซีเทียจากความช่วยเหลือของกองกำลังแบ่งแยกดินแดนหลังจากรัฐบาลจอร์เจียในเวลานั้นมีแนวโน้มเอ็นเอียงไปทางโลกตะวันตกจอร์เจียพ่ายแพ้ในสงครามสูญเสียดินแดนทั้ง2แห่งก่อนที่รัสเซียจะประกาศรับรองดินแดนทั้ง2แห่งในฐานะรัฐเอกราชในเวลาต่อมาและคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารในเวลานั้นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้นาโต้ขยายอิทธิพลครอบงำพื้นที่ทางตะวันออกของยุโรปพื้นที่หลังบ้านของรัสเซียปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแนะนำไม่ให้พลเมืองเดินทางไปในดินแดนทั้ง2แห่งจากความเสี่ยงด้านอาชญากรรมความไม่สงบและทุ่นระเบิดแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองของทั้งสองพื้นที่ระบุตำแหน่งได้ยากผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจถูกจับกุมจำคุกหรือถูกปรับแม้ว่าจอร์เจียจะได้รับสถานะประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี2023แต่เส้นทางสู่การเป็นสมาชิกสะดุดลงหลังจากรัฐบาลชุดปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้อำนาจแบบเผด็จการมากขึ้นสะท้อนให้เห็นจากการควบคุมสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดปลุกความไม่พอใจให้ประชาชนจนนำไปสู่การประท้วงเป็นระยะ
0: คุณผู้ชมครับแบคทีเรียในดินอาจจะกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานรูปแบบใหม่ของเราเนี่ยครับหลังจากสหราชอาณาจักรกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนจุลินทรีย์ใต้ดินเป็นกระแสไฟฟ้า
3: ที่มหาวิทยาลัยบาร์ดของสหราชอาณาจักรกำลังมีการทดสอบเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ใช้พลังงานจากแบคทีเรียในดินแทนการพึ่งพาแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือแผงโซลาร์เซลล์ Battery บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษพัฒนาอุปกรณ์หน้าตาคล้ายเห็ดฝังอยู่ใต้ดินเมื่อแบคทีเรียในดินย่อยสลายสารอินทรีย์แบคทีเรียบางชนิดจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาระบบของแบตเตอรี่จะดักจับอิเล็กตรอนเหล่านั้นผ่านขั้วไฟฟ้าที่ฝังอยู่ใต้ดินและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบตเตอรี่ระบุว่าจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือการทำงานได้ในสภาพแวดล้อมจริงโดยไม่ต้องบำรุงรักษาและคาดว่าอายุการใช้งานอาจนานถึง30ปีปัจจุบันอุปกรณ์รุ่นแรกสามารถผลิตพลังงานได้เทียบเท่ากับถ่าน

0: 12A ประมาณ10ก้อนต่อปีแม้กำลังไฟฟ้าจะยังไม่สูงมากแต่ก็เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำเช่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินและเซ็นเซอร์ตรวจอากาศทำให้เทคโนโลยีนี้อาจช่วยลดต้นทุนการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการเดินสายไฟในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมักต้องติดตั้งเซ็นเซอร์จำนวนมากเพื่อช่วยเกษตรกรวางแผนการให้น้ำใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิตผู้พัฒนาระบุว่าอุปกรณ์นี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงตราบใดที่ดินมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ทำให้มีข้อได้เปรียบเหนือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องพึ่งพาแสงแดดขณะเดียวกันบริษัทก็กำลังพัฒนาระบบรุ่นใหม่ที่มีกำลังผลิตสูงขึ้นแม้จะยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่แนวคิดของแบตเตอรี่อาจกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างยั่งยืนในอนาคตกิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: เมื่อพูดถึงผีกระสือเป็นผีในตำนานสยองขวัญของไทยนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับผีกระสือไม่ได้มีแค่ในไทยแต่อยู่ในแทบทุกประเทศสมาชิกอาเซียนคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตพาไปสำรวจจุดร่วมติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็น
2: คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจากฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหลพี่แก๊กครับผมเป็นผู้หญิงถอดหัวจากตัวได้พี่มีไฟวาบๆแล้วก็มีไส้ห้อยติดหัวมาด้วยโหน่ากลัวพี
2: ่ผมว่าเรื่องนี้ซ้ำแล้วนะครับผมได้ยินบ่อยแล้วพี่ชายสำหรับผมนะครับหนึ่งในเรื่องผีที่คุ้นหูมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องผีกระสือครับแล้วคุณจะแปลกใจไหมครับถ้าผมบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กไทยที่ฟังเรื่องผีกระสือแต่เป็นเด็กแทบทั้งอาเซียนเลยแหละครับ
4: คุณฟังไม่ผิดครับผีกระสือเป็นหนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะมีชื่อเรียกที่ต่างกันแต่หลายประเทศกลับเชื่อว่ามีผีที่มีลักษณะเดียวกันกับผีกระสือในไทยอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณมาสำรวจผีกระสือในอาเซียนครับแต่คำถามสำคัญคือมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าทำไมผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมต่างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตัวเดียวกันที่มีรายละเอียดแทบจะตรงกันทั้งหมดถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องเริ่มจากลักษณะของผีกระสือไทยกันก่อนเลยครับโดยทั่วไปแล้วเชื่อว่าในตอนกลางวันผีตนนี้จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่พอตกกลางคืนผู้หญิงคนนี้ก็จะสามารถถอดหัวและอวัยวะภายในอย่างหัวใจปอดและลำไส้ออกจากร่างเพื่อออกมาหากินในเวลากลางคืนส่วนหัวจะมีแสงสีเขียวหรือสีแดงเปล่งออกมานิยมกินของสดคาวเช่นเลือดสิ่งปฏิกูลและสัตว์ดิบๆครับในไทยเรามีความเชื่อเรื่องผีกระสือกันมานานมากๆแล้วครับหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงผีกระสือและเก่าแก่ที่สุดของไทยคือกฎหมายตราสามดวงประมวลกฎหมายฉบับแรกของรัตนโกสินทร์ครับมีการพูดถึงกรณีที่คดีต่างๆสามารถถูกยกฟ้องได้และหนึ่งในนั้นคือถ้าผู้ถูกฟ้องถูกพิสูจน์ว่าเป็นชมบหรือผีปอบเป็นจักระหรือผีแมวหรือเป็นผีกระสือจริงก็สามารถให้ผู้ตัดสินคดียกฟ้องได้ในทันทีไม่ต้องพิจารณาคดีครับแต่ย้ำอีกครั้งว่านี่คือกฎหมายโบราณนะครับทุกวันนี้เราไม่สามารถอ้างว่าเราเป็นผีเพื่อยกฟ้องได้แล้วแม่พูดแล้วก็น่าเสียดาย
2: สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องผีสางโดยเฉพาะผีกระสือมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของชาวไทยกันมานานนะครับและที่น่าทึ่งก็คือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นผีกระสือสามารถพบได้ในแทบทุกประเทศอาเซียนเลยแม้ว่าจะมีชื่อและรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศอาเซียนมานานไม่แพ้กันเลยครับ
4: ในกัมพูชาที่หลายคนมองว่าเป็นศูนย์กลางความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และมนต์ดำของอาเซียนผีประเภทนี้ถูกเรียกว่าอาดครับเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งคนกึ่งวิญญาณเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์และการดูดกินเลือดของหญิงหลังคลอดส่วนในลาวความเชื่อนี้ปรากฏอยู่ในตำนานมุกปาฐะของชาวลาวมายาวนานและมีความใกล้เคียงกับกระสือของไทยมากครับแต่เขาจะเรียกว่ากระสือแทนแต่พอขยับไปมาเลเซียอาจจะมีบางอย่างที่เริ่มไม่คุ้นบ้างครับเพราะเขาเรียกผีแบบนี้ว่าเปอร์นังกาลันและชาวมาเลยุคใหม่ก็นิยมหยิบมาทำเป็นหนังมากๆครับเปอร์นังกาลันเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องมนต์ดำของชาวมาลายูหรืออิลมูฮิตัมซึ่งมีรากฐานเก่าแก่ย้อนไปได้ก่อนการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคเสียอีกครับสำหรับอินโดนีเซียเขามีหลายชื่อไว้เรียกผีแบบนี้ครับ

0: บาหลีจะเรียกว่าเลอักในเกาะบอร์เนียวเรียกว่าคูยังและบางที่ก็เรียกว่าปาลาซิกส่วนเวียดนามก็มีเหมือนกันครับเขาเรียกว่าหมาไล่ความเชื่อนี้พบมากในกลุ่มชาติพันธุ์บนที่ราบสูงตอนกลางและพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศครับส่วนหลักฐานที่เจอในฟิลิปปินส์ย้อนไปได้ไกลกว่าเจ้าอื่นๆอีกครับเจ้าผีมานานังเกาถูกพบในบันทึกยุคอาณานิคมสเปน Customs of the Tagalogs ของควนเดอปลาเซนเซียตั้งแต่ปี1589แล้วครับเขาบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผีกระสือในหมู่เกาะวิซายัสแต่รอบนี้จะมีปีกติดมาด้วยครับนับว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของความเชื่อประเภทนี้ในภูมิภาคเลยทีเดียวเห็นได้ชัดว่าผีกระสือมีอยู่ทุกที่จริงๆครับแต่คำถามสำคัญที่จะช่วยตอบเราว่าทำไมต้องมีทุกที่อาจจะง่ายๆแค่ว่าเขาเล่าไปทำไมครับทุกคนคิดตามผมเลยครับตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเขาบอกผมว่าถ้าผมออกจากบ้านคนเดียวตอนกลางคืนผมอาจจะเจอกับผีกระสือได้หน้าตาสยดสยองแค่คิดก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะครับเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วคนโบราณแค่ไม่อยากให้เด็กออกจากบ้านคนเดียวตอนกลางคืน
1: ฟังดูอาจจะด่วนสรุปนะครับแต่เป็นการสรุปที่มีที่มาที่ไปครับตั้งแต่โบราณการเล่าเรื่องผีอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหลอนเพื่อความบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจและรับมือกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอันตรายยามค่ำคืนความเสี่ยงจากการคลอดบุตรโรคภัยไข้เจ็บที่อธิบายไม่ได้หรือการเตือนเรื่องพฤติกรรมทางสังคมและศีลธรรมผีก็เลยเป็นวิธีที่มนุษย์ใช้สร้างความหมายให้กับโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ ASEAN Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
2: ติดตามเบอร์เราครับทันโลกวันนี้ครับ
3: ชาวอิสราเอลรวมตัวประท้วงปะทะกับตำรวจกลางกรุงเทลอาวิฟเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์หลังเหตุปะทะล่าสุดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่มัสยิดในกาซาซิตี้ท่ามกลางเป้าหมายขยายการควบคุมพื้นที่เป็น 70% ส่งผลให้ชาวกาซาเกือบ2ล้านคนต้องแออัดอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่สถานีรถไฟใต้ดินซานตาอิซาเบลในกรุงซานติอาโกของชิลีส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพคนและระงับการบริการรถไฟสายที่5ทันทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสเปนเร่งระดมกำลังกว่า600คนพร้อมเครื่องบิน34ลำเข้าทิ้งน้ำและสารหน่วงไฟเพื่อปกป้องสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บนยอดเขาหลังไฟลุกลามหนักเข้าสู่วันที่4ในฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งสกัดไฟป่าทางตะวันตกเฉียงใต้ก่อนคลื่นความร้อนระลอกใหม่จะเข้าปกคลุมโดยปีนี้ไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่าในช่วงปีอื่นๆนับตั้งแต่ปี2006กระทรวงสาธารณสุขยูกันดาประกาศให้ประเทศปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาเฝ้าระวัง42วันโดยการระบาดระลอกนี้พบผู้ติดเชื้อ20คนและเสียชีวิต2คนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแบ่งลูกอมทิกแท็กให้รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีคลังระหว่างร่วมพิธีศพสว.ลินซี่แกรมซึ่งลูกอมนี้เคยเป็นสัญลักษณ์ที่ทรัมป์ใช้ปราศัยโจมตีภาวะเงินเฟ้อซากสาหร่ายซากาซัมเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นพัดขึ้นชายหาดฝั่งแคริบเบียนของเม็กซิโกมากกว่า 110,000 ตันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจนทางการต้องเร่งระดมกองทัพเรือเข้าจัดเก็บ
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นการเดินไต่เชือกในสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้นักกีฬาจากจีนทำลายสถิติได้นะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัย

น้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

การเดินทางจากกรุงมอสโกไปเมืองยาโรสลาฟนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างจากการขับรถจากกรุงเทพไปสักประจวบคีรีขันธ์อะไรประมาณนี้นะฮะ4ชั่วโมงบวกลบไม่เกินนี้นะครับอยู่ในเขตเมืองหลวงเหมือนกันทุกที่เลยนะฮะบนถนนก็จะค่อยๆขยับทีละนิดเพราะว่ารถมันติดนะครับแต่พอพ้นออกนอกเมืองมาแล้วก็จะโล่งหูโล่งตาคราวนี้ดูวิวได้สบายเลยนะครับแต่นี่คือการเดินทางในช่วงก่อนปีใหม่ไม่กี่วันเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนยังเป็นช่วงหน้าหนาวทำให้ประเทศรัสเซียทุกแคว้นทุกเมืองทุกเขตการปกครองเต็มไปด้วยหิมะครับและบางวันอุณหภูมิลดต่ำลงจนติดลบเกือบ30องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวระหว่างการเดินทางขึ้นเหนือครับแม้ว่าวิวสองข้างทางเนี่ยจะเคยต่างกันยังไงก็ตามนะครับแต่พอถูกปกคลุมด้วยหิมะเหมือนกับมีคนเอาสีสเปรย์มาพ่นนะครับมันขาวเหมือนกันไปหมดเลยนะครับจริงๆการเดินทางไปรัสเซียช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะเท่าไหร่นะนักท่องเที่ยวเขาไม่ไปกันเพราะมันหนาวเกินจนไม่สนุกครับแต่ว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างไม่ควรถูกยกคุณค่าเฉพาะฤดูกาลนะครับไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเท่านั้นฤดูกาลอาจจะส่งผลเรื่องของช่วงนี้น่าเที่ยวอันนี้เดือนนี้แดดดีช่วงนี้ไม่น่าเที่ยวฝนเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่เกี่ยวเลยกับคุณค่าของประวัติศาสตร์โบราณสถานและการเป็นมรดกโลกวันนี้จะเล่าเรื่องเมืองที่ชื่อยาโรสลาฟเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์น่าสนใจท่ามกลางบรรยากาศหน้าหนาวและแทบจะปลอดจากผู้คนเพราะไม่ใช่ฤดูของการท่องเที่ยวครับ

เดินเที่ยวในเมืองยาโรสลาฟนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะปักหมุดเอาไว้ตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นเป็นโบสถ์เป็นวิหารวิพิธภัณฑ์ของเมืองอะไรแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่ผู้คนต้องมาเยือนคือถนนสายนี้ครับถนนคิรอฟสกายาถนนสายนี้พูดได้เต็มปากนะครับเป็นจุดทำเงินทำทองทำรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอาคารทุกหลังสมัยนี้ก็ดัดแปลงเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกจริงๆร้านรวงดั้งเดิมในยุคโบราณสมัยก่อนเนี่ยครับก็เปิดเป็นร้านค้าสำหรับชุมชนคนในเมืองเขาก็ค้าขายกันเองเหมือนร้านค้าแบบห้องแถวบ้านเราซึ่งมีอยู่แทบทุกเมืองครับแต่เมื่อโลกพอเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีคนต่างถิ่นมาเยือนต่างชาติมาเยือนโอ้รายได้ดีจังเลยที่นี่ก็ปรับตัวตามในที่สุดก็กลายเป็นจุดขายสำคัญของเมืองจนถึงทุกวันนี้นะครับบางคนที่มาเดินบนถนนคิรอฟสกายาทุกวันนี้บางทีไม่ได้เดินไม่ได้เลือกซื้อหาอะไรนะไม่ได้อยากจะกินข้าวไม่ได้อยากจะกินกาแฟแค่มาเดินเล่นก็เพลิดเพลินแล้วนะครับคิรอฟสกายาเป็นถนนที่ถ้าเรียกว่าเป็นถนนคนเดินเนี่ยถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากเลยนะครับเข้าใจว่าความกว้างนี้มีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะฮะซึ่งบอกได้ถึงการเป็นจุดสำคัญของเมืองครับที่ต้องรองรับผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันเมื่อเราเดินทางไปช่วงปลายปีต้นปีครับหิมะทับถมกันเต็มไปหมดเลยบางจุดเขาก็กวาดนำมารวมกันปรากฏว่าโอ้เป็นกองสูงเลยนะครับสำหรับคนเมืองร้อนที่เป็นผู้ไปเยือนแหมเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยนะครับยาโรสลาฟนี่ตั้งอยู่ในโซนที่เรียกว่าภูมิภาคขั้วโลกนะครับซึ่งเป็นโซนหนาวไม่ใช่โซนอบอุ่นหน้าหนาวก็เลยกินเวลายาวนาน 5-6 เดือนเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึงนู่นเลยครับมีนาคมบางปียุคนี้นะครับอากาศของโลกเพี้ยน

เนี่ยบางทีก็หน้าหนาวก็ลากยาวไปถึงเดือนเมษายนขณะที่เมษายนนี้บ้านเราสาดน้ำสงกรานต์กันแล้วนะครับความหนาวเย็นนานเกือบครึ่งปีครับทำให้ผู้คนในเมืองเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ต้องปรับไปตามสภาพอากาศเขาก็อยู่กันได้แบบนั้นหนาวหนาวก็เข้าบ้านก็เปิดฮีเตอร์เหมือนบ้านเราเข้าบ้านผมก็เปิดแอร์นะครับถ้ามันร้อนมากๆไปเดินเล่นริมแม่น้ำโวก้านะครับแม่น้ำสายหลักของเมืองก็จะเห็นผู้คนครับออกมาเดินทำกิจกรรมกันเหมือนในฤดูกาลอื่นๆนะฮะแล้วพออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆติดลบเยอะๆนะจริงๆต่ำกว่า0องศานี่ก็เรียกว่าเป็นจุดเยือกแข็งแล้วนะครับก็ทำให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งครับแข็งพอจะลงไปเดินได้เลยนะฮะแล้วก็มีคนลงไปเจาะรูเพื่อหย่อนเบ็ดตกปลาครับอันนี้จินตนาการได้เลยนะครับในช่วงหน้าร้อนประมาณสักเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมเนี่ยริมแม่น้ำโวก้าก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาตกปลาปิกนิกมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยหรือจริงๆนักท่องเที่ยวเขาก็จะมากันช่วงนั้นนะครับหรืออาจจะเลยไปอีกหน่อยสักเดือน2เดือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งก็จะเป็นการท่องเที่ยวในอากาศที่สบายกว่านี้เยอะเลยนะครับแม่น้ำโวก้านี่เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองครับจริงๆก็ไม่ต่างจากเมืองอื่นๆในโลกที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับผู้คนได้อาศัยใช้น้ำในการดำรงชีวิตเอาไปทำน้ำประปาเอาไปทำการเกษตรไปจนถึงใช้เป็นเส้นทางคมนาคมก็คือเดินเรือเพราะว่ามีความยาวตั้ง 3,000 กว่ากิโลเมตรทีเดียวแต่ในช่วงหน้าหนาวครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับแม่น้ำสำคัญสายนี้หยุดหมดเลยนะครับคงจะเหลือเนี่ยแหละครับยกเว้นการเป็นแหล่งเจาะรูเพื่อตกปลาเนี่ยแหละฮะแม่น้ำโวก้าครับไหลมาบรรจบกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อโคโตโรสซึ่งความสำคัญอยู่ที่จุดบรรจบซึ่งเป็นที่ดินเล็กๆนะครับตรงนั้นครับเขาสร้างสวนสาธารณะไว้ชื่อว่าสเตรลกาเดี๋ยวจะพาไปดูครับ

อันที่จริงที่ดินทรงสามเหลี่ยมปลายแหลมนะครับซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายไม่ได้มีความหมายหรือว่ามีนัยยะอะไรเป็นพิเศษแต่กลายเป็นบริเวณที่เหมาะมากที่จะทำสวนสาธารณะเพราะว่าเปิดโล่งทุกด้านเลยนะครับเห็นวิวรอบๆแบบ360องศาจุดสำคัญในสวนสาธารณะสเตอร์กาก็คืออนุสาวรีย์ฉลองครบรอบ 1,000 ปีของการก่อตั้งเมืองยาโรสลาฟครับนี่เขาฉลองครบรอบกันไปเมื่อปีค.ศ.2010ไม่กี่ปีนี้เองนะครับตรงอนุสาวรีย์ก็จะมีหุ่นปั้นบุคคลสำคัญของเมืองตั้งอยู่รอบๆคนแรกคือเจ้าชายยาโรสลาฟที่มีฉายาว่ายาโรสลาฟเดอะไวส์ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะคงประมาณว่ายาโรสลาฟผู้ปราดเปรื่องอะไรแบบนี้นะฮะเจ้าชายพระองค์เนี่ยครับเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเมื่อปีค.ศ.1010แล้วก็ทำให้เมืองนี้มีความสำคัญทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการปกครองการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกหลายเมืองมากเลยนะครับในยุคของเจ้าชายยาโรสลาฟเนี่ยคือยุคที่มีการใช้กฎหมายครั้งแรกของประเทศรัสเซียด้วยถือว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองมากเลยทีเดียวขอแทรกเรื่องเจ้าชายผู้ก่อตั้งเมืองอีกนิดนึงนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอดเล่าไม่ได้ครับตอนเราเดินทางเข้าเมืองเยรูซาเล็มนะฮะจะมีอนุสาวรีย์เดี่ยวๆของเจ้าชายตั้งอยู่นะครับฐานข้างล่างครับมีงานแกะสลักงานแบบนี้เขาเรียกนูนต่ำนะฮะเป็นรูปหมีแบกขวานครับซึ่งมีที่มาหลายตำนานเหลือเกินแต่เรื่องที่ฟังและสมเหตุสมผลที่สุดก็คือสมัยที่เจ้าชายมาก่อตั้งเมืองที่นี่ยังเป็นป่านะครับแล้วก็เจ้าชายเยรูซาเล็มเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับหมีครับหมีป่าซึ่งก็คงสุดวิสัยนะหนีไม่ทันก็เลยต่อสู้กันครับสุดท้ายเจ้าชายเอาชนะได้แล้วก็ให้เกียรติครับด้วยการเอาหมีมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเราก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่ตามที่ต่างๆของเมืองนะฮะส่วนใหญ่เป็นธงบางทีก็ไปอยู่ตามป้ายร้านค้าก็มีนะครับและที่อนุสาวรีย์ฉลองรอบๆ 1,000 ปีครับข้างหน้ารูปปั้นเจ้าชายเยรูซาเล็มครับก็จะมีรูปหมีแกะสลักเอาไว้ด้วยขนาบข้างด้วยตัวเลขบอกปีที่ก่อตั้งเมืองนั่นเองครับติดกับสวนสาธารณะสเตอร์กานะครับคือสถาปัตยกรรมที่น่าจะโดดเด่นที่สุดของเมืองยาโรสลาฟครับเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีหลังคาทรงหัวหอมสีทองคำเด่นทะลุหิมะเลยนะครับนี่คือมหาวิหารอัสสัมชัญครับที่เห็นสวยๆแบบนี้นะครับเขาบูรณะครั้งใหญ่กันไปตอนปี2010ก็คือตอนที่เมืองมีอายุครบ 1,000 ปีนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกทำลายเสียหายไปเยอะมากครับโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะมหาวิหารอัสสัมชัญแห่งนี้ครับได้รับการก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจะให้เป็นที่นี่ครับเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองยาโรสลาฟและก็เมืองใกล้เคียงละแวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าที่นี่สมัยก่อนนะครับเหมือนกับเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับมีความเจริญสุดๆทั้งการค้าเศรษฐกิจแล้วก็การทหารแล้วก็ในยุคสมัยนั้นครับอิทธิพลส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าศาสนจักรนะฮะเหมือนเราเคยดูหนังฝรั่งย้อนยุคที่อิงประวัติศาสตร์ทางยุโรปเป็นฉากหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้ศาสนจักรนี่มีอิทธิพลบางทีมีอิทธิพลมากกว่ากษัตริย์อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าจะสร้างอาคารสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาเป็นโบสถ์เป็นวิหารต้องยิ่งใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็การสร้างแบบนี้ครับใช้เงินทองใช้เวลาสร้างนานบางทีเป็น10เป็น100ปีแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่มีความยิ่งใหญ่และก็สวยงามมากๆเลยนะครับคุณค่าของมหาวิหารอัสสัมชัญครับในแง่ของศิลปะก็คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาครับนี่คือสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียดั้งเดิมจริงๆก็คือหลังคาโดมรูปหัวหอมซึ่งมีเอกลักษณ์มากๆเลยเห็นที่ไหนก็จำได้ที่นี่เป็นสีทองด้วยนะครับเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลยนะฮะเราจะแวบเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงครับข้างในนี้จะเรียกว่าอลังการเหมือนมหาวิหารใหญ่ๆทางฝั่งยุโรปก็อาจจะไม่ได้เลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆนี่ไม่ได้ใหญ่โตมากมาย
แล้วก็การตกแต่งตอนที่เขาซ่อมแซมครั้งใหญ่ตอนปี2010เนี่ยเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดแบบว่าจัดเต็มเหมือนมหาวิหารอื่นๆนะครับคือบางหลายที่เนี่ยก็ใส่ลวดลายทุกพื้นที่ว่างก็ต้องมีงานแกะสลักมีสีทองอร่ามแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่นี่ยังมีบรรยากาศของการเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ครับยังมีคนท้องถิ่นที่เข้ามาสวดมนต์แล้วก็ที่นี่ก็ยังใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของเมืองอยู่ตลอดเลยนะครับที่นี่จะเป็นมหาวิหารที่นักท่องเที่ยวก็ชอบมาดูความสวยงามทั้งข้างนอกข้างในนะครับแล้วก็แหมอันนี้เจอโดยบังเอิญก็คือตอนกลางคืนเนี่ยเขาเปิดไฟครับส่องไปที่มหาวิหารเนี่ยโอ้ดูสวยไปอีกแบบนะครับทำให้มีผู้คนออกมาเดินเล่นแถวนั้นตอนกลางคืนนี่ขนาดเป็นช่วงที่หนาวจัดแล้วก็หิมะนี่ตกกันไม่หยุดหย่อนนะครับยังมีคนออกมาเดินเล่นซึ่งชวนให้เราจินตนาการว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าดูใบไม้ผลิอะไรแบบนี้อากาศดีๆเนี่ยช่วงค่ำๆผู้คนน่าจะออกมาเดินเที่ยวแถวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับมีโบสถ์มีวิหารสถานที่สำคัญทางศาสนานะครับที่มีสถาปัตยกรรมผลงานของมนุษย์นักสร้างที่น่าสนใจในเมืองยาโรสลาฟอีก 2-3 จุดที่อยากพาไปดูนะครับแต่ไหนๆก็พามาดูบรรยากาศกลางคืนแล้วก็คิดว่าเราไปดูแสงสีในเมืองกันหน่อยนะครับว่ากลางคืนในเมืองยาโรสลาฟเนี่ยถึงจะนอกฤดูท่องเที่ยวแต่น่าจะคึกคักไม่แพ้ช่วงกลางวันกันเลยทีเดียวครับ

ว่าจะพากลับไปดูบรรยากาศของถนนคนเดินคิรอฟสกายานะครับแต่ขอแวะที่นี่แป๊บหนึ่งก่อนนะครับนี่คือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมทางศาสนาครับแต่ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองยาโรสลาฟนี่คือโรงละครโวครอฟครับโรงละครแห่งนี้ครับเป็นโรงละครแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียแค่เดินผ่านนี่ก็จะเห็นความงามของสถาปัตยกรรมแล้วนะครับเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างแล้วก็ใช้ศิลปะยุคนีโอคลาสสิกซึ่งสิ่งที่โดดเด่นของศิลปะยุคนี้ก็คือเสาค้ำเนี่ยครับแล้วก็จะประดับด้วยงานปูนปั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำแบบประโคมเข้าไปเยอะเลยครับทำน้อยๆแต่ว่าตกแต่งในบริเวณที่ดูกำลังพอดีนะฮะดูแล้วสง่างามมีความเรียบหรูและมีความคลาสสิกจริงๆทุกวันนี้โรงละครโวคอฟยังเปิดให้การแสดงอยู่นะครับเปิดให้คนซื้อตั๋วเข้าไปดูสังเกตโปสเตอร์โฆษณาที่เป็นจอ LED แล้วนะครับทันสมัยแล้วนะฮะโรงละครวอลคอฟแห่งนี้ครับมีอายุถึงทุกวันนี้ก็เกือบ300ปีแล้วก็เป็นจุดที่บอกเราได้ว่าสุขนิยมหรือว่าความชื่นชอบในเรื่องความบันเทิงเนี่ยเป็นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์จริงๆนะครับจากตรงนี้ครับเราจะไปเดินเล่นที่ถนนคิรอฟสกายากันครับหน้าหนาวเนี่ยมีกลางวันที่สั้นกว่าตอนกลางคืนนะครับมันก็จะมืดเร็วนะฮะเวลาประมาณสัก5โมงเย็นไม่เกิน6โมงเนี่ยโอ้โหมืดเหมือน 2-3 ทุ่มไปแล้วนะครับช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ไม่กี่วันครับที่ถนนคิรอฟสกายาเนี่ยก็มีการตกแต่งประดับประดาไฟกันแล้วนะครับมีซุ้มไฟกลางถนนคนเดินเอาไว้ให้คนมาถ่ายรูปโพสต์กันสวยๆเลยนะฮะมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับวันคริสต์มาสของชาวรัสเซียนะครับที่นี่เขาฉลองกันวันที่7มกราคมเนี่ยคือสัปดาห์แรกของปีครับไม่ใช่25ธันวาคมที่เราคุ้นเคยเพราะว่าชาวรัสเซียเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มานานแล้วนะครับพูดเรื่องนี้ต้องขอเล่าย้อนนิดหน่อยครับช่วงประวัติศาสตร์การแบ่งอาณาจักรโรมันเป็นฝั่งตะวันตกกับตะวันออกนะฮะฝั่งตะวันตกนี่ก็มีศูนย์กลางที่กรุงโรมครับแล้วก็จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเป็นหลักเลยนะฮะส่วนฝั่งตะวันออกครับศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีตนะครับตอนนี้คือเมืองอิสตันบูลในประเทศตุรกีหรือว่าถ้าอ่านแบบใหม่เนี่ยก็คือประเทศตุรกีนั่นเองนะครับชาวคริสเตียนฝั่งตะวันออกนะครับนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งก็เผยแผ่มาถึงชาวรัสเซียด้วยวันหนึ่งฝั่งกรุงโรมล่มสลายครับคอนสแตนติโนเปิลก็ถูกเรียกว่าเป็นกรุงโรมแห่งที่2แล้วก็ฐานอำนาจของศาสนาจักรย้ายมาที่นี่หมดเลยนะครับวันหนึ่งเมื่อคอนสแตนติโนเปิลเสื่อมอำนาจครับคราวนี้ย้ายมาที่มอสโกแล้วที่นี่ก็ถูกเรียกว่าเป็นกรุงโรมแห่งที่3เพราะฉะนั้นครับรัสเซียเนี่ยครับนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มาหลายร้อยปีแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่แหมประจวบเหมาะกันเหลือเกินนะครับปฏิทินครับปฏิทินที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกแล้วก็เราคนไทยใช้กันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิทินแบบเกโกเรียนนะครับแต่ว่ามีปฏิทินที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณอีกแบบหนึ่งเรียกว่าปฏิทินจูเลียนนะครับซึ่งวันจะถัดกันไป13วันครับชาวคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยใช้ปฏิทินนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะฮะวันคริสต์มาสก็เลยมาตกเอาวันที่7มกราคมตั้งแต่อดีตแล้วนะครับแล้วก็ใช้วันที่7มกราคมเป็นวันคริสต์มาสมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าการนับวันเดือนปีในประเทศรัสเซียทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ปฏิทินเกโกเรียนเหมือนประเทศอื่นๆในโลกนะฮะแค่วันสำคัญทางศาสนาที่ไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับเป็นเรียกว่าคืนวันอันแตกต่างนะฮะที่เริ่มจากการใช้ปฏิทินที่ไม่เหมือนกันครับโลกเราที่มีความแตกต่างนะครับบางทีก็เริ่มจากความเชื่อที่ไม่เหมือนกันครับวิถีปฏิบัติต่างกันแต่ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องถูกผิดนะครับแค่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองการเดินทางไปพบเจอโลกกว้างก็ให้แง่คิดในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับในเมืองยาโรสลาฟนะครับที่นี่มีโบสถ์มีวิหารเยอะมากๆเลยนะฮะหลายแห่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาจะปักหมุดเอาไว้ไปเดินดูนะครับแต่จะขอเลือกพาไปดูสถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองครับที่นี่คืออารามสปาสกีครับ
ที่เรียกว่าเป็นอารามนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า monastery นะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นกลุ่มอาคารลักษณะเหมือนวัดในบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งที่นี่ก็มีทั้งโบสถ์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีวิหารสำหรับประกอบพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็มีห้องสอนเหมือนโรงเรียนนะฮะแล้วก็มีที่พักของนักบวชเรียงเป็นห้องเหมือนหอพักเลยนะครับทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดครับซึ่งรั้วนี่คือกำแพงขนาดใหญ่เลยนะฮะดูแล้วเหมือนกับเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยทีเดียวครับซึ่งถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเยรูซาเล็มเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสงครามอยู่หลายครั้งเลยครับสมัยก่อนเวลาเข้ารบกันนี่นะฮะตามสถานที่แบบนี้ครับแบบอารามสปาสกี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นป้อมประการครับเอาไว้บัญชาการเป็นที่เก็บอาวุธฝึกทหารแล้วก็เป็นที่หลบภัยของประชาชนด้วยเพราะว่าอยู่ในนี้ได้เป็นเดือนๆเลยตามบันทึกครับเมืองนี้มีการรบกันเองนะฮะชาติเดียวกันที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองเนี่ยแหละครับแล้วก็รบกับต่างชาติอย่างสงครามโปแลนด์ลิทัวเนียซึ่งก็เป็นประเทศดันย่านเนี่ยนะครับแล้วก็สงครามใหญ่ๆเนี่ยก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับตอนสงครามโลกเนี่ยเขาขนวัตถุโบราณครับเอางานศิลปะเก่าแก่ดีๆราคาสูงๆแพงๆเนี่ยเอามาเก็บที่นี่เยอะเลยนะครับแสดงว่าเป็นที่ที่มั่นใจว่าจะปลอดภัยแล้วก็ตีแตกได้ยากครับมีบันทึกไว้ว่าในสมัยแรกเนี่ยอารามสปาสกี้เนี่ยสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะครับทุกจุดเลยแต่พอมีสงครามโอ้โหไม่ไหวครับพังง่ายไฟก็ไหม้ง่ายก็เลยบูรณะใหม่กันแบบยกชุดเปลี่ยนเป็นอาคารที่สร้างด้วยปูนทั้งหมดเลยนะครับพอมีเรื่องราวของสถาปัตยกรรมเก่าแก่แล้วก็เกี่ยวกับสงครามนะครับต้องมีเรื่องผลกระทบตามมาเสมอเลยนะครับสิ่งก่อสร้าง

อารามสปาสกี้ก็ไม่เว้นครับเราเห็นได้ชัดเลยนะครับจากอาคารต่างๆที่ส่วนใหญ่เขาจะทาสีขาวนะฮะมีสีขาวสีครีมสีอ่อนๆแต่พบว่าอาคารหลายหลังครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเต็มไปด้วยศิลปะการวาดภาพบนผนังปูนเปียกนะฮะหรือที่เรียกว่าเฟรสโกครับนั่นคือการวาดรูปลงตอนที่ปูนฉาบผนังนี่ยังเปียกๆอยู่ก็เชื่อว่าสีมันจะติดนานเพราะว่ามันเข้าไปในเนื้อปูนก็เลยต้องวาดกันตอนที่ยังไม่แห้งครับแต่ว่าพอมีสงครามครับดูแล้วคงจะแพ้หรือว่าป้อมถูกตีแตกนะฮะก็จะโดนทำลายครับบางแห่งก็ทุบให้พังสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆนะบางแห่งก็เผาเลยครับส่วนศิลปะแบบเฟรสโกเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับมักจะโดนสีขาวมาทาทับนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นกันหลายแห่งทั่วโลกเลยสมัยนี้ก็เลยหลงเหลืองานศิลปะภาพเขียนสีแบบปูนเปียกอยู่นิดหน่อยครับเท่าที่พยายามจะนำกลับมาครับบางจุดก็จะพอจะค่อยๆกระเทาะเอาสีขาวออกได้ครับแต่บางจุดก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันทับจนเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะอารามสปาสกี้ครับนอกจากเป็นเมืองปักหมุดของนักท่องเที่ยวแล้วนะครับคนท้องถิ่นก็ยังเข้ามาสวดมนต์มีพิธีทางศาสนาที่สำคัญทางสังศาสนาคริสต์อย่างวันอีสเตอร์วันคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่อดีตเลยนะฮะและยังมีความผูกพันกับชุมชนจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในประเทศรัสเซียครับจะมีเส้นทางท่องเที่ยวที่เรียกว่าโกลเด้นริงนะฮะซึ่งจะเป็นเส้นทางที่พาเราไปดูเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มีความสำคัญแล้วก็สวยงามครับยาโรสลาฟเป็นหนึ่งในเส้นทางนี้นะครับความโดดเด่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในแง่ของการท่องเที่ยวก็คือสถาปัตยกรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองและของประเทศด้วยองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์แห่งเมืองยาโรสลาฟเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศรัสเซียนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548คุณสมบัติเด่นๆก็คือที่นี่สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างรัสเซียและก็ยุโรปต่างคนต่างมีเอกลักษณ์นะครับพอมีการออกแบบโดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมเนี่ยแล้วพอผลออกมาแล้วเนี่ยมีความเป็นท้องถิ่นแบบรัสเซียด้วยแล้วก็มีความเป็นยุโรปปนอยู่ในนั้นด้วยครับผสานกันได้กลมกลืนมากๆและความกลมกลืนระหว่างศิลปะยุโรปกับรัสเซียเนี่ยยังส่งผลไปถึงการวางผังเมืองด้วยนะฮะเขาใช้คำว่าเป็นยุคของการปฏิรูปการวางผังเมืองเลยนะครับมีแนวคิดจากทางฝั่งยุโรปครับเอามาผสมกับวิถีชีวิตจริงๆของคนท้องถิ่นแบบรัสเซียดั้งเดิมซึ่งอันนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาเมืองและการติดต่อกับโลกภายนอกครับ

ชื่อเมืองยาโรสลาฟนะครับมาจากชาวสลาฟที่มีรากเหง้าเก่าแก่แล้วก็ลงหลักปักฐานที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นจนมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศครับก่อนที่ความรุ่งเรืองทุกวันนี้จะย้ายไปที่มอสโกกันหมดแล้วนะครับฤดูหนาวที่ยาวนานเกือบครึ่งปีครับผู้คนท้องถิ่นเขาก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกตินะฮะหน้าหนาวอาจจะมีนักท่องเที่ยวน้อยสักหน่อยครับแต่เชื่อว่าการมาเดินดูเมืองในช่วงหนาวจัดๆแบบนี้ทำให้เห็นบรรยากาศที่แปลกตาไปอีกแบบนึงและสิ่งที่เห็นได้ชัดๆก็คือความหนาวเย็นหรือหิมะที่ตกทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยนะครับไม่สามารถปกคลุมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้เลยครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้หมอลักขอเข้านะจ๊ะ
2: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
3: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำ

0: แต่เราก็ไปทําให้คนดูให้คนสนุกสนาน
1: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
2: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนหมอลำขอข้าว30กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
4: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
6: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
7: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
8: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
9: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
10: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
5: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนHidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
11: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
12: ผมเห็นภาษีอากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
13: ล่อดอกลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกิน
14: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
11: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
15: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
16: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
17: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
11: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
18: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
11: สามัญชนคนไทย
14: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: 94ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงวันนี้ประเทศไทยยังคงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1: ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับซึ่งรวมถึงฉบับปัจจุบันโดยมีรัฐสภาทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เรียกว่าสภาสูงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่าง
0: และเมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเช่นเดียวกับฟันเฟืองอื่นๆทั้งที่มาและกระบวนการคัดเลือกที่ผ่านมาแล้วทั้งแต่งตั้งสรรหาหรือแม้แต่การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามแต่รัฐธรรมนูญในยุคนั้นจะบัญญัติไว้อย่างไรเรื่อยมาจนถึงการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพอย่างในปัจจุบัน
1: การได้มาซึ่งสว.แต่ละรูปแบบสะท้อนแนวคิดที่ต่างกันและมาพร้อมกับคำถามที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยมาถึงวันนี้สังคมกำลังตั้งคำถามอีกครั้งถึงที่มาบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาว่าควรจะมีหน้าตาแบบไหนและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: ุฒิสภาไทยชุดปัจจุบันเป็นชุดที่13และชุดนี้มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพในปี2567และกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมทั้งที่มาโดยการให้ผู้ที่มีความประสงค์เป็นสว.สมัครเข้ามาใน20กลุ่มอาชีพแล้วเลือกกันเองใน3ระดับจากระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดแล้วจบที่ระดับประเทศเพื่อให้ได้สว.ครบ200คนกระบวนการเลือกกันเองถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการคั่วหรือจัดตั้งกันเป็นเครือข่ายเพื่อโหวตคนกลุ่มเดียวกันให้ได้รับเลือกเข้ามานำไปสู่การพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยคำร้องส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่บางคดีซึ่งเข้าข่ายความผิดอาญาอยู่ในการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นอกจากนี้บทบาทและอำนาจของสว.ตามรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ว่าจะเป็นการกันกรองกฎหมายการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมว่าสว.มีอำนาจล้นเกินไปหรือไม่เมื่อพิจารณาจากที่มาซึ่งไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซึ่งก็ย่อมเป็นที่น่าสงสัยว่าจะสามารถสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดข้อครหาและคำถามเหล่านี้กำลังย้อนกลับไปสู่โจทย์ใหญ่ของสภาสูงของประเทศไทยอีกครั้งว่าตลอด80ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
1: ที่มาของคำว่าสภาสูงมาจากคำว่า Senate รากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า Senex แปลว่าคนแก่หรือหมายถึง Assembly of Elders ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุคสาธารณรัฐโรมันที่มีฐานคิดตั้งต้นมาจากสภาของผู้ทรงคุณวุฒิในโลกนี้มีตัวแบบสภาสูงหลักๆที่แบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือแบบอังกฤษ House of Lords หรือสภาขุนนางตั้งย้อนไปศตวรรษที่13ถึง14เกิดขึ้นเพื่อประนอมอำนาจกับ House of Commons หรือสภาสามัญที่เป็นตัวแทนของประชาชนค่ะแบบที่2คือแบบที่พบในประเทศที่มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่ให้ทุกมณรัฐมีสว2คนเท่ากันไม่ว่ามณรัฐจะใหญ่หรือว่าเล็กเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับสภาล่างค่ะและก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐเล็กไม่ให้ถูกรัฐใหญ่ครอบงำทั้ง2แบบที่ว่านี้เกิดขึ้นภายใต้วิธีคิดการถ่วงดุลอำนาจโครงสร้างของรัฐค่ะในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เมื่อแรกยังคงเป็นในรูปแบบของสภาเดี่ยวค่ะที่มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรจนถึงปี2489ในรัฐธรรมนูญฉบับที่3จึงได้เกิดระบบ2สภาขึ้นครั้งแรกก็คือสภาผู้แทนราษฎรและพฤษสภาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสภาสูงแต่พฤษสภาก็มีอยู่ได้เพียงแค่ปีครึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจในปี2490ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่และเปลี่ยนคำเรียกสภาสูงจากพฤษสภาเป็นวุฒิสภานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะ

0: พื่อทำความเข้าใจเส้นทางของสภาสูงไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปุรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ The Politics and Institutional Change in the Senate of Thailand หรือการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของวุฒิสภาในประเทศไทยซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาได้แบ่งพัฒนาการวุฒิสภาไทยออกเป็น4เฟสค่ะเฟสที่1คือช่วงก่อนปี2540ค่ะสว.มาจากการแต่งตั้งหรือสรรหาเป็นหลักโดยผู้มีอำนาจในแต่ละยุคทั้งจากนายกรัฐมนตรีคณะรัฐประหารหรือว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติเฟสที่2คือรัฐธรรมนูญปี2540หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ถูกออกแบบภายใต้ธงการปฏิรูปการเมืองให้สว.200คนมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มาพร้อมอำนาจใหม่ทั้งการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างไรก็ตามสว.ที่มาจากการเลือกตั้งชุดนี้จากข้อค้นพบในการศึกษาของปุรวิทย์ที่แม้ว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะตั้งใจให้สว.เป็นอิสระจากพรรคการเมืองนะคะแต่เมื่อพรรคไทยรักไทยเข้าสู่อำนาจกลับใช้ทั้งอิทธิพลทางการเงินระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายเครือญาติของนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงสว.จนเกิดวาทกรรมสภาผัวเมียที่สว.กลายเป็นด่านหน้าให้พรรครัฐบาลในเวลานั้นเข้าไปคุมองค์กรอิสระได้เฟสที่3คือรัฐธรรมนูญปี2550ที่ร่างขึ้นหลังการรัฐประหาร2549ค่ะได้กำหนดให้สว.มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งและสรรหาโดยคณะกรรมการ7คนอีกครึ่งหนึ่งเป็นการพัฒนามาจากรัฐธรรมนูญปี2540แต่ยังให้มีการเลือกตั้งอยู่ค่ะและสุดท้ายเฟสที่4รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับปัจจุบันที่เริ่มด้วยบทเฉพาะการ5ปีให้สว.250คนมาจากการแต่งตั้งของคสช.และมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนจะเปลี่ยนเป็นสว.200คนจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพอย่างในปัจจุบันค่ะข้อสรุปจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์ปุรวิทย์ระบุชัดเจนนะคะว่าการมีอยู่ของสภาสูงไทยนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลหรือว่ากลั่นกรองกฎหมายให้มีคุณภาพตามหลักการการมีอยู่ของสภาสูงค่ะแต่กลับทำหน้าที่รักษาอำนาจสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของผู้ที่ถืออำนาจในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือที่อาจารย์เรียกว่าผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมค่ะ
1: ในข้อถกเถียงหลักที่ผมเสนอในวิวไปเองผมเนี่ยผมบอกว่าการมีอยู่ของวุฒิสภาเป็นไปในฐานะการเป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมหรือว่าวงเล็บ The Guardian of the Status Quo ผมก็ไปพิสูจน์ไส้ในว่า80คนแรกของสมาชิกพฤษสภาเนี่ยถ้าไปไล่ดูจริงๆก็เป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมเครือข่ายอำนาจของกลุ่มคณะราษฎรสายจันทร์ปีดีคือรัฐธรรมนูญปี2489เนี่ยอาจารย์ปรีดีเป็นสถาปนิกคนสำคัญในบริบทของการเมืองไทยที่ณตอนนั้นระบอบใหม่มันก็ยังไม่เสถียรไล่มาชุดที่2ชุดหลังรัฐประหารปี90น่ะอ้าวคนแต่งตั้งก็เต็มไปด้วยอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารอะไรพวกเนี้ยก็คือคนในแวดล้อมของเครือข่ายอำนาจแล้วตอนนี้แบบเนี้ยมันจะพิสูจน์ชัดมากในสว.อย่างชุดปี2511เอาก็ไปดูรายชื่อใช่มั้ยก็คนเสนอแต่งตั้งก็คือคนที่รับสนองพระบรมราชโองการก็คือนายกรัฐมนตรีณเวลานั้นปี11ก็คือนายกชื่อถนอมก็ไม่ต้องสืบอะไรมากผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่ก็เกือบทั้งหมดก็เป็นทหารตำรวจก็คือกลุ่มก้อนในกับคนที่ถืออำนาจอยู่ต่อมาหลังจากพลเอกเกรียงศักดิ์ลงก็มีพลเอกเปรมขึ้นใช่ไหมก็ช่วงนั้นการเมืองก็ชัดมากว่ามีการขบเหลี่ยมกันอยู่อย่างกลุ่มยังเติร์กที่ตอนนั้นมีเรื่องหนักในปี22เนี่ยถ้าเราไปไล่ดูจริงกลุ่มยังเติร์กเป็นสว.นะพอปี34เนี่ยคนที่เสนอแต่งตั้งก็คือประธานสภารสช.ก็คือพลเอกสุนทรก็ไล่เรียงชื่อครับก็เป็นทหารทั้งสิ้นถูกไหมแล้วสว.ชุดนั้นเนี่ยก็มีอำนาจในการไว้วางใจด้วยเหมือนกันทีนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างที่ผมบอกคือหลัง35มันก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาต้องการออกแบบให้เป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโครงสร้างที่ออกแบบไว้มันก็ไม่สามารถทำงานได้ในเชิงปฏิบัติพอตัดมาปี40เนี่ยในวิพัฒน์พิเอกผมเนี่ยผมจะพิสูจน์ข้อถกเถียงนี้ยังไงว่าปี40เป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิม ผมก็บอกว่าแน่ใช่พรรครัฐบาลณเวลานั้นเนี่ยไทยรักไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เขาเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นและเป็นผู้ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถามว่าทำไมองค์กรทำไมสวในรัฐธรรมนูญปี40ถึงมีความสำคัญยิ่งก็เพราะว่ามันเป็นด่านหน้าของการคัดเลือกองค์กรอิสระไง
0: ภาพยิ่งชัดเจนขึ้นค่ะในรัฐธรรมนูญปี2560เมื่อสวชุด250คนมาจากการแต่งตั้งโดยตรงของคสช.และได้รับอำนาจพิเศษในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา5ปีตามบทเฉพาะการมาตรา272นับเป็นครั้งแรกค่ะที่สวซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนมีอำนาจชี้ขาดผู้นำฝ่ายบริหารร่วมกับสสผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในปี2562และ2566คือหลักฐานที่ตอกย้ำข้อสรุปของอาจารย์ปุรวิทย์นะคะว่าสวชุดนี้ทำหน้าที่พิทักษ์อำนาจของคณะรัฐประหารอย่างชัดแจ้ง
2: ตลอด90กว่าปีของประชาธิปไตยไทยสภาสูงหรือวุฒิสภามีมาแล้วทั้งหมด13ชุดแต่ละชุดมีที่มาบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคสมัยแต่หากพิจารณาเฉพาะช่วง2ชุดหลังสุดภายใต้รัฐธรรมนูญ2560จะเห็นชัดว่าอำนาจของสว.กว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเริ่มจากสว.ชุดที่12จำนวน250คนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แต่งตั้งให้มีอำนาจตามบทเฉพาะการ5ปีในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอำนาจนี้ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องหลังการเลือกตั้งปี2562รวมไปถึงการเลือกตั้งปี2566ที่แม้พรรคก้าวไกลจะได้รับเสียงข้างมากแต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ได้รับเสนอชื่อจากพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งจากรัฐสภาเพราะสว.ยกมือเห็นชอบเพียง13เสียงเท่านั้นแม้บทเฉพาะการ5ปีจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามและประเทศไทยเข้าสู่ยุคสว.ชุดที่13จำนวน200คนที่มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแต่อำนาจสำคัญของวุฒิสภายังคงอยู่ทั้งการกันกรองกฎหมายการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีบทบาทในการให้คุณให้โทษเช่นปปช.กกต.และศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังมีอำนาจในการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยต้องใช้เสียงเห็นชอบจากสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3จึงจะแก้ไขได้รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรกในปี2543และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540และ2550วิพากษ์ถึงจุดบกพร่องของสว.ชุดปัจจุบันว่าที่แม้จะมีเป้าหมายที่ดีแต่กระบวนการได้มาและการตรวจสอบกลับบกพร่อง
3: รัฐธรรมนูญปี60ดันไปให้สว.ไม่ใช่มีอำนาจในการรับรองหรือเลือกสรรองค์กรอิสระเท่านั้นดันให้ไปเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกและดันให้เยอะกว่านั้นอีกให้ไปบล็อกได้อีกจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องได้1ใน3ไปให้อำนาจเพิ่มแต่ที่มาเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชนยึดโยงน้อยลงคุณเห็นไอ้หลักการไหมครับว่าถ้าคุณให้อำนาจเยอะคุณต้องให้ยึดโยงได้ง่ายได้สูงและที่สำคัญถูกตรวจสอบถอดถอนได้ง่ายถ้าคุณอำนาจเยอะคุณต้องถูกตรวจสอบถอดถอนได้ถามว่าตอนนี้สว.มีใครตรวจสอบถอดถอนไหมไม่มีผิดหมดเลยหลักการถ้าจะเอาแบบอังกฤษหรือแบบสว.รุ่นแรกๆของไทยมันไม่มีอำนาจอะไรเพียงแค่กันกองท้วงติงแต่ในที่สุดก็สภาผู้แทนเขาจะเอาไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรจะมีไงก็มีไปแต่พอมีองค์กรอิสระและตอนหลังไปให้อีกว่าอัยการสูงสุดก็ดีต้องให้รับรองอะไรต่อมาโอ้มันไปกันใหญ่เลย
0: สิบปีที่ผ่านมาวุฒิสภาไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายรูปแบบนะคะทั้งการแต่งตั้งการสรรหาการเลือกตั้งมาจนถึงการเลือกกันเองอย่างในปัจจุบันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะไม่มีชุดใดที่มีอำนาจกว้างขวางเท่ากับสว.ชุดปัจจุบันที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงค่ะอาจารย์ปุรวิทย์ชี้ว่าปัญหาที่ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าอำนาจที่กว้างขวางแต่กลับมีที่มาที่มีปัญหาไม่มีกลไกการตรวจสอบซึ่งจุดบกพร่องใหญ่ของวุฒิสภา

0: ไทยและองค์กรอิสระในปัจจุบันก็คือความรับผิดหรือ accountability ที่หายไปทั้งระบบค่ะ
1: อย่างตอนเวลาที่เขาเลือกให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระมันมีบางทีที่เขาไม่ให้ความเห็นชอบถูกต้องไหมคำถามคือด้วยเหตุผลอะไร

0: พอองค์กรอิสระได้รับการเห็นชอบเข้าสู่ตำแหน่งไปใช้อำนาจให้คุณได้โทษอ่ะเราก็เห็นว่าองค์กรอิสระหลายๆองค์กรเนี่ยการใช้อำนาจแต่ละครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนดุลอำนาจในการเมืองเลยนะ
1: อดีตสมาชิกวุฒิสภาปี2543ได้เล่าเบื้องหลังไว้ว่ารัฐธรรมนูญปี2560ในหมวดของวุฒิสภาได้เอาแนวคิดตัวแทนอาชีพมาใช้ซึ่งเคยมีการเสนอแต่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปี2550ค่ะ
2: ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยกับการร่าง60มันพิเรนไปคิดอะไรยังไงก็ไม่เอาไอ้สิ่งที่ผมเสนอไว้ในปี50นั่นแหละที่บอกว่าไม่ได้ทำเอาแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเที่ยวนี้เขาแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพและให้แต่ละคนที่สมัครเลือกกันเองมันจบตรงนั้นมันไม่ได้ให้ประชาชนเลือกผมบอกว่าระวังคนที่มีเครือข่ายที่มีระบบอุปถัมภ์มีเครือข่ายส.ส.เยอะแยะหมดทั้งประเทศเป็นผู้มีอิทธิพลก็ส่งมันซะทุกสาขาทุกกลุ่มอาชีพเลยจะไปยากอะไรแล้วก็ส่งมันซะทุกอำเภอเลยคุณเลือกยังไงก็ตามมันก็ได้คนของเราคุณเลือกให้ตายในระดับจังหวัดมันก็ได้คนของผมแล้วมันก็จริงอย่างที่ผมพูดว่ามันก็มีมัสเตอร์มายด์มันก็มีคนที่ยอมเสียเงินในการที่จะจ้างคนมาสมัครเพื่อเป็นหัวกล้าตายก็คือมาเพื่อเลือกคนอื่น
1: อาจารย์เจิมศักดิ์ชี้ว่าการออกแบบสว.ตามรัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้ผิดพลาดเพียงในทางปฏิบัติที่นำไปสู่การหัวเท่านั้นนะคะแต่ยังผิดพลาดในเชิงโครงสร้างที่ทำให้สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและองค์กรอิสระตกอยู่ในเงื้อมมือของเครือข่ายอำนาจกลุ่มเดียวโดยที่ประชาชนถอดถอนได้ยากมากค่ะ
2: สว.รุ่นนี้มันเริ่มตั้งแต่ต้นเลยมันไม่ใช่ถูกแทรกไปเรื่อยๆพอสว.ถูกอิทธิพลจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองพรรคเดียวกันนี้ได้จังหวะไปดึงเอาบ้านใหญ่ไปดึงเอาระบบอุปถัมภ์ซื้อกลุ่มเข้ามารวมก็เลยได้คะแนนเยอะก็จัดตั้งรัฐบาลปัญหาก็เลยเกิดหนักอีกก็คือว่ากลายเป็นคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากคุมทั้งวุฒิสภาคุมทั้งองค์กรอิสระถามว่าแล้วอำนาจประชาชนในการถอดถอนสว.มีไหมไม่มีอำนาจประชาชนในการถอดถอนองค์กรอิสระมีไหมมีแต่ดันไปเขียนไว้อีกว่าให้ประธานรัฐสภาที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันเนี่ยเป็นคนจะส่งหรือไม่ส่งสารมีดุลพินิจอีกมันก็จบ
1: จุดใหญ่ของปัญหาที่วุฒิสภาและองค์กรอิสระเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะอาจารย์ปุรวิทย์วิเคราะห์ว่าอยู่ที่การออกแบบเชิงโครงสร้างตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540ที่ให้องค์กรตรวจสอบมีอำนาจให้คุณให้โทษสูงมากเมื่อองค์กรเหล่านี้มีอำนาจเยอะก็กลายเป็นแสงสว่างที่ดึงดูดกลุ่มการเมืองให้พยายามเข้าไปครอบครองด้วยทุกวิถีทาง
0: ถ้าวันหนึ่งคุณให้คนมีอำนาจมากแล้วคุณจะมีหลักประกันอะไรว่าคนที่มีอำนาจถืออำนาจเยอะเนี่ยเขาจะไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบนี่มันคือหลักแบบวิชาสถาบันการเมืองน้ำนูนและเรื่อง abuse of power คุณมีหลักประกันแล้วฮะเขาจะไม่ abuse of power เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้คนใช้อำนาจโดยมิชอบมันก็ต้องมีกลไกในการตรวจสอบไม่ให้คนเหล่านี้ควบคุมไม่ให้คนเหล่านี้ใช้อำนาจได้แต่ตรงเนี้ยมันหายไปมันไม่มีในการเมืองไทยผมว่าก็20กว่าปีมาแล้ว
3: วุฒิสภาชุดปัจจุบันกำลังเผชิญกับข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเฉพาะคำถามที่ว่าสว.มีไว้ทำไมการยกเลิกสภาสูงได้เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยใน4ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเช่นนิวซีแลนด์ยกเลิกในปี2494เดนมาร์กในปี2496สวีเดนในปี2514และนอร์เวย์กลับเป็นระบบสภาเดี่ยวเต็มรูปแบบในปี2552
0: การยกเลิกสภาสูงของนิวซีแลนด์นี่น่าสนใจมากอย่างนี้ยกเลิกในระบบชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญยกเลิกโดยการที่ไอ้นายกคนใหม่เนี่ยชนะเลือกตั้งตอนที่หาเสียงเนี่ยบอกว่าแคมเปญเลยบอกว่าผมจะยกเลิกสภาสูงครับแล้วก็ได้เสียงชนะเลือกตั้งนะแล้วก็ไปฟอร์มรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลเสร็จปั๊บเขาใช้วิธีว่ามันเป็นจังหวะที่นายกคนเนี้ยจะต้องเสนอชื่อสภาสมาชิกสภาสูงเข้าไปเติมวิธีการคือก็ไปเลือกแต่งตั้งเติมคนที่จะไปยกเลิกสภาสูงก็โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกสภาสูงไปเขาเรียกไอ้สมาชิก

0: สภาสูงชุดนั้นว่า Suicide Squad คือทำทุกอย่างตามกระบวนการเลยไม่มีนอกระบบเลยทำโดยการแต่งตั้งคนที่จะไปล้มสภาสูงเนี่ยก็ไปอยู่ในสภาสูงและพอไอ้สภาล่างเสนอร่างพระราชบัญญัติไปเพื่อยกเลิกไอ้สภาสูงก็โหวตเห็นชอบไงสุดท้ายแล้วนิวซีแลนด์ก็เลยกลายเป็นระบบสภาเดียวมาจนถึงปัจจุบัน
1: ข้อเสนอยกเลิกสภาสูงจึงไม่ใช่ความคิดที่สุดโต่งแต่เป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักในการถกเถียงมากว่า50ปีในประเทศไทยอาจารย์ปุรวิทย์ระบุว่าเหตุผลที่ข้อเสนอนี้แพ้ทุกครั้งคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจกติกาในเวลานั้นเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอในอีกมิติหนึ่งหากไม่มีสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองตั้งคำถามว่าแล้วจะเอาองค์กรอิสระไปฝากไว้ที่ใครทั้งการแต่งตั้งการดูแลการควบคุมการตรวจสอบและการถอดถอนปัจจุบันอำนาจเหล่านี้อยู่ในมือของวุฒิสภาถ้ายกเลิกสภาสูงไปแล้วอาจจะต้องมีสถาบันใหม่มารับหน้าที่แทนจดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องยกเลิกหรือคงไว้แต่คือการออกแบบระบบตรวจสอบถ่วงดุลทั้งหมดของประเทศใหม่ให้ทำงานได้จริงซึ่งอาจารย์เจิมศักดิ์เห็นว่าหากยังไม่มีคำตอบต่อคำถามนี้การคงสภาสูงไว้อาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแต่ต้องปรับปรุงให้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อประชาชนคนไทยได้ลงประชามติในเดือนกุมภาพันธ์2569เห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จดใหญ่ที่ต้องหาคำตอบร่วมกันก็คือสภาสูงของไทยควรมีหน้าตาแบบไหนมีบทบาทและที่มาอย่างไรอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าหากสว.จะยังคงมีบทบาทในระบบการเมืองไทยอำนาจจะต้องไม่เหนือกว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ที่เป็นตัวแทนโดยตรงของประชาชนและอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีอีกต่อไปเพราะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งอย่างรุนแรงและจำเป็นต้องทบทวนอำนาจของสว.ในการแก้รัฐธรรมนูญ
0: แน่นอนเราอยากเห็นการเมืองที่ไงมีความเป็นประชาธิปไตยโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเราคิดเรื่องที่มาของสว.ที่มาของระบบรัฐสภาจะสภาเดี่ยวสภาคู่อะไรก็ตามมันต้องคิดต่อไปด้วยว่าอำนาจที่สว.ใช้เนี่ยไปพันกับที่ไหนบ้างเพราะถ้าเราไม่แก้ไขที่พิมพ์เขียวตั้งแต่ต้นใช่ไหมเราไปแก้ไขทีละจุดแก้จุดนี้ก็จะกลับไปเอาแล้วองค์กรอิสระอำนาจที่เป็นอยู่เป็นยังไง
2: ด้านรองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองให้ความเห็นว่าหัวใจของการออกแบบวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีหลักการพื้นฐาน3ประการที่ต้องสัมพันธ์กันค่ะก็คืออำนาจของสว.ต้องเหมาะสมกับที่มาต้องยึดโยงกับประชาชนในระดับที่ให้สมกับอำนาจที่มีและต้องมีกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและถอดถอนได้จริงถ้าหลักการเหล่านี้ไม่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกการเปลี่ยนแค่รูปแบบการเลือกที่มาก็จะเป็นเพียงการเปลี่ยนโฉมหน้าแต่ปัญหาเดิมจะกลับมาอีกครั้งค่ะอาจารย์เจิมศักดิ์เสนอว่าสว.ที่เลือกตามกลุ่มอาชีพเป็นสิ่งที่คิดมาแล้วตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญปี50แต่ยังไม่ได้ใช้เพราะเงื่อนไขเวลาและระบบดิจิทัลยุคนั้นไม่พร้อมค่ะจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี60หยิบไอเดียนี้มาใช้แต่กลับดัดแปลงจนบิดเบี้ยวกลายเป็นเครื่องมือให้ผู้สมัครล็อกผลเลือกตั้งกันเองไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกในข้อเสนอของอาจารย์เจิมศักดิ์เชื่อค่ะว่าถ้าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนลงทะเบียนอาชีพของตัวเองไว้1อาชีพแล้วให้เลือกตัวแทนอาชีพนั้นๆขึ้นมาเป็นสว.ของกลุ่มตัวเองจัดสรรจำนวนตามสัดส่วนกลุ่มใหญ่ได้เยอะกลุ่มเล็กได้น้อยผลที่จะได้ก็คือการซื้อเสียงยากเพราะต้องทำทั้ง77จังหวัดเครือข่ายบ้านใหญ่ที่มีอิทธิพลในพื้นที่จะหมดไปและสุดท้ายคนที่ชนะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงในวงวิชาชีพนั้นค่ะ
3: ถ้าเรามาตั้งหลักตอนนี้ประชาชนลงประชามติแล้วให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนี้หรือสภาผู้แทนราษฎรไม่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมถือว่ารัฐบาลนี้ทำผิดจากมติของประชาชนถ้าสว.ไปขวางผมคิดว่าประชาชนก็คงทนไม่ได้แล้วล่ะครับตรงนั้น
2: ในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาแทบไม่มีเวลาไหนนะคะที่สว.หายไปจากสมการทางการเมืองของไทยค่ะขณะเดียวกันข้อถกเถียงเรื่องควรหรือไม่ควรมีสภาสูงในไทยนั้นอาจไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ดิฉันจะให้ความเห็นได้นะคะแต่ที่มาของสว.และอำนาจที่มีต้องสัมพันธ์กันค่ะและสุดท้ายดิฉันก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะออกแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบใดในสังคมประชาธิปไตยนี้ก็จะมีปัญหามาให้แก้อยู่เสมอค่ะแต่ก็ยังอยู่ในวิถีทางของประชาธิปไตยรวมถึงกรณีข้อถกเถียงถึงการมีอยู่ของสว.เองก็เช่นกันค่ะซึ่งหากประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็สามารถใช้อำนาจนั้นตรวจสอบผ่านกลไกต่างๆได้ค่ะ
1: การมีสว.หรือไม่มีสว.นั้นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกและระบบในการทวงดุลและตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือนิติบัญญัติซึ่งกลไกและระบบเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดระบบการทวงดุลและตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

0: โซมาเลียประเทศที่อยู่บนเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียสู่ทะเลแดงและคลองสุเอซด้วยลักษณะของพื้นที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ซ่องสุมและจุดกำเนิดของโจรสลัดยุคใหม่ช่วงปี2005ถึงปี2012น่านน้ำโซมาเลียบริเวณที่เรียกว่าอ่าวเอเดนคือจุดอันตรายที่สุดจุดหนึ่งของโลกเรือเดินสินค้าจำนวนมากถูกองค์กรอาชญากรรมที่มาในรูปของโจรสลัดเข้าปล้นเพื่อเรียกค่าไถ่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติถูกตั้งเรือรบถูกส่งเข้ามาลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองเรือสินค้าสถิติการปล้นเรือของโจรสลัดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่วันนี้ภัยคุกคามจากโจรสลัดโซมาเลียกลับมาอีกครั้งเนื่องจากสงครามและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
2: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
1: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
3: ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
4: ยูเรกาท่องโลกวิทยาการกลับมาแล้วครับอยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับยีนครับ
4: วันนี้เป็นอีกตอนที่เราจะมาทำความรู้จักกับนักคิดนักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์อยากจะไปชวนเรียนรู้เจาะลึกเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยครับคือใครครับอาจารย์ครับ
5: ชื่อฮิลเอเวอเรตต
4: ์ครับเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นที่3ด้วยแล้ว
5: ที่3ด้วยที่3นี่คือแสดงว่าคุณพ่อเขาเนาะก็ต้องฮิลเอเวอเรตต์นะครับจูเนียร์นะครับแล้วก็ปู่ก็ชื่อเดียวกันฮิลเอเวอเรตต์
4: ชื่อเหมือนกันเลย
5: ครับใช่ๆคนอเมริกันนะครับเป็นอเมริกันเกิดที่วอชิงตันดีซีนะครับยินนะครับพ่อเนี่ยนะครับพ่อนี่ทำงานเรียกว่ารับอยู่ในองค์กรของรัฐนะแต่ว่ามีประวัติว่าอย่างนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเป็นนักแม่นปืนยิงปืนระดับพันหลาเนี่ยครับคือประมาณสักเกือบกิโลเมตรเนี่ยนะครับแม่นปืนระดับโลกเลยนะครับนะส่วนคุณแม่นี่เป็นนักเขียนนะครับเป็นนักเขียนแล้วก็เรียกว่าอย่างนี้ชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับทางพวกอวกาศนะครับเรื่องของพวกอภิปรัชญาต่างนะครับแต่ว่าคุณแม่นี่ก็จะมีเคยมีอาการทางจิตบางอย่างนิดนึงนะครับเข้าโรงพยาบาลไปนะครับแล้วออกมาตอนหลังก็หย่ากันนะครับแล้วก็เอเวอเรตต์เนี่ยก็เลยต้องเรียกว่าถูกเลี้ยงดูโดยแม่เลี้ยงนะครับนะนี่มีเกร็ดเล็กๆนิดนึงนะครับซึ่งผมไปอ่านหลายที่เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆเลยบอกว่าวันเกิดของเอเวอเรตต์นี่นะครับน่าสนใจคือ11พฤศจิกายนนะครับ1930เนี่ยจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะแต่ว่าเขาต้องการจะใส่เข้าไปเพื่อเป็นกิมมิกนิดนึงเขาบอกว่ามันเป็นวันที่บทความไอน์สไตน์นะครับที่ไอน์สไตน์เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเชิงศาสนากับเรื่องของเชิงความรู้เนี่ยนะครับตีพิมพ์ในเรียกว่าหนังสือพิมพ์เยอรมันฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องบทความนี้นะครับไอน์สไตน์พูดถึงคำหนึ่งเนี่ยที่แปลว่าคอสมิกเรจิโอออซิตี้นะครับออกเสียงยากนิดนึงนะครับคจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมันมีระเบียบนะครับว่าหน้าสรรเสริญหน้าศรัทธาต่างเป็นต้นนะครับแต่ว่าคำนี้ถูกชอบถูกแปลเป็น

0: เป็นคล้ายๆเป็นศาสนาแห่งจักรวาลซึ่งไม่ค่อยตรงที่ไอสไตล์คิดก็เป็นความบังเอิญนิดหนึ่งนะครับความบังเอิญนิดหนึ่งที่อยากจะแทรกเอาไว้นิดหนึ่งครับ
1: ครับเห็นว่าเป็นบุคคลที่ไอสไตล์ตอบจดหมายด้วย
0: ใช่ๆน่าสนใจมากคือตอนอายุไม่มากเลยนะ10 กว่า 12เนี่ยครับนะ
1: เขียน
0: จดหมายเนี่ยหาไอสไตล์ครับถามไอสไตล์ว่าเนี่ยเอกภพทั้งหมดนี่นะครับมันถูกยึดด้วยอะไรบางอย่างที่อะไรบางอย่างนี่นะครับมันเกิดขึ้นอย่างสุ่มๆหรือมันมีระเบียบมีอะไรบางอย่างไอสไตล์ก็ตอบกลับไปน่ารักบอกว่าไม่มีหรอกไอแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะมีเด็กคล้ายๆหัวดื้ออยู่คนนึงเนี่ยที่พยายามจะให้เสนอไอเดียของตัวเองออกมาอยู่เรื่องนี้ไอสไตล์ก็แบบตอบแบบเรียกว่าเหน็บนิดๆนะเล็กๆขำๆได้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็บ่งบอกถึงความเป็นนักคิดนะครับแล้วก็กล้าเขียนจดหมายถึงเรียกว่านักฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกณขณะนั้นนะเป็นอะไรที่น่าทึ่งทีเดียวนะครับ
1: เพราะดูจากแนวคิดที่เขาเขียนถึงไอสไตล์ก็น่าจะต่อยอดมาจนโตไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ๆเกี่ยวเอกภพอะไรพวกนี้นะความคิดน่ายิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ลองดูนะครับเด็กไทยมีใครกล้าเขียนถึงเรียกว่าเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ไหมนะครับนะนั่นก็เรื่องหนึ่งใช่ใช่แล้วก็ตอนหลังก็แต่งงานอันนี้ให้ดูครอบครัวนิดหนึ่งนะภรรยาคันแนนซี่นะครับแล้วก็มีลูกชายลูกสาวอีกคนนะครับก็ภรรยานี่มีประวัติว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนช่วยพิมพ์วิทยานิพนธ์ยาเอกให้เขาหนา100กว่าหน้า137หน้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใน1ปีต่อมาก็แต่งงานกันพบรักจากการที่มาช่วยงานนะครับแล้วก็ลูกชายลูกสาวลูกชายนี่ตอนหลังก็เป็นนักดนตรีชื่อดังนะครับนะแต่ว่าค่อนข้างจะไม่สนิทกับพ่อมากเลยห่างเหินมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังลูกสาวนี่ก็ครับก็เอเวอเรสต์นี่ก็จะเรียกว่าเลี้ยงดูมานิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ถึงสนิทมากเช่นกันเอเวอเรสต์นี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเรียกว่าสนิทครอบครัวมากนักนะครับมันมีบุคลิกเรื่องอย่างเขาเองนะครับครับนี่ชื่อลิสนะครับลูกสาว
1: ครับอาจจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างมาก
0: อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนครับ
1: ครับแล้วชีวิตในการศึกษาหรือว่าประวัติของเขากว่าจะมาสู่การเป็นนักคิดของเขา
0: เรียนดีนะครับอีกคนเรียนดีเรียนดีมากเลยแหละนะครับแล้วก็ตอนเข้าปริญญาตรีนะครับก็นี่ฮะ Catholic University of America นะครับแล้วแปลกนะครับยินเขาจบนี้จบวิศวกรรมเคมีคือเป็นอะไรที่แบบแปลกมากเลยนะครับปกตินักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทฤษฎีนะครับมักจะมาทางคณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็มาทางฟิสิกส์หรือว่าเป็นฟิสิกส์เลยนะฮะจะมีเอเวอเรสต์เนี่ยนะฮะที่เป็นวิศวกรรมเคมีด้วยนะครับมันบ่งบอกเลยบางอย่างคืออย่างนี้แล้วก็จบด้วยปริญญาเรียกว่างี้เกียรตินิยมดับ2ด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เรียนวิศวกรรมเคมีเนี่ยนะครับวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็เรียกว่างี้ศึกษาคณิตศาสตร์และปรัชญาด้วยนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยได้ทุนของ NSF นะครับ National Science Foundation เนี่ยนะครับไปเรียนที่
1: Princeton
0: นะครับก็เดิมทีอยากเรียนฟิสิกส์เพราะว่าชอบฟิสิกส์ไงนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นด้วยเหตุอะไรบางอย่างนะครับเข้าไม่ได้ตอนต้นเรียนคณิตศาสตร์ก่อนคณิตศาสตร์ก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเรียนฟิสิกส์นะครับแล้วที่ Princeton นี่ก็จะเจอเรียกว่างี้นักคิดหลายคนนะครับผู้อาจารย์ต่างๆเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อเขานะครับคนซ้ายสุดนี่จอห์นอาร์ชิบาลด์วีเลอร์เนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวคนแรกนี่เป็นท่านอื่นนะแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาหาท่านนี้นะครับนะคนที่2นี่ยูจีนวิกเนอร์นี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชมยูเรกาตอนหรือว่าแมวชูริงเกอร์นะครับจะพูดถึงวิกเนอร์นะครับ
1: ที่พูดถ
0: ึ
1: ง
0: แมวจะไม่หลายชั้นใช่ไหมเดี๋ยวพูดสั้นนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พูดถึงจอห์นฟอนนอยแมนนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แค่วางรากฐานวิธีคิดทำให้เอเวอเรสต์ต่อยอดออกไปนะครับนะอีกทีนึงแล้วก็คนสุดท้ายนี่คือชาลส์มิสเนอร์คนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเอเวอเรสต์เลยนะครับนะเป็นเก่งพวกทฤษฎีสมรรถภาพทั่วไปไอน์สไตน์นะครับเป็นเพื่อนซีกันตลอดชีวิตเลยนะครับก็จะมี4คนนี้นะครับที่ตอนที่เอเวอเรสต์อยู่ที่พรินซ์ตันเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของเขาครับ
1: ยินครับพูดถึงยูจีนหน่อยนะครับอาจารย์บอกว่าแมวหลายชั้น
0: ครับคืออย่างนี้ถ้าใครยังจำเรื่องแมวชูริงเกอร์ได้นะครับนะมีกล่องนึงเนาะนะครับกล่องปิดทึบเลยนะครับในกล่องนี้มีกลไกที่เรียกว่าโหดร้ายเนาะที่ปล่อยสารพิษออกมาหากว่าตัวอะตอมนะครับหรือว่านิวเคลียสมันสลายตัวนะครับปล่อยกำลังสีออกมานะครับแมวถ้าปล่อยออกมาแมวก็ตายถ้าไม่ปล่อยมากลไกไม่ทำงานแมวก็เป็นอยู่นะครับชูริงเกอร์คิดอย่างนี้ทีนี้ยูจีนวิกเนอร์นี่ก็เขาคิดอะไรซับซ้อนขึ้นเป็นเหมือนอีกบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เพื่อนของเขาเนี่ยไปดูไอ้กล่องแมวตัวนี้นะครับแล้วก็อธิบายแมวไว้อย่างนึงนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเขาเองอยู่ข้างนอกทำไมนิดนึงนะฮะอยู่นอกมาเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายอีกแบบนึงสิบอกว่าทั้งแมวกล่องแมวนะฮะแล้วก็เพื่อนของเขาที่สังเกตแมวโดยที่เขาไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอีกระบบนึงซึ่งต่อให้เพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่าเปิดกล่องมาแล้วเห็นแมวเป็นหรือแมวตายก็ตามนี่นะครับแต่เขาเนี่ยยังบอกไม่ได้ไงฟังก์ชันคลื่นเขายังทับซ้อนอยู
1: ่
0: ทีนี้ก็มีคนต่อยอดไอ้ตัวเรียกว่าวิธีคิดวิกเนอร์ไปว่าอ้าวแล้วถ้าคนอื่นอีกอะม
1: ี
0: ไอสไตล์มาดูมีไฟเบนมาดูเงี้ยมันไปไม่รู้จบเลยนะครับจนถึงที่สุดคือว่าแล้วใครกันหนอที่สังเกตว่าเอกภพของเราจนเอกภพเราเนี่ยคอลแลปส์หรือว่าเกิดการยุบตัวออกมาตามเรียกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนถ้าใครตามเรื่องควอนตัมมาเยอะนะครับก็เป็นนักคิดนะวิกเนอร์เป็นนักคิดนะครับก็อันนี้ก็ส่งผลต่อเอเวอเรสต์เช่นกันนะครับ
1: ครับทำไมอาจารย์ถึงหยิบนิวส์โบแล้วก็ไฮเซนแบกมาด้วยครับ
0: ครับก็จุดเริ่มต้นคืองี้งานของเรียกว่าเอเวอเรสต์นี่นะครับก็เป็นงานที่ต้องเรียกว่างี้ต้องการจะล้มอันนี้ไงหรือหักล้างอันนี้ไงคืออย่างนี้ถ้าใครตามเรื่องควอนตัมมานะครับกับยูเรกาเดี๋ยวจะพบว่าอย่างนี้ในการตีความกลศาสตร์ควอนตัมนะครับนิวส์โบนะครับกับไฮเซนแบกเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าก่อนคุณจะก่อนการสังเกตและก่อนการวัดเนี่ยนะครับระบบเนี่ยมันทับซ้อนกันได้หลายสถานะเลย2หรือ3หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับนะแต่พอทำการวัดหรือสังเกตปั๊บเนี่ยจะเหลือแค่สถานะเดียวเท่านั้น
1: หนึ่ง
0: เด
1: ีย
0: วเท่าน
1: ั้
0: นเรียกลักษณะแบบนี้ว่ามันเกิดการยุบตัวคอลลัปส์ลงมานะครับนะเพราะฉะนั้นผู้สังเกต observer นะครับมีความสำคัญมากเลยนะครับทีนี้ต้องเรียกว่าอย่างนี้มีคนไม่เชื่อเยอะไงอันนี้นะครับก่อนการวัดนะครับมีเยอะเลยนะครับแต่ตอนวัดนี่เหลือแค่อย่างเดียวนะครับหรืออย่างเดียวก่อนการวัดเนี่ยมีหลายจุดเลยวัดเหลืออย่างเดียวคนไม่เชื่อมีเยอะเลยไอสไตน์เนี่ยคนแน่นอนนะครับโอ้ไอสไตน์ไม่ชอบอย่างมากเลยลองไปตามยูริก้าตอนเดิมนะครับว่าไอสไตน์ทำไมไม่ชอบชวิงเกอร์ชัดเจนชวิงเกอร์เนี่ยก็ใช้การทดลองเรื่องแมวขึ้นมาเป็นการบอกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยมันตลกมันจะเป็นกันตายพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมแล้วไอสไตน์นี่จริงก่อนหน้านี้ก็บอกว่าใช้ระเบิดได้ซ้ำไปใช่ไหมทีนี้อีกคนนึงคือเดวิดโบม
1: ครับ
0: คนนี้จะคิดอีกแบบนึงเลยครับต่อยอดงานของลุยดูบรอยมานะครับแล้วก็นี่แหละครับเอเวอเรจเป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่นะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เอาเด่นๆให้ดูก็จะมีวิธีคิดของตัวเองที่เรียกว่างี้บอกว่าพยายามจะหักล้างไอ้โคเปนเฮเกนเพราะว่าวิธีคิดมันไม่ make sense มันไม่น่าเชื่อถือไงครับนะอย่างกรณีของโบมเนี่ยครับก็คิดศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นเรียกว่างี้เป็นกลศาสตร์ควอนตัมอีกแบบหนึ่งเรียกว่าโบเมียนเมคานิกส์นะครับก็คือว่าเชื่อในสัจจนิยมถ้ามันมีอยู่ก็ต้องมีอยู่สิใช่ไหมไม่อยู่หลายที่พร้อมกันอย่างนี้เส้นทั้งชัดเจนนะครับนะเส้นทั้งชัดเจนแล้วก็ต่อยอดมาจากเลบรอยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คิดอย่างนี้ใช้สมการชวิงเกอร์นะครับมีเรียกว่าไฮโพทิซิสหรือว่าสมมติฐานที่บอกว่าบุคคลตั้มเนี่ยนะครับมันจะต้องเรียกว่างี้สอดคล้องกับกฎของบอลคือเรื่องของความน่าจะเป็นต่างๆแล้วก็เติมมาอีกสมการนึงเรียก guiding equation เกิดเป็นอันใหม่ขึ้นมาทีนี้ทบทวนไอน์สไตน์หนึ่งที่เล่าให้ฟังเนอะบอกว่าก็ใช่ก่อนที่ชวิงเกอร์หรือว่าระหว่างช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับแทนที่เป็นแมวเนี่ยไอน์สไตน์นี่โหดกว่านะแต่ไอน์สไตน์ไม่เล่นกับสิ่งมีชีวิตไงไอน์สไตน์คิดถึงถังที่ไม่ระเบิดกับถังที่บรรจุดินปืนนะครับ
1: ไม่มีแมว
0: ไม่มีแมวนะครับที่ระเบิดแต่ตอนหลังนี่ไอน์สไตน์แบบจะมาปนกันนะครับมาปนกันด้วยความที่ว่ามึนๆบ้างนะครับที่ชวิงเกอร์นะครับคิดเรื่องแมวนะครับลองทบทวนดูนะครับในตอนเรียกว่ายูเรกาตอนแมวของชวิงเกอร์นะครับหยิบครับเอเวอเรจก็ต้องการจะเรียกว่างี้หาวิธีการใหม่นะครับหยิบครับ
1: ครับเขาได้เจอกันไหมครับทั้ง4คนนี
0: ้4คนนี้เนี่ยเข้าใจอย่างงี้ยังไม่แน่ใจตามประวัตินะคร
1: ับ
0: แต่ว่าชวิงเกอร์ไอน์สไตน์เนี่ยเคยเจอกันเอเวอเรจเนี่ยไม่น่าจะเคยเจอนะครับเพราะอยู่รุ่นหลังๆมานิดนึงนี่แล้วนะครับนะแต่ว่าในแง่ของการเจอกันในเชิงวิชาการเนี่ยน่าจะเคยเจอกันในการอ่านบทความต่างๆพวกนี้นะครับ
1: อย่างที่เขาเขียนจดหมายหากัน
0: ใช่
1: แต่ว่าแนวคิดของเขาก็ไปทางเดียวกันกับกลุ่มนี
0: ้ครับทีนี้มันจะมีภาพหนึ่งน่าสนใจทีเดียวคือนิวส์โบเนี่ยนะครับหลังที่โด่งดังมากในวงการเนาะก็จะเดินทางไปทั่วโลกเลยก็มีครั้งหนึ่งก็มาปรินซ์ตันนะครับนะก็ตอนนั้นเอเวอเรจนี่ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับกับเพื่อนๆนะครับก็มาลุมล้อมแล้วก็มีภาพถ่ายนี่ก็ลงสือพิมพ์เลยนะครับนะคนเรียกว่าตรงมิสเตอร์เนี่ยคือคนซ้ายสุดนะครับที่เป็นเพื่อนของไอ้เพื่อนสนิทของเอเวอเรจคนซ้ายสุดส่วนเอเวอเรจนี่คนนี้ฮะใส่เสื้อสีเทานี
1: ่ที่เปิด
0: จุด
1: เสื้อคลุม
0: ใช่จุดน่าสนใจคนนี้ฮะใส่เสื้อสีเทาคนนี้นะครับที่น่าสนใจคือในมือเขาเนี่ยถือบุหรี่ด้วยเป็นบุคลิกเขาเลยสูบบุหรี่จัดมาก
1: เพราะถ้าย้อนไปดูรูปครอบครัวเมื่อกี้ถ่ายรูปกับครอบครัวก็ยังถ
0: ือก็ดูเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ไหมยืนจังสังเกตใช่ตลอดชีวิตเลยครับ
1: ครับ
0: สูบบุหรี่จัดมากนะครับนะจัดมากแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรียกว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ยืนยาวมากนะประมาณ52กว่านะครับ
1: อาจจะมีผลจากการสูบบุหรี่
0: ใช่มีส่วนแล้วก็น้ำหนักตัวก็เกินด้วยนะครับแต่ว่าตอนไปนี่ไปสงบเลยไปสงบเลยนะครับนะ
1: ครับ
0: จุดที่ทำให้เกิดงานก็คือจุดนี้ครับคือตอนที่นิวส์โบมาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับชื่อโอเกอร์พีเทอร์สันนะครับผมจำลองเป็นการ์ตูนขึ้นมาให้ดูนะครับกับเรียกว่านี้กับเอเวอเรจนะครับกับมิสเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนซีมานะครับไปนั่งดื่มกันนะครับดื่มตามประวัติบอกเป็นเหล้านะครับเรียกเหล้าเชอร์รี่นะครับเหล้าเชอร์รี่ที่มันมีดีกรีแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องควอนตัมไงว่ามันเป็นยังไงการตีความ
1: นู่นนี่นั่นวงนี้ต้องค
0: ุยแบบนี้คุยกันแบบนั่นไปแล้วเอเวอเรจก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาบอกรู้แล้วไอสมการชวิงเกอร์เนี่ยมันควรจะเรียกว่านี้ใช้กับทั้งเอกภพเลยเป็นเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นของเอกภพ universal wave function คืองี้คำว่า universal เนี่ยถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยโดยที่ไม่รู้บริบทเนี่ยเราคิดว่าสากลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับ universal ในที่นี้เนี่ยหมายถึง belong to universe เลยคือขึ้นกับเอกภพเลยของเอกภพเลยคือทั้งเอกภพเลยเพราะว่าเอเวอเรจมองว่าอย่างนี้ตัวคนที่ไปวัด วัดไอ้ตัวระบบควอนตัมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบด้วยคือเขาเป็นตัวระบบควอนตัมด้วยคือทั้งหมดที่คือเรื่องเดียวกันเป็นงั้นดังนั้นไม่มีการคอลแลปส์นะครับไม่มีการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นนี่คือจุดแตกต่างเลยนี่พอคลิปนี้ปั๊บเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่มาจากวิกิพีเดียนะครับเขาให้ภาพคร่าวๆว่าอย่างนี้บอกว่าแมวเนาะแมวดำเนาะ

0: นะครับอยู่ในกล่องเนาะแมวชเวนเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าเกิดการแยกมาปั๊บนะครับอันนึงก็เป็นแมวเป็นนะครับแมวเป็นสารกัมมันตรังสีไม่สายตัวเนาะแมวก็เป็นแต่ถ้าอีกกรณีนึงคือแมวตายแยกไปเกิดเป็น2โลกนะครับถึงเรียกว่า many worlds แต่ว่า many worlds ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงไม่ใช่ Everett ไม่ได้เสนอคำนี้นะครับคนอื่นเสนอเขาเสนอคำอื่นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นไงทีนี้มีเรื่องเปรียบเทียบนิดนึงนะครับอันนี้มีคนเปรียบเทียบโรแมนติกนิดนึงก็บอกว่าอย่างงี้มันเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงเนาะตอนหนุ่มสาวเนาะมาเจอกันนะครับนะโอเค2คนนี้จะคุยกันแบบว่าไม่ถึงกับถูกคอมากก็แยกกันไปไปสร้างครอบครัวแล้วแต่นะครับนะแต่ก็คุยถูกคอปั๊บ
1: สร้างครอบครัว
0: ได้จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็เหมือนกับนี่เลยครับ mini verse คือแยกไปเป็น2ทิศทางนะครับที่มันแยกจากกันเด็ดขาด
1: ครับ mini verse ในที่นี้เนี่ยมันแยกจากแยกอีกทีด้วยได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ตัว world ที่แยกไปเนี่ยยังแยกได้อีกนะครับแยกได้อีกถ้าตาม mini verse เนี่ยแตกแบบไม่สิ้นสุดเลยทุกครั้งที่มีการเรียกว่าสังเกตหรือว่ามีการตัดสินใจในควอนตัมเกิดขึ้นเนี่ยตามทฤษฎีนี้นะครับมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: เพราะอย่างสมมติว่าถ้าเมื่อกี้แยกกันแบบไปมีครอบครัวอาจจะมีลูกชาย1ลูกสาว1หรือว่าจะเป็นมีลูกชายสาวแฝดอะไร
0: เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันใช่ๆแล้วนี่คือเหตุผลที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่ชอบไง มันฟังไม่เป็นไซไฟชัดๆนะครับทีนี้จอห์นอาร์ชิบาลด์วีลเลอร์ตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเอเวอเรสต์นะครับก็รู้เลยว่าโอ้โหขืนเสนอ many world ไปให้ในวงการนี่นะครับต้องโดนต่อต้านแน่โดยเฉพาะจากนิวส์บอร์เพราะว่าเอเวอเรสต์เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนในวิทยานิพนธ์ฉบับยาวนะบอกว่าไม่มีการคอลลัปส์ซึ่งมันขัดกับของโบชัดๆเลยไง
1: ครับ
0: คืออย่างเนี้ยคนที่สับสนอย่างโบเนี่ยไม่มีทางชอบเลยนะครับแล้วก็คงต้องถูกต่อต้านเยอะมากเอเวอเรสต์ก็เลยบอกว่าเอางี้ดีไหมคืองี้แทนที่จะเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มร้อยกว่าหน้าเนี่ย137หน้าเนี่ยครับซึ่งมีทั้งคณิตศาสตร์และเชิงปรัชญาด้วยว่าไม่มีการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นนะครับต่างๆนี่นะครับให้หดมันลงไปนะครับทีนี้มีอะไรโน้ตอีกหนึ่งนะครับในวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มนะฮะดุสิตนิพนธ์เนี่ยนะครับเอเวอเรสต์จะใช้คำว่า correlation สหสัมพันธ์ซึ่งคำนี้เนี่ยหมายถึงการพัวพัน entanglement นะครับมันพัวพันกันอยู่นะครับนะนี่ครับที่โบกลัวว่าโบจะฉุน นะครับจำลองให้ดูนะไม่เลวเสนอเนี่ยไม่มีการ collapse นะครับซึ่งโบไม่มีทางรับได้นะครับแล้วก็เป็นเงื่อนจริงด้วยนะครับงั้น compromise การทำงี้เอางี้แล้วกันหดวิทยานิพนธ
1: ์
0: เหลือแค่36หน้าตัดเอาส่วนที่เป็นปรัชญาออกหรือแต่แมทล้วนๆแล้วเปลี่ยนคำ
1: ครับ
0: พวกคำที่ว่า split คือแยกอย่าใช้เพราะว่ามันทำให้แบบว่าไปกระเทือนเนี่ยหรือว่าไปบอกว่า wave function ไม่ collapse เนี่ยอย่าใช้ไม่ใช้แบบตัดพวกนี้เอาหมดเลยนะครับหรือแต่แมท
1: ล้วนๆเซนเซอร์ได้ไหมครับอาจารย
0: ์เซนเซอร์โดยเป็นการเซนเซอร์ทางวิชาการที่ต้องเรียกว่าอย่างนี้มันเป็นบทเรียนกันได้ยินคืออย่างนี้ปกติแล้ววิทยาศาสตร์คนชอบพูดว่ามัน objective คือมันเป็นวัตถุวิสัย
1: ปรากฏให้
0: ไม่ขึ้นกับว่าใครจะไปมองยังไงไม่จริงนะครับในกรณีของทฤษฎีเนี่ยนะครับมันขึ้นพอสมควรเลยกรณีชัดเจนมากถูกเซ็นเซอร์ทางวิชาการว่าจากร้อยกว่าหน้าหรือ36หน้าเอาแต่เนื้อแล้วก็ผ่านดีด้วยนะครับนะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ไปหดเหลือประมาณ9หน้าเป็นบทความใน journal อีกทีหนึ่งนะครับนะก็เอเวอเรสต์ก็ได้ PhD ไปแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอย่างนี้อาจารย์วีลเลอร์เนี่ยก็อยากจะเรียกว่างี้ให้โบยอมรับในระดับหนึ่งก็ส่งเอเวอเรสต์ไปหานิวส์โบนะแล้วไปคุยเอเวอเรสต์ก็พยายามขายไอเดียใช่ไหมป้าคนว่าโอ้โห
1: ไม่ยอม
0: หายนะเลยครับหายนะเลยตอนนั้นเลออนโรซินเฟลซึ่งเป็นเรียกว่าลูกศิษย์ของนิวส์โบอยู่ด้วยนะครับมาก็อย่างนี้ฟังแล้วแบบใส่หน้าเลยบอกว่าใช้คำนี้เลยฮะงี่เง่าเหลือประมาณสุดจะบรรยายใช้คำนี้เลยแรงมากนะครับคำนี้ไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องพื้นฐานที่สุดว่าเอเวอเรสต์นะในกลศาสตร์ควอนตัมว่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้แบบอธิบายแบบนี้เลย
1: หนักเลย
0: ครับคือไม่ยอมรับเลยแล้วก็เอเวอเรสต์ก็ใช้คำนี้แบบอันนี้เป็นคำพูดจริงๆเลยนะครับที่บันทึกไว้ในทุกที่นะครับแบบนี้ผมไม่รู้จะแปลไงดีเหมือนกันนะ Hell doom from the beginning Hell
1: นรก
0: แตกให้ตายแบบดูมันนี้ครับจบเฮใช้คำนี้จบเฮตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือไปพูดปั๊บเนี่ยฉันไม่ฟังเพราะฉะนั้นนิวส์โบนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใจกว้างมากนะในตอนที่ต้องเรียกว่าอายุยังไม่มากแต่พอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ย มันคงมีปรากฏการณ์บางอย่างนะ
1: ที่ความอะไรบางอย่าง
0: นะที่มีกำแพงกันอยู่นะครับเกิดกับหลายคนมากนะไอสไตล์ก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตคนครับเอเวอเรสต์เปลี่ยนอาชีพเลยไม่เป็นแล้วนักฟิสิกส์ทฤษฎีทิ้งเลยนะครับ
1: แสดงว่างานวิจัยวิทยานิพนธ์ก็คือกลายเป็นเปเปอร์ไปเลย
0: ใช่เปเปอร์ไปแล้วจริงแล้วตัววิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเนี่ยไม่ถูกตีพิมพ์เลยนะครับก็คือถูกเก็บเอาไว้คือพิมพ์ดีดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไป
1: หลายๆหน้า
0: ก็ใช่ไอ้ร้อยกว่าหน้านั้นก็ไอ้36หน้าก็ยังอยู่นะครับแต่ตอนหลังนี้จะมีแบบหักมุมนิดนึงทําเลยครับคราวนี้เข้าสู่วงการความมั่นคงทํางานกับเพนทากอนน่าจะมีครับคืองี้ด้วยความเก่งคณิตศาสตร์ใช่มั้ยฟิสิกส์เนี่ยไปช่วยคํานวณ

0: คืองี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นใน1956หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับตอนนั้นโอ้โหใครๆรู้อิทธิฤทธิ์ของระเบิดปรมาณูใช่มั้ยหรือว่าอะตอมใช่มั้ยแล้วสงครามนิวเคลียร์นี่ใครๆก็กลัวใช่มั้ยเป็นโคลด์วอร์ใช่มั้ยก็ทําไงดีไปช่วยในการวางแผนบอกว่าถ้าเกิดจะมีการรบกันด้วยสงครามเรือนิวเคลียร์เนี่ยครับสงครามนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้ารบกันแบบว่าเฉพาะที่รบแบบทั่วโลกเลยการวางแผนการยิงจรวดจะทํายังไงพวกฟอลเอาท์พวกสารกัมมันตรังสีนะครับจะกระจายยังไงใช้การคํานวณออกมาครับอยู่เพนทากอนแบบนั้นครับการยิงจรวดจะทํายังไงเป็นต้นนะครับเอเวอร์เรสต์ทำงานแบบนี้เลย
1: วางแผนรบ
0: ใช่
1: ถึงผลกระทบที่เกิดขึ
0: ้
1: น
0: แล้วก็เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจำลองต่างๆเหตุการณ์ที่มานะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ว่ามีเรื่องที่ต้องทำซึ่งปัจจุบันอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยเปิดโปรเซสเซอร์ปัจจุบันเราธรรมดาเนอะใช้เนอะแต่สมัยนั้นไม่มีนะครับยังไม่มีเอเวอร์เรสต์เป็นหนึ่งในคนแรกๆของโลกเขียนเปิดโปรเซสเซอร์ขึ้นมาให้คนอื่นใช้เองใช้คนอื่นใช้ด้วยคนอื่นใช้ด้วย
1: เวลาพิมพ์งาน
0: พิมพ์งานตัดง่ายขึ้นคือความสามารถของคนนี่มันไม่จำกัดว่าคุณเก่งทฤษฎีอย่างเง
1: ี้
0: ยคือเขาชอบโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่ตอนป.ตรีเนี่ยนะครับไปเรียนทฤษฎีเกมเลยมาเนี่ยนะครับตอนหลังก็มาใช้เรื่องพวกนี้นะครับทีนี้พอออกจากเพนทากอนมานะครับไปตั้งบริษัทตัวเองอันนี้ได้เซอร์ติฟิเคทจากนั่นด้วยนะฮะทางการนะครับว่าฝึกอบรมเนี่ยไปเปิดบริษัทตัวเองแลมด้าคอร์ปอเรชั่นนะครับทำไงอ่ะเป็นคอนซัลท์ให้กับทหารกองทัพเลยนะครับว่าโอเคการวางยุทธศาสตร์ทำอย่างไรนะครับนี่เห็นไหมยุทธศาสตร์ทำยังไงนะครับหาเงินได้โดยการไงจ้างเป็นโปรเจกต์ไปจะต้องเป็นความลับนะจำลองเรียกว่าอย่างเงี้ยวอร์เกมคือการสู้รบเนี่ยนะครับด้วยทฤษฎีเกมที่เขาชำนาญกันศาสตร์
1: คือถ้าเป็นซับในเด็กจบใหม่ตอนนี้คือทำงานไม่ตรงสายแล้ว
0: ทำนองแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยด้วยความที่เวลาเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีเนาะเขาเก่งคณิตศาสตร์แล้วก็ไปทำอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็ไปเอาความเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้
1: ประยุกต์ใช้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยินมาพูดมาดีเลยงานสองงานนี้อย่างน้อยๆนะครับเป็นการบอกว่าเอเวอร์เรสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนเรียกว่าแรกๆเลยที่เอาฟิสิกส์ทฤษฎีเนี่ยครับมาใช้แบบในเชิงปฏิบัติอย่างรูปธรรมแล้วก็เอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะครับคือสงครามเลยสงครามนิวเคลียร์ด้วย
1: คร
0: ับ ไม่ธรรมดาทีเดียว
1: ยุคนั้นน่าจะเป็นยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เลยนะ
0: ใช่แล้วก็เอเวอร์เรสต์นี่จะตื่นเต้นมากกับพวกซิมูเลชันเพราะรู้สึกว่าไอ้ที่คำนวณบนกระดาษมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าโอ้โหมันซับซ้อนมันยากนะแต่พอมีคอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณ
1: ภาพไม่เห็น
0: มันออกมาชัดๆเป็นตัวเลขเป็นอะไรอย่างดีมากนะครับเขาก็มีเซนมีทักษะในการโปรแกรมมิ่งต่างๆเลยก็เรียกว่าอย่างนี้คนเก่งยืดไหนก็ยังเก่งอยู่เนาะแล้วคิดคณิตศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะครับเขาเรียกไอ้แลมด้าเรียกว่าแบบการหาค่าที่ดีสุดนะ optimization นะครับซึ่งเป็นมาจากพวกแคลคูลัสเนี่ยมาใช้กับกรณีที่ความไม่มันมีความไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นต้นครับทีนี้พอตั้งบริษัทนี้นะครับคราวนี้ก็ตั้งอยู่บริษัทหนึ่งนะครับเนี่ยทำอะไรบ้างมาเรื่องพวกนี้พวก ITdatabase นะครับนะโลจิสติกการขนส่งต่างๆจะทำยังไงนะครับนะครับโดยที่ไม่เน้นเรื่องการทหารแล้วนะครับเป็นเรื่องของเอกชนเลยนะครับ
1: ให้บริการแบบคนเข้าไปเลย
0: ใช่ในการตัดสินใจนะครับเรื่องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยครับ Big Data ว่าไง Big Data สมัยก่อนนั่นเองนะครับนะจัดการเรื่องนโยบายต่างๆจากไอ้ข้อมูลเยอะๆพวกนั้นนะครับ
1: ก็เหมือนเป็นบริษัทที่แบบมาช่วยจัดการ
0: เป็นคอนซัลท์คือเอาความสามารถตอนที่เรียกว่าทำกับไอ้เพนทากอนมาเนาะนะครับแต่คราวนี
1: ้ให้ปรึกษาส่วนอื่นบ้าง
0: ใช่ก็เริ่มไม่ยุ่งกันทหารในตอนนี้นะครับ
1: แสดงว่าชีวิตของเขาทำจนตลอดชีวิตเลยไหมฮะ
0: ทั้งชีวิตเลยครับเพราะว่านี่เป็นคนทำงานเยอะมาก
1: เท่ากับว่ากลายเป็นว่างานวิจัยมันก็คือสำหรับเขาก็คือขึ้นหิ้งไปเลย
0: ใช่ทำนองนั้นแต่นี้มันก็มีจุดพลิกผันนะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวมีนิดนึงนะครับแล้วก็มีบางอย่างเช่นโมโนเวฟเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดบริษัทเองเป็นบริษัทอื่นแต่เอเวอร์เรสต์เนี่ยก็เข้าไปทำงานด้วยนะครับเป็นพวกโลจิสติกการขนส่งในอเมริกาแล้วก็ทำยังไงให้เรียกว่าเส้นทางเนี่ยนะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับมากที่สุดนะครับเดินทางได้ส่งได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นต้นทีนี้จุดพลิกผันคืออย่างนี้แน่นอนว่างานวิจัยดูเหมือนขึ้นหิ้งแต่มันยังอยู่เปเปอร์ยังอยู่ไงแล้วมีคนชอบครับคนนั้นเนี่ยครับก็เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับวิสเดวิดนะครับเดวิดนี่อเมริกันนะครับคือแบบเห็นแล้วแบบชอบเพราะว่า many worldการตีความแบบหลายโลกของเอเวอร์เรสต์เนี่ยนะครับมันเรียกว่ามันคอนสิสเทนต์คือมันคงเส้นคงวาทำไมอย่างนั้นเพราะว่าโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันเนี่ยมันมีเรียกว่าสมมติฐานบอกว่ามันเกิดการยุบตัวซึ่งยุบยังไง
1: ยุบเมื่อไหร่
0: ใช่มันยุบเมื่อไหร่ยุบอย่างไรเนี่ยตอบไม่ได้งั้นเลยมันเหมือนกับจู่ๆก็โผล่มาอย่างเงี้ยแบบไม่ make sense ไงสำหรับหลายคนอย่างที่บอกไงคนนี้ก็ไม่ชอบปรากฏว่าของเอเวอร์เรสต์มัน make sense กว่านะครับทุกอย่างเอามาโปรโมทใหม
1: ่
0: เขียนบทความลงนะครับพวกวารสารทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะโปรโมทบอกว่าเนี่ยงานเอเวอร์เรสต์นี่ดีนะครับไม่ใช่งานใหม่ก็จริงแต่ว่าแจ๋วลงในฟิสิกส์ทูเดย์และนำชื่อเอเวอร์เรสต์นี่กลับมาสู่วงการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชิญเอเวอร์เรสต์มาให้สัมมนาต่างๆด้วยครับ
1: เขายังอยู
0: ่ยังอยู่ครับยังอยู่เดวิดนี่มีนิดนึงนะครับเดวิดนี่ก็จะคิดกับวีเลอร์นะครับอาจารย์เอเวอร์เรสต์เนาะสมการที่มันเรียกว่าเป็นควอนตัมคอสโมโลจีจักรวาลวิทยาควอนตัมนะฮะด้วยนะครับให้สนใจคนคำนี้ได้และที่สำคัญเอาวิทยานิพ

0: คนฉบับแรกของเอเวอเรสต์ที่ร้อยกว่าหน้าที่ถูกลิวันดองเอาไว้
1: ใน
0: น
1: ี้
0: เอามาตีพิมพ์เป็นหนังสือเลยแล้วก็เติมเขียนคำนงคำนำเลยให้นะคร
1: ับ
0: แล้วพิมพ์ขายด้วยนะครับนี่เลยและเป็นคนตั้งชื่อคำว่า many worlds คือตอนเอเวอเรสต์ตั้งเนี่ยเขาใช้คำอื่น correlation เนอะแต่ว่าอาจารย์วี
1: ระ
0: ใช้คำ relative state สารสัมพัทธ์เพื่อที่จะหลบการแยกเป็นหลายๆโลกไงแต่ว่าเดวิดนี่ไม่เอาละ many worlds
1: เอ้ยตรงๆไปเลย
0: ตรงๆเลยตรงเลยนะครับนะเอเวอเรสต์ก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรใช้นี่ก็ใช้แล้วมันติดหูกว่าไงโลกแตกหลายอันจริงๆตอนนี้เราค่อนที่คำว่านี่มัลติเวิร์สไอ้พวกนี้นะ
1: ครับ
0: นี่แหละครับส่วนหนึ่งของพวกนี้นะฮะแบบหนึ่งและที่สำคัญคืออย่างนี้เดวิดดอยช์คนนี้สำคัญคืออย่างนี้คนนี้ถือกันว่าเป็นบิดาของควอนตัมคอมพิวติ้งการเรียนเชิงควอนตัมนะครับเชื่อยิ่งกว่าเจ้าตัวอีกเชื่อความเป็นจริงเลยเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าการตีความกลศาสตร์ควอนตัมแบบอื่นเนี่ยไม่ make sense ของเอเวอเรสต์นี่ make sense สุดและมันไม่ใช่การตีความฟังดีนะฮะดอยช์เนี่ยบอกว่ามินิเวิลด์เนี่ยไม่ใช่การตีความแต่เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องของความจริงของธรรมชาติเลยฟังดีนะครับคืออันอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีอะไรบางอย่างทุกคนก็จะตีความอย่างนี้เป็นแค่perception ว่าน่าเป็นแบบแต่ดอยช์บอกไม่ใช่แบบอันอื่นเนี่ยตีความใช่ตีความแต่นี่คือของจริง
1: ของจริงเลยเห็นชัด
0: ทีนี้คนต้องฟังเพราะว่าอย่างนี้ดอยช์เนี่ยเขามีชื่อเสียงมากจากการที่เขาเรียกว่าเขียนในพิมพ์เขียวของไอ้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนาะคือมีชื่อเสียงมากว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงเนี่ยมาจากคนนี้เลยนะแบบตัววางแบบนะแล้วเขาก็จะบอกหลายอย่างบอกว่ารู้ไหมที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณได้เร็วเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละมันไม่เอา resource จากหรือว่าทรัพยากรจากโลกอื่นเนี่ยมาช่วยคำนวณไง
1: โลกช่วยกันทำน่ะ
0: ถูกต้องแล้วก็โดยการ interference คือการแทรกสอดนะครับนะอย่าหาโอกาสขยายความเรื่องทีนะครับว่าทำไมคนที่เด่นดังอย่างดอยช์เนี่ยนะครับถึงเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับนะนี่นะครับเขียนชัดๆเลยนะฮะนี่ฮะควอนตัมคอมพิวเตชันนะครับการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยนะฮะเป็นความร่วมมือระหว่าง parallel universes อันนี้ผมเอามาจากตัวในหนังสือเลยครับแคปออกมาจะได้คำเข้าไปเป๊ะเลย parallel universe ใช้คำนี้เลยโลกคู่ขนานเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงครับเฮดมาร์กนะครับแบ็คเท็กซ์มาร์กนะครับคนนี้เนี่ยอยู่ที่ MIT นะครับก็เชื่อพวกนี้นะครับ parallel universe แล้วก็บอกว่ามีอยู่4แบบเนาะทีนี้มันจะมีอันนึงที่น่าสนใจเขาเรียกควอนตัมซุยไซด์นี่เล่าฟังนิดนึงกันนะครับกรณีของ universe อย่างงี้เขาบอกว่าโอเคแทนที่จะเป็นเรียกว่าแมวเนาะเอาตัวเรานี่แหละครับทำเลยครับมีปืน
1: ครับ
0: นะแล้วให้ดูว่าสปินของอิเล็กตรอนเนี่ยจะขึ้นหรือลงถ้าขึ้นนะครับก็เหนี่ยวไกลก็ตายแต่ถ้าเกิดลงก็ไม่เหนี่ยวไกลนะครับมันก็จะมีแต่เป็น2เรื่อยๆใช่ไหมทีนี้พอคิดแบบนี้เชิงปรัชญานี่แปลว่าอย่างนี้ในโลกส่วนใหญ่นะครับก็จะตายไปแต่ว่าจะมีโลกหนึ่งนะครับที่รอดอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นควอนตัมอิมมอร์ทัลิตี้คืออมตะภาพไม่ตายนะครับเป็นเชิงปรัชญาในวันนี้นะครับเพื่อใครสนใจนะครับเอาคำนี้ไปค้นดูนะครับนะทีนี้กลับมาเรื่องจริงนิดหนึ่งจุดจบเอเวอเรสต์เขาก็เรียกว่าอย่างนี้เสียชีวิตตอนอายุ51เนาะ51แล้วก็จุดที่น่าแปลกก็คืออย่างนี้มันสะท้อนบุคลิกเขาเลยเนาะนะครับนะเขาบอกอย่างนี้ไม่ต้องทำพิธีอะไรเงี้ยแล้วก็เผาเสร็จปั๊บเนี่ยเอากระดูกไปทิ้งขยะแล้วภรรยาก็ตอนแรกเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยเก็บแนนซี่เนี่ยเก็บไว้สักพักนึงนะแต่ตอนสุดท้ายก็ว่ากันว่านะทิ้งถังขยะจริงๆด้วยครับ
1: ตามคำที่
0: ตามคำสั่งเสียใช่ตามคำต้องการเลยคือเป็นการสะท้อนความคิดของคนคนหนึ่งที่มีอะไรที่แบบมันแหวกแนวมากๆนะครับเอเวอเรสต์เป็นอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ลูกชายก็นะครับก็เป็นนักดนตรีชื่อดังวงร็อกนะครับวงอิลส์นะครับแล้วก็แบบนี้เลยครับในคลิปหนึ่งบอกว่าอย่างนี้บอกเป็นเรื่องน่าขันบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีที่บอกว่าโอ้โหมี parallel universe หรือมีโลกคู่ขนานเนี่ยนับอนันต์เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่มีโลกไหนเลยที่สนิทกับลูกชายตัวเองคือด้วยความที่ว่ามีปมที่ไม่สนิทกับพ่อนะครับต่อชีวิตมาเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องนี้อยู่ในนี้นะครับใครสนใจเนี่ยไปดู BBC ทำเป็น documentary เลยบันทึกเอาไว้นะครับ
2: ขึ้นมาเรื่องราวคร
0: ับ คนไปดูได้นะครับคนคำนี้เลยฮะ Parallel Worlds Parallel Lives นะครับของ BBC นะครับมีปอดเอเวอเรสต์อยู่
2: ครับ
0: ก็เป็นบทเรียนชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะว่าแตกต่างคนอื่นเยอะมากนะตอนนี้นะครับนะแตกต่างมากเลยแล้วก็แนะนำหนังสือที่ผมเขียนนิดหนึ่งนะครับ
2: ครับก็ไปติดตามก็จะเป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมด้วย
0: ใช่
2: แล้วก็จากที่คนไม่เคยสนใจเลยตอนนี้ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายของชีวิตยังต้อง
0: คืออย่างนี้ตอนช่วงแรกนี่นะครับเรียกการตีความแบบมินิเวิลด์นี่นะครับถ้าเรียกกันปัจจุบันนี้นะครับถูกทิ้งเลยถูกทิ้งที่ขนาดที่ว่าอย่างนี้นะว่ากันว่าอย่างนี้ตอนเดวิดนะครับไปคุยกับพวกนักฟิสิกส์ชั้นดำซึ่งเขียนบอกพวกประวัติของ ควอนตัมนี่นะครับซึ่งควรจะรู้ทุกอย่างใช่ไหมปรากฏว่าไม่รู้จักเอเวอเรจแบบชื่อหายไปจากวงการเลยนะครับเพราะว่าแบบทฤษฎีแบบมันไม่ได้เรื่องอะพูดถึงวอล

0: ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้คนดังอย่างดอยช์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมาว่ามันใช่อะไรเงี้ยปั๊บเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับมาใหม
1: ่ครับถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังได้ทันเห็นว่าคนอื่นๆนำทฤษฎีของเขาเนี่ยเอามาพูดถึง
0: ใช่ใช
1: ่ Hugh Everett นะครับที่3นะครับก็คือนักคิดที่เกี่ยวข้องกับ Many World นะครับทำให้รู้ว่าคนหนึ่งที่เขาเคยยอมแพ้เกี่ยวกับแนวคิดของเขาแต่มีคนกลับมาให้ความสนใจในยุคปัจจุบันที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ นี่คือโยเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของข่าวดึกทางไทย PBS คุณผู้ชมอยู่กับผมอัฟนันอับดุลลอห์ครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีเบาะแสของฮัลลุนครับหรือว่านายประวันทัศน์เป็งสุขเจ้าของเพจฮัลลุนโซโล่คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่ขาดการติดต่อกับครอบครัวมา16วันแล้วนะครับโดยตลอดทั้งวันนี้ทั้งตำรวจและกระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียให้ช่วยติดตามตัวอย่างใกล้ชิดครับFacebook ที่ใช้ชื่อว่า Glossmos ซึ่งเป็นพี่ชายของฮลุนโพสต์ขอความช่วยเหลือให้ช่วยตามหาน้องชายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าฮลุนขาดการติดต่อถึง16วันซึ่งผิดปกติเพราะที่ผ่านมาจะขาดการติดต่อมากสุด 4-5 วันล่าสุดเขาโพสต์ขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสไม่แจ้งข้อมูลเท็จพร้อมขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจตามแผนการเดินทางของขลุนเขาจะเดินทางไปจอร์เจียและอาร์เมเนียวันที่5ถึง10กรกฎาคมครับซึ่งการติดต่อครั้งหลังสุดเขาบอกว่าอยู่ที่จอร์เจียวันที่13กรกฎาคมเป็นครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวติดต่อได้เดิมเขามีนัดส่งงานลูกค้าวันที่20กรกฎาคมแต่ขาดการติดต่อไปแล้วและเดิมมีแผนจะเดินทางไปที่ฉงชิ่งประเทศจีนในต้นเดือนสิงหาคมนี้วันไฉหรือนายอากิระวงเซงยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยตามหาฮลุนโดยโพสต์ข้อความผ่านช่องโซเชียลมีเดียวันไฉบอกว่าในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวเหมือนกันรู้สึกเป็นห่วงและกังวลแทนครอบครัวครับเบื้องต้นประสานกับเครือข่ายไกด์ท่องเที่ยวในท้องถิ่นจอร์เจียช่วยตามหาด้วยสิ่งที่ต้องการขณะนี้คือพิกัดสุดท้ายของฮลุนผู้ติดต่อคนสุดท้ายและฮลุนได้เดินทางออกนอกประเทศจอร์เจียแล้วหรือไม่โดยว่านชัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเดินทางของฮลุนหากจะเดินทางจากจอร์เจียไปอาร์เมเนียคาดว่าจะใช้เส้นทางจากเมืองทบิลิซีไปยังด่านผ่านแดนซาดาโลเพื่อข้ามไปอาร์เมเนียเพราะว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากฮลุนยังไม่เคยไปขนส่งสาธารณะไปถึงและเหมาะกับคอนเทนต์ของฮลุนโซโล่เบื้องต้นว่านชายตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะนี้อาจเป็นการเข้าพื้นที่โดยไม่มีสัญญาณหรือเครื่องมือสื่อสารเสียหายจึงขาดการติดต่อกับ
1: ตัวเองสักบ้างช่วงที่เรียนมหาลัย4ปี
2: ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายน้องอยู่ที่ไหนผมก็เลยทำแพลนออกมาเหมือนตอนผมทำคอนเทนต์ว่าถ้าเกิดผมไปแล้วอยากทำอันซีนเนี่ยในเส้นทางข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันมีหมู่บ้านอะไรบ้างที่น่าจะทำคอนเทนต์สไตล์ฮัลลุนโซโล่เขานะครับหมู่บ้านแรกชื่อว่าอาซูเลตี้ครับเป็นหมู่บ้านเยอรมันเก่าแก่เขาจะมีโบสถ์โบราณมีอาคารเยอรมันโบราณมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมโบราณที่เกี่ยวกับสมัยนั้นสมัยที่มีชาวเยอรมันมาอาศัยอยู่

0: ับอันนี้ก็น่าจะเหมาะคอนเทนต์ของน้องสองก็คือมานิวลี่เดี๋ยวผมส่งให้มานิวลี่เนี่ยเป็นเคยเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวอาเซอร์ไบจานในจอร์เจียซึ่งก็เรียกว่าเหมือนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีวัฒนธรรมมีตลาดใหญ่ที่เป็นตลาดอาเซอร์ไบจานอยู่ในนี้การเข้าไปพูดคุยก็น่าจะเป็นสไตล์น้องเหมือนกันนะครับหมู่บ้านที่3ชื่อว่าชูลาเวลีชูลาเวลีเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ทำเกษตรกรรมแต่ว่าเขาก็จะมีอารยธรรมการทำไวน์โบราณก็จะมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ตรงนี้ก็ยังคงอยู่ในสไตล์ของช่องน้องที่สุดท้ายก็คือตรงชายแดนเลยสตักโครสตักโครเนี่ยเป็นชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียในการลงไปอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เขามีรถไฟลงมาอีกอย่างคือตรงนี้เป็นตลาดชายแดนแล้วเขาจะมี2วัฒนธรรมก็คือมีทั้งจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียอันนี้ก็น่าทำคอนเทนต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวผมคงเลือกซักหมู่บ้านหนึ่งในการที่ก่อนจะไปเนี่ยมันต้องมีซักหมู่บ้านแหละที่เราแวะอันนี้ผมก็เลยใช้ข้อมูลอันนี้ที่เราเดาเราสันนิษฐานบอกทางพาร์ทเนอร์ที่จอร์เจียว่าลองมีคอนเนคชั่นในหมู่บ้านต่างๆนี้ไหมนะครับแล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำมาว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเนี้ยไปแจ้งตำรวจเพื่อให้เขาอ่ะใช้หน่วยลาดตระเวนมันน่าจะง่ายกว่าซึ่งตอนนี้น่าจะเทคแอคชั่นแล้วครับ
1: ทีมข่าวไปพูดคุยกับครอบครัวของขลุ่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับโดยพี่ชายยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ครอบครัวยังพยายามหาเบาะแสและประสานสถานกงสุลเป็นระยะครับ
2: ก็ยังไม่แจ้งมาเลยครับเพราะเขาประสานให้ไกด์ในท้องที่หรือท้องถิ่นนะครับที่จะนำทัวร์ต่างๆให้ประสานให้อีกทีหรือใครผ่านไปผ่านมาพบเห็นเฉพาะพวกที่กลุ่มแก๊งเขาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เขาจะติดต่อกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จะให้ทางข่าวฝั่งนู้นนะครับลงข่าวให้อีกทีนึงช่องข่าวฝั่งนู้นแล้วค่อยจะติดต่อกลับมา
3: เรื่องระเบียบความเชื่อน้องเราอยากถามให
2: ้เชื่อครับ
1: ส่วนพี่สาวบอกว่าปกติน้องชายไปต่างประเทศหากจะติดต่อไม่ได้เขาจะแจ้งมาก่อนว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะติดต่อไม่ได้2วันหรือ3ถึง4วันแต่ครั้งนี้ผิดปกติเพราะหายไปถึง16วันทุกคนหวังให้หลุนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามหลุนเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันครับว่ายังไม่พบหลุนแต่จะแจ้งข้อมูลหากมีความคืบหน้าพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศขอให้ตำรวจของประเทศจอร์เจียตรวจสอบและค้นหาบุคคลดังกล่าวแล้วโดยหน่วยงานทั้งสองประเทศกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเร่งติดตามตัวขณะที่สื่อของจอร์เจียเองและบล็อกเกอร์ของจอร์เจียก็ได้รายงานการหายตัวไปของขลุนเช่นกันครับส่วนที่จังหวัดชลบุรีครับเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าปิดล้อมบ้านของนายป่องและนายธงซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียเมื่อ4วันก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมครับหลังพบซากรถจักรยานยนต์ที่ทั้ง2ขี่ออกมาจากบ้านถูกชำแหละและฝังดินบริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลห้วยใหญ่หลังได้รับแจ้งว่านายป่องและนายธงผู้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียเมื่อ4วันก่อนหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวครับแต่จากการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนเจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่านายป่องและนายธงกลับมาที่บ้านหลังนี้เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันที่พี่น้องชาวรัสเซีย2คนหายตัวไปและทั้ง2คนอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนเข้ามาพักอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกจากบ้านไป
4: เห็นน้องอ่ะมันไปอาบน้ำหลังบ้านแล้วแฟนน่ะเขาก็เอากางเกงแล้วก็เสื้อลูกชายน่ะให้ใส่ไปเพราะว่าชุดเขาอ่ะมันเลอะขี้โคลนมาเขาไปหาปลาเขาบอกกับเราหาปลาแล้วมันเลอะแบบนั้น
5: เขาได้ปลามาฝาก
4: เขาบอกว่ามีคนเอาปลาไปแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ตำรวจและฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและประชาชนรวมกว่า200คน ระดมกำลังปูพรมค้นหาบริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงใกล้แยกชักแดงหมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงครับซึ่งเป็นจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียถูกชำแหละและฝังดินจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุมีการแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ฝังไว้2จุดจุดแรกพบโช๊คอัพล้อหน้าล้อหลังเครื่องยนต์และเฟริ่งรถส่วนจุดที่2ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรพบโครงรถเบาะนั่งแฮนด์รถและชิ้นส่วนถังรถบางส่วนด้วยเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่ชาวบ้านให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏในคลิปก่อนหน้านี้และเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ2เดือนและเชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ครับ
5: กับพฤติกรรมคนๆนี้เป็นยังไงในพื้นที
6: ่คือพฤติกรรมเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายคือข่มขืนฉุดผู้หญิงแล้วก็มีการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ติดคุกเพิ่งออกมาได้2เดือนครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่สมัยก่อนที่ฉุดข่มขืนลูกบ้านเนี่ยเมื่อตอนประมาณสัก10ปี10กว่าปี
1: ชาวบ้านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อวานนี้เห็นนายธงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายป๋องเข้ามาขุดดินบริเวณจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ 17:00 น.จนถึง 23:00 น.และในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นพบทั้งนายป๋องและนายธงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนจะวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันชายอายุ24ปีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับว่าช่วง 1-2 คืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัดบริเวณห่างจากจุดฝังรถจักรยานยนต์ประมาณ500เมตรแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่การค้นหาชายอายุ53ปีป่วยสโตรกสูญหายวันที่2ตลอดทั้งวันนี้ครับยังไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสของผู้สูญหายแต่อย่างใดครับแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ประกาศยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยครับและเตรียมค้นหาต่อวันพรุ่งนี้ความคืบหน้าการค้นหานายวิทยาพ่วงกระสินอายุ53ปีผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งสูญหายหลังเดินทางกลับบ้านบริเวณถนนใกล้เขื่อนเขาสมิงหมู่ที่1ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อวันที่28กรกฎาคมโดยคาดว่าอาจจะถูกกระแสน้ำที่ไหลข้ามถนนพัดสูญหายตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาสมิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมทั้งกระจายกำลังเดินค้นหาตามแนวป่าก่อหญ้าและพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าผู้สูญหายอาจจะพลัดหลงเข้าไปแต่ยังไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสของผู้สูญหายแต่อย่างใดครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ประกาศยุติการค้นหาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทัศนวิสัยในการค้นหาและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับประกอบกับกระแสน้ำยังคงไหลแรงในพื้นที่หลายพื้นที่ก่อนเริ่มปฏิบัติการค้นหาต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมประชุมวางแผนปรับรูปแบบการค้นหาอีกครั้งโดยจะประเมินสภาพพื้นที่และสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามค้นหานายวิทยาให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ญาติยังคงปักหลักเฝ้ารอข่าวด้วยความหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากการค้นหาในวันถัดไปครับเกิดเหตุคนร้ายชิงรถกระบะขณะเจ้าของรถจอดซื้อของหน้าร้านขายของชำก่อนขับหลบหนีไปนะครับโดยที่ภายในรถยังมีผู้หญิงและเด็กติดไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุไปไม่รอดนะครับถูกจับตัวได้หลังจากขับรถแล้วไปติดหล่มอยู่กลางทุ่งนาโดยอ้างว่าหนีชายชะกัน6คนที่ตามมาทำร้ายร่างกายครับกล้องวงจรปิดร้านขายของชำภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีบันทึกภาพขณะเจ้าของรถกระบะจอดรถและลงมาซื้อของที่ร้านไว้ได้โดยรถยังติดเครื่องอยู่มีภรรยาและลูกวัย2ขวบนั่งอยู่ในรถส่วนลูกและหลานชายอีก2คนนั่งอยู่ท้ายกระบะจากนั้นผู้ก่อเหตุเข้าไปในรถและขับหลบหนีมุ่งหน้าไปตามอำเภอประจันตคามโดยมีผู้หญิงและเด็กติดอยู่ในรถไปด้วยเจ้าของรถและผู้ที่เห็นเหตุการณ์พยายามติดตามแต่ก็ตามไม่ทันครับหลังได้รับแจ้งตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์และสภ.ประจันตคามจัดกำลังออกติดตาม หลังทราบว่าผู้ก่อเหตุขับรถไปบริเวณวัดหนองชาติหมู่ที่4ตำบลบ้านหอยก่อนขับรถลงไปในทุ่งนาประมาณ500เมตรจนรถติดลมไปต่อไม่ได้ผู้ก่อเหตุจึงตัดสินใจทิ้งรถวิ่งหลบหนีแต่ไม่รอดครับตำรวจจับตัวไว้ได้ในที่สุดภรรยาเจ้าของรถเล่าว่าสามีขับรถไปจอดหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรซึ่งเป็นร้านขายของชำก่อนลงไปซื้อของไม่ถึง1นาทีผู้ก่อเหตุก็กระโดดขึ้นมาบนรถบริเวณฝั่งเบาะฝั่งคนขับและขับออกไปอย่างรวดเร็วภรรยาของเจ้าของรถเป็นห่วงลูกที่นั่งมาด้วยพยายามบอกให้ผู้ก่อเหตุจอดรถแต่ไม่เป็นผล
7: ถึงมาจอดซื้อของอยู่บ้านเอื้อค่ะ
8: มาจากไหน
7: มาจากปงไผ
8: ่แล้วลงไปซื้อของที่ร้านค้าหรือว่า
7: ร้านค้าค่ะ
8: จากนั้น
7: แล้วแฟนหนูลงไปซื้อแล้วเขาก็วิ่งมาอย่างนี้ไม่รู้ค่ะก็เลยขึ้นมาขับรถมาเลย
8: เป็นชายแต่งตัวยังไงครับ
7: เป็นลักษณะสูงค่ะแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเทาแขนยาวค่ะใส่กางเกงยีนส์ตัวผอม
1: สอบสวนนายสุรพงศ์อายุ43ปีผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีชายชะกัน6คนตามมาทำร้ายจึงพยายามหลบหนีแต่วิ่งไม่ไหวจึงก่อเหตุชิงรถดังกล่าวและสารภาพว่าก่อนชิงรถเขาได้เสพยาบ้า2เม็ดแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายเด็กและผู้หญิงเพียงแค่ต้องการหนีจากชายชะกันเท่านั้นจากการตรวจหาสารเสพติดพบว่าผู้ก่อเหตุมีสารเสพติดในร่างกายจึงตั้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดและวิ่งราวทรัพย์ก่อนนำตัวดำเนินคดีรวมทั้งเร่งติดตามผู้ต้องหาอีก1คนที่หลบหนีไปได้ทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนที่จังหวัดตราดครับพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฝังใต้เตาแก๊สกลางฐานทหารพรานาวิกโยธินซึ่งใช้ประกอบอาหารเป็นประจำห่างจากจุดที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ปฏิบัติห่างกันเพียงประมาณ100ถึง200เมตรครับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฝังอยู่ใต้พื้นดินบริเวณฐานตรวจการของทหารพรานาวิกโยธินบริเวณบ้านชำรากอำเภอเมืองตราดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาใกล้จุดที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ปฏิบัติการเพียง100ถึง200เมตรเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลังฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลให้น้ำกัดเซาะหน้าดินหลายจุดของฐานตรวจการครับรวมถึงบริเวณที่พักกำลังพลกระทั่งดินใต้เตาแก๊สที่เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบอาหารเป็นประจำถูกชะล้างออกจนเผยให้เห็นวัตถุระเบิดซ่อนอยู่บริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยเบื้องต้นพบว่าทุ่นระเบิดยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานครับและจากการตรวจสอบพบว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดชนิด MD82B ผลิตในประเทศเวียดนามเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดแรงระเบิดตัวเรือนทำจากพลาสติกหรือเทอร์โมพลาสติกมีขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ100กรัมสูง57มิลลิเมตรบรรจุดินระเบิด TNT ประมาณ28กรัมครับและสามารถทำงานได้ด้วยแรงกดเพียง 4-5 กิโลกรัมคาดว่าเป็นของเก่าสมัยสงครามกลางเมืองกัมพูชาส่วนกรณีจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นทหารหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วข้อเท้าซ้ายขาดบริเวณแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วครับอีก2วันจะครบกำหนดที่ตำรวจนัดให้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและ11คนที่ร่วมแก้ไขข้อมูลสอบไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครับแต่ทั้ง13คนยังไม่มาปรากฏตัวส่วนผู้ต้องหา3คนนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสัตพรถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีก1ข้อหาครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับกับนายอัศวินนายพิชิตและนางสาวสัตพรที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามรวบรวมหลักฐานและได้รับข้อเท็จจริงในคดีเพิ่มเติมซึ่งทั้ง3คนยังเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568เพียง3คนแรกที่ถูกดำเนินคดี นอกจากผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วครับกลุ่มบุคคล11คนที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนสอบภายในบ้านพักนนทบุรีก็จะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มอีก1ข้อหาจากเดิมที่จะถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ขณะที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่2คนคือนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่ถูกออกหมายเรียก

0: ลุ่มชาติพันธุ์ชาวบรูจังหวัดอุบลราชธานีเรียกร้องรัฐบาลออกมารับรองสิทธิที่ดินหลังมีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวบ้านครับชาวบ้านเวินบึกตำบลขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเร่งไถปรับที่ดินก่อนจะปักดำต้นกล้าในนาข้าว11ไร่ครับชาวบ้านบอกว่าครอบครัวอยู่อาศัยและทำกินในมาบริเวณนี้ตั้งแต่ปี2547โดยครอบครองที่ดินกว่า20ไร่กระทั่งปี2524มีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะทับซ้อนที่ดินทำกินทำให้เหลือที่ดินอยู่เพียง11ไร
1: ่ที่ตรงนี้ผมได้มาแต่พ่อแต่แม่ครับที่ผมเกิดมากับปศ17แล้วพ่อแม่ก็เฮ็ดก้อนนะครับปี2512พุ่นล่ะก่อนอาจจะก้อนหันไปอีกนะครับ
2: แปลว่าอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานแน่นอน
1: ครับผมอยู่มาก่อนแน่นอนครับ
2: แล้วที่ผ่านมามีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานชาติแก่งตะนะยังไงบ้างครับในการปรับการในการทําแผนที่ในการทําการเกษตรในพื้นที่อุทยาน
1: ก็ได้คุยเบื้องต้นเพิ่นว่าให้เฮ็ดเฉพาะเกษตรครับบ่อะไรเฮ็ดเกี่ยวกับบ้านพักบ้านหยังประมาณนี้ครับแล้วก็มารังวัดให้ที่แต่ว่ายังรังวัดให้ไม่เต็มแปลงครับ
0: ขณะที่ปราชาวบ้านมองว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จับจองทำกินมาหลายชั่วอายุคนครับเมื่อประกาศแนวเขตอุทยานทำให้หลายคนไม่กล้าเข้าไปทำการเกษตรเพราะกลัวถูกดำเนินคดี
3: ผมเคยเสนอไปว่าต้องการให้ทำเป็นหลักแล้วก็ยิง GPS แนวเขตชัดเจนป้ายอะไรต้นเสาให้สีแดงสีขาวนี่ให้มันชัดเลยว่านี่เขตอุทยานนี่เขตชุมชนแต่ก็ไม่เคยได้รับการปฏิบัติให้ชัดเจนฉะนั้นเวลาชาวบ้านจะปลูกบ้านปลูกอะไรก็บอกว่าที่อุทยานแต่เวลาไม่มีอะไรก็บอกทำไปเลยมันลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นชาวบ้านไม่รู้จะปรับตัวแบบไหนครับ
0: หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะระบุว่าเดิมทีพื้นที่บ้านเวินบึกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหินกองในปี2524ประกาศเป็นเขตอุทยานครับพร้อมยืนยันว่าแนวเขตไม่ครอบคลุมหมู่บ้านเวินบึกแต่มีพื้นที่การเกษตรบางส่วนทับซ้อนกันและที่ผ่านมาผ่อนผันให้ชาวบ้านสามารถทำกินตามมติครม.วันที่30มิถุนายน2541และตามมติครม.26พฤศจิกายน2562ครับนอกจากนี้ยังสำรวจและทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์ทำกินและที่อยู่อาศัยมาแล้ว2ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า100คนและอยู่ระหว่างสำรวจเก็บตกรอบสุดท้ายคาดว่าจะเริ่มในปีงบประมาณ2570
4: ในเมื่อ240วันเนี่ยราษฎรเนี่ยไม่ได้มาแจ้งการครอบครองหรือแจ้งอส.12ที่เราไปสำรวจเนี่ยเราก็สำรวจตกหล่นให้นะครับแล้วก็สำรวจตกหล่นก็มีว่านเวินบึกเนี่ยก็มีเพิ่มมาอีก12ไร่13แปลงนะครับประมาณ14ไร่นะครับอันนี้ขั้นตอนก็เข้าสู่กระบวนการนะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องไปสอบทานเมื่อทางกรมอุทยานจัดสรรงบประมาณมาให้เราก็จะดำเนินการสอบทานแล้วก็เพื่อออกอส.12นะครับ
0: ชาวบ้านเวินเบิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบรูที่อพยพมาจากประเทศลาวครับและเป็นหมู่บ้านสุดท้ายมีชายแดนติดกับลาวที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินเคยลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นครับทหารกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต3คนและยึดยาบ้าเกือบ 400,000 เม็ดพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบจุดปะทะระหว่างขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่บ้านป่งไห่หมู่ที่21ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังพลเฝ้าตรวจสอบและป้องกันสกัดกั้นการกระทำความผิดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงบ้านป่งไห่กระทั่งช่วงค่ำวันนี้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงได้ส่งสัญญาณแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะประมาณ5นาทีก่อนเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้ได้ทั้งหมด

0: และจากการตรวจสอบพบขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิต3คนกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้า 390,000 เม็ดหลังจากทำการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เขย่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ครับและล่าสุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ในภูมิภาคเดียวกันแต่ไม่มีรายงานการเกิดหรือว่าการเตือนภัยสึนามิครับกล้องติดรถยนต์เผยให้เห็นนาทีรถโยกไปตามแรงสั่นสะเทือนต้นไม้สั่นไหวน้ำกระเซ็นสูงในช่วงเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในเมืองคาชิมะซึ่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยจุดนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว3คนมีพนักงานห้างยังคงสูญหายอีก3คนขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนสาเหตุการระเบิดที่แน่ชัดส่วนที่โรงงานผลิตกระดาษในยัตสึชิโร่ซึ่งเกิดเหตุปล่องควันถล่มลงมายืนยันพบผู้เสียชีวิตจุดนี้แล้ว5คนและยังมีผู้สูญหายอีก4คนครับรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วอย่างน้อย13คนและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยทางการและกองทัพญี่ปุ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายพันนายเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ประชาชนมากกว่า 9,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นจัดส่งเครื่องปรับอากาศประมาณ300เครื่องไปยังศูนย์พักพิงต่างๆท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ครับโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นออกคำเตือนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเฝ้าระวังอันตรายจากฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดด้วยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงแตะ35องศาเซลเซียสนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเย็นวันนี้มี after shock หรือแผ่นดินไหวซ้ำตามมาแล้วมากกว่า100ครั้งครับขณะเดียวกันยังคงเกิดปัญหาไฟฟ้าดับครอบคลุมกว่า 30,000 ครัวเรือนและอีกประมาณ 84,000 ครัวเรือนยังไม่มีน้ำประปาใช้ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 22:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่เพิ่งเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อวานนี้แต่ไม่มีการประกาศเรื่องเตือนภัยสึนามิก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วง1สัปดาห์นี้เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มรวมทั้งความเสี่ยงเกิดดินถล่มด้วยส่วนคนหายไทย PBS ร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนอ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยครับ
1: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายตะวันลือลาบอายุ38ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิว2สีผมสั้นเกรียนมีรอยสักที่คอมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากชุมชนวัดช่องลมถนนพระราม3แขวงช่องดนซีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวานายวิรากรลื่นภูเขียวอายุ34ปีสูงประมาณ180ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนหายจากซอยอุดมสุข30แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111พลกิจนฤพันธาวาสไทย PBS รายงาน

0: ทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับเวียดนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์ภูมิภาครายการใหม่ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกโดยฟีฟ่าครับซึ่งจะแข่งขันช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ติดตามพร้อมกับข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเผยผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยทีมชาติไทยมีชื่ออยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์

0: สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์ภูมิภาครายการใหม่นี้จะจัดแข่งช่วงฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ดิวิชั่นเพื่อทำให้เกมอุ่นเครื่องมีความน่าสนใจมากขึ้นและมีการเชิญชาตินอกอาเซียนมาร่วมชิงชัยโดยปีนี้เป็นคิวของปากีสถานและฮ่องกงซึ่งการแข่งขันในดิวิชั่น1จะจัดแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนดิวิชั่น2แข่งกันที่ฮ่องกงโดย FIFA จะแจ้งรูปแบบการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดต่อไปศึกบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาโดยมี89ทีมจาก15ชาติร่วมชิงชัยซึ่งแชมป์รุ่นอายุ16ปีชายไดมอนด์เป็นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่เฉือนเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยไป53ต่อ50คะแนนส่วนแชมป์รุ่น U18 ปีชายเป็นของทีม RSY Group จากฟิลิปปินส์ที่เอาชนะโมดุลวูฟจากมองโกเลียไป85ต่อ72คะแนนขณะที่รุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณเอาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์ไป80ต่อ51คะแนนสมาคมกีฬาไทยพิคเคอร์บอลจัดการแข่งขันเอเชียพิคเคอร์บอลจูเนียร์โอเพ่นและเอเชียพิคเคอร์บอลยูนิเวอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพภายใต้การรับรองของสหพันธ์พิคเคอร์บอลแห่งเอเชียและสหพันธ์พิคเคอร์บอลโลกโดยมีนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักของนักกีฬากว่า480คนจาก15ประเทศโดยการแข่งขันจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมนี้ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานายวีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาในยุคดิจิตอลโดยมีนักวิชาการนักวิจัยผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณาจารย์บุคลากรทางการกีฬาผู้เชี่ยวชาญกว่า420คนจาก6ประเทศมาพูดคุยหารือถึงประเด็นเรื่องผลกระทบระดับโลกของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลต่อวงการกีฬาและสมรรถนะของมนุษย์การศึกษาการวิจัยสุขภาวะและความยั่งยืนโดยงานจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมทาวอินทาวปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศกับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีที่แต่งตั้งโรเบโตมันชินีเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งดึงเคลาดิโอรานิเอรี่เข้ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคแทนที่เปาโลมาร์ตินีที่ลาออกหลังรับงานได้เพียง16วันเท่านั้นซึ่งจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ทำให้มันชินี่ได้หวนกลับมาคุมทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งที่2หลังเคยทำหน้าที่นี้มาแล้วช่วงปี2018ถึง2023และพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรมาครองในปี2020
1: นี่คือทั้งหมดของข่าวดึกไทย PBS ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทรนด์ไนมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับสวัสดีเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับต่อยอดอินทผลัมแปรรูปทำน้ำยาขนมจีนส้มตำอินทผลัมให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองฟรีหลังเปิดสวนไร่ดังใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาต้นกล้าหม่อนใหม่สร้างอาชีพยั่งยืนให้ชาวบ้านราชบุรีพร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ความรู้ออกแบบลวดลายอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นสารสนีพลอยวิไลพาไปชมนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐมปลูกกล้วยไม้ดำและนำมาแปรรูปเช่นชากล้วยไม้ดำขายดีชาวนาที่กำแพงเพชรนะครับระหว่างที่จะรอพอกล้าทำนาเนี่ยเขาก็หารายได้เสริมแล้วก็หาของอร่อยไปด้วยครับนั่นคือการออกไปล่อจับแมงกะชอนกันนะครับใช้อุปกรณ์ไม่มากนะครับขยันเปิดเสียงล่อเขาหน่อยแมลงก็บินมาติดกับแล้วนะครับเอาไปทำกินได้หลายเมนูเลยครับเปิดไฟแสงสีดึงดูดสายตาควบคู่ไปกับเปิดเสียงเรียกแมลงผ่านลำโพงพกพาครับเสียงที่ดังไปก้องทั่วท้องทุ่งนาก็จะกระตุ้นให้แมงกะชอนที่มันซ่อนตัวอยู่ตามดินนะครับพากันบินออกมามุ่งหน้ามาอย่างต้นเสียงกันอย่างเร็วเลยครับแล้วจะบินมาชนกับแผ่นสังกะสีที่ตั้งขวางเอาไว้หล่นลงไปในอ่างน้ำที่รองรับอยู่เป็นวิถีชาวนาตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเขาใช้เวลาว่างระหว่างรอเพาะปลูกข้าวหันมาจับแมงกะชอนหรือว่าแมงอีชอนกันใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านนะครับมาประยุกต์เป็นเครื่องมือหลักเลยครับมีอ่างน้ำหรือว่าบ่อซีเมนต์ขนาดเล็กแผ่นสังกะสีไฟแสงสีเอาไว้ล่อแมลงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือลำโพงไว้เปิดเสียงขนาดพกพาครับ
1: ได้แล้ว
2: บินมันพอบินมาปั๊บเขาจะมาประชนตัวนี้เขาจะร่วงลงเลยเนาะนี่
1: แหละแต่ละวันตัวนี้เราดักได้เยอะไหม
2: ฮะมันก็แล้วแต่ครับมัน
3: บางวันก็ได้โลคร
2: ึ่
3: ง
2: บางวันก็ประมาณครึ่งโลมันไม่แน่นอนมันอยู่ที่
1: อยู่สภาพอากาศด้วย
2: ใช่ครับใช
1: ่สภาพอากาศแบบไหนถึงจะดีครับ
2: ที่ว่าถ้าฝนอากาศครึ้มอ่ะโดยมากเขาจะไม่ค่อยลงมาเนาะถ้าฝนตกปั๊บแล้วอากาศแจ่มเขาจะเริ่มจะลงมาละไปเป็นอย่างนั้น
1: แล้วเมื่อเราได้แล้วเอาไปทำไงต่อครับ
2: มันแล้วแต่ไม่บ้าน
4: เราก็ตักแมงอีซอนใส่นะคะ
0: นี่ครับที่พ่อบ้านบอกว่าตามใจแม่บ้านนะครับงั้นมาเริ่มต้นกันที่เมนูทอดกรอบนะครับทำได้ง่ายกินง่ายสุดเลยได้รสชาติเค็มๆมันๆด้วยครับมาทำกินกันในบรรยากาศครัวที่เปิดโล่งริมทุ่งนาครับเต็มไปด้วยกลิ่นอายความอร่อยแบบพื้นบ้านทอดจนกรอบฟูเลยครับคลุกเคล้ากับใบมะกรูดใบเตยแล้วก็ตะไคร้เป็นของว่างหรือว่ากินกับแกล้มเคี้ยวเพลินก็ได้มาต่อด้วยแกงแมงกะชอนที่ใส่หน่อไม้ครับรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นพืชสมุนไพรพื้นบ้านเข้ากันได้ดีกับเนื้อแมงกะชอนด้วยครับ
4: แกงหน่อไม้ดองใส่แมงอีซอนแมงอีซอนคือพระเอกนะคะ
1: แมงซอนที่เราเอาไปดักมา
4: ค่ะ
1: เราต้องไปทำอะไรก่อนไหมแมงซอน
4: ก็ล้างให้สะอาดค่ะเอาได้มาเอานึ่งหรือลวกก็ได้ค่ะทำให้สะอาด
1: แล้วก็มาแกงที่ปรุงเขาม
4: ี
1: อะไรบ
4: ้างก็มีพริกแกงก็มีกระชายแล้วก็ตำก่อนให้ละเอียดแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราซื้อมาใส่ลงไปแล้วก็มีน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาที่เราน้ำปลาขวดก็ได้หรือว่าน้ำปลาที่เราทำเองก็ได้
5: ให
4: ้
5: เมนูเติม
0: ชาวบ้านบอกว่าแมงกะชอนแถบนี้นั้นสะอาดปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าจับจากธรรมชาติแท้ๆครับแล้วก็มีเมนูชูชีแมงกะชอนเมนูรสจัดจ้านถึงเครื่องแกงนะครับแล้วแต่ว่าครัวบ้านไหนจะพลิกแพลงทำกินกันไปครับส่วนที่เหลือนะครับก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ชั่งกิโลขายตอนนี้ราคาดีกิโลละตั้ง120 บาทนะครับสร้างรายได้เสริมระหว่างรอทำนากันไปครับ ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นครราชสีมาช่วงนี้เปิดสวนอินทผลัมใหม่ครับก็เลยหาเมนูมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยมีน้ำยาขนมจีนนะครับที่ผสมกับอินทผลัมได้ลงตัวแล้วก็ส้มตำอินทผลัมด้วยที่ไร่ดังใหม่อำเภอคอนบุรีครับ
3: อาหารก็ดีครับ
0: ความหวานของอินทผลัมนะครับไม่เพียงแต่กินสดหรือว่าตากแห้งได้เท่านั้นนะครับยังเข้ากันได้ดีเมื่อเอามาทำน้ำยาขนมจีนสูตรเด็ดนะครับเป็นน้ำยาไก่ใส่ลูกอินทผลัมเพิ่มความกรุบกรอบและความหวานจากธรรมชาตินะครับไปให้นักท่องเที่ยวมาชิมฟรีกันแล้วก็ชวนทำเมนูส้มตำอินทผลัมแบบตำกินกันสดๆหน้างานอีกด้วยหลังจากที่ส่วนราชการในพื้นที่ครับร่วมกันเปิดสวนอินทผลัมไร่ดังใหม่ที่บ้านจระเข้หินตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนนี้เป็นของนายด้วงดังใหม่นะครับแล้วก็ตกแต่งสถานที่ถ่ายรูปสวยงามนะครับพื้นที่รวม30ไร่เพื่อให้ได้มุมไว้ถ่ายรูปเดินชมกันได
5: ้ผลผลิตปีนี้ก็โอเคครับถือว่าดีอยู่ครับครับ
6: ปลูกไว้ประมาณเท่าไหร่ครับใช่เป็น
5: ปลูกไว้ทั้งแปลงนะครับ30ไร่ผลผลิตนี่ก็ประมาณ500ต้นครับที่ได้ผลผลิตเต็มที่นะมันก็มีตายบ้างเสียบ้างครับแต่ผลผลิตที่เต็มที่

0: ประมาณ500ต้นครับ
1: ประเมินว่าได้ประมาณกี่ตันได้ครับ
0: น่าจะประมาณสัก30ตันครับ
1: 30ตัน
0: ครับ
1: ผลผลิตปีนี้นี่ออกไปที่ไหนบ้างครับ
0: ผลผลิตปีนี้ส่วนมากเราจะขายปีกแต่ส่วนหลักๆเราก็จะส่งแบบต่างประเทศครับมีตลาดเวียดนามเนี่ยแล้วก็ตลาดไทยก็เป็นบางส่วนนะครับ
2: ส่วนอะโวคาโดผลเขียวเข้มลูกยาวเนื้อแน่นที่กำลังออกผลผลิตนะครับนี่ก็เป็นการปลูกพืชแซมไว้เพื่อสร้างรายได้ครับเน้นพืชสุขภาพที่กำลังมาแรงไว้เพิ่มเติมรายได้กันนอกจากขายอินทผลัมอย่างเดียวครับส่วนราคาอินทผลัมปีนี้ครับหน้าสวนเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทถือว่ายังเป็นราคาที่ดีอยู่ยังพอมีกำไรแล้วก็ส่งออกต่างประเทศอย่างใกล้ๆกันก็ที่เวียดนามได้ครับไปดูอาชีพใหม่ของพนักงานออฟฟิศนะครับที่เขาผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายขนมเบื้องแต่ว่าขนมเบื้องนี้ไม่ได้เหมือนขนมเบื้องทั่วไปมีแบบชีสยืดด้วยแล้วก็ใส่ซอสไข่เค็มนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกถูกปากชาวบ้านในพื้นที่มากครับขนมเบื้องที่แตกต่างด้วยแป้งสูตรพิเศษนะครับผสมผงช็อกโกแลตลงไปด้วยทำให้แป้งมีสีเข้มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับพร้อมกับซอสไข่เค็มลาวารสชาติจะมันๆเค็มๆหวานหวานนัวเลยครับราดเยิ้มฉ่ำลงบนครีมแล้วก็ลูกค้าที่ชอบชีสนะครับนี่มีขนมเบื้องชีสขูดเป็นเมนูฟิวชั่นนะครับที่เขาใช้ชีสขูดใส่ด้านบนแล้วก็เบิร์นไฟให้ละลายเยิ้มนะครับได้ความยืดนุ่มหอมมันด้วยผสมกับความกรอบของแป้งอย่างลงตัวอยู่ที่ร้านวนๆขนมเบื้องสาขาเมืองพิษณุโลกที่ถนนพญาเสืออำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเจ้าของคือนางสาวอมรรัตน์มโนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นพนักงานออฟฟิศมาหลายปีครับก็เลยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองประกอบกับสังเกตแล้วว่าที่พิษณุโลกเนี่ยยังไม่มีขนมเบื้องไส้ครีมซอสไข่เค็มขายครับก็เลือกทำเลริมถนนพญาเสือตั้งใจจะนำเสนอขนมเบื้องสูตรเด็ดเครื่องแน่นนี้ครับ
3: ซิกเนเจอร์เลเยอร์ครับเป็นซอสไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มแล้วก็มะพร้าวไข่เค็มค่ะ
4: ที่ออกดีนี่เป็นตัวนี้เลย
3: ใช่ค่ะสับตัวนี้เลย
4: ก็จะมี
3: ครีมซอสไข่เค็มใช่ฝอยทองไข่เค็มมะพร้าวไข่เค็มค่ะแต่อันนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วฝอยทองไข่เค็มจะไม่ใส่มะพร้าวแต่อันนี้ก็จะมีใส่มะพร้าว
2: ราคาเริ่มต้นนะครับไส้ครีมชิ้นละ10บาทไส้ครีมซอสไข่เค็มไส้ฝอยทองไข่เค็มชิ้นละ12นะครับส่วนไส้ครีมมะพร้าวไข่เค็มชิ้นละ15บาทแล้วก็ขนมเบื้องชิ้นใหญ่ XL นะครับอันนี้สั่งได้ถูกไส้เลยชิ้นละ25แล้วก็35บาทด้วยครับตอนนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงไปจนถึงสัก2ทุ่มหรือว่าจนกว่าจะขายหมดนั่นเองครับชาวบ้านที่จังหวัดราชบุรีครับยังคงยึดอาชีพจากการปลูกกล้าหม่อนไหมนะครับเอาไว้เป็นการทอผ้าสวยๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆนักเรียนเยาวชนมาเรียนรู้ด้วยพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาให้ความรู้เรื่องการออกแบบทอลวดลายผ้าต่างๆให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ครับเห็นคนทอผ้าที่ไม่ใช่วัยรุ่นแม่ป้าเพียงอย่างเดียวครับคุณผู้ชมแต่กลายเป็นเยาวชนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บ้านหนองมะค่าตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับมาต่อยอดอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่รุ่นเยาวชนต้นกล้าหม่อนไหมครับนี่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่นใกล้เคียงกันมาเรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริงนะครับนำไปสู่การสร้างงานตอนนี้มีสมาชิก24คนนะครับพื้นที่ปลูกหม่อน90ไร่เอามาสาวเป็นเส้นไหมครับแล้วก็ส่วนดิ่งเนี่ยจะแบ่งทำเป็นผืนผ้าทำเป็นผ้าพันคอผ้าสีตะกอย้อมสีธรรมชาติแล้วก็เอาเศษผ้าหลากสีนะครับมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับได้อีกด้วยครับ
5: ปัจจุบันเราได้สร้างต้นกล้าหม่อนไหมคือเรามีการจด MOU ระหว่างกรมหม่อนไหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสร้างทายาทต้นกล้าหม่อนไหมเพื่อสืบทอดสืบสานต่อยอดและสืบทอดให้โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนคู่กับอำเภอสวนพึ่งและประเทศไทยของเราตลอดไปเราจึงจัดตั้งกลุ่มต้นกล้าหม่อนไหมขึ้นก็ของเราก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคือเราทำตอนนี้สมาชิกของเราทุกคนน่ะได้ GAP แต่ก็ได้อินทรีย์10ลายปัจจุบันได้อินทรีย์10ลายเราเลี้ยงไหมคือที่นี่เลี้ยงไหมสาวเส้นไหมส่งเข้าสำนัก ส่วนจิตรดา
2: ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อคณะวิทยาการจัดการนะครับก็มาให้ความรู้การออกแบบลวดลายการทอผ้าใหม่ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับจะได้เอาไปประยุกต์ใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายโอกาสตามสไตล์ผ้าไทยเลยครับ
5: เส้นไหมคุณภาพเราก็เลยเอาไหมมาทอเป็นผืนผ้าแล้วก็ลวดลายที่เราออกแบบเนี่ยเราพยายามถอดอัตลักษณ์ที่เป็น DNA ของอำเภอสวนผึ้งเรานะคะว่าอำเภอสวนผึ้งเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นของดีของอำเภอสวนผึ้งนะคะแล้วก็ได้มาแล้วคือผึ้งสวนผึ้งต้องมีผึ้งนะคะต้องมีผึ้งแล้วก็ใส่ผึ้งลงไปอันนี้ก็คือเราจกด้วยมือโดยใช้เส้นไหมของเราเองนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เทือกเขาตะนาวสีเรามีดอกกล้วยไม้ที่ขึ้นชื่อมีเฉพาะเทือกเขาตะนาวสีก็คือดอกเอื้อมณีฉายเราก็ถอดออกมานะคะเอามาวางไว้บนผืนผ้านะคะมันก็เป็นลักษณะของเนี่ยนะคะดอกกล้วยไม้นะคะที่มีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มาอยู่บนผืน
2: เด็กๆยังมีรายได้เสริมจากการเก็บลูกหม่อนไปขายครับแล้วก็การสาวใหม่และการทอผ้าด้วยเกิดรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวสู่พื้นฐานการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างแท้จริงด้วยครับแล้วก็ทางกลุ่มนะครับยังต่อยอดมักจะพาเด็กๆ เข้าประกวดผลงานทอผ้าตามเวทีต่างๆเมื่อมีโอกาสนะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในอีกหลายเวทีด้วยครับไปดูการวางแผนช่วงที่ใกล้จะเกษียณนะครับที่จังหวัดตรังเขาหันมาล้มปาล์มแล้วก็ไปปลูกทุเรียนขายครับและเป็นการขายที่ขายเองเพราะว่าไม่ได้ส่งลงนะครับตั้งเป้าจะสร้างรายได้ทดแทนหลังเกษียณแล้วก็แนะนำนะครับว่าใครที่อยากมีรายได้หลังเกษียณแบบนี้โดยเฉพาะการปลูกทุเรียนต้องมีใจมีน้ำแล้วก็มีระบบจัดการที่ดีทำได้แน่ครับตั้งร้านขายทุเรียนเองเลยครับไม่ต้องไปพึ่งหลงจากสวนทุเรียนแพรพลอยตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับของนายสมเกียรติเอียดชูทองอายุ57ปีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารธกส.สาขาหาดสำราญจังหวัดตรังและนางกุลวราเอียดชูทองสองสามีภรรยาครับตัดสินใจเช่าหน้าร้านบริเวณตรงข้ามห้างบิ๊กซีจังหวัดตรังมาขายทุเรียนพร้อมบริการแกะให้ลูกค้าเสร็จสรรพนะครับหลังราคาทุเรียนที่ส่งให้ลงปีนี้ลดลงจากปีก่อนนะครับแม้ว่าจะไม่ขาดทุนแต่ว่ากำไรก็น้อยลงครับ
6: แต่ณวันนี้เนี่ยทุเรียนผมเนี่ยอายุครบ120วันนะครับ120วันซึ่งมันแป้งเนี่ยมันก็ถึงตามเกณฑ์นะครับ 32% บวกตอนนี้อยู่ประมาณ 35 แต่ว่าราคาลงณวันนี้เนี่ยนะครับ AB เนี่ยมันมาอยู่ที่80 85 C นี่อยู่ที่60ซึ่งถ้าเรามาเทียบกับต้นทุนแล้วเนี่ยส่วนต่างถามว่ากำไรไหมกำไรแต่ต้นส่วนต่างของกำไรมันเหลือนิดเดียวผมก็เลยไปเช่าหน้าร้านซึ่งเป็นปีที่2เพื่อไปจำหน่ายเองนะครับโดยเจ้าของส่วนเองนะครับขายเองนะเราก็ขายน่าจะราคาไม่ต่ำจาก AB ประมาณ120บวกนะครับแล้ว C หรือตกไซส์เนี่ยประมาณโลละ100นะครับ
2: แล้วก็เปิดสวนทุเรียนให้คนที่สนใจมาเยี่ยมชมนะครับหลังก็ปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันจำนวน6ไร่จาก100ไร่ที่มีครับมาปลูกทุเรียน125ต้นปีนี้นับเป็นปีที่2ที่ทุเรียนให้ผลผลิตนะครับเน้นผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เกรด A B ขึ้นไปเลยครับที่นี่ผลกลมสวยเนื้อแน่นสีเหลืองทองนะครับรสชาติหวานอร่อยโดยปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นหลัก100ต้นนะครับตามมาด้วยทุเรียนพันธุ์มูซังคิงสาริกาและก็ก้านยาวยึดหลักว่าตัดทุเรียนเมื่อมีอายุครบ120วันนะครับแล้วมีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่น้อยกว่า 32% เพื่อให้ได้คุณภาพ
6: ที่1นะครับสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่มีความตั้งใจที่จะปลูกทุเรียนนะครับ1เนี่ยในเรื่องของความตั้งใจความมุ่งมั่นในการปลูกเนี่ยต้องมาเป็นลำดับแรกนะครับเพราะว่าถ้าเรามีใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายได้อันที่สองในเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยต้องมีความเหมาะสมมีน้ำเพียงพอนะครับอันที่สามในเรื่องของการจัดการนะครับถ้าเรามีใจแล้วพื้นที่เราเหมาะสมในเรื่องของการจัดการเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงให้ผลผลิตเนี่ยทำให้ทุเรียนมีคุณภาพนะครับเราก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่มีพืชไหนนะสำหรับผมที่ให้ผลผลิตนะครับคุ้มมีรายได้เพิ่มเท่ากับทุเรียนนะครับ
2: และที่สวนมีกิจกรรมจับกุ้งจากสระน้ำมาทำอาหารกันนะครับเนื่องจากว่าสวนมีสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาด8ไร่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงต่างๆก็เลยมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่กันอย่างเยอะเลยครับเจ้าของแนะนำนะครับว่าถ้าใครอยากยึดทุเรียนเป็นอาชีพหลักนะครับควรปลูกในพื้นที่5ไร่หรือประมาณ100ต้นนะครับแม้ว่าต้องรอ 4-5 ปีกว่าจะเก็บผลผลิตได้แต่เมื่อเก็บได้ครับผลผลิตในพื้นที่5ไร่ตรงนี้จะเทียบเท่ากับการทำสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ถึง50ไร่เลยครับพาไปชมชาวสวนคนเก่งที่มีดีกรีนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่นแห่งประเทศไทยเลยครับอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับปลูกกล้วยไม้ดำแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นชากล้วยไม้ดำที่ขายดีครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
7: นำกล้วยไม้ดำที่ปลูกและพัฒนาสายพันธุ์เองมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้ดำภายใต้แบรนด์ออคิดดี้สินค้าขายดีที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สามพานซึ่งมีพี่เอกนัทคูเจริญชัยมานาทีหรือพี่มานะดีกรีนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่นแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม
8: ให้กับมหาวิทยาลัยในการไปทำวิจัยนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็มีความประสงค์ว่าอยากจะมาตรวจหาดูว่าในกล้วยไม้เนี่ยมีสารสำคัญไหมภาคเคมีคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจดูแล้วสีดำเนี่ยมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าตัวอื่นเยอะมากยังเห็นได้ชัดก็เลยมีการทำวิจัยต่อเนื่องนะครับแล้วหลังสุดเนี่ยเราไปตรวจหาค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลตัวนี้มีด้วยวิธี ORAC มีค่าสารต้านอนุมูลอิสระประมาณ 73,000 ยูนิตต่อน้ำหนักดอกไม้อบแห้ง100กรัมซึ่งมันสูงมากนะอยู่ถ้าเราเทียบในตารางตรวจหาสารในตารางพันธุ์พืชอยู่ไปทดแทนได้อันดับที่14เลยอยู่หัวแถวเลยมันทำให้เรารู้ว่าในแต่ละกลุ่มอ่ะมันมีความสามารถในการป้องกันโรคได้แล้วก็ไปทำให้ฟื้นฟูในส่วนที่มันเสื่อมโทรมไปได้โดยหลักการสำคัญก็คือเราไปทำให้อนุมูลอิสระเนี่ยไม่รวมตัวจนเกิดภาวะเซลล์เป็นพิษ
7: ขั้นตอนการแปรรูปชากล้วยไม้ดำจะนำกล้วยไม้ดำมาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปอบประมาณ6ชั่วโมงค่ะก่อนจะนำไปบรรจุลงกล่องราคาจำหน่ายกล่องละ700และ 1,200 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมมาชิมชากันบ้างค่ะนี่เป็นชากล้วยไม้ดำ
8: ใช
7: ่เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราเลย
8: ขายดีมากครับตัวนี
7: ้ลองชิมก่อนนะคะพี่อุ๊ยไม่ขม
8: ทานง่ายมีความละมุน
7: มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยอร่อยค่ะแล้วก็จะมีแบบอมเปรี้ยวนิด
8: ๆครับก็จะมีวิตามินซีบ้างคนที่เขาซื้อไปกินเนี่ยเขาจะกินต่อเนื่องเลยเพราะว่า 1. กินง่าย 2. เนี่ยมีประโยชน์มันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงในเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราจะมีโบชัวจะบอกรายละเอียดว่าต่อ1ซองมันจะมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่นะซึ่งก็ทำให้คนที่กินเนี่ยเขารับรู้เลยว่าอย่างคนธรรมดานะถ้าได้รับวันหนึ่ง 3,000 ยูนิตด้วย ORAC เนี่ย OLAC 3,000 ยูนิตเนี่ยถือว่าจะไปชดเชยละจะทำให้อนุมูลอิสระไม่รวมตัวจนเกิดภาวะเซลล์เป็นพิษตัวนี้ทานไปจริงแล้วเนี่ยด้วยสารสำคัญที่อยู่ในกล้วยไม้เนี่ยพวกค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆหรือว่าโพลีฟีนอลเนี่ยแอนโทนไซยานินเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลแล้วก็ไขมันในกระแสเลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์อยู่แล้วมันก็ทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยสะอาดขึ้น
7: นอกจากนี้ยังนำกล้วยไม้ดำมาแปรรูปทำเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าราคาขวดละ 1,200 บาท
8: เซรั่มนี่คนที่ใช้ประจำเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ก็เริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นเพราะว่าด้วยการที่ทางบริษัทเนี่ยขึ้นสูตรให้เราเป็นสูตรที่ดีเลย
7: ค่ะ
8: นั้นถ้าเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ย ก็เทียบได้ที่ราคาประมาณ 4,000-5,000 บาท
9: พาคุณผู้ชมมาชมแปลงกล้วยไม้ดำกันบ้างที่นี่เขามีพื้นที่ปลูกถึง10ไร่เลย
8: ครับ
9: นะคะแล้วก็เห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ยกล้วยไม้ดำก็จะให้สีที่ไม่เหมือนกัน
8: ใช่ครับใช่
9: อย่างช่วงนี้สีจะออกม่วงๆเหรอคะพี
8: ่ตอนเนี้ยแดดอยู่ที่ความเข้มของแสงด้วยถ้าเผื่ออย่างช่วงหน้าหนาวเขาจะดำเลย
7: กล้วยไม้ดำจะให้ดอกตลอดทั้งปีค่ะเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่กล้วยไม้ให้ดอกจำนวนมากการดูแลจะให้ปุ๋ยทุกๆ10วันใช้สารชีวพันธุ์ฉีดพ่นทุก10วันค่ะภายในโรงเรือนจะมีตะข่ายป้องกันแมลงส่วนดอกกล้วยไม้ก็จะคลุมด้วยถุงพลาสติก
9: การปลูกยังไงคะพี
8: ่ก็เราปลูกเนี่ยเราจะปลูกเป็นกระถางนะครับใส่เป็นกระถาง3นิ้วแล้วเราจะที่พื้นโต๊ะนี่จะสูงขึ้นมาประมาณ 60-70 เซนแต่ของเรามีตะแกรงใช่ไหมเราจะขึงด้วยสแลนอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันมีความชื้นสูงเกินไปจากเครื่องปลูกตัวเนี้ยถ้าสูงมากเนี่ยอย่างกรณีของกาบมะพร้าวถ้ามันเยอะมากมันจะมีเชื้อแบคทีเรียเยอะครับอันนี้ต้องเลี้ยงแห้งนิดนึงแล้วอย่างเนี้ยทุกช่อเราก็ต้องครอบถุงครอบมิดเลยอย่างเงี้ยแพ็คแน่นเลยไม่ให้อะไรเข้าไปแล้วเขาก็จะมีความสะอาดเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่โดนน้ำไม่โดนฝุ่นไม่โดนอะไรเขาสะอาดของเขาอยู่แล้วแล้วกลิ่นเขาก็จะหอมเป็นของเขาเองเลย
9: มีกลิ่นหอม
8: เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องมาครอบแล้วเนี่ยเขากำลังเริ่มแทงช่อในลำนี้ก็สองช่อเนี่ย
9: ระยะเวลาเท่าไหร่คะพอเอามาครอบแล้วถึงจะตัดเก็บได้
8: 60-70วันแล้วแต่ขนาดช่อถ้าสั้นหน่อยก็60วันอย่างเงี้ย
9: เห็นบอกว่าดอกอร่อยด้วยเหรอพี่
8: ดอกอร่อยกินได้อันนี้มาจากครอบถุงเนี่ย
9: เดี๋ยวลองกิน
8: เนี่ยฮะ
9: เด็ดทั้งดอกเลยเหรอคะ
8: เขาจะมีตรงสีเหลืองนี่อาจจะขมนิดเล็กน้อยแต่เขาเป็นศูนย์รวมอาหารเขาอ่ะเกสร
9: ให้หนูกินทั้งดอกนี้เลยเหรอ
8: เนี่ยเดี๋ยวผมกินนำไหม
9: ลอง
8: นั่นๆได้ยินเสียงกรอบ
9: งั้นหนูเอาสีเหลืองออกได้ไหมคะ
8: ได้ได
9: ้เอาหนูไม่อยาก
8: เด็ดสีเหลืองออก
9: เด็ดสีเหลืองทิ้งลองกินเฉพาะตัวแบบ
8: เขาจะมีความเป็นเมือกน้อยๆเขาเรียกโพลีซัคคาไรกินดี
9: มันกรอบกรอบ
8: ใช่มันแปลกมากเลยแล้วมีประโยชน์มากอันนี้เราก็ขายเป็นดอกสดด้วยนะเป็น edible flower นะฮะ
9: มีความเมือกๆอยู่ข้างในนึบ
8: ๆมันคือไอ้ความเป็นเมือกเขาเรียกโพลีซัคคาไรคล้ายๆกับกระเจี๊ยบอ่ะแต่อันนี้น้อยกว่าแล้วมันหน้าที่ของไอ้เมือกตัวนี้ก็คือมันจะไปช่วยกระบวนการย่อย
9: เคลือบกระเพาะอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะเพราะมันเมือก
8: โรคกระเพาะกดไหลย้อนทุเลา
7: ดอกกล้วยไม้ดำยังนำมาทำเป็นเมนูยำร่วมกับผักกูดที่ปลูกเองซึ่งเป็นการปลูกแบบปลอดสารค่ะทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมอยู่ที่มานะออคิดค่ะที่นี่ยังนำกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆในสวนมาทำเป็นเครื่องประดับหลากหลายแบบมีทั้งเข็มกลัดสร้อยตังหูกระเป๋าช่อกล้วยไม้มงคลราคาเริ่มต้นตั้งแต่450ไปจนถึง 4,500 บาทจำหน่ายที่ร้านมานะออคิดอำเภอสามพรานค่ะ
10: เครื่องประดับที่ทำจากกล้วยไม้จริงค่ะเป็นหนึ่งในสินค้าต่อยอดของมานะออคิดแล้วก็อันนี้ค่ะสินค้าไฮไลท์ของร้านเราตอนนี้จะเป็น เครื่องประดับเป็นเข็มกลัดตัวนี้ค่ะตัวนี้เราได้รับรางวัลอัพไซคลิงของโครง เป็นโครงการอัพไซคลิงจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองอันนี้จะเป็นกล้วยไม้ดำก็เป็นซิกเนเจอร์ของมานะออคิด เข็มกลัดรุ่นนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นขายดีประจำมานะออคิดเลยด้วยความที่เรานำดอกฟาแลนอปซิสอะค่ะที่ซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนทำเท่าไหร่เพราะว่ามันทำได้ยากแล้วก็ด้วยความที่มันมีขนาดเล็กกระทัดรัดอันนี้จะขายดีในกลุ่มซาวออฟฟิศกล้วยไม้มงคลค่ะตัวนี้เรางานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดตัวเบญจรงค์ตัวกล่องแล้วก็ตัวช่อกล้วยไม้เนี่ยค่ะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกล้วยไม้จริงหมดเลยอันนี้เราได้เป็นรางวัลสินค้าวัฒนธรรมดีเด่นประจำประเทศไทยในปี2563จากกระทรวงวัฒนธรรม
7: อ ือว่าเป็นไม้ประดับที่มีคุณค่าแถมยังสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะส่วนกล้วยไม้ดำก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมซูเปอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตที่มีประโยชน์มากมายไม่เพียงแค่เป็นไม้ประดับแต่ยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการค่ะ
2: นอกจากที่นี่จะปลูกกล้วยไม้ดำแล้วนะครับก็ยังปลูกพืชแบบผสมผสานอย่างผักกูดที่ปลอดสารนะครับแล้วก็มีใบเตยกับพริกไทยด้วยครับวันนี้เราส่งท้ายกันด้วยภาพกิจกรรมพายเรือเป็ดสนุกสนานนะครับที่จังหวัดปทุมธานีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมนะครับเรียกว่าคลายความเครียดกันแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์โอเลนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
1: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
2: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
3: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
4: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
5: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
0: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์โอเลนHidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
6: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้โบมีผักขมผักพื้นบ้านสารพัดประโยชน์ที่เอามาทำอาหารง่ายๆไม่ว่าจะเป็นต้มจืดยำหรือผัดติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมากินผักโขมที่ไม่ใช่ผักขมผักโขมของเราเนี่ยในประเทศไทยนะคุณผู้ชมมีหลากหลายพันธุ์มากๆเลยค่ะแต่4พันธุ์ใหญ่ๆที่เขานิยมปลูกกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าผักขมจีนมีผักขมแดงมีผักขมหนามแล้วก็ผักขมยักษ์ค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูผักขมแดงเนี่ยก็แน่นอนตามชื่อเลยนี่ใบก็จะสีแดงเวลาทําน้ําแกงนะคะน้ําแกงของเราเนี่ยก็จะมีสีแดงออกชมพูชมพูระเรื่อระเรื่อนิดนึงแบบนี้คนจีนเขาเชื่อว่าบำรุงปอดแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นะคะมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินอยู่เนี่ยแล้วสารแอนโทไซยานินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นมันก็ไปซ่อมแซมส่วนที่เราอักเสบในร่างกายเนี่ยแหละค่ะนี่ผักขมแดงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วทั้งหมดนี้มีวิตามิน A มีวิตามิน K ค่ะอวยเล้งก็จะเป็นผักที่หลายคนก็เรียกผักขมแต่ถ้าผักขมไทยผักขมจีนหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผักขมเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วก็เป็นผักที่ดีมีไฟเบอร์เยอะเพราะฉะนั้นกินไปเถอะผักใบเขียวเนี่ยขออย่างเดียวเรากินเพื่อสุขภาพของเราแล้วเราก็กินเพื่อสุขภาพของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นผักที่คุณผู้ชมเลือกกินเนี่ยค่ะควรจะเป็นผักที่มาจากวิถีอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาไม่มีสารตกค้างไม่มีโลหะหนักไม่มียาฆ่าแมลงกินแบบนี้ถึงจะได้ประโยชน์วันนี้เราก็จะมาทำเอาผักโขมมาทำน้ำแกงส่วนหนึ่งน้ำแกงหมูสับเราก็เริ่มจากการทำน้ำสต๊อกก่อนค่ะเริ่มด้วยรากผักชีเลยเพราะว่าเป็นตัวให้รสชาติบุพอให้น้ำมันหอมระเหยออกใช้ความหวานจากหอมใหญ่ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อดึงความหวานจากผักออกมากระเทียมเนี่ยใส่ในสต๊อกนะไม่ต้องบุเลยค่ะกุ้งแห้งล้างสะอาดดีแล้วขอรสชาติความอูมามิความเค็มของกุ้งแห้งออกมาส่วนน้ำที่ต้มไว้เนี่ยเราก็จะลวกกระดูกหมูค่ะเราลวกกระดูกหมูเนี่ยให้เลือดมันออกเวลาเราเอาไปต้มน้ำสต๊อกหรือต้มน้ำแกงเราก็จะได้สต๊อกที่ใสใส่กระดูกหมูลงไปนะคุณผู้ชมรอน้ำเดือดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรายกขึ้นค่ะเอาล่ะเนี่ยคุณผู้ชมพอเดือดแล้วค่ะแล้วก็ตักจะให้ดีนะล้างอีกทีนึงแล้วก็เอาลงใส่หม้อน้ำแกงได้เลยค่ะหมึกแห้งแช่น้ำแล้วนะคะเราก็เอากระดองใสเนี่ยออกก่อนที่เราจะเอามาหั่นแล้วเราก็จะใช้หมึกแห้งของเราเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเพิ่มรสชาติเราจะได้ไม่ต้องพึ่งผงปรุงรสถ้าเราจะทอดเนี่ยเราก็ซับให้แห้งค่ะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะบางคนเขาก็บ้างเป็นชิ้นใหญ่บางคนเขาก็ซอยเป็นเส้นน้ำสต๊อกเนี่ยโบเชิญชวนคุณผู้ชมทำหม้อใหญ่แล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซได้เลยค่ะวันไหนเราจะรับประทานอะไรจะทำน้ำแกงจะทำข้าวต้มจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็มีน้ำสต๊อกที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการน้ำมันได้แล้วเราก็เอาหมึกลงทอดค่ะพอทอดแล้วเอาไปต้มมาค่ะเวลาต้มอ่ะมันก็นิ่มมันก็เคี้ยวง่ายถ้าเกิดคนอยากกินก็

ทอดพอหอมแล้วก็เอาลงหม้อน้ำแกงได้เลยค่ะหมูสับเนี่ยจริงๆแล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่โบว่าติดมันนิดนึงเนี่ยก็อร่อยนะมันจะได้ไม่แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะก่อนนะเวลาเราสับเนี่ยเราจะได้สับง่ายปัจจุบันเราก็นิยมซื้อหมูบดมากกว่ามาสับเองที่บ้านแต่ถ้าใครได้ลองสับ

0: เนี่ยจะรู้เลยว่าเนื้อสัมผัสอะค่ะมันจะไม่เหมือนกัน
1: แล้วเราก็จะมีส่วนที่มันเยอะหน่อยเราก็เลือกใช้หมูสามชั้นได้นะคะ
0: เอาหนังออกซะก่อนผักขมไทยที่วันนี้เราจะมาทำเป็นอาหารเนี่ยคุณผู้ชมคะภาษาอังกฤษอะเขาไม่เรียกสปินิชเขาเรียกอมารานแล้วอมารานเนี่ยก็คือถ้าไปดูในห้างนอกจากจะมีเป็นใบแล้วเนี่ยมีเป็นเม็ดแล้วเขาก็ถือว่าเม็ดอะเป็นซูเปอร์ฟู้ดสัดส่วนระหว่างเนื้อกับมันเนี่ยก็จริงๆนานาจิตตังคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยว่าชอบนุ่มก็ใส่มันเยอะหน่อยเสียงนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงที่หายไปจากครัวเรือนไทยหายไปพร้อมๆกับเสียงขบเครื่องเวลาสับเนี่ยคุณผู้ชมก็กลับหมูแบบนี้ส่วนที่มันยังชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะได้โดนมีดแล้วด้วยถ้าคุณผู้ชมมีบางตอ2อันคุณผู้ชมก็สับ2การสับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมูเราเด้งโดยที่ไม่ต้องใส่สารเสริมเพราะว่าโปรตีนของหมูอะค่ะมันถูกทำงานจากการสับของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมสับเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อมันเหนียวขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้พอแล้วใส่ชามผสมไว้แล้วก็ปรุงรสชาติหมูสับเนี่ยค่ะด้วยรากผักชีกระเทียมถ้าเป็นสามเกลอเลยค่ะพริกไทยนะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมโคลกละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปผสมกับหมูไม่ได้เอาไปผัดใส่ลงไปในหมูได้เลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะใส่ไข่ขาว1ฟองไข่เนื้อของไข่ขาวเนี่ยค่ะจะทำให้หมูสับของเรานุ่มแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะไม่ต้องเยอะมากเพราะหมูเราก็ไม่ได้เยอะมากคราวนี้ใช้มือได้เลยถ้าอยากให้มันเด้งๆนะคุณผู้ชมก็ฟาดนิดนึงได้ค่ะเหมือนพวกเราเวลาเราทำทอดมันปลากรายเงี้ยค่ะแล้วก็ฟาดเข้าไปแบบนี้ก็เป็นการทำให้โปรตีนเนี้ยมันถูกทำงานเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเนื้อเนี้ยมันเหมือนจับตัวกันมากขึ้นเป็นก้อนมากขึ้นเวลาเราเอาลงน้ำเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเด้งทั้งเด้งทั้งนุ่มพร้อมกันโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มเติมสารหมูนุ่มหมูนิ่มหมูเด้งเลยใช้ของธรรมชาติอย่างไข่ขาวแป้งมันเนี่ยแหละค่ะก็ได้แล้วหมูสับเราเสร็จแล้วน้ำสต๊อกเนี่ยเราก็ได้แล้วตอนนี้เราจะมาประกอบร่างเป็นน้ำแกงเราก็โบทิ้งให้เดือด นะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเดือดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องขุ่นไปเรื่อยๆอันนี้เบาไฟแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเก็บค้างคืนบอกให้ทำเยอะๆแล้วเก็บได้เนี่ยคือต้องปล่อยให้มันเดือดพล่านหมายถึงเดือดแรงๆไม่ต้องนานค่ะเดือดแรงๆสัก1นาทีเนี่ยก็พอแล้วคือค่าจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียที่มันจะทำให้อาหารเราเสียได้เนี่ยฆ่าให้พวกเขาตายให้หมดหรือว่าทำให้พวกเขามีจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยค่ะสามารถทิ้งไว้ให้เย็นข้ามคืนได้โดยการมีปิดฝานะคะแล้วอย่าไปคนมันเพราะว่าถ้ามันเย็นแล้วเราไปคนมันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาจุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในอากาศเนี่ยค่ะไปผสมกับน้ำแกงของเราในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันโตพอมันโตน้ำแกงเราก็เสียเย็นแล้วเราก็เก็บเข้าแบ่งเป็นขนาดที่เราจะใช้ถ้าบ้านมี4คนจะใช้ครึ่งลิตร1ลิตรแล้วก็เก็บใส่กล่องเหมือนกล่องพลาสติกมีฝาปิดเข้าช่องฟรีซได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดที่บ้านใครมีซิปล็อกที่ทนความร้อนได้ก็จะเก็บแบบนั้นก็ได้เราก็จะใส่

ผักขมแดงเพราะว่าอยากทำสีแดงให้คุณผู้ชมเห็นว่าเวลาต้มอะค่ะน้ำมันจะออกมาเป็นสีแดงละเลื่อสวยเลยก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการกินผักให้ครบสีเบื่ออันชันแล้วเบื่อบีทรูทเบื่อแครอทเนี่ยก็มากินผักขมแดงได้นะคะผักขมเนี่ยจริงๆเขาแข็งแรงมากเนาะคุณผู้ชมแล้วก็เขาสามารถเติบโตในแบบพวกข้างทางป่าละเมาะคูน้ำเนี่ยก็จะมีผักขมให้เห็นน้ำเดือดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เอาหมูสับลงจะปั้นเป็นก้อนจะทำทรงไหนก็ได้เลยแล้วแต่สบายใจผักขมที่เราเด็ดก็ล้างเผื่อมีฝุ่นมีแมลงแม้โดยเฉพาะถ้าเราซื้อแบบว่าของที่ปลูกในวิถีอินทรีย์เนี่ยค่ะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างเผื่อว่ามันมีหนองมีนอนอยู่ด้วยความที่ใบมันบางมากนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวรอหมูสุกเราก็เอาผักลงได้เลยหมูสับลอยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะก็แปลว่ามันสุกแล้วโบก็จะเอาผักใส่ลงไปเลยเขาบอกว่าผักโขมแบบนี้นะคะเป็นผักที่เหมาะกับคนที่มีธาตุเจ้าเรือนธาตุน้ำตามความเชื่อของศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะนับราศีกรกฎราศีมีนถือว่าเป็นธาตุน้ำแล้วถ้าเกิดว่าโรคของธาตุนี้กำเริบเนี่ยเขาก็จะเนี่ยแหละค่ะนิยมให้กินผักโขมนิยมให้กินผักบุ้งมีพริกชี้ฟ้าแดงซึ่งเป็นผักของธาตุเจ้าเรือนธาตุน้ำถ้าเกิดคุณผู้ชมนับดูแล้วเนี่ยเป็นธาตุน้ำก็สามารถลองทำตามได้นะคะเราหนักผักเนาะเพราะว่ามีไฟเบอร์เยอะค่ะดีต่อระบบขับถ่ายแต่กินเยอะไปก็ไม่ดีเนาะบัวพูดเสมอเนาะคุณผู้ชมว่าเวลาเรารับประทานอะไรอะค่ะเราควรจะรับประทานทางสายกลางไม่ควรจะรับประทานเยอะเกินไปเพราะผักขมเองตัวเขาก็มีออกซาเลตออกซาเลตเนี่ยค่ะเป็นตัวผลึกที่ทำให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นถ้าเรากินเยอะไปแน่นอนร่างกายเราก็ต้องขับของเสียเราก็อาจจะทำงานหนักมากเกินไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีประโยชน์ดีอร่อยแล้วเราก็ต้องเดินทางสายกลางอยู่ดีค่ะผักลงไปไม่ต้องต้มนานค่ะนี่แหละน้ำสีแดงละเลื่อที่โบพูดถึง

ขมเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นหน้าเห็นตาแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอามาทำอะไรได้บ้างทำน้ำแกงไปแล้วหนึ่งนะคะเอามาผัดก็ได้เอามาผัดเนี่ยก็อร่อยคุณผู้ชมแล้วก็ผัดง่ายๆเรามีแค่กระเทียมกับเกลือเลยค่ะเอากระเทียมลงนะคุณผู้ชมแล้วเราก็โขลกหยาบๆแต่เอาให้แตกนะคะเท่านี้น่าจะพอตักขึ้นก่อนผัดง่ายๆเลยนะใส่กระเทียมอย่างเดียวหรือบางคนชอบรสชาติมากกว่านี้เราก็จะผัดเต้าเจี้ยวถ้าผัดกับเต้าเจี้ยวเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ควรจะมีขิงสักนิดเพราะว่าเขาเป็นของคู่กันใส่ไม่ต้องเยอะนะคะลงโขลกพร้อมกระเทียมได้เลยเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ของพื้นบ้านของชาวบ้านนะคะบางทีมันไม่ได้ผ่านความร้อนเนาะพอหมักเสร็จแล้วเขากรอกใส่ขวดเลยเนี่ยถ้าทำสะอาดเราก็จะได้โปรไบโอติกที่ดีแล้วมีผักโขมหลากหลายพันธุ์ที่เราเด็ดไว้รวมกันเนี่ยเรากินหลายๆชนิดเราก็เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับทั้งอาหารของเราแล้ว

แล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะกระเทียมเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่ต้องเจอกับออกซิเจนซะก่อนมันถึงจะทำงานเพราะฉะนั้นเราเลยถึงต้องทุบเราเลยถึงจะต้องสับทุบเสร็จโขลกเสร็จเนี่ยก็ต้องทำเลยนะคะทิ้งไว้สารก็ระเหยไปหมดอดได้กระเทียมพอสุกเนี่ยกลิ่นเขาจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็ใส่ผักโขมลงไปเลยค่ะ

านี้เองคุณผู้ชมค่ะผัดง่ายมากกระเทียมเกลือแล้วก็ผักขมแล้วดูหน้าตาเนี่ยแหละอาหารคลีนที่แท้ทรูควรจะเป็นแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผักขมผัดกระเทียมค่ะผัดแบบง่ายๆคลีนๆกันไปแล้วอันนี้ผัดมีรสชาติมากขึ้นเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะของที่เราโขลกไว้ขิงกระเทียมแล้วก็พริกเอาลงไปผัดก่อนค่ะแล้วโบก็จะเอาเต้าเจี้ยวเนี่ยลงไปผัดด้วยกันเลยจะได้หอม

ใส่เต้าเจี้ยวแล้วเราก็ต้องใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยพริกไทยเท่านี้

ไปกินปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยเขาจะมีกิมจิมีมันฝรั่งผัดมีของหลากหลายอย่างเลยผักโขมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่เขาเอามาแหนมเพื่อไปกินกับของย่างต่างๆของเขาค่ะเริ่มจากเอากระเทียมลงคกค่ะเอาละใส่ไว้ในนี้ก่อนเราใส่เกลือในน้ำที่เราจะลวกผักขมของเรานิดหน่อยค่ะระหว่างเรารอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่น้ำมันงาลงไปในกระเทียมใส่เกลือนิดนึงเพื่อปรุงรสชาติค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็เอาผักขมลงเลยผักขมเนี่ยชาวกรีกโบราณนะคะเขาก็ใช้เป็นผักที่เอาไว้สักการะหลุมฝังศพถือว่าเป็นอีกหนึ่งผักที่ดูมีความศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าอมาร้านหรือผักโขมแบบบ้านเราเนี่ยคุณผู้

ผมไม่ได้มีแต่ในเฉพาะบ้านเราอย่างเดียวทางยุโรปเองทางกรีกก็มีผักขมแบบนี้รับประทานเหมือนกันแล้วก็เอาลงน้ำเย็นนิดนึงค่ะลวกก็ไม่ต้องนานแช่น้ำเย็นก็ไม่ต้องนานพอไม่ร้อนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ยกได้เลยค่ะแล้วก็บีบเอาน้ำออกแล้วก็เอาลงใส่ชามที่เราผสมเครื่องปรุงไว้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะคุณผู้ชมในการยำผักขมแบบเกาหลีคือมือนะคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องไปใส่ถุงมือนะเดี๋ยวไมโครพลาสติกมันลงไปในอาหารของเราเราแค่แน่ใจว่าเราล้างมือสะอาดมือไม่ได้ไปจับหมูดิบมาแบบนี้เพราะเราใช้มือเนี่ยน้ำมันงาหรือว่าเกลือที่เราผสมไปแล้วเนี่ยมันก็ไปได้ทุกใบค่ะผักหลายอย่างทำแบบนี้ได้นะคะชิมดูว่าเค็มพอไหมหอมน้ำมันงาไหมทำที่บ้านนะคุณผู้ชมเอาใส่กล่องเอาเข้าตู้เย็นให้เย็นๆนิดนึงออกมารับประทานเนี่ยสดชื่นเลยเท่านี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำผักโขมแบบเกาหลีค่ะ

โค้งหน้าตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะโค้งไทยโค้งจีนโค้งแดงโค้งยักษ์โค้งหนามข่าวหน้าเดินตลาดเจอเนี่ยค่ะสามารถซื้อกลับมาทำอาหารรับประทานเองที่บ้านได้แล้วนะคะได้ทั้งต้มได้ทั้งผัดได้ทั้งยำแล้วก็ไม่มีอะไรยากเลยค่ะเพราะว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแล้วรสชาติก็ไม่ขมเดินทางสายกลางนะคะคุณผู้ชมเวลารับประทานอะไรเวลาบุ๊บอกว่าอันนี้ดีก็รับประทานแต่พอดีเดินทางสายกลางไม่ใช่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนก็ตามค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้ก่อติดกระแสซีรีส์วายไทยหลังโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไปเมื่อคนออกจากบ้านไปทำอะไรๆได้แล้วไม่ต้องเกาะขอบจอดูซีรีส์อยู่บ้านแล้วคนญี่ปุ่นจะยังรักวายไทยอยู่ไหมตามไปพิสูจน์ถึงขอบเวทีกันค่ะ
2: ภาพที่เห็นตรงนี้นะครับ3วันจะเปลี่ยนครั้งนึงกลายเป็นว่าดารามาที่ร้านนี้จริงๆแล้วมาเซ็นที่กำแพงนี้ให้เลยครับ
3: เขาบอกว่าน้องชิมอนให้พลังกับเขาเขาก็เลยอยากจะมาเพื่อให้พลังกับน้องชิมอนบ้างค่ะ
4: ดูให้รู้
1: ถ้าคนไทยชอบญี่ปุ่นมากในแทบจะทุกเรื่องแล้วคนญี่ปุ่นล่ะชอบอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่อาหารไทยความเป็นคนอะไรก็ได้ไม่เป็นไรของคนไทยรถตุ๊กๆเชียงใหม่และซีรีส์วายไทยค่ะวันนี้เราจะไปที่อิเคบุคุโระเพื่อดูว่าความชอบซีรีส์วายไทยของคนญี่ปุ่นเขาแสดงออกมาอย่างไรกันบ้างตามฟูจิเซนเซไปค่ะติ่งซีรีส์วายในญี่ปุ่นทุกคนจะต้องมาที่นี่ค่ะอิเคบุคุโระน่าจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของซีรีส์วายไทยในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเขามาดูอะไรกันมาค่ะฟูจิเซนเซจะไปดูบ้าง
2: รู้แล้วที่นี่มีตึกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันและซีรีส์ต่างๆถ้าใครจะมาเนี่ยมีอยู่9

0: ทันเลยนะแล้วหนึ่งในนั้นมีซีรีส์วายนะมีเชลโดยเฉพาะเลยไปดูให้รู้กันทางนี้ครับตอนนี้เรามาที่ตึกนะฮะที่มีแอนิเมชันมีการ์ตูนมีซีรีส์ต่างๆวางขายอยู่เต็มฟลอร์เลยฮะหนึ่งในนั้นก็คือมีสินค้าที่มาจากประเทศไทยมีดาราไทยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับนี่ครับดูสิดาราไทยสาวๆญี่ปุ่นกรี๊ดกันอยากเจอกันมากๆคนที่ไม่มีโอกาสก็จะมาซื้อของนะฮะสินค้าที่นี่ครับดาราหลายๆท่านนี่นะฮะเป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยสนใจประเทศไทยไปเที่ยวที่ประเทศไทยและตามไปดูด้วยว่าตรงไหนมีการถ่ายที่ไหนยังไงครับกระแสซีรีส์วายของไทยในญี่ปุ่นเริ่มฮิตในช่วงโควิดสาวๆญี่ปุ่นอยู่บ้านก็ได้มีการแชร์เรื่องซีรีส์วายได้รู้จักของประเทศไทยมากขึ้นก็ทำให้คลั่งไคล้อยากไปมีคนเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นที่ผ่านมานะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะไปทำงานและไปเที่ยวแต่ตอนนี้สาวๆเริ่มไปเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นครับแล้วก็นะฮะในกลุ่มคนญี่ปุ่นชอบดาราไทยเป็นที่นิยมจึงต้องเชิญดาราไทยมาจัดอีเวนต์ทอล์คโชว์ร้องเพลงมีการมีตติ้งแฟนคลับกันเลยครับ
1: ถ้าจะเป็นเมืองหลวงซีรีส์วายในญี่ปุ่นได้ก็คงจะไม่ได้มีแค่นี้นะคะตามไปดูคาเฟ่ที่เล็กมากๆแต่อัดแน่นไปด้วยความรักของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นค่ะสุดแสนจะอบอุ่นจริงๆดูให้รู้
0: นี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านที่เป็นร้านคาเฟ่เกี่ยวกับซีรีส์วายไทยโดยเฉพาะเลยครับดูสิว่าทั้งหมดนี่ถ้าเข้าไปคือบรรยากาศประเทศไทยเลยแม้แต่ของกินต่างๆนะฮะดูนี่ฮะชาไทยชาอัสสัมไทยโถกรีนทีไทยต่างๆนะฮะข้างในเป็นไงไปดูให้รู้กันดีกว่าโอ้นี่แม้แต่พวงมาลัยยังมีเลยนะฮะคุณชวาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชวาสวัสดี
2: はじめはタイのドリンク屋さんだっただけで、ファンがこういうイベントやりたいっていう。
0: ร้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่4ปีก่อนพอเปิดมาครึ่งปีแฟนๆบอกว่าขอจัดอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายได้ไหมจะทำเป็นปาร์ตี้วันเกิดไหนๆโอเคก็โอเคก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเป็นร้านที่เกี่ยวกับซีรีส์วายครับ
2: だからなんとかコロナを乗り切ることができました。
0: ในช่วงปี2019เปิดร้านเกิดโควิดพอเกิดโควิดไม่มีใครมาครับแต่แฟนๆที่รักซีรีส์วายนะก็มากินกันนะมาใช้บริการนี้จนทำให้ร้านเนี่ยอยู่รอดได้แล้วพอหลังจากโควิดนะจบทุกคนก็ไปนาหาสุมกันได้นะกลายเป็นว่าดารามาที่ร้านนี้จริงๆแล้วมาเซ็นที่กำแพงนี้ให้เลยครับนี่เซ็นจริงๆเลย
1: มีดาราไทยมาถึงคาเฟ่เล็กๆแห่งนี้หลายคนเลยค่ะที่นี่ก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมของการติดต่อสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นคอเดียวกันกับแฟนคลับกับศิลปินค่ะ
2: มา突然なんですねいつもやっぱ芸能人の方なんで行きますよっていう連絡はなくて突然来て
0: มากระทันหันแฟนๆที่อยู่ในร้านก็ตกใจเจ้าของร้านก็ตกใจครับแล้วมาเซ็นชื่อทุกคนตกใจมากครับโอ้มาถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มาเซ็นจริงๆนะแล้วก็อยู่10นาทีก็กลับเลยครับ
2: 実はこのパース君っていう方は日本語がすごいペラペラな。
0: คนที่ชื่อที่เพิร์ทนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากแล้วก็ตอนนี้ได้มีการเซ็นสัญญาระหว่างค่ายญี่ปุ่นด้วย
2: ファンの方は誕生日とかそのドラマのね応援を
0: แฟนๆจะจัดอีเวนต์อะไรบ้างเขาบอกว่าภาพที่เห็นตรงนี้นะฮะต่างๆเนี่ยประมาณ3วันจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งบางวันนี่ก็คืออาจจะเปลี่ยนทุกวันแล้วนี่ภาพพวกนี้หรือการแต่งแบบนี้นะฮะมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างบอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งมาเปลี่ยนการดีไซน์เมื่อวานนี้เองในร้านนี้ฮะที่มาแต่งแบบนี้นะฮะบางทีนะฮะมีการขออนุญาตบอกว่าขอแต่ง2วันก็มีแล้วก็บอกว่าทางเจ้าของร้านบอกว่าขอพื้นที่เนี่ยให้ใช้2วันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนๆอีกกลุ่มนึงมาขออนุญาตแปะอีกครับแสดงว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยแฟนคลับแต่ละคนที่แตกต่างกันจะมาขอแต่งที่นี่ครับ
1: ไม่รักจริงคงไม่ทำกันขนาดนี้นะคะเพราะทุกอย่างที่นำมาจัดแสดงในร้านแฟนคลับจัดหากันมาเองมาติดเองแล้วก็มาเก็บเองค่ะ
0: โดยการยังไงไหมครับคุณว่ามีการแต่งคืนหนึ่งนะกรุ๊ปที่หนึ่งตรงนี้นะกรุ๊ปที่หนึ่งแฟนอีกแฟนคลับกลุ่มหนึ่งกรุ๊ปที่สองคือตรงนี้แล้วก็กรุ๊ปที่สามคือตรงนี้ด้านนี้ฮะด้านนี้ฮะโอ้แต่ละแฟนก็จะขอใช้พื้นที่ต่างกันครับ แล้วก็จะมีการเปลี่ยนหมุนไปนะฮะ3วัน4วัน2วัน3วันเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
2: でもこうなったのは最近です本当にコロナでなぜ BL あコロナの間に
0: ทําไมถึงเกิดการโด่งดังขึ้นมาครับเพราะว่านะในช่วงโควิดเนี่ยฮะคนอยู่บ้านเยอะนะคนญี่ปุ่นอยู่บ้านเยอะก็ได้ดูหนังเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายเยอะแล้วมีการแชร์กันเยอะแล้วก็หลังจากโควิดก็มีดารามาหลายๆท่านก็มีอีเวนต์หลายครั้งหลายวันแล้วก็ดารามาที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีอีเวนต์บ่อยนะก็ทําให้มีความรู้จักกันแล้วก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆครับการจัดเนี่ยฟรีหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาขอขายเครื่องดื่มอย่างเดียวพอครับแล้วนักการ์ตูนสุดท้ายเนี่ยบอกนะครับแฟนๆมาเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าสั่งเครื่องดื่มพิเศษซึ่งดาราคนนี้เขาชอบเป็นน้ำโตมาโต้น้ำมะเขือเทศซึ่งมีการคุยกันว่าขอสั่งน้ำที่ดาราท่านนี้ชอบหน่อยนะคือน้ำมะเขือเทศหน่อยนะก็เป็นน้ำพิเศษในช่วงนี้ก็คือจะกินน้ำมะเขือเทศที่ดาราท่านนี้ชอบกินมีได้สั่งว่าคนด้วยแต่ที่ตั้งแต่そのコロナの時からあのそれを見てからですか
3: そうですね。コロナ禍家でいることが多かったので。
0: แล้วที่ชอบก็คือตอนนี้คือชอบคุณบุ๊กนะฮะคุณบุ๊กก็คือเป็นอีเวนต์นะฮะวันเกิดก็รู้จักได้ตั้งแต่ในช่วงนะโควิดครับ
1: บรรยากาศมันได้ใจมันรักยังไงก็ต้องดันด้นมาดื่มเครื่องดื่มชาววายที่นี่ค่ะ
2: ここ池袋はすごくアニメが好きな人が集まる街です。アニメのショップとか、あのグッズとか、コスプレとか。
0: ในย่านอิเกบุคุโรเนี่ยเป็นย่านที่สาวๆที่ชอบแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะแล้วก็ทางด้านนี้เยอะครับเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายกันนะฮะ
2: So, 僕がよくタイに遊びに行っていて、友達もタイ人がいて。
0: ท่านเป็นคนชอบที่ประเทศไทยชอบประเทศไทยก็ไปเที่ยวไทยแล้วบอกว่าอยากเปิดร้านไทยก็งั้นก็ถ้าจะเปิดคาเฟ่ไทยก็ใช้ชาไทยสิก็เลยเริ่มต้นครับ
2: 実際だとこう写真しか飾ってないイベントであっても、
0: มีอะไรที่ประทับใจนะท่านบอกนะฮะรู้ไหมครับว่าแฟนคลับของคนญี่ปุ่นคือคนที่คลั่งไคล้จริงๆบางท่านนะไม่สามารถไปเจอดาราที่ประเทศไทยง่ายๆมาที่เนี่ยแล้วมาร้องไห้ด้วยความอยากจะเจอหรืออยากเจอมากๆแต่ไม่มีโอกาสได้เจอดังนั้นท่านเห็นแฟนน่ะแฟนคลับแล้วรู้สึกไงบอกว่างั้นเราจะเปิดร้านเฉยๆไม่ได้ต้องเปิดร้านอย่างจริงจังสำหรับคนที่รักในดาราไทยอย่างจริงจัง
1: ความที่ร้านแคบนี้ก็เป็นจุดขายนะคะคนกลุ่มนี้มีความชอบแบบเดียวกันที่บางทีเพื่อนฝูงในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้อินด้วยพอมาที่นี่ที่แคบไงคะเข้าไปยังไงต้องได้เพื่อนแน่ๆค่ะ
0: พอดีเป็นร้านเล็กๆแล้วมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือนะฮะแฟนๆเนี่ยฮะเขาชอบดาราในบางทีต้องเป็นความลับครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับต้องแอบมาแล้วการที่แอบมาก็จะมาเจอคนที่เป็นแฟนๆด้วยกันเมื่อเจอกันร้านที่แคบก็จะมีการผ่านไปผ่านมาก็มีการคุยกันก็ทําให้มีความผูกพันกันเมื่อผูกพันกันก็บอกว่าเดี๋ยวจะจองตั๋วให้นะแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆได้ครับทั้งนี้เป็นเสน่ห์ของร้านเล็กๆครับ
2: まずタイにタイの俳優さんの支援しているファンクラブがタイにあります。
0: มีแฟนคลับของคนไทยซึ่งมาจากประเทศไทยมาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยโดยการแล้วมีการคุยกันระหว่างแฟนคลับแล้วก็ขอทำอีเวนท์ที่นี่แล้วประสบความสำเร็จและได้ทำที่นี่จริงๆด้วยครับร้านเปิดได้ดีไหมบอกว่าบางทีเนี่ยมีแฟนคลับมากันเยอะๆนะฮะบางวันเนี่ยมา100คนถ้า100คนก็น่าจะไปได้ครับพอไปได้ครับ
1: วันนี้คนอาจจะน้อยเราก็เลยนัดมาสังเกตการใหม่ในวันที่มีการจัดงานแฟนมิตติ้งดาราจากเมืองไทยค่ะแฟนคลับจะมาเยอะขนาดไหนเอาภาพไปเป็นหลักฐานค่ะ
4: ดูให้รู
0: ้ตอนนี้ครับเรามาที่หน้าร้านแล้วก็เจอบอกว่าเป็นแฟนๆแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ก็มาเจอกันก็เป็นเพื่อนกันและนี่เป็นคนไทย
5: คนไทยค่ะ
0: นี่
5: เป็นคนจีนค่ะ
0: มีทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นคนไทยผสมกัน
5: なんかここにやってるイベントじゃなかったんですけど
0: ครับก็มีชอบดาราคนหนึ่งที่โฮสต์บุ๊กก็ตอนนี้ไม่ยังไม่มีอีเวนต์ครับแล้วที่แล้วก็มีปาร์ตี้วันเกิดครับ
6: เมื่อเดือนที่แล้วค่ะGMM TV มีมาจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นค่ะก็มีนักแสดงของ GMM มา18คน
5: そうですコンサートなんか
0: วันนั้นได้เจอ18คนเลยนะแล้วก็ได้ฟังเพลงที่ร้องสดๆอย่างนั้นนะก็รู้สึกดีใจเลยฮะตื่นเต้นเลยครับ
6: แต่ว่าเรามีมางานแฟนอีเวนต์มีวันนี้กับมีพรุ่งนี้ค่ะ
0: เป็นแฟนอีเวนต์ไปด้วยกันเลยไหนรู้จักกันเลยก็ไปด้วยกันเลย あまりにも好きだからタイ語を勉強したんですか？
5: そうですね。なんかいつか俳優に会ったらちょっと喋りたいんですけど。
0: ตั้งแต่ปี 2021เธอได้เห็นดราม่าก็คือละครของไทยแล้วก็เลยชอบก็เลยเรียนภาษาไทยเลยจากก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียนเลยฮะแล้วก็ดีใจที่ว่าได้พูดภาษาไทยแล้วภาษาไทยที่พูดให้ดาราได้ฟังน่ะรู้สึกว่าสื่อสารกันได้รู้สึกดีใจมากเลยเคยไปเมืองไทย
5: จะไปเดินธันวาค่ะ
0: เราไปเดินธันวาไปกี่ครั้งนะครับหรือครั้งแรก
5: ครั้งที่สองค่ะ
0: ไปครั้งที่สองแล้ว

0: คืออะไรครับ
1: นั่นแหละ
0: คอยคัตเตอร์อะไรกันมา
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: โอ้แฟนอีเวนต์ซื้ออันนี้ก็ได้อันนี้เน
1: า
0: ะ
1: บัตเตอร์ฟลายปี
0: ถ้าอินนังกันกันอีกทีมาเช้า
1: ก็หลายครั้งแล้ว
0: หลายครั้งแล้วโอ้
1: เคยอยู่เมืองไทย
0: เคยอยู่เมืองไทยเคยไปเรียนที่เมืองไทยถ้าไปเมืองไทยจะไปจะตามซีรีส์วายไปดูที่ไหนบ้างครับ
1: ยังไม่ได้ไปแต่อยากไปที่
0: ノライチキンパタヤ。あ、ニパタヤ、お
1: 店。い
2: っぱい。座るところ結構前の方で、五列目だったんで、すごい楽しかったです。もう近くて、もうずっと。
0: あ、でも楽しそうですね。よかったですよ。
2: 楽しく。これ自分で作ったんです。
0: あ、作ったんですか。
2: はい。
0: あ、パリで、ためえんい。
2: ね、みんなで。
0: お、なんかためにまあ、なんかジャケットにか、あの色で紫が好きって言ってたみたい
2: な。あ、そうそう、それが A と B で、なんか。
0: คือเล่นเกมกันนะให้ตอบ A ตอบ B ไปเรื่อยๆนะใครที่ตอบผิดก็ได้นั่งคนที่ตอบถูกก็ยืนอยู่ในที่สุดจะเหลือ4คนแล้วจะได้ของฝากกับโอ้เล่นเกมแบบนี้ครับน่าสนใจทุกคนพออีเวนต์เสร็จแล้วนะก็จะมาซื้อน้ำชาของที่นี่ก็เป็นการให้กำลังใจ
3: ในร้านก็มีคนกำลังจัดอีเวนต์เล็กๆอยู่นะคะนี่ตัวจริงเสียงจริงไม่ได้เตรียมมาให้เราถ่ายทำแต่อย่างใดค่ะ
4: イベントによって違うんですけど、3日から1週間ぐらい。今回は、
0: ต้องบอกว่านะตรงเนี้ยที่แต่งสวยๆนะอยู่ได้ไม่กี่วันนะบางทีก็อยู่ได้แค่2วันอันนี้อยู่ได้ประมาณ6วันเดือนไหนถ้ามีวันเกิดเยอะก็จะต้องขอพื้นที่ใช้กันครับต้องแบ่งที่พื้นที่กันครับ
5: 行ってなんかタイ語も学んでたんですか？
4: ちょっとだけ
5: みんなで行ったんですか？
4: 最初は3人で。
0: かな、ไป2ครั้งแล้วนะตอนแรกไปกับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ไปคนเดียวนะแล้วไปเจอเพื่อนที่นู่นก็ชอบที่ประเทศไทยเลยครับ
5: ไทยหนูทุกคนอยู่กันอ๋อ何だろう
4: なご飯美味しかったです
0: อาหารอร่อยแล้วก็ไปที่โรงแรมที่ใช้ในการถ่ายทําอาหารนั้นก็ไปตามนั้นตามรอยครับ
3: พอตกบ่ายแฟนคลับที่เสร็จจากการใกล้ชิดดาราในดวงใจก็จะมาดื่มเครื่องดื่มที่นี่ร้านเล็กๆคึกคักขึ้นมาทันใดต่อแถวยาวไปโน้นเลยค่ะ
0: เรารู้แบบว่านะดาราคนนี้นะบอกว่าเขาชอบสีม่วงทุกคนเลยใส่สีม่วงมานี่นี่ฝึกมุรสกินี่สีม่วงสีม่วงสีม่วงสีม่วงหมดนี่ก็ม่วงนี่ก็ม่วงนี่ก็ม่วงม่วงหมดเลย
5: あのランダムでいいとこ取れたってこと？
4: ランダムです。ランダム差し。
0: あれ超いい。で、台なんとんかんれい。なんで、だいとんかん。
4: めっちゃいい。
0: ดูดูดูภาพดูภาพ。มีการจองตั๋วเนี่ยฮะ。ランダムก็คือไม่รู้ว่าจะถูกที่ไหน。ได้นั่งตรงกลางเลย。ไทยนั่งไกลไหน？
4: ไทยは結構行ってますね。もともとバックパッカーだったから結構行ってます。
0: ไปเมืองไทยมาหลายครั้งนะครับ。ไทยนี่จะเห็นตอนนั้นก็รู้สึกเน
4: าะ。ไทย昔はご飯。
0: แต่ก่อนนี่ไปเที่ยวไปกินข้าวแต่นี้ไม่ใช่แล้วไปที่ตึก GMM แล้วก็ไปตามที่เขาเคยถ่าย
4: มาราธอนมาราธอนใช่เลยนะ楽しいマラソン大会マラソンウォッ
0: チ。มีวัน
4: นี้でもこれ定流ですけどマラソンウォッチ。
0: มีวันวันมีชื่อมีหน้าตาด้วยนะ。
4: ガミガミは有名なマラソンの時計ですね。
0: いた。たまたま。
4: たまたまいた。
0: ไปที่ไปเล่นสกีแล้วเจอนะฮะแล้ว
5: 日本ではこういうことあると炎上するんです
4: か？
0: แล้วเขาบอกที่ญี่ปุ่นนะถ้าถ่ายภาพดีๆเจ๋งๆแบบนี้นะถ้าโชว์เนี่ยเกิดการอิจฉากันเลยนะเขาห้ามดูวันนี้ให้ดูพิเศษนะไม่อยากให้คนดูธรรมดาอุตส่าห์เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ภาพวันนี้คุณได้ภาพฟรีๆคุณยี่โกงอะไรเงี้ยโดน
4: ก็ちょっとないしこれはお金払って行ったイベントだ
0: อันนี้เป็นอีเวนต์ที่จ่ายเงินจริงก็เลยไปได้ก็ถ่ายได้โชว์ได้ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้
3: จากการพูดคุยที่หน้าคาเฟ่ทำให้เราได้รู้ว่าจะมีแฟนคลับตามไปงานแฟนมิตติ้งดาราบางคนที่เมืองไทยด้วยนะคะคือไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแน่นอนว่าเราก็จะตามไปดูถึงเมืองไทยซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโตเกียวก็ทำงานเพื่อกระตุ้นการเดินทางไปเมืองไทยตามรอยซีรีส์วายเต็มที่ค่ะ
6: การที่จะทำยังไงที่จะให้ละครหรือหนังหรือซีรีส์เหล่านี้มันเข้าถึงคนหรือให้ทุกคนตระหนักว่ามันมีเรื่องของความเป็นไทยอยู่ในเหล่าอยู่ในซีรีส์เหล่านี้อยู่นะครับซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์หลักของทอยู่แล้วในการเผยแพร่ความเป็นไทยออกมาในต่างประเทศเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับทราบแล้วก็เกิดเป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เดินทางไปเมืองไทย
7: ผมชอบไปเดินป่าหรือขึ้นเขาเข้าถ้ำอะไรเงี้ยในช่วงหน้าหนาวครับผมเผื่อว่าถ้าโชคดีเราก็จะเจอทะเลหมอกนะครับแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไป
6: เมื่อเรารู้กลุ่มตลาดที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็เลยทำความร่วมมือกับทางค่ายหนังนะครับหรือว่าทางตัวดาราเอง

0: ือตัวอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยเข้ามาเปิดตัวมากขึ้นในญี่ปุ่นเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้คนที่ดูหนังดูซีรีส์เหล่านั้นเนี่ยได้ตามรอยแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ที่ถูกจัดเป็นฟิล์มโลเคชันหรือเป็นดราม่าเป็นซีรีส์โลเคชันเราก็เลยทดลองทำขึ้นมาเป็นทริปหนึ่งที่จะทำให้แฟนของทางซีรีส์วายนะครับในช่วงนั้นเนี่ยได้ เดินทางไปเมืองไทยเพื่อไปสัมผัสกับสถานที่จริงแน่นอนว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนหนึ่งยังใช้เรื่องของโบรชัวร์เอกสารแล้วก็ไกด์บุ๊กเป็นตัวนำอยู่ที่เราทำออกมาเราก็จะทำเรื่องของโบรชัวร์เอกสารที่ตามรอยอย่างเช่นฉบับนี้นะครับก็เป็นในช่วงที่ตัวซีรีส์วายที่เป็นเรื่องของโซตัสนะครับเรียกว่าเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวที่สะพานพระราม8เนี่ยนะครับหรือว่าร้านคาเฟ่เก๋ๆหรือพื้นที่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักดีอยู่แล้วแต่คนญี่ปุ่นอาจจะไม่รู้จักพอคู่มือฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับขณะเดียวกันเรื่องอาหารไทยเองก็ขายได้ไปด้วยเราก็พ่วงเรื่องของอาหารไทยที่อยู่ในคาเฟ่เหล่านั้นพ่วงเข้าไปตามที่ตัวละครกินกันนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำคู่มือไม่เชิงไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าเราให้ความร่วมมือกับทางบริษัทที่ทำสนใจเรื่องของตัวนี้นะครับทำเรื่องของไกด์บุ๊กออกมา2เล่มนะครับเป็นไกด์บุ๊กว่าด้วยเรื่องของไทรดราม่าฟิล์มิ่งโลเคชั่นก็จะมีจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สนามบินโรงแรมที่พักที่อยู่ในละครอยู่ในซีรีส์เราก็ทำรวบรวมออกมาให้ในอนาคตสิ่งที่ททจะทำอยู่ก็คือเราจะมีการดูความเป็นไปได้ในการที่จะจัดทริปไปท่องเที่ยวในเมืองไทยตามรอยสถานที่เหล่านี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้จำกัดแค่ในกรุงเทพซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างให้คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ระยะเวลาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็กระจายรายได้ลงไปอยู่ในทุกมิติของการท่องเที่ยวในของประเทศไทยได้มากขึ้นครับ
1: และแล้วก็มาถึงเวลาบินลัดฟ้าไปกรี๊ดติดขอบเวทีที่เมืองไทยกันค่ะเขาตั้งใจกันมากจริงๆนะคะเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาใช้เงินและความมุ่งมั่นในการจองที่นั่งให้ได้ค่ะและไม่ใช่จะมีแต่คนญี่ปุ่นฮ่องกงจีนพม่ามาหมดค่ะและเราก็ได้นัดกับคนญี่ปุ่นที่พบกันหน้าคาเฟ่ในอิเคบุคุโรไว้ค่ะอันนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแฟนคลับของนักแสดงชายที่น่ารักโดนใจสาวน้อยจากนานาชาติเลยค่ะคุณชิมอนจบการศึกษาทั้งทีเหล่าแฟนนานุแฟนก็จะต้องมาร่วมแสดงความยินดีแบบตะโกนกันแบบนี้เลยค่ะ
2: เสียงตีกับชิมอนอีกแล้ว
3: อยากที่สกรีมคุณชิมอน
1: เธอเดินทางมาไทยคนเดียวเกือบ20วันเพื่อจะมาเก็บให้ครบทุกอีเวนต์ค่ะเพราะว่ามีดาราในดวงใจหลายคนมากถึงจะมาคนเดียวก็ไม่มีเหงาเพราะพอมาถึงงานแบบนี้คนคอเดียวกันเพียบเจอเพื่อนใหม่ตลอดเลยค่ะ
4: ญี่ปุ่นว่า俳優さんっていうのは会えないんですよ直接会ったりはできないもう映画見たりとか舞台とか見に行くことはできても会って話すことができないので距離が全然違うタイは会って話すことができるのでそれがすごくいいインディドワイナカチモンシャンマジャイプンカDJ T ダイジョーガン
1: นี่แค่เป็นตัวอย่างเดียวของคนที่ตั้งใจมาจากญี่ปุ่นนะคะเราได้คุยกับทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นอีกหลายคนซึ่งบางคนบินมาแบบนอนมาบนเครื่องบินมาเช้าที่เมืองไทยได้มาพบหน้าดาราในดวงใจสักนิดแล้วก็บินกลับญี่ปุ่นเลยโอ้โหใจจริงๆค่ะแต่ว่าน้องเขาก็น่ารักมากสมกับที่ต้องทุ่มเทอยู่นะคะ
5: คุณนิชิวาสวัสดีครับผมชิมอนนะครับวันนี้นะครับเป็นงานคอนเกรสนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีแฟนๆชาวญี่ปุ่นเยอะมากนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอาริกาโตเซมัสนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็อาชิเตดูนะครับไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแฟนๆญี่ปุ่นก็จะมาต้อนรับอบอุ่นแล้วก็มีทำโปรเจกต์ให้มีทำบิลบอร์ดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคนญี่ปุ่นแต่งตัวน่ารักมากครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่คนญี่ปุ่นร้องเพลงมอนได้ด้วยครับบางคนร้องเพลงได้ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับโอ้หลายครั้งมากแล้วครับประมาณ5 6 7 8 9หลายครั้งครับมีทั้งไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็มีไปทำแฟนมีทด้วยก็ส่วนมากเวลาเจอแฟนๆก็จะแบบแฟนๆญี่ปุ่นน่ารักแล้วก็เรียบร้อยมากรู้สึกว่าแบบเราก็เกรงใจเค้าเลยอ่ะก็อยากกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครับอยากไปเจออีกอยากอยู่เป็นเดือนเลยครับเขาจะพูดว่าแบบน่ารักมากคาวาอี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นแนวนั้นแล้วก็จะแบบว่าขอบคุณครับอาชิเตรุนะ

0: ันดับแรกเลยคนเยอะมากเลยผมไม่เคยคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้คือแบบตอนแรกที่คิดภาพเอาไว้ว่าแบบเราเข้ามาแบบกลุ่มเล็กๆน่ารักน่ารัก
1: รักใครรักใครเสียงกรี๊ดให้กับชิมอนหน่อยแล้ว
0: สวัสดีครับอ๋อครับโอ้ thank you โอ้ชื่อขอบคุณครับ
2: บรรยากาศในงานก็ชื่นมื่นมากๆแววตาของแฟนคลับคือความรักความชื่นชมจริงๆและทุกคนต่างก็หวังดีอยากเห็นน้องชิมอนประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างค่ะ
0: ไปเลยครับผมมาต่อไป
3: มาจากฮ่องกง
0: โอ้มาจากฮ่องกงครับ
3: คือ give back energy to you
4: and เอาชาใส่ first okay จริงๆเขาบอกว่าน้องชิมอนให้พลังกับเขาเขาก็เลยอยากจะมาเพื่อให้พลังกับน้องชิมอนบ้างค่ะ
3: เขาให้ชิมอนมีความสุข and I will work hard and by the ชิมอนบ่อยๆนะ
4: เขาจะตั้งใจทำงานหนักเพื่อมาหาชิมอนค่ะ
0: อันนี้ภาษาไทยทุกคนมีความสุขชีก็มีความสุขไปด้วยครับก็ฝากติดตามต่อไปนะคะขอบคุณครับซิซิสวัสดีครับ Where are you from?
3: I'm from
0: Myanmar อ๋อเมียนมาครับมิงกะลาบาม
3: ิงกะลาใช่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: Congratulations
0: Thank you so much
3: I'm so happy to see you
1: ใครมือว่างปรบมือกำลังใจเธอด้วยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับ thank you so thank you to come to see me นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ see you in Myanmar นะ
3: see you
0: โอเคบ๊ายบาย
2: แล้วคนจัดงานที่เป็นตัวกลางระหว่างศิลปินและแฟนคลับคือใครถึงทำให้เกิดงานน่ารักน่ารักแบบนี้ได้คนกลุ่มนี้ก็ทุ่มเทไม่เบาเหมือนกันค่ะ
5: เปิดมาประมาณปีนิดๆนะคะก็มีทั้ง IG Twitter Facebook ค่ะก็มีเกือบหมื่นคนค่ะตอนนี้ที่เป็น follower มีทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็อินเตอร์แฟนหลายๆประเทศเลยค่ะก็มีทักมาส่งของเวลามีตามงานต่างๆค่ะก็จะมีพวกฟู้ดทักหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะคนญี่ปุ่นก็จะมีทักมาส่งสนใจส่งอะค่ะฟู้ดทักในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นฟู้ดซัพพอร์ตส่งอาหารให้น้องอะค่ะมีทั้งอาหารของคาวของหวานน้ำอย่างเงี้ยค่ะถ้าจริงๆแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งของคนไทยเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะตามมาอย่างถ้าเกิดสมมติมีงานมีทหรืองานคนต่างประเทศเขาก็ตามไปเหมือนกันค่ะคนญี่ปุ่นอินเตอร์แฟนทั้งหลายตามน้องไปเหมือนกันค่ะมันสามารถทำให้ดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้นะคะพอมีแฟนมีครั้งหนึ่งคือเขาก็มาทุกครั้งอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรืออะไรต่างๆที่มีขายสามารถขายออนไลน์ดูออนไลน์ก็ได้อะค่ะแต่คือเขาก็ยังซื้อบัตรเพื่อที่จะมานั่งชมในฮอลล์อะค่ะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาชมในฮอลล์เลยไม่ได้ดูออนไลน์เพราะว่าทางบ้านชิมอนออฟฟิเชียลค่ะก็มีไลฟ์ผ่าน IG เขาก็ยังมาดูอะค่ะยังตามมาที่นี่
2: นี่คืออีกหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของไทยเราจริงๆค่ะและมีอิทธิพลต่อจิตใจคนญี่ปุ่นกลุ่มใหญ่มาหลายปีแนวโน้มก็ไม่ได้แผ่วลงเลยถ้าทุกฝ่ายยังคงส่งต่อพลังความเป็นคนไทยออกไปผ่านซีรีส์เหล่านี้เราก็คิดว่าจะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเรียนรู้ความเป็นไทยในอีกรูปแบบอย่างไม่ขาดสายค่ะโลกของพวกเขาน่ารักมากเลยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน30กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมวัฒนชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับช่วงคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดไหนหรือเปล่าสามารถที่จะร่วมพูดคุยกันมาในไลฟ์ของเราได้นะครับบรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีพุทธศาสนิกชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครับบางจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเวียนเทียนนะครับใช้ต้นไม้แทนการใช้เทียนเพื่อเป็นการลดฝุ่น PM 2.5 ครับพุทธศาสนิกชนที่พระนครศรีอยุธยากว่า 2,000 คนนำต้นไม้ที่มูลนิธิปลูกต้นไม้ธรรมะร่วมกับสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมป่าไม้นำมาแจกนำไปใช้เวียนเทียนภายในวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นการส่งเสริมการทำบุญควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไปในตัวครับสำหรับกล้าไม้ที่นำมาแจกจะมี7ชนิดด้วยกันครับได้แก่มะนาวชัยพฤกษ์กัลปพฤกษ์มะสังประดู่ป่าพยูงและพิลังกาสาพร้อมกับสมุนไพรรวมทั้งสิ้น 2,614 ต้นด้วยกันซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดแนวคิดเวียนเทียนต้นไม้ครับที่มุ่งปลูกฝังให้ประชาชนได้สร้างบุญควบคู่ไปกับการสร้างป่าเพราะต้นไม้ที่นำกลับไปปลูกก็จะเจริญเติบโตเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดปัญหาฝุ่นละอองแล้วก็ยังเป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับคนรุ่นหลังด้วยครับ
3: สิ่งที่จะไม่ก่อเกิดก็คือ PM 2.5 นะถ้าเราจุดในปริมาณมากในช่วงที่เวียนเทียนซึ่งวัดใหญ่มีประชาชนเวียนเทียนนะเป็นจำนวนหมื่นนะเป็นหมื่นคนนะก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะอากาศจะเป็น PM 2.5 ใช่ไหม
4: แล้วปีนี้ปีแรก
3: เราทำมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์เป็นกิจจลักษณะจ้ะ
5: แล้วปีหน้าจะทำอีกไหมฮะ
3: ก็คงจะทำเรื่อยๆทุกคนสำคัญทางพุทธศาสนา
5: เพื่อเปลี่ยนวิธีการเวียนต้นไม้นะฮะ
3: จ้ะก็หนึ่งได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ประชาชนได้ต้นไม้ไปปลูกด้วยแล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดของเราด้วย
0: เช่นเดียวกับที่วัดไซตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับก็จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในรูปแบบใหม่ทางวัดได้จัดเตรียมต้นกล้าไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวกว่า500ต้นเลยครับเพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญนำไปใช้ถือเวียนเทียนรอบอุโบสถแทนการจุดธูปเทียนแบบเดิมครับกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วครับสานต่อแนวคิดเรื่องของการทำบุญไร้ควันลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทางวัดได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนแบบ1คนต่อ1ต้นไปเลยนะครับทีนี้พอเสร็จสิ้นวิธีเวียนเทียนปุ๊บพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็สามารถนำกล้าไม้กลับไปปลูกที่บ้านได้เลยเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและช่วยให้ผู้ปลูกเกิดความชื่นใจเมื่อได้เห็นต้นไม้ที่ตัวเองนำมาเวียนเทียนเจริญเติบโตในทุกๆวันครับก็เป็นการสร้างบุญสืบสานประเพณีทางศาสนาแล้วก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับไปดูบรรยากาศที่พิษณุโลกครับพุทธศาสนิกชนที่พิษณุโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศร่วมกันเวียนเทียนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ที่พิษณุโลกนะครับภายในพระวิหารพระพุทธชินราชก็มีการทำวัดสวดมนต์เย็นและแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาจากนั้น6โมงเย็นครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยนายบุญเหลือบารมีรองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำเหล่าข้าราชการและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร่วมกันเวียนเทียนครับเนื่องจากว่าในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับ
2: ครับบรรยากาศในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างคึกคักนะครับขยับไปดูพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันหน่อยที่จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาเนี่ยเขาจัดงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่58ครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับจัดงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานกันจำนวนมากเลยนะครับ การเวียนเทียนทางน้ำด้วยเรือพายพื้นบ้านถือว่าเป็นประเพณีแห่งเดียวในโลกนะครับโดยผู้ร่วมงานจะมีการนั่งเรือเวียนประทักษิณารอบวัดติโลกอาราม3รอบเพื่อเป็นการสักการะหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่มีอายุกว่า500ปีซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยจมอยู่กลางกว้านพะเยาก่อนจะมีการเริ่มพิธีเวียนเทียนมีการแสดงฟ้อนบวงสรวงจากช่างฟ้อนและก็นักแสดงกว่า150ชีวิตถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับทีนี้พอเข้าสู่ช่วงบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยขบวนเรือพายพื้นบ้านก็จะนำผู้ร่วมพิธีลอยลำสู่กลางกว้านพะเยาครับเพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางแสงเทียนนับพันดวงที่ส่องสะท้อนผืนน้ำอย่างงดงามสร้างบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสงบแบบนี้ก็เป็นการเวียนเทียนกันกลางน้ำแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เอามาให้ดูกันนะครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยมีเหมือนกันครับที่บริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนตะคันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาท่ามกลางบรรยากาศโบราณสถานที่ประดับโบราณสถานด้วยตะคันก็เลยทำให้แสงไฟจากตะคันที่จุดอยู่บนโบราณสถานรวมถึงแสงสว่างจากตะคันที่พุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวจุดแล้วก็เดินเวียนตะคันรอบเจดีย์บรรยากาศเนี่ยคือเขาบอกว่าแฝงไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับมาอย่างยาวนานกว่า 2,500 ปีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวและก็ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติเดินทางมาเวียนเทียนที่นี่กว่า 2,000 คนนะครับค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการเวียนเทียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับ
1: ไปทำบุญกันแล้วนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะวันหยุดยาวเนี่ยหลายคนใช้เวลานี้ไปเที่ยวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่บอกไปนะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไปจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆอย่างชลบุรีเนี่ยค่ะคึกคักมากๆนะคะบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮเนี่ยค่ะเนื่องแน่นเต็มไปด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะส่วนสายบุญบางคนบอกว่าไปเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือไปเช็คอินที่พิษณุโลกค่ะจุดหนึ่งที่มีการเช็คอินกันเยอะก็คือที่นี่ค่ะคุณผู้ชมที่วัดจันทร์ตะวันตกอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะนักท่องเที่ยวพากันไปชมความสวยงามของมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมสีทองถ่ายรูปเช็คอินก่อนหน้านี้เคยเป็นกระแสนะคะจุดนี้เนี่ยคนก็จะแต่งชุดไทยห่มสบายไปถ่ายรูปค่ะเมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวใช้โอกาสในวันหยุดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพากันไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในวัดมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและทำบุญเป็นทำบุญผ้าป่าลอยฟ้าซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนะคะโดยผู้ร่วมทำบุญก็นำธนบัตรเนี่ยค่ะมาเย็บต่อกันเป็นริ้วหลายเส้นก่อนที่จะนำไปแขวนห้อยตั้งแต่บริเวณด้านล่างขึ้นไปจนถึงมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมสีทองสำหรับมหาวิหารสมเด็จองค์ประถมสีทองเนี่ยค่ะเป็นวิหารสีทองอารามที่มีความโดดเด่นและสวยงามสามารถมองเห็นมหาวิหารสีทองเป็นฉากหลังได้อย่างงดงามนะคะทำให้วัดจันทร์ตะวันตกกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุดดาวและช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะไปที่จังหวัดชัยนาทกันนะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะส่วนนกชัยนาทค่ะตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญมีนักท่องเที่ยวเข้าชมส่วนจัดแสดงนกชนิดต่างๆทั้งสายพันธุ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมทั้งสระนกอินทรีที่มีปลาหลายชนิดเอาไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้รับชมรับอากาศบริสุทธิ์และบรรยากาศของสวนป่าที่ร่มรื่นค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนบอกนะคะช่วงวันหยุดยาวหลังจากเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญแล้วเนี่ยค่ะก็พาครอบครัวมาสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะ
4: ครับคุณพี่จากที่ไหนครับ
6: สายใหม่ครับ
4: จากสายใหม่กรุงเทพแล้วปีนี้อาสาฬหบูชาต่อเนื่องเข้าพรรษาวางแผนเที่ยวไหนกันบ้างครับผม
6: มาส่วนมากจะไปบ้านญาติบ้านเกิด
4: ครับผม
6: ญาติพี่น้อง
4: ครับแล้วจากชัยนาทจะไปไหนต่อครับพี
6: ่ไปอุทัยธานี
4: อุทัยธานีอ๋อมีญาติอยู่ที่นั่นครับผมแล้ววางแผนการเดินทางไงบ้างกลับเมื่อไหร่เอ่ย
6: วันอาทิตย์วันเสาร์
4: วันอาทิตย์วันศุกร์วันศุกร์ก็คือแถมไปเลย

0: ล้วประเทศแล
1: ้วอ๋อครับผมก็คือเดินทางท่องเที่ยวได้เต็มที่
2: บางครอบครัวก็อาจจะวางแผนเดินทางกลับก่อนนะคะเพราะว่ากลัวรถติดค่ะส่งผลทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่พัทยาชลบุรีบริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวโอ้โหแน่นขนาดนี้คุณผู้ชมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวเกาะล้านเนี่ยค่ะทยอยเดินทางกลับต่อเนื่องส่งผลทำให้ท่าเรือก็คึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาใช้บริการกลับขึ้นฝั่งค่ะขณะที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารได้เพิ่มเที่ยวเรือแล้วก็จัดเตรียมเรือสำรองเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยกันระบายผู้โดยสารด้วยนะคะลดระยะเวลาในการรอคอยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเบื้องต้นไม่มีรายงานปัญหาผู้โดยสารตกค้างค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมภูเก็ตก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะคะที่ถนนฉลางถนนพังงาแยกธนาคารชาร์เตอร์เมื่อวานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปเที่ยวชมความงามของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสของอาคารบ้านเรือแล้วก็ร้านค้าต่างๆถ่ายภาพถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานภูเก็ตก็มีการคาดการณ์นะคะว่าวันหยุดยาว 28-30 กรกฎาคมพบว่าโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% แล้วคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า329ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างคุยกับเราได้หรือว่ามาขิงใส่กันก็ได้นะคุณผู้ชมขิงเนี่ยก็คือแปลว่าอาจจะแบบเป็นการเล่าให้ฟัง ไม่ได้เป็นขิงขาตะไคร้อะไรแต่อย่างใดนะคะ
3: ไม่ได้อวดแค่เล่าให้ฟังเฉยๆ อะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็แชร์ข้อมูลกันเข้ามาได้ไปท่องเที่ยวกันที่ไหนนี่คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเราบอกว่าเกาะล้านเนี่ยคนไปเยอะนะ
2: เยอะมาก
3: บรรยากาศดีแล้วก็น้ำใสด้วย
4: เกาะล้านคนเป็นล้านไม่เกินจริง
2: คร
3: ับแต่พูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่มีจังหวัดเชียงใหม่ไปได้อย่างไรเชียงใหม่นี่เป็นหมุดหมายสำคัญคนไทยก็ไปนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไปนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยตอนนี้เขาบอกว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วนะครับหลังจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเขาเดินทางมาพักผ่อนในช่วงของการปิดภาคเรียนบางส่วนก็บอกว่าเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดในฝั่งยุโรปนะครับก็เลยส่งผลทำให้อัตราการจองห้องพักในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้พุ่งสูงเกิน70%ไปแล้วครับบรรยากาศตามตรอกซอกซอยและก็ย่านเศรษฐกิจสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับเต็มไปด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหลายคนบอกว่ายุโรปตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวครับก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแบบครอบครัวก็มีเดินทางมาคนเดียวก็มีเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่กันเยอะมากนะครับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในระยะนี้เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูร้อนของภูมิภาคยุโรปครับประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนด้วยก็เลยทำให้ครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยส่งผลทำให้ช่วงวันหยุดยาวเชียงใหม่ตอนนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ
5: ช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยของเขาเนี่ยรายออกกับเนี่ยมันเป็นซัมเมอร์ของเขาเป็นฤดูร้อนของเขานะฮะปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งมันจะเป็นช่วงกรีนซีซั่นของเราคือหน้าฝนของเราแต่เขาก็จะมาเพราะว่าเป็นเขาอยู่ประเทศเขาช่วงนี้จะร้อนเขาจะกลับมาเที่ยวส่วนปลายปีพฤศจิกาไปก็เขาจะมาเที่ยวเพราะประเทศเขาหนาวมากเขาอยู่ไม่ไหวเขาก็หนีหนาวมา
3: ทางด้านสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดการจองห้องพักในพื้นที่พุ่งสูงขึ้นกว่า70%โดยมีปริมาณผู้โดยสารทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่สูงถึงวันละประมาณ 25,000 คนซึ่งก็สะท้อนถึงสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีของภาคการท่องเที่ยวแต่ก็ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและก็ยุโรปตามมาตามลำดับนะครับซึ่งถือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ครับ
6: เราจะสังเกตง่ายๆก็คือช่วงนี้เป็นปิดเทอมด้วยนะครับปิดเทอมของเขาเรียกโรงเรียนอินเตอร์ทั่วโลกที่เขาปิดเทอมกันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มีครอบครัวเดินทางขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เราปริมาณที่น่าสนใจก็คือห ้องพักโรงแรมส่วนมากจะ 70% นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเราสังเกตง่ายๆจากสนามบินตัวเลขของคนที่เดินทางเข้าเชียงใหม่เราตอนนี้มาแตะที่ 25,000 คนแล้วนะครับต่อวัน
3: ดูภาพรวมการท่องเที่ยวทั้งประเทศกันบ้างนะครับมีข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง4กรกฎาคม2569ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วกว่า16ล้านคนสร้างรายได้เข้าประเทศเนี่ยรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยสูงถึง 782,570 ล้านบาทนะครับโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปถือเป็นหนึ่งในกำลังซื้อหลักที่เข้ามาช่วยประคองและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีเลยนะครับ
0: อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีปกติในช่วงนี้เชียงใหม่ภาคเหนือก็จะเป็นกรีนซีซันนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะแต่พอเห็นภาพนักท่องเที่ยวมาเยอะแบบนี้ก็ดีใจกับผู้ประกอบการด้วยนะครับที่การท่องเที่ยวก็พอจะกลับมาคึกคักเหมือนกันหลายท่านก็แสดงความเห็นกันมานะครับบางท่านก็พิมพ์มาในไลฟ์บอกว่าไปบางแสนรถติดมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: เนาะช่วงนี้บางแสนคนเป็นแสนเกาะล้านคนเป็นล้านครับคุณผู้ชม
3: ไม่เกินจริง
0: แล้ววันนี้ต้องจับตาให้ดีเพราะว่าพอออกไปเที่ยวพร้อมกันหยุดยาวถ้าพรุ่งนี้ใครจะมาทำงานเนี่ยหมายความว่าวันนี้ต้องเดินทางกลับกันการจราจรสภาพโอ้โหการจราจรตามจุดต่างๆนี่ต้องจับตาให้ดีหรือต้องวางแผนกันให้ดีด้วย
2: ค่ะพอคุณเชาสารพูดแบบนี้ดิฉันถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบอาจจะอยู่ภูมิลำเนาหรือว่าจะไปเที่ยวอยู่เนี่ยลาเพิ่มดีกว่า
0: เนาะ
2: ลาเพิ่มอีกวันนึงคุณผู้ชมแล้วก็กลับวันอาทิตย
0: ์
2: สถานการณ์บนท้องถนนมันจะได้คลี่คลายขึ้นก่อนนะคะ
0: ครับค่อยว่ากันวันจันทร์หน้าไปเลยนะครับเริ่มงานนะครับคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วครับมาดูข่าวนี้กันครับก็กลายเป็นข่าวเศร้านะครับแล้วก็มีการยืนยันเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลุนโซโล่ครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแนวแบ็คแพคเกอร์เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียภายในโรงแรมนะครับแล้วก็มีการยืนยันจากทางสถานทูตว่าทรัพย์สินยังคงอยู่ครบพี่ชายของหลุนโซโล่เองออกมายืนยันหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าพบตัวน้องชายในสภาพที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับช่วงประมาณ 1:30 นที่ผ่านมาพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยประสานงานตามหาและส่งกำลังใจให้ครับเมื่อเวลา 1:38 นใน Facebook ของพี่ชายของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวแนวแบ็คแพคเกอร์ชื่อดังมีการโพสต์ข้อความนะครับว่า 1:35 วันที่30กรกฎาคม2569ตามเวลาประเทศไทยขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่าได้พบน้องแล้วแต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจที่ช่วยกันแชร์โพสต์ช่วยติดตามข่าวประสานงานส่งกำลังใจและช่วยเหลือในทุกช่องทางตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้องความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามากและครอบครัวจะไม่มีวันลืมขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้องในช่วงเวลานี้ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆและขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัวขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งนี่เป็นโพสต์ของพี่ชายของหลุนโซโล่นะครับขณะที่ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้โพสต์ข้อความว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งกรณีที่นายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาอยู่ที่กรุงทบิลิซีของประเทศจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งสถานะล่าสุดให้ญาติของนายบวรทัศน์ทราบด้วยแล้วและจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดและในวันพรุ่งนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นะครับมีกำหนดพบกับกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเพื่อประสานงานเร่งรัดการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปครับต่อมาเวลา 2:40 นที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังได้โพสต์ข้อ

ความเพิ่มเติมระบุว่าขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายบอลทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลดังนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สิน

0: สื่อของทางประเทศจอร์เจียครับอย่างเว็บไซต์ Media Center มาตาวารีนะครับมีการรายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของฮลุนโซโลภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซีพร้อมกับระบุว่าได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตามมาตรา115ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียซึ่งเป็นการดำเนินคดีเพื่อสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะครับขออนุญาตขยายความมาตรา115เพิ่มเติมครับคุณผู้ชมเพราะว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาแล้วคือในสื่อของจอร์เจียเองนะครับต้องใช้คำนี้สื่อของจอร์เจียเองมีการใช้คำที่น่าจะเป็นภาษากฎหมายของจอร์เจียและพอมันแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคำว่าซุยไซด์ซึ่งหมายถึงการทำให้ตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายครับคุณผู้ชมแต่ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกฎหมายของจอร์เจียมาตรา115ในส่วนนี้ว่าข้อความจริงๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับถ้าไปดูสาระของข้อกฎหมายมาตรานี้ที่ชัดเจนจะระบุเกี่ยวกับโทษของผู้ที่กระทำความผิดนั้นๆครับจะระบุแบบนี้ครับว่าการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นคิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายโดยการถูกข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงหรือโดยการล่วงละเมิดเกียรติหรือศักดิ์ศรีของเหยื่ออย่างเป็นระบบจะต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับถ้าข้อความของกฎหมายระบุแบบนี้ก็ข้อมูลที่มีการแชร์บนโลกออนไลน์ว่าฮาลุนอาจจะทำร้ายร่างกายตัวเองอันนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมแต่ถ้าดูตามข้อกฎหมายของจอร์เจียมันอาจจะมีประเด็นที่มากกว่านั้นและมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายที่จะต้องเปิดการสอบสวนตามมาตรานี
1: ้
0: ไม่ได้เป็นการสรุปว่าฮาลุนทำร้ายร่างกายตัวเองแต่อย่างใด
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะกำหนดกรอบการสอบสวนอย่างที่คุณเชอร์สันบอกไปนะคุณผู้ชมภายใต้มาตรา115เอาไว้เป็นกรอบในเบื้องต้นซึ่งการใช้มาตรานี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นการสรุปคดีในทันทีแต่เป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่เปิดทางให้พนักงานสอบสวนและทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยค่ะสามารถชันสูตรพลิกศพทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดร่องรอยในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ทราบนะคะว่าเป็นการทำร้ายตนเองจริงหรือมีบุคคลที่3เข้าไปเกี่ยวข้องบังคับหรือว่าเป็นคดีฆาตกรรมแอบแฝงหรือไม่นะคะ
0: ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะมันเป็นกรอบของข้อกฎหมายของจอร์เจีย
2: ครับ
0: แต่ด้วยความที่ว่าสื่อจอร์เจียแปลในช่วงเวลานั้นคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตีความแล้วอาจจะทำให้เข้าใจแบบนั้นหรือไม่
1: ะ
0: นะครับ
2: ยังไงก็ต้องรอติดตามรายละเอียดจากทางการจอร์เจียนะคุณผู้ชมที่จะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตในการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้หลายคนพอติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อยากทราบไทม์ไลน์ว่าคุณฮาลุนเนี่ยเดินทางไปที่จอร์เจียเนี่ยคือไทม์ไลน์เนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะครับก่อนหน้านี้คุณฮาลุนโซโล่คุณผู้ชมเดินทางเข้าประเทศจอร์เจียเพื่อไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายทำคอนเทนต์นะครับก่อนจะขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมก็เลยทำให้ครอบครัวไปแจ้งความแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อติดตามตัวขณะเดียวกันเนี่ยข่าวการหายตัวก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่ติดตามและก็สื่อมวลชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งการจากไปของฮาลุนโซโล่ก็สร้างความโศกเศร้าให้กับผู้ติดตามคือใน YouTube เนี่ยมีคนติดตามเนี่ย 970,000 คนในช่องทาง TikTok เนี่ยคนติดตามเป็นล้านเลยนะคุณผู้ชมก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันจำนวนมากเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามจำนวนมากครับจากการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกที่ว่าเนี่ยคือมีคนไปรวบรวมมาว่าคุณฮาลุนเนี่ยเดินทางไปทั้งหมด50ประเทศแล้วนะครับและด้วยสไตล์การนำเสนอที่เป็นกันเองเข้าถึงผู้ชมจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางชาวไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากเดินทางไปลักษณะแบบนี
0: ้ครับ
2: ก็มีการไปติดตามใน YouTube ของคุณฮาลุนด้วยนะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องของการติดตามเนี่ยการติดตามช่องทางของคุณฮาลุนเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ชอบเดินทางการท่องเที่ยวอันนี้รู้จักอยู่แล้วดูคลิปอยู่แล้วถึงประเทศที่อาจจะเดินทางเข้าไปค่อนข้างยากแต่อีกกลุ่มนึงคุณผู้ชมเพิ่งจะมารู้จักคุณฮาลุนตอนที่คุณฮาลุนเนี่ยเขาอัดคลิปเล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้

0: ว่าเขาเนี่ยคือใครมาจากไหนรู้แค่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวสายเดินทางที่แบ็คแพ็คเดินทางไปเองไปคนเดียวเดินทางไปตามประเทศต่างๆแต่บางคนพอได้เห็นคลิปนี้พอเขาเล่าเรื่องราวว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนก็เลยมาติดตามเขานะครับอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาเล่าถึงชีวิตของเขากว่าจะมีทุกวันนี้ครับ
1: รีวิวชีวิตตัวเอง
2: ไม่มีพ่อไม่มีแม่ทำงานโรงงานได้วันละ300บาทอยู่ห้องเช่ารูหนูมาสู่นักเดินทางรอบโลกกว่า50ประเทศทำยังไงเก็บเงินยังไงวางแผนยังไงไปดูเชื่อว่าหลายคนที่มาดูคลิปนี้กว่า 90% มีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าผมแน่นอนใครท้อแท้สิ้นหวังลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับตั้งแต่จำความได้ตอนอายุประมาณ4ขวบคุณพ่อก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคุณแม่ก็แยกทางแล้วก็หายไปไม่ติดต่อมาเลยชีวิตต้องอยู่กับย่าตั้งแต่เด็กที่บ้านก็ทำนาไม่มีใครได้เรียนหนังสือหาเช้ากินค่ำเงินซื้อของกินแทบไม่มีจำได้เลยวันไหนที่รถไอศกรีมขับผ่านลูกบ้านอื่นคนอื่นจะได้กินแต่ว่าเราอดคือไม่มีเงินขนาดนั้นเลยแต่ละวันกินทอดไข่ต้มมาม่าวนไปแบบวันไหนที่ย่าไปวัดย่าก็จะเอากับข้าววัดมาให้กินถึงจะได้กินอาหารดีๆที่หลากหลายหน่อยตอนเด็กรู้เลยว่าชีวิตลำบากมากโตไปขอไม่ลำบากแบบนี้แล้วนะก็เลยตั้งใจเรียนอ่านหนังสือหนักมากย่าบอกแค่ว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นเลยแต่ย่าไม่มีอะไรให้นะตอนนั้นคือจุกอกมากก็กัดฟันสู้โอกาสอะไรมาก็ทำหมดมีอะไรให้ทำก็ทำหมดจนเรียนจบม.6โรงเรียนประจำอำเภอสอบได้ที่1ของโรงเรียนคิดว่าคงไม่ได้เรียนต่อมหาลัยแล้วเพราะไม่มีเงินคงต้องไปหางานทำส่งเงินให้ที่บ้านแต่ว่าถ้าอยากเรียนเนี่ยต้องได้ทุนเรียนเท่านั้นช่วงนั้นก็เลยไปทำงานที่กรุงเทพเก็บเงินรอไปทำงานโรงงานได้ค่าจ้างวันละ300บาททำงานตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มเกือบทุกวันห้องเช่าก็อยู่ห้องเช่าถูกที่สุดเดือนละ 2,000 กว่าบาทได้อยู่ชั้น12ที่ไม่มีลิฟต์ทำงานเหนื่อยๆคือต้องเดินขึ้นลง12ชั้นคือแทบจะเป็นลมช่วงที่ทำงานก็ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไปสอบชิงทุนไหนมีก็ส่งไปทุกทุนขอแค่มีทุนให้เรียนจนสอบได้ทุนที่จุฬาคือน้ำตาไหลเลยนะครับญาติที่บ้านก็ดีใจมากรู้เลยว่าชีวิตหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปมากๆหลังจากไปเรียนที่จุฬาด้วยความที่ทุนเขาจ่ายให้ทุกอย่างมีค่าที่พักให้มีค่าเทอมให้มีเงินรายเดือนให้ใช้อีกจนหลุนไม่ต้องใช้เงินตัวเองสักบาทช่วงที่เรียนมหาลัย4ปีก็เลยพยายามทำตามความฝันตัวเองคืออยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งก็เลยเริ่มเก็บเงินทำทุกอย่างที่ได้เงินอัดเรียนให้เหลือวันว่างมากที่สุดพอว่างก็ไปยืนแจกใบปลิวไปสอนพิเศษขายของออนไลน์ของหนักๆเนี่ยเรียนเสร็จก็ต้องมาแพ็คของแล้วก็แบกไปส่งทุกวันห้องนอนเนี่ยแทบจะกลายเป็นสตูดิโอไปแล้วทำงานทำทุกอย่างที่ได้เงินจนเรียนจบภายใน4ปีเก็บเงินได้ประมาณ 400,000 บาทก็เลยเอาไปแบกเป้เที่ยวคนเดียวนี่แหละภาษาก็ไม่ค่อยได้ประสบการณ์เที่ยวต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีเน้นเปิดใจแล้วก็เรียนรู้อย่างเดียวใครที่มาดูคลิปของหลุนจะรู้ว่าหลุนเที่ยวแบบประหยัดขั้นสุดนั่งรถประจำทางโบกรถเที่ยวนอนห้องรวมถูกๆไปอยู่ไปกินกับชาวบ้านได้เห็นวิถีชีวิตได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันตอนนั้นมีความสุขมากที่ทำตามความฝันสำเร็จเงิน 400,000 บาทเที่ยวได้1ปีกับ17ประเทศตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ทำคลิปแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนตอนนี้ไปมาแล้วกว่า50ประเทศแค่นี้ความฝันของเด็กกำพร้าที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินต่อสู้อดทนความพยายามกว่า10ปีวันนี้ดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานให้เห็นแล้วได้เงินมาจากการทำคลิปก็มาซ่อมบ้านให้ย่าพาย่าไปเที่ยวต่างประเทศด้วยซื้อของกินอร่อยๆตามตลาดให้กินเมื่อก่อนเวลาเดินตลาดเนี่ยจะได้แค่มองวันนี้สามารถซื้อกลับไปให้คนที่บ้านกินได้แล้ว
3: หลายคนแสดงความเสียใจกับการจากไปของฮัลลุนนะคะคุณผู้ชมฮัลลุนเนี่ยทำตามฝันของตัวเองนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ตัวเองเก็บเงินก้อนแรกแล้วก็ไปเที่ยวได้เนี่ยคือที่อินเดียไปอินเดีย60วันแล้วก็ถ่ายคลิปมาลง YouTube เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปแรกมีคนดู 500,000 วิวและหลังจากนั้นนะคะฮัลลุนก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วก็เป็นคลิปที่บางคนบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูเพราะว่าก็เพิ่งจะรู้จักขลุนหลังจากที่เป็นข่าวหายตัวไปนะคะ
4: ครับมีหลายคนที่แสดงความคิดเห็นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเจอความเห็นหนึ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นเขาโพสต์เกี่ยวกับกรณีของขลุนโซโล่บอกว่าดอกไม้เพิ่งจะเริ่มผลิบานเหตุใดฤดูกาลถึงโหดร้ายเช่นนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคุณผู้ชมผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตแบบแบ็คแพคเกอร์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็มีความฝันคล้ายๆกันนะคุณผู้ชมก็อยากจะเดินทางออกไปเปิดโลกแต่ด้วยความที่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะก็ทำงานแล้วก็เก็บเงินไปแบ็คแพ็คแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นคือคนที่ จะกล้า

0: ออกไปเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าในต่างประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องมีความกล้าระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วการที่ออกไปปุ๊บแล้วฮาลุนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาไปเห็นจากประสบการณ์จริงเพื่อให้เราทุกคนได้ดูด้วยเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่เป็นขั้นกว่าไปอีกนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องนับถือใจของน้องฮาลุนจริงๆสำหรับการเดินทางไปที่ต่างๆที่หลายคนบอกว่าการเดินทางไปไม่ได้ง่ายๆแล้วเป็นสถานที่ที่บางทีถ้าเกิดเราไปเที่ยวกับทัวร์หรือไปเองอาจจะไม่ได้ไปด้วยซ้ำ
2: ไปไม่ถึงแน่ๆ
0: ใช่
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชม
0: บางจุดเนี่ยโอ้โหเดินทางยากลำบากเป็นวันเป็นคืนก็มีนะครับ
1: ใช่ครับคือการสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่สำหรับกลุ่มคนที่อยากเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มคนที่เขาติดตามคุณฮาลุนเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสในการเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ถามว่าคุณฮาลุนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจอย่างไรเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแรงบันดาลใจเรื่องของการใช้ชีวิตในการเก็บเงินเพราะเมื่อสักครู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูคลิปเต็มๆที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูจะเห็นเลยว่าสอบได้ที่1ของโรงเรียนนะครับและไม่มีเงินเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยดรอปเรียนไป1ปีทำงานทุกอย่างทำงานโรงงานไปแจกโบชัวร์แล้วก็อยู่หอพักที่ราคาถูกที่สุดราคา 2,000 กว่าบาทไม่มีลิฟต์ต้องเดินขึ้นบันไดทุกวันทีนี้พอสอบชิงทุนได้ทุนเต็ม 100% เรียนฟรีครับกินก็ฟรีพักก็ฟรีก็เลยเก็บเงินทุกอย่างที่ได้เนี่ยคุณผู้ชม 400,000 บาทเป็นเงินก้อนแรก 400,000 บาทหลังจากเรียนจบเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไปทำตามความฝันของตัวเองในการเดินทางด้วยงบ 400,000 บาทแต่สามารถเดินทางไปได้ทั้งหมด17ประเทศ
2: ครับ
1: หลายคนบอกเนี่ยแหละเป็นแรงบันดาลใจในการที่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความฝันของเราไม่ควรลดละความพยายาม
2: ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมคือมีหลายคนแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของฮาลุนแล้วก็แสดงความเสียใจของการจากไปในวัย26ปีเท่านั้นนะคะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยผมนึกถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามคลิปของฮาลุนโซโล่จะรู้จักกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งแน่ๆนาซาตาลาครับเป็นเด็กชาวอัฟกานิสถานที่ฮาลุนไปเจอ
1: ครับ
0: ตอนนั้นฮาลุนเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนต่างประเทศอีกคนหนึ่งแล้วอยู่ในตลาดแล้วช่วงจังหวะนั้นมันเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขามาพูดคุยแล้วคือเป็นอาจจะเป็นกองกำลังติดอาวุธด้วยนะครับก็เด็กคนนี้ไปช่วยพูดคุยแล้วก็พาออกมาแล้วก็พาไปที่บ้านพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วก็แนะนำฮาลุนต่างๆเยอะมากแล้วฮาลุนก็บอกว่าคือเด็กคนนี้ตั้งใจเรียนแล้วบอกว่าอีก3ปีถ้าเรียนจบปุ๊บถ้าจะต่อมหาวิทยาลัยแล้วเด็กบอกว่าโอ้ยังไม่แน่ใจเลยเพราะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงติดต่อมาเดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่องของทางด้านการเงินอะไรต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่าทางครอบครัวของน้องนาซาตาลาได้รับทราบข่าวนี้หรือยังก็เป็นเรื่องเศร้ามากๆทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมให้กำลังใจกันมาเยอะมากๆนะครับตอนนี้ต้องส่งกำลังใจไปให้กับคุณย่าของฮาลุนแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะกรณีที่มีชาวรัสเซีย2คนหายตัวไปนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเลยค่ะเข้าปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียเมื่อ4วันก่อนหรือไม่นะคะหลังจากที่ไปพบซากรถจักรยานยนต์ที่ทั้ง2คนขี่ออกมาถูกชำแหละแล้วก็ฝังดินบริเวณป่าช้าเก่าค่ะตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาระดมกำลังกว่า200นายเข้าปฏิบัติการค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียอายุ22ปีและอายุ17ปีหลังจากที่หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เช้ามืดวันที่26กรกฎาคมก่อนที่จะไปพบรถจักรยานยนต์ถูกฝังดินอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ระดมกำลังตรวจพื้นที่โดยรอบก็มีการพบรถจักรยานยนต์นะคะแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดค่ะกระจายค้นหาตามโซนต่างๆภายในป่าอย่างละเอียดโดยใช้เวลาในการค้นหาต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงแต่ยังไม่พบร่องรอยหรือว่าเบาะแสของผู้สูญหายเพิ่มเติมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9เปิดเผยด้วยนะคะว่าผู้ต้องสงสัยที่ชาวบ้านให้ข้อมูลก็คือนายป๋องซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏในคลิปก่อนหน้านี้และก็เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำได้ประมาณ2เดือนชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดกลัวนะคะเนื่องจากมีพฤติกรรมชอบพกอาวุธติดตัวแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
3: ได้ข่าวมาเขามีอาวุธนะคร
4: ับเป็นที่น่าสงสัยมากที่สุดแล้วก็ได้สอบถามนาแดงนาแดงเห็นที่เจอซากมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนชื่อธงเป็นคนขุด
5: ฮะ

0: ธงเนี่ยมันมีคดีอยู่ที่สัตหีบ
1: เหมือนกันไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาคดีมันเห็นทั้งหมดกี่คนถ้า4คน
0: ผมไม่ได้เห็นแต่ผมถามที่แดงที่เจอนะฮะก็คือประมาณ2คน
1: 2คนเห็นแน่ๆ2คน
0: ใช่2คน
1: ก็คือตัวที่เป็นตัวที่แบบเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็คนเนี้ยคนใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเห็น
0: ใช่ๆๆ
1: แต่ตัวหัวโจกเนี่ยก็คือคนที่
0: เราเอ่ยชื่อนั่นคนเนี้ยล่ะจะเป็นขุดตั้งแต่ 5:00 นยันถึง 5:00 น
2: ขณะเดียวกันนายเล็กอายุ24ปีก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะที่บอกว่าช่วง 1-2 คืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายนัดบริเวณห่างจากจุดฝังรถจักรยานยนต์ประมาณ500เมตรแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ต่อมาค่ะตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลห้วยใหญ่หลังจากรับแจ้งว่านายป๋องและนายธงเนี่ยค่ะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจากการเข้าตรวจค้นก็ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนะคะโดยเจ้าของบ้านให้ข้อมูลนะคะว่านายป๋องและนายธงเนี่ยกลับมาที่บ้านเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันที่2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปทั้งสองอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนเข้ามาพักประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ออกจากบ้านไปค่ะ
3: ท้องอ่ะมันไปอาบน้ำหลังบ้านแล้วแฟนน่ะเขาก็เอากางเกงแล้วก็เสื้อลูกชายน่ะให้ใส่ไปเพราะว่าชุดเขาอ่ะมันเลอะขี้โคลนมาเขาไปหาปลาเขาบอกกับเราหาปลาแล้วมันเลอะแบบนั้น
4: เขาได้ปลามาฝาก
3: เขาบอกว่ามีคนเอาปลาไปแล้วพี่ถามว่าปลาเยอะไหมวะเดี๋ยวขอดูหน่อยมันบอกว่า
4: เลอะสองคนเลยป่ะ
3: ใช่
4: ทั้งสองคนเลยนะ
3: ใช่
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะว่าเคยได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมไปถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างและลานเลี้ยงวัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยจากการตรวจค้นนะคะก็ไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือว่าสิ่งผิดปกติพบเพียงที่นอนเก่าวัสลีน1กระปุกรองเท้าและเสื้อผ้าเก่าหลายชุดกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าสิ่งของดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นป่าช้าเก่ากว้างกว่า 1,000 ไร่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสอบเตาเผาซึ่งเป็นเตาเผาถ่านกลางป่านะคะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติระหว่างปฏิบัติภารกิจก็มีการเกิดฝนตกหนักลงมานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รายงานว่าทัศนวิสัยเริ่มไม่ดีอะค่ะก็เลยยุติการค้นหาชั่วคราวแล้วก็มีการสั่งถอนกำลังรวมไปถึงให้ชาวบ้านที่ร่วมค้นหาออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากผู้ต้องสงสัยยังคงหลบหนีแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าอาจมีอาวุธปืนและวัตถุระเบิดติดตัวอีกทั้งเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ไม่นานทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ชะตากรรมของ2พี่น้องชาวรัสเซียตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่องรอยที่สามารถยืนยันได้เลยนะคะว่าทั้ง2อยู่ที่ใดหรืออยู่ในสภาพใดค่ะ
5: ครับมีข้อมูลจากแม่ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าลูกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านช่วงเวลา 4:00
2: ครับ
5: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือมีข้อมูลบอกว่าลูกเนี่ยแชทมาหาแม่บอกว่ามีคนเนี่ยขับรถติดตามเป็นบุคคลต้องสงสัยแต่ว่าก็ขาดการติดต่อไปเลยขณะเดียวกันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกได้ว่าลูกทั้ง2คนเนี่ยคือมีลักษณะของการขี่รถเหมือนจะตามใครสักคนเนี่ยคุณผู้ชมคือขับไปยังสถานที่แห่งหนึ่งด้วยตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่ายังไม่พบทั้ง2พี่น้องนะครับดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีเหตุการณ์ทหารไปเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติการเก็บกู้ในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้ข้อเท้าซ้ายขาดแขนซ้ายถูกสะเก็ดระเบิดล่าสุดทหารนายนี้ปลอดภัยแล้วนะครับขณะที่แม่ทัพภาคที่1ออกมาแสดงความห่วงใยแล้วก็กำชับบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุดรวมไปถึงปฏิบัติการด้วยความรอบคอบมากขึ้นครับทหารหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบาดเจ็บ1นายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางด้านของกองทัพภาคที่1เนี่ยระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ

0: 44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์ข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็บริเวณแขนซ้ายเนี่ยมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะนี้นำตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยทางด้านของจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์อาการปลอดภัยแล้วนะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์และก็สวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่สำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขณะเดียวกันก็มีการกำชับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทเมื่อต้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อันตรายซึ่งขณะนี้กองกำลังบูรพาและกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งจุดนี้ยังถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับรวมพื้นที่ทั้งหมด 80,000 ตารางเมตรด้วยกันปัจจุบันบอกว่าดำเนินการสำเร็จแล้ว 62,000 ตารางเมตรเหลือเพียงร้อยละ7หรือดำเนินการไปแล้วร้อยละ76นะครับตอนนี้ยังเหลือทุ่นระเบิดแล้วก็สันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมทั้งหมด489รายการตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการในพื้นที่ครับ
1: จากชายแดนไทยกัมพูชามาดูชายแดนไทยเมียนมากันบ้างนะครับถ้าไปดูฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงบริเวณจุดดังกล่าวยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเสียงปืนและระเบิดมันเบาลงไปบ้างนะครับแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรชาวบ้านก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ครับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังผาเมืองส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหลังการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่12กับฝ่ายกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องบริเวณบ้านมิลปาดและบ้านผาลูน้อยอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยคือก็มีรายงานนะครับว่ากระสุนปืนเนี่ยข้ามแดนมาตกฝั่งไทยด้วยครับบ้านเรือนประชาชนเสียหายแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสำหรับชาวบ้านบริเวณบ้านหมู่ที่1กับหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งอยู่ใกล้กับแนวกระสุนของการสู้รบชาวบ้านยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยตลอดเวลาเพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีอาวุธหนักและกระสุนปืนข้ามมาตกฝั่งไทยอีกเมื่อไหร่นะครับส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าล่าสุดเสียงระเบิดจะน้อยลงกว่าเมื่อวานโดยทหารเมียนมาจะมีการใช้เครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดนะครับรวมถึงใช้โดรนแต่ก็ถูกฝ่ายกะเหรี่ยงโต้กลับด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิดเช่นกันรวมถึงการใช้อาวุธประจำกายในระยะประชิดด้วยมีรายงานว่าทหารเมียนมาได้เปิดยุทธการยึดค่ายของกะเหรี่ยงโดยระดมทั้งกำลังทหารเข้าไปปะทะและใช้พื้นคอยิงสนับสนุนรวมถึงการทิ้งระเบิดทางอากาศด้วยนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยึดพื้นที่จากฝ่ายกะเหรี่ยงได้แล้วก็มีการประเมินว่าการสู้รบน่าจะยังยืดเยื้อออกไปอีกทำให้ทหารไทยและฝ่ายความมั่นคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องตลอดพื้นที่แนวชายแดนด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เสียงการสู้รบมันอาจจะเงียบลงไปบ้างนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในพื้นที่เนี่ยเพราะว่าฝนตกหนักหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นเช่นนั้นนะถ้าฝนตกหนักๆก็การสู้รบเหมือนเสียงจะเบาลงไปแต่ถ้าเกิดว่าฟ้าเริ่มเปิดฝนหยุดปุ๊บเอาอีกละมาเลยนะคะเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินเนี่ยมากันตลอดทั้งวันเลยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายจุดชายแดนก็จะมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันแต่ว่าถ้าดูข่าวต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมพูดถึงขบวนการค้ายาเสพติดค่ะคือช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะแล้วก็ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยก็จะฉวยโอกาสลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศมีกรณีที่เกิดขึ้นมีที่ทั้งจังหวัดนครพนมแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ จ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะระหว่างขบวนการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่บ้านโป่งไฮหมู่ที่21ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก

0: กรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะคะว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามาในประเทศจากการตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระเอาไว้ด้านหลังเดินผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงได้ส่งสัญญาณแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยและพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิต3คนจากการเข้าตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในค่ะบรรจุยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมดประมาณ 390,000 เม็ดนะคะหลังจากทำการตรวจสอบแล้วจึงนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนที่นครพนมค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจน้ำและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติจับผู้ต้องหาเป็นชาวจังหวัดสงขลาได้1คนนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้ามูลค่ากว่า20ล้านบาทการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้รับการจากแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงได้มีการวางแผนจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยพบรถยนต์ต้องสงสัยขับมาตามถนนบายพาสทางเลี่ยงเมืองจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้โดยคนขับเนี่ยทราบชื่อภายหลังคือนายวัชระเดชค่ะจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า 400,000 เม็ดคุณผู้ชมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและได้รับการว่าจ้างให้ขับรถลำเลียงยาบ้าดังกล่าวเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่าจ้างค่ะที่มีการตกลงกันไว้เนี่ยคุณผู้ชมรับบทเป็นนักบินนะเขาได้รับค่าจ้างรวม 150,000 บาทค่ะ
1: จ้างในครั้งนี้เราได้ค่าจ้างเท่าไหร
2: ่กระเป๋าละ 50,000 ครับ
1: ทำมากี่ครั้งแล้ว
2: ทำครั้งนี้เท่าไหร่ครับ
1: เงินที่ได้เราจะเอาไปทำอะไรถ้า
2: ปลดหนี
1: ้ไปปลดหนี้ไปใช้เกี่ยวกับอะไรมั่ง
2: ใช้การติดหนี้ติดหนี้สินไว้มาก
1: ติดหนี้สินไว้มากได้รับค่าจ้างเท่าไหร
2: ่150,000
1: แสนห้านี้ได้มาทั้งหมดหรือยัง
2: ยัง
1: ได้มาเท่าไหร
2: ่ได้มายังไม่ถึงไม่กี่บาทเลย
0: หลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมกับเร่งขยายผลสืบสวนติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติด้วยค่ะ
3: ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดนะครับที่คุณศิริมารายงานไปเป็นผู้ค้าทีนี้มาดูผู้เสพกันบ้างคุณผู้ชมเสพยาทุกวันเสพยาจนหลอนทีนี้หลอนขนาดที่ว่ากลัวคนมาทำร้ายไม่รู้จะทำยังไงไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งคุณผู้ชมคนขับเนี่ยเขาลงไปซื้อของทีนี้ตัดสินใจขโมยรถกระบะของเขาไปแต่ความพีคไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะในรถกระบะมีภรรยาแล้วก็ลูกของเขาติดไปด้วยเลยครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านขายของชำหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยขับไปแล้วนะครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ว่าคือคนขับรถกระบะเนี่ยเขาเปิดลงมาเปิดประตูรถลงมาปุ๊บเขาก็เดินลงไปซื้อของหลังจากนั้นปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุนะครับขึ้นรถกระบะไปแล้วก็ขับรถออกไปแบบนี้เลยคือขับออกไปเสมือนเจ้าของแต่ไม่ใช่ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่ที่7ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขโมยรถกระบะที่จอดซื้อของแล้วก็หลบหนีไปแต่ภายในรถคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมคือฝั่งข้างๆคนขับอ่ะมีผู้หญิงอ่ะ
4: ครับ
3: เปิดประตูรถเหมือนพยายามที่จะหนีแล้วนะ
0: ค
3: ือตกใจเหมือนกันแต่คุณผู้ชมมันกระโดดลงมาไม่ได้จริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเนี่ยครับคือจังหวะที่ผู้ชายเนี่ยขับรถกระบะจะออกรถกระบะไปแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเห็นท่าไม่ดีละเปิดประตูมาพยายามจะหนีแต่ไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ชมทีเนี้ยภายในรถเนี่ยครับจากการตรวจสอบคือมีภรรยาของเจ้าของรถเนี่ยอยู่ภายในรถนะครับและมีลูกน้อยวัย2ขวบติดอยู่ในรถด้วยส่วนหลังกระบะคุณผู้ชมเห็นไหมครับมีเด็กผู้ชาย2คน
0: ค่ะ
3: นั่งอยู่ท้ายกระบะด้วยนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดขวามือนะครับคือในรถเนี่ยนั่งรออยู่กัน4คนปรากฏผู้ก่อเหตุมาจากไหนไม่รู้ขึ้นรถกระบะขับหนีออกไปเลยครับ

0: เส้นทางที่ใช้หลบหนีเนี่ยคือขับมุ่งหน้าไปที่แยกไฟแดงท่าตูมครับแล้วก็ขับผ่านหน้าโรงพักศรีมหาโพธิ์ด้วยนะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอประจันตคามครับหลังจากรับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจในพื้นที่สภ.ศรีมหาโพธิ์และก็สภ.ประจันตคามได้มีการจัดกำลังออกติดตามรถคันดังกล่าวอย่างกระชั้นชิดก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมขับรถลงไปในทุ่งนาประมาณ500เมตรพอขับลงไปในทุ่งนาปรากฏว่ารถมันติดลมไปต่อไม่ได้ทีนี้ผู้ก่อเหตุก็เลยตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีลงกลางทุ่งนาครับตำรวจเนี่ยไล่ติดตามตัวไปจับกุมตัวไว้ได้นะครับภรรยาของเจ้าของรถเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตนเองแล้วก็สามีเนี่ยขับรถมาจอดบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรซึ่งเป็นร้านขายของชำครับสามีเนี่ยเปิดประตูลงรถไปเพื่อไปซื้อของถามว่าเอ๊ะไปนานหรือเปล่าไม่นานคุณผู้ชมภรรยาบอกว่าลงรถไปไม่ถึง1นาทีเลยอ่ะแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยกระโดดขึ้นรถมานั่งที่คนขับปิดประตูแล้วก็ขับหนีไปเลยครับ
1: หนีมาจอดซื้อของอยู่บ้านเอื้อค่ะ
2: มาจากไหนครับ
1: มาจากปงไผ
2: ่แล้วลงไปซื้อของที่ร้านค้าหรือว่า
1: ร้านค้าค
2: ่
1: ะ
2: จากนั้น
1: แล้วแฟนหนูลงไปซื้อแล้วเขาก็วิ่งมาอย่างนี้ไม่รู้ค่ะก็เลยขึ้นมาขับรถมา
2: เป็นชายแต่งตัวยังไงครับ
1: เป็นลักษณะสูงค่ะแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเทาแขนยาวค่ะใส่เกงยีนส์ตัวผอม
3: ๆเขาลงมา
2: แล้วจากนั้นเขาพูดว่ายังไง
1: เขาไม่พูดอะไรขึ้นรถมา
0: ส่วนผู้ก่อเหตุลองไปฟังผู้ก่อเหตุหน่อยไหมครับว่าเหตุใดถึงไปขโมยรถกระบะของเขาเนี่ยคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอายุ43ปีให้การกับตำรวจแบบนี้บอกว่ารู้สึกเหมือนจะมีชายชะกันเนี่ยประมาณสัก6คนมาทำร้ายครับทีเนี้ยด้วยความกลัวก็เลยตัดสินใจก่อเหตุชิงรถพร้อมกับยอมรับบอกว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้ามา2เม็ดครับ
4: มีชายชะกันไอตามทำลายคร
2: ับ กี่คน
4: 6คนคร
2: ับ เหรอแล้วเราทำไมถึงวิ่งไปขี่รถเข้ามาล่ะ
4: ผมไปวิ่งไม่ไหวผมก็เลยขี่รถเข้ามา
2: แล้วมีเด็กด้วยอะไรด้วยไม่คิดว่าเขาจะกลัวบ้างเหรอ
4: ไม่ผมไม่ทำลายเด็กไม่ได้ทำลายผู้หญิงครับ
2: แล้วเราตั้งใจจะไปไหนครับ
4: ไปแค่ไปให้พ้นจากชาย6คนที่เสียครับ
0: โอ้คือยืนยันบอกไม่ทำลายเด็กแล้วถามว่าจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันขับไปก่อนขอให้หนีพ้นจาก6คนแต่6คนที่ว่าเนี่ยอยู่ไหนคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ไม่มีเลยสักคนนะครับ6คนที่บอกว่ากลัวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนที่สภ.ศรีมหาโพธินะครับพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาแล้วก็ลักทรัพย์ก่อนจะส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เอามาย้ำเตือนกันไม่รู้จะย้ำเตือนครอบครัวของผู้เสพหรือว่าคนที่ไปจอดรถตามข้างทางซื้อของดีเพราะคนไทยสมัยนี้รวมถึงตัวผมด้วยนะบางทีแบบว่าลงรถไปเนี่ยแป๊บเดียวสตาร์ทรถไม่เถอะอะไรแบบนี้อาจจะเกิดจากความประมาทส่วนตัวด้วย
5: ก็คิดว่าแป๊บเดียวมีคนอยู่ในรถไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมนี่อะค่ะคนอยู่ในรถเนี่ยยังเกิดเหตุได้อะค่ะ
0: ครับสุดท้ายเกิดจริง
6: เอามาเตือนกันเนาะคุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์นะครับอะไรก็ประมาทไม่ได้นะครับพูดถึงฟ้าฝนกันหน่อยครับช่วงนี้ถามคุณผู้ชมครับว่าแถวบ้านฝนตกหรือเปล่าหลายคนบอกว่าช่วงวัน2วันนี้ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็มีรายงานว่าภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนี่ฝนก็ตกหนักภาคอีสานยโสธรก็หนักเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมมีที่อำเภอมะขามฝนตกหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับทำให้รีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่ต้องอพยพนักท่องเที่ยวไปอยู่ชั้น2และหลังจากน้ำลดความเสียหายมันเกิดขึ้นเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพความเสียหายนะครับก็ต้องมาล้างทำความสะอาดกันแบบนี้เป็นรีสอร์ทที่ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับเจ้าของก็ไปสำรวจความเสียหายเรื่องของอาคารที่พักต่างๆแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับหลังจากที่ระดับน้ำลดลงไปเบื้องต้นพบห้องพักอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดรถยนต์ถูกน้ำท่วมเสียหายโอ้โหหนักขนาดนี้8คันครับในจำนวนนี้เป็นรถของลูกค้านักท่องเที่ยวเนี่ย3คันซึ่งรีสอร์ทประสานรถยกแล้วก็จ่ายตังค์ให้ด้วยเรื่องของค่ารถยกคันละ 7,000 ครับเจ้าของรีสอร์ทเล่าว่าคืนวันที่28กรกฎาคมฝนตกหนักมากน้ำป่าหลากเข้ามาท่วมพื้นที่ค่อนข้างเร็วไม่ทันตั้งตัวแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงถึง2เมตรไม่สามารถเก็บของหรือเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้ทันนะครับพนักงานก็ต้องอพยพนักท่องเที่ยวรวม28คนขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมายืนยันว่าติดตามข่าวสารเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง

0: เปิดธุรกิจมากว่า10ปีไม่คาดคิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
1: ปกตินะฝนตกเนี่ยพี่จะดูพยากรณ์เพราะปกติเนี่ยประมาณ 80-90 หรือ 100% เนี่ยฝนน้ำก็ไม่เคยมาอย่างนี้และอันเนี้ยมันแค่ 60% 60% เนี่ยน้ำมันมาแบบมันมาเร็วมากตั้งแต่4ทุ่มแต่ว่าตรงเนี้ยก็ไม่ได้ตกเยอะนะมันมาจากข้างบนแล้วเร็วเก็บไม่ทันแล้วก็รถลูกค้าก็มาจอดตรงนี้ก็เอาออกไม่ทันรถลูกค้าเอาออกไม่ทันรถพี่ก็เอาออกไม่ทันนาทีต่อนาทีเลยนาทีนึงนี้มันขึ้นเป็นสอแบบฟึบฟึบฟึบฟึบมาแบบนี้เลยอ่ะปีนี้หนักที่สุดตั้งแต่พี่มาอยู่ที่นี่อ่ะประมาณ10ปีพี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบมันแรงมาก
0: นักท่องเที่ยวครับที่ไปเจอเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่าตกใจแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นภัยธรรมชาติขณะที่เจ้าของรีสอร์ทเองก็ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดียืนยันว่าเดี๋ยวจะกลับมาเที่ยวจันทบุรีอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ดูแลดีมากครับก็ช่วยเหลือทุกอย่างทางรถประสานงานให้ทุกอย่างครับดูแลดีมากครับก็มีน้ำเข้ารถครับก็อาจจะเป็นแบบซักล้างรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สตาร์ทได้แล้วก็เจอครับแต่อันนี้น่าจะหนักหน่อยก็ดูนะครับแต่ว่าเราจองแล้วจองล่วงหน้าไว้
0: พื้นที่อำเภอมะขามครับมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า30หลังคาเรือนใน3ตำบลแม้บางพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับนี่คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาในไลฟ์เราเยอะมากนะครับฝนตกกันหลายที่ทีเดียวนะครับจากจันทบุรีครับไปต่อกันที่ยโสธรก็หนักเหมือนกันนี่คุณผู้ชมน้ำป่าครับหลากเข้าทั่วหมู่บ้านทุ่งมนที่ตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วถนนในหมู่บ้านมันกลายเป็นคลองไปแล้วครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำในชุมชนและดูภาพนะคุณผู้ชมฝนก็ยังตกน้ำก็หลากมาเรื่อยๆแบบนี้บางจุดมีรายงานว่าน้ำสูงกว่า20เซนติเมตรแล้วมันหลากมากนะครับมันค่อนข้างเชี่ยวฝนก็ยังตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันล่าสุดนะครับมีรายงานว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่าถนนถูกกัดเซาะด้วยน้ำเศษดินเศษทรายมันไหลทับถมไปตามผิวถนนภายในหมู่บ้านหลายจุดความแรงของกระแสน้ำยังทำให้กำแพงบ้านบางหลังได้รับความเสียหายด้วยนะครับนี่มาดูกันหน่อยว่าเช้าวันนี้ที่คุณผู้ชมแจ้งมาพิกัดไหนบ้างที่ฝนตกหนักนะครับ
3: ครับ
0: แพร่ฝนยังตกอยู่ระนองก็ฝนตกหนักสุโขทัยแล้งไม่มีฝนเลย อุตรดิตถ์ฝนตกครับแล้วก็ลำพูนตกหนักทั้งคืนเชียงรายก็ตกทั้งคืนเลยจ้ะขอนแก่นตกหนักค่ะนี่คุณผู้ชมหลายท่านติดตามเราอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับก็แจ้งข่าวกันมาขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้ด้วยนะฮะ
4: ค่ะแต่ดูจากข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมที่ยโสธรมีใครติดตามเราอยู่บ้างไหมคะ
0: ครับ
4: อัปเดตข้อมูลให้เรารับทราบได้นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: ครับหลายพื้นที่เลยนะคุณผู้ชมใน YouTube เนี่ยที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยดีที่ไม่มีลมบางคนบอกแบบนั้นส่วนในพื้นที่โคราชนี่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ตกแค่เช้านะตกทั้งคืนกลางคืนก็ตกเช้าก็ตกเหมือนกันหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็แจ้งข่าวกันมาบอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนวันนี้เองกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าฝนจะตกทั่วทุกภาคร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงขึ้นนะครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยและถ้าขยับขึ้นมาดูในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ตอนบนฝนตกหนักด้วยเหมือนกันปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่มีกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกในพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะตกอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่รวมไปถึงพื้นที่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง34องศาเซลเซียสนะครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

0: ื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนจะตกหนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักคืออุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะครับก็ขอให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองก็คือปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย33องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะครับพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดระนองครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมมีการประกาศให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงเฉลี่ย 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับ
1: 6นาฬิกา5นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับอยู่เพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับต้องติดตามสถานการณ์ในญี่ปุ่นกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เพิ่งเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ไปตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนแล้วท่ามกลางความพยายามในการเดินหน้าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการที่จะค้นหาผู้สูญหายบางส่วนด้วยนะครับคุณวินิษฐา
2: ซึ่งก็มีอุปสรรคสำคัญนะคะคือเรื่องของอากาศตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็คืออยู่ในหน้าร้อนดังนั้นกระทบถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะที่เขาต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมีคำเตือนให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้ในช่วง1สัปดาห์นี้โดยอาจจะรุนแรงสูงสุดถึงระดับ7ค่ะภาพจากกล้องติดรถยนต์เผยให้เห็นถึงนาทีที่รถขยับโยกไปมาตามแรงสั่นสะเทือนนะคะขณะที่รอบๆ อาจจะเห็นน้ำกระเซ็นขึ้นมาและต้นไม้สั่นไหวในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ตำรวจและหน่วยรับมือภัยพิบัติเผยแพร่ภาพภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ที่เมืองคาชิมะที่เกิดระเบิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงหลังเหตุแผ่นดินไหวภายในเสียหายอย่างหนักนะคะโครงสร้างบางจุดเนี่ยพังถล่มลงมาซึ่งจุดนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว3คนมีพนักงานห้างถึงตอนนี้ยังสูญหายอีก3คนเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีพนักงานทำงานที่ห้างแห่งนี้ประมาณ 2,700 คนและเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดด้านเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะเร่งค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าอาจจะยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะโรงงานผลิตกระดาษนายยาสึชิโร่เกิดเหตุปล่องควันพังถล่มลงมาจุดนี้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว5คนยังมีผู้สูญหายอีก4คนค่ะทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ไปแล้วอย่างน้อย13คนนะคะโดยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้ส่วนทางด้านของกองทัพญี่ปุ่นเผยภาพระหว่างทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะช่วยแจกจ่ายน้ำดื่มให้ประชาชนนำไปอุปโภคบริโภคลำเลีย

0: เครื่องปรับอากาศด้วยเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากประชาชนมากกว่า 9,000 คนต้องอพยพไปอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวทางกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นจัดส่งเครื่องปรับอากาศไปประมาณ300เครื่องนะคะไปให้ใช้ยังศูนย์พักพิงต่างๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้เมื่อวานนี้เองเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังออกคำเตือนให้ทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฮีทสโตรกนะหรือว่าโรคลมแดดด้วยหลังจากอุณหภูมิเนี่ยสูงแต่35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้เหมือนกันจานาเอะทากาฮิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าทางการขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า20ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่ก็ยังมีคนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อวานนี้ทางการญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 นายไปลงพื้นที่ช่วยเหลือภารกิจกู้ภัยแล้วเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำเกิดขึ้นตามมาแล้วมากกว่า100ครั้งนะขณะเดียวกันเกิดปัญหาไฟฟ้าดับแล้วก็ไม่มีน้ำประปาใช้อีกหลายหมื่นครัวเรือนอย่างช่วงคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 22:20 นตามเวลาท้องถิ่นนะมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะก็เป็นจุดเดียวกันกับที่เพิ่งจะเจอแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ไปเมื่อวันอังคารแต่ว่าไม่ได้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใดโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังความเป็นไปได้นะที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงตามมาโดยระบุว่าช่วงสัปดาห์หน้าหรือประมาณ 2-3 วันข้างหน้านี้ขอให้เฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยความรุนแรงสูงสุดอาจจะไปถึงระดับ7นะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดดินถล่มขึ้นได้ด้วยในส่วนของตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยบางสื่อรายงานว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย14คนแล้วนะคะและสิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญในตอนนี้ก็คือการเข้าไปกู้ภัยบริเวณห้างสรรพสินค้าที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากว่าคาดว่าน่าจะยังมีผู้ติดอยู่อีกจำนวนหนึ่งและเนี่ยค่ะเรื่องของแผ่นดินไหวซ้ำก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอย่างในอดีตเนี่ยเมื่อสัก10ปีก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะเองก็มีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซ้ำตามมาหลายระลอกด้วยกัน
1: ครับ2ทุ่มเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนิถาบอกไปล่าสุดตอนตี3กว่านี่ก็มาอีกนะ 4.6 นะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนที่เราอ่านข่าวกันอยู่6:06 ที่ผ่านมานี้เองนะครับตามเวลาในบ้านเราก็ยังมีแผ่นดินไหวที่เป็น after shock ตามมาอยู่เลย 2.4 ดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้แล้วอยู่แถวคิวชูอยู่ทางตอนใต้ก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวรุนแรงเนี่ยยังไงก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถืออยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
3: คุณผู้ชมไปดูที่ยุโรปนะคะตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าหลายจุดของยุโรปก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามรายงานบอกว่ายังไม่สามารถควบคุมได้ 100% บางที่เนี่ยหนักมากหนักถึงขั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยค่ะเสียชีวิตไป3นายนะคะ
0: เป็นที่กรีซนะคะที่ไฟป่าปะทุขึ้นใหม่ทางยุโรปตอนใต้แต่ว่าถ้าย้อนไปดูที่ก่อนหน้านี้เองอย่างสเปนก็ต้องรับมือเรื่องของอากาศร้อนนะอุณหภูมิจะแตะ40องศาเซลเซียสท่ามกลางไฟป่าที่ยังลุกลามไม่สามารถควบคุมได้ส่วนฝรั่งเศสก็ยังต้องอพยพประชาชนรวมแล้วตอนนี้ตัวเลขหลายแสนคนนะคะหนีไฟป่าที่เผาไหม้เผาผลาญพื้นที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะภาพจากฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่เนี่ยยังต้องเข้าไปรับศึกหนักจากการต่อสู้กับไฟป่าที่ลุกลามกินพื้นที่ขนาดใหญ่จุดนี้อยู่ทางตะวันตกของเมืองบอกโดนะคะกินพื้นที่ประมาณการแล้วกว้างกว่ากรุงปารีส4เท่าตัวตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิที่พุ่งสูงเกิน38องศาเซลเซียสกลายเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากพื้นที่สะสมกว่า 220,000 คนทางกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าไฟป่าที่ลุกลามหลายจังหวัดแม้ว่าจะระงับเอาไว้ได้แล้วแต่จุดที่วิกฤตที่สุดตอนนี้ก็คือที่จังหวัดเชฮงก็คือที่ตั้งของเมืองบอกโดนะคะแม้ว่าประชาชนหลายหมื่นคนเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้สามารถทยอยเดินทางกลับเข้าบ้านเรือนได้แต่ว่าทางการก็ยังคงเตือนให้ระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งอย่างสุดขั้วจะดูดความชื้นออกจากพุ่มไม้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีและอาจจะติดไฟได้ง่ายได้รวดเร็วอย่างถ้าดูภาพถ่ายดาวเทียมจุดนี้นะคะจะเห็นควันไฟหนาทึบเลยทีเดียวจากไฟป่าในจังหวัดชิฮงทางตะวันตกเฉียงใต้เผาพัด ข้าปกคลุม

0: พื้นที่ชุมชนพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าเปรียบเทียบดูภาพช่วงต้นปีกับภาพล่าสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่นะคะจากเดิมที่เคยเป็นผืนป่าตอนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นร่องรอยไหม้ดำแล้วก็กลุ่มควันที่เกิดขึ้นอย่างในภาพก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นควันขนาดใหญ่วิกฤตไฟป่าทั่วประเทศปีนี้สำหรับฝรั่งเศสก็พุ่งสูงทำลายสถิติทำให้มีพื้นที่ถูกเผาผลาญเผาทำลายไปมากที่สุดเป็นประวัติการณ์มากกว่าไฟป่าครั้งรุนแรงที่เป็นสถิติครั้งก่อนคือเมื่อปี2022ไปแล้วนะคะสถานการณ์ไฟป่าสำหรับที่สเปนนายมณฑลกาสเตยอนตอนนี้ยังลุกลามไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนำระดมกำลังเข้าไปแล้วก็ระดมฝูงบินเข้าไปทิ้งสารหน่วงไฟทิ้งน้ำเพื่อดับไฟนะคะแต่ว่าเปลวไฟเผาทำลายผืนป่าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 62,000 ไร่ส่วนชาวบ้านที่ต้องอพยพไปกว่าหมื่นคนก็ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้เพราะอากาศแปรปรวนทำให้มีไฟปะทุขึ้นซ้ำรอบใหม่หลายๆจุดค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงแตะ40องศาเซลเซียสในอย่างน้อยๆ6ภูมิภาคทำให้มีการยกระดับการเตือนภัยสภาพอากาศเป็นระดับสีส้มนะคะสีส้มคือระดับที่สูงสุดอันดับ2รองจากระดับสีแดงนั่นเองตอนนี้นอกจากฝรั่งเศสสเปนแล้วเนี่ยต้องจับตาที่อิตาลีตุรกีหรือว่ากรีซด้วยนะคะอย่างตุรกีเนี่ยถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นความเสียหายจากไฟป่าตอนนี้กำลังโหมกระหน่ำรุนแรงทางตะวันตกเฉียงใต้มีกระแสลมเป็นอุปสรรคสำคัญขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้าไปควบคุมเพลิงล่าสุดแนวไฟเนี่ยขยับเข้าประชิดชายหาดกับแหล่งท่องเที่ยวทางตอนใต้นะฮะทำให้ทางการสั่งปิดเส้นทางหลวงหลายสายรวมถึงสายหลักด้วยแล้วก็ปิดการเข้าชมเมืองโบราณที่สำคัญแล้วก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 3,000 นายรถบรรทุกน้ำก็ดีและฝูงบินดับเพลิงก็ดีรวมเครื่องบินกว่า20ลำเนี่ยพยายามเข้าไปดับไฟป่าที่กระจายทั่วประเทศตอนนี้ประมาณ90จุดด้วยกันนะคะมีรายงานสั่งอพยพประชาชนออกจากบ้านพักตากอากาศหลายแห่งเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ไฟป่าปะทุระลอกใหม่ใกล้กับชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ประกาศให้2จังหวัดทางตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยไปแล้วเพื่อพยายามระดมทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเข้าไปช่วยเหลือนะคะทางเรเซป ทายิปเออร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้ไฟป่า90จุดทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ประมาณ81จุดนะแล้วก็ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปปฏิบัติการต่อเนื่องค่ะไปดูที่กรีซกันต่อนะคะที่นี่ค่อนข้างจะน่ากลัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าพื้นที่ไปพยายามเร่งฉีดน้ำดับเพลิงไฟเนี่ยโหมลุกไหม้อยู่ที่ป่าอยู่ข้างทางบนเกาะปารอสในทะเลอีเจียนนะคะจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ไฟป่าปะทุรุนแรงที่สุดของประเทศทำให้ทางการต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประมาณ10จุดบนเกาะเดียวกันนี้หน่วยยามชายฝั่งเผยภาพขณะที่ปฏิบัติภารกิจเข้าไปช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากชายฝั่งบนเกาะครีตนะท่ามกลางไฟป่าและกลุ่มควันที่พวยพุ่งแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณบดบังทัศนวิสัยอย่างหนักไฟป่าแบบนี้เกิดขึ้นในอีกหลายจุดทั่วประเทศนะคะท่ามกลางกระแสลมแรงซึ่งยิ่งพัดโหมกระพือให้ไฟลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอย่างง่ายดายแล้วก็ลมเนี่ยเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลานะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดเดาและรับมือได้ยากความรุนแรงของไฟป่าที่เกิดขึ้นทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว3นาย2นายเสียชีวิตระหว่างที่กำลังพยายามดับไฟป่าบนเกาะครีตนะคะกับอีก1นายเสียชีวิตบนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าเป็นการเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยหรือว่าโรคประจำตัวกระทรวงป้องกันภัยพลเรือนของกรีซประกาศเตือนไฟป่าระดับสูงสุดหลายพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้รวมถึงที่เกาะครีตที่เอเธนส์แล้วก็ปริมณฑลด้วยรวมถึงอีกหลายจุดให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะรอดพ้นจากอากาศร้อนจัดไปแล้วก็ตามหลังจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วบางจุดของกรีซเนี่ยอากาศร้อนแตะ43องศาเซลเซียสติดต่อกัน3วันด้วยกันนะคะทุกๆฤดูร้อนกรีซจะเจอกับไฟป่ารุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแบบนี้เนื่องจากว่าภัยแล้งกินเวลายาวนานอุณหภูมิสูงลมแรงนะเป็นภาวะต่างๆที่ก็เอื้อให้ไฟเนี่ยสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วนะคะต อนนี้สถานการณ์หลายประเทศเลยที่ต้องติดตามเรื่องของไฟป่าอย่างที่ฝรั่งเศสเองก็กำลังมีการสอบสวนอยู่นะคะเพราะว่าตั้งข้อสังเกตว่าที่เราเห็นภาพไฟป่าลุกลามมาหนักๆหลายวันเนี่ยต้นตออาจจะเกิดจากการเข้าไปซ่อมหรือว่าทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาใกล้กับสายไฟแรงสูงแล้วอาจจะมีการทำให้เกิดประกายไฟขึ้นไปโดนพุ่มไม้ที่มันแห้งอยู่แล้วจากอากาศที่ร้อนแล้วก็แล้งก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเหตุให้ไฟลุกลามในหลายจุดได้ค่ะ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องติดตามกันหลายจุดเลยนะครับแล้วก็นอกจากที่เล่ามาเนี่ยก็จะมีอีกหลายประเทศที่เริ่มมีสถานการณ์ไฟป่าเหมือนกันหรือว่าอาจจะพยายามควบคุมมันอยู่อย่างเช่นที่แคนาดานะครับทางตะวันตกก็มีไฟป่าหรืออย่างใกล้บ้านเราอินโดนีเซียนี่สถานการณ์ก็ยังหนักอยู่บางจุดนะครับอย่างเช่นทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราด้วยอันนี้ก็จะใกล้บ้านเราแล้วถ้าเกิดว่ากระแสลมพัดมาก็อาจจะกระทบถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วยนี่ก็ต้องจับตากันต่อหลังจากนี้ด้วยนะครับ
2: ครับหลายพื้นที่เลยนะครับไฟป่าในยุโรปเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าขยับไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันหน่อยครับตอนนี้น่าจับตามองนะครับเพราะว่ากลับมาตึงเครียดอีกระลอกแล้วหลังจากวันนี้ซาอุดิอาระเบียจับมือสหรัฐครับแล้วก็ไปโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านเนี่ยหนุนหลังในอิรักด้วยนะครับ
0: เป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆเป็นท่าทีของซาอุดิอาระเบียที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาอิหร่านก็ปรากฏว่าเปิดฉากโจมตีฐานทัพของสหรัฐอีกรอบหนึ่งทำให้ตอนนี้สถานการณ์ที่สงบมาร่วมสัปดาห์ในตะวันออกกลางเนี่ยสิ้นสุดลงนะแล้วก็ผลที่ตามมาคือราคาพลังงานโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเผยภาพการยิงขีปนาวุธที่ระบุว่าพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐในจอแดนนะคะกองทัพจอแดนเนี่ยเปิดเผยว่าสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้5ลูกถือเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้อีกครั้งนึงนะคะหลังจากเรียกว่าพักรบกันไปหลายวันความเคลื่อนไหวนี้ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox Newsบอกว่าสหรัฐกำลังเตรียมจะสั่งสอนและถล่มอิหร่านอย่างหนักหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดนกับสหรัฐเนี่ยสกัดขีปนาวุธ5ลูกที่ยิงมาจากฝั่งอิหร่านเอาไว้ได้กองทัพสหรัฐระบุด้วยว่าก็สกัดการโจมตีเอาไว้ได้สำเร็จนะฮะซึ่งภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นทันที 5% จากความกังวลเรื่องของผลกระทบต่อการขนส่งภาคพลังงานการโจมตีของอิหร่านเกิดขึ้นนะคะหลังจากเมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐจับมือซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฐานทัพของกองกำลังฮัชอัลชาบีหรือว่ากลุ่ม PMF Popular Mobilization Force นะคะที่อยู่ทางตะวันออกของอิรักตอบโต้เหตุส่งโดรนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีสมาชิกกลุ่มกองกำลังเสียชีวิตอย่างน้อย20คนจำนวนนี้รวมที่ปรึกษาทางการทหารชาวอิหร่าน5คนแล้วก็มีรายงานผู้บาดเจ็บอีก32คนนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ในกรุงแบกแดดก็เป็นบรรยากาศของความโศกเศร้าค่ะเพราะว่ากลุ่มมวลชนไปจัดพิธีแห่ลงศพของสมาชิกทางกลุ่ม PMF ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งในเวลาเดียวกันรัฐบาลอิรักก็ออกแถลงการประนามการโจมตีร่วมครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักอย่างร้ายแรงแม้ว่าทั้งทรัมป์เนี่ยจะอ้างว่าปฏิบัติการที่ว่านี้ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ประสานงานร่วมกันกับทางการทางรัฐบาลอิรักแล้วก็ตามค่ะจริงต้องบอกว่าทางสหรัฐหรือว่าทรัมป์เองเนี่ยกดดันผู้นำอิรักนะให้ไปจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่ฝักใฝ่อิหร่านทั้งหมดแล้วก็ให้รัฐบาลอิรักเนี่ยไปคุมสถานการณ์จุดนั้นให้ได้ก็มีการรับปากจากทางรัฐบาลอิรักแต่ก็ยังทำไม่ได้นะซึ่งทรัมป์เนี่ยขีดเส้นตายเอาไว้ให้คุมให้ได้ภายใน30กันยายนนี้แต่ดูทรงแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถคุมได้ในเร็วๆนี้ทำให้ก็เป็นที่มาของการปะทุขึ้นอีกรอบนึงของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะ
1: ครับก็จับตาเรื่องของราคาพลังงานนะครับเพราะว่าน้ำมันดิบตลาดโลกก็ขึ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าราคาในบ้านเราจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนิธาคร
0: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับเรามาดูข่าวในประเทศกันต่อนะครับกองปราบครับออกหมายเรียกผู้ต้องหาในคดีโกงสอบท้องถิ่น13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้ครับเบื้องต้นทางผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศว.ประสานเข้าพบตำรวจตามกำหนดนะครับส่วนอดีตอธิบดีสถ.ขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามกองปราบปรามนะครับหรือว่าผบก.ป.ได้เปิดเผยถึงความคืบ

หน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านบอกว่าตำรวจได้ส่งหมาย

0: ้งเลื่อนนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าแทนเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ตรงกับช่วงหยุดยาวโดยทั้ง2จะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม7ข้อหาด้วยกันส่วนอีก11คนที่ตำรวจไปพบขณะบุกเข้าตรวจค้นภายในบ้านที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีพฤติกรรมกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบคาดว่าขณะนี้ทั้งหมดได้รับหมายเรียกครบเรียบร้อยแล้วแม้จะยังไม่มีใครประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากทั้งหมดเคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ปปช.ไปแล้วโดยหากทั้ง13คนที่ตำรวจออกหมายเรียกไม่มาพบในวันที่31กรกฎาคมนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาตามกำหนดอีกครับจะดำเนินการขอออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนผู้ต้องหา3คนที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้ก็คือนายพิชิตนายอัศวินหรือว่าดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรที่ถูกคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันตสถานหญิงกลางทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามรวบรวมหลักฐานและได้ข้อเท็จจริงในคดีเพิ่มเติมซึ่งทั้ง3คนยังคงเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568เพียง3คนแรกที่ถูกดำเนินคดีเท่านั้นนอกจากผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วครับกลุ่มบุคคล11คนที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนสอบภายในบ้านพักที่นนทบุรีก็จะถูกแจ้งข้อหาครับสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มอีก1ข้อหาด้วยจากเดิมที่จะถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมคะมาคุยเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะถ้านับนิ้วดูแล้วเนี่ยทั้ง2ท่านใช้ไทยช่วยไทย plus มาจนถึงครึ่งทางแล้วนะ
2: ครับ
1: บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยได้รู้สึกรู้สาอะไรสักเท่าไหร่เลยอะค่ะ จริงๆคือบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเนี่ยคาดหวังว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยววิเคราะห์กับคุณอุรชัยกันต่อปรากฏว่า2เดือนแล้วทั้งคนขายทั้งคนซื้ออาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบแซ่บสักเท่าไหร่อะค่ะอยากจะมีอยากจะได้อีกอะ
2: ใช่ไหมพวกคุณใช้กันไหม
1: ใช่หมดแล้ว
2: หมดแล้วด้วย
1: บอกว่า4วันนี้30แล้วอ่ะ
0: ขอบคุณมากเลยที่คุณเลือกประเด็นนี้มา
2: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าผมยังเหลืออยู่อีกเกือบ400แล้ววันนี้กับพรุ่งนี้ถ้าใช้ไม่หมดตัด
3: ต้องภายใน2วัน
0: ต้องภายใน2วันนี้แล้ว
2: เขาให้วันละ200คุณก็ต้องใช้ให้หมดทุกวัน
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าของเดือนนี้หมดไม่ทันก็โดนตัดไงแล้วเดือนหน้าเข้ามาอีก 1,000
2: แล้วปกติคุณ2คนกี่วันหมด
1: 5วันก็หมด
2: 5วันหมด
3: ของผมประมาณสักกลางเดือนนะ
2: กลางเดือน20วันประมาณนั้น 15-20 วันนะครับ
1: มันอยู่ที่ว่าเราเริ่มช่วงไหนถ้าเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเริ่มปุ๊บก็หมดปั๊บถ้ากลางเดือนก็อย่าได้เปิดใช่ถ้าเปิดปุ๊บก็ใช้หมดอ่ะ
2: คือไอ้หมดเร็วเนี่ยไม่แปลกหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าเงินที่ช่วยเหลือมามันก็เดือนละ 1,000 บาท
0: ครับ
2: เขาให้ใช้วันละไม่เกิน200บาทถ้าใช้แบบแม็กซิมัมเลย5วันก็หมด
1: ใช่
2: นะฮะแล้วแต่คนบางคนก็บอก20วันแล้วตอนนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่31มันก็จะเป็นจะครบ2เดือนแล้วผมตีกลมๆอ่ะนะแล้วโครงการนี้เนี่ยมีอายุ4เดือนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่กลางเทอมของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นรัฐบาลหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นความนิยมไหมเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาบอกหวังว่าโครงการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนแต่ว่ามันก็ชัดเจนว่าโครงการนี้ช่วยประคับประคองความนิยมของรัฐบาลได้จริงๆถ้าเราดูจากผลสำรวจ
1: มันไม่ใช่ประคับประคองค่าครองชีพหรอ
2: ประคับประคองค่าครองชีพแต่ในมิติทางการเมืองโครงการลักษณะแบบนี้ที่มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาเงินมาให้ประชาชนใช้เอาเงินมาแจกหรือว่าบางคนเรียกว่าประชานิยมเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์อีกทางนึงในทางการเมืองก็คือประชาชนก็รู้สึกว่ารัฐบาลก็โอเคก็ช่วยอะไรทำนองนี
0: ้
2: นะครับทีนี้ปัญหาคือคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมรัฐบาลต้องเอามาตรการนี้มาประคองอันนี้ไม่ได้ประคองความนิยมนะนี่พูดถึงประคองค่าครองชีพประชาชนนะช่วยแบ่งเบาปัญหามันเยอะไงคุณผู้ชมเราเริ่มมาของรัฐบาลนี้เราเจอวิกฤตน้ำมันเลยเพราะว่ามีสงครามในตะวันออกกลางเราเจอวิกฤตเกี่ยวกับไอ้โม่งอย่างเนี้ยไอ้โม่งนี่หนักหนาสาหัสมากนอกจากคนจะเชื่อว่ามีไอ้โม่งแล้วทำให้น้ำมันแพงแล้วไอ้โม่งเนี่ยยังเป็นตัวที่ไปฉุดรั้งความนิยมของรัฐบาลนะครับตอนนี้จับไอ้โม่งได้ยังฮะประชาชนครับยังบางคนบอกไม่มีนะครับปัญหาสินค้าปัญหาราคาสินค้าเกษตรนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาอย่างมะพร้าวน้ำหอมอย่างนี้ปราบมาเฟียภูเก็ตฝ่ายปกครองภูเก็ตนี่ย้ายยกกระดานนะครับผู้ว่ารองผู้ว่าจำกันได้นะฮะทุจริตสอบสอถอหัวสอวอนี่ผมแค่ยกตัวอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ

0: สิ่งที่ไปฉุดรั้งความนิยมของรัฐบาลแล้วหลายอย่างในสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยก็ไปทำให้ค่าครองชีพประชาชนมันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโครงการลักษณะแบบไทยช่วยไทยพลัสที่เอาเงินมาแจกเอาเงินมามอบให้กับประชาชนใช้ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการแบ่งเบาภาระประชาชนนี่แหละมันเลยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแบ่งเบาภาระประชาชน1 2ก็คือความนิยมของรัฐบาลมันก็ได้ด้วยนะครับแล้วโครงการแบบนี้มันก็พอจะให้ความนิยมได้จริงๆถ้าเราดูจากผลสำรวจนะฮะแล้วถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็พอจะช่วยได้เพราะว่านักข่าวเราไปสำรวจตลาดมานะครับไปถามมาว่าเป็นยังไงบ้างใช้โครงการนี้เขาบอกมันก็ช่วย
1: ครับ
0: ปกติสมมติซื้อข้าว100บาทคุณก็จ่าย40อะไรทำนองนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้หมดภายใน2สัปดาห์เหมือนคุณนะ15วัน20วันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะประมาณนั้นมันก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่ที่น่าสนใจก็คือพอไปมองในมุมพ่อค้าแม่ค้าคือเวลามีโครงการที่ต้องทุ่มเงินมากขนาดนี
1: ้
0: แล้วไปกู้มาด้วยเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะว่ามันต้องได้ผลกำไรกำไรอะไรกลับคืนมาบ้างเขาก็จะบอกมันจะเกิดเงินหมุนเวียนนะมันจะอย่างนู้นอย่างนี้นะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าที่นักข่าวเราได้ไปคุยด้วยนะคือไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะ
1: ครับ
0: บางคนบอกกับนักข่าวเราว่ามันก็ยอดขายมันก็คล้ายๆเดิมนะน้องคือมันก็ไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นอ่ะ
1: ครับบางคนบอกว่าแค่จะสต็อกของยังไม่กล้าเลยนะ
0: เออ
1: เพราะว่ากลัวว่าสต็อกมาเอ้าขายไม่ได้ขายไม่หมดเพราะว่าคนก็รัดเข็มขัดเพิ่มมากขึ้นแม้จะมีโครงการนะ
0: สมมติคุณเป็นพ่อค้าขายข้าวผัดผมทานข้าวผัดปกติผมก็เป็นลูกค้าขาประจำคุณมีโครงการไทยช่วยไทยผมก็ซื้อคุณ
1: ครับ
0: ผมก็ซื้อกล่องเดียวอยู่ดีก็ผมกินคนเดียวมันก็คือกำลังซื้อยอดซื้อตามปกติตามความจำเป็นของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในมุมพ่อค้าแม่ค้าเขาจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้พุ่งทะยานขนาดนั้นไอ้เรื่องยอดขายนะครับแต่บางคนก็อาจจะดีขึ้นนะบางคนอาจจะดีขึ้นนะครับทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยพอเรามาครึ่งทางแล้วเราพอที่จะประเมินผลลัพธ์ปลายทางได้แล้วเวลาเราประเมินผลลัพธ์ตอนต้นทางเนี่ยบางคนจะไม่เชื่ออะไรยังไม่ทันเริ่มเลยคุณจะมารีบอะไรอย่างนี้นะทีนี้พอกลางทางแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องมานั่งคิดแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลสัญญาว่ามันจะเกิดเงินหมุนเวียน GDP ที่จะเพิ่มนะครับแบ่งเบาภาระประชาชนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันได้ตามที่หวังไหมนะครับแล้วที่สำคัญเลยถ้าโครงการนี้หมดแล้วสมมุติครบ4เดือนคุณจะไปต่อไหมเรามีตังค์ป่ะคุณสิริมาม
2: ีเรามีพรก.กู้เงินไง
0: อันนั้นไม่ได้มีตังค
2: ์อ้าว
0: อันนั้นก็มีบัตรเครดิต
2: อย่างน้อยก็ดึงมาใช้ก่อนได้มีเราสามารถดึงมาใช้ได้เพราะดูจากสถานการณ์คุณผู้ชมคือบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเน
0: ี่
2: ยมันกลับมาทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นอีกแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวินิษฐาเพิ่งรายงานไปใช่ไหมราคาน้ำมันมันแพงขึ้นทีนี้คำถามตามมาก็คือว่ารัฐบาลมีการเตรียมตัวรองรับกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นดีขนาดไหนโอเคช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพได้เกิดขึ้นแล้วโครงการนี้แต่ว่ามาตรการอื่นๆที่เคยพูดก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหม
0: ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
2: ใช่ทำถึงไหนแล้วปั๊มน้ำมันที่บอกว่าจะปิด4ทุ่มเนี่ยทำถึงไหนแล้วแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอีกรอบนึงจริงๆเนี่ยไอการต่อคิวเติมน้ำมันหรือว่าน้ำมันขาดแคลนที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ารัฐบาลมีแผนรองรับหรือเปล่าเพราะสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปจบที่ตรงไหน
0: ใช่แล้วก็ดูจะผีเข้าผีออก
3: ต้องใช้คำนี้จริง
0: ๆ Ghost out
3: เพราะมันเปลี่ยนทุกวัน
0: ตลอดเหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนของทุกอย่างในการดำเนินชีวิตมันก็ยังสูงอยู
2: ่
0: ถามว่ารัฐบาลจะไปต่อไหมคุณสุริมาบอกเรามีพรก.กู้เงินถ้าเต็มเพดานน่ะก็ขยายเพดานดิ
2: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยเหร
2: ออ้าวบัตรเครดิตก็ขยายวงเงินได
0: ้คือมันก็
2: คง
0: ไม่เถียงคือมันคงทำได้นั่นแหละขยายเพดานน่ะแต่ว่าจะสู้กับแรงต้านได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับถ้าเรามองเฉพาะหน้านะ
1: คำถามคือพอเราพูดถึงนโยบายประชานิยมเนี่ยคือหลายๆคนก็บอกว่าดีนะบางคนก็บอกว่างั้นทำต่อสิหรือว่ามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นทีเนี้ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้มันต้องคิดแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังเงียบๆอยู่ไม่รู้มีหรือเปล่า
0: ใช่ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้จะไปต่อหรือจะเป็นโครงการอื่นแต่สิ่งที่คุณสิริมาพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามบอกว่าโครงการเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นถ้าคุณทำสิ่งที่คุณสัญญาไว
1: ้
0: ก็คือไปแก้ปัญหาที่โครงสร้างมีปัญหาราคาพลังงานคุณแก้โครงสร้างราคาพลังงานได้ไหมคุณแก้สัญญาที่ให้มันเป็นธรรมมากกว่านี้ได้ไหมในมุมที่คนที่เขามองว่าตอนนี้มันยังไม่แฟร์นะทีนี้ย้อนไปเมื่อวันจันทร์นะครับคือเวลาเราพูดถึงโครงการเหล่านี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสจะว่าเป็นสวัสดิการก็ไม่น่าใช่มันเหมือนแบบประชานิยมนักวิชาการจะมองว่าโครงการลักษณะนี้ประชานิยมแล้วเหมือนเป็นสูตรสำเร็จที่ทุกรัฐบาลต้องทำไปแล้วเพราะไอ้รัฐบาลก่อนหน้ามันทำไงถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเราจะไม่ป๊อปหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปกู้มาทำแล้วก็หาเหตุผลมาโยงว่ามันต้องกู้แล้วนะมันวิกฤตนะแต่มันมีโครงการนึงที่เหมือนกับไปฉุดรั้งความนิยม ไปทำให้รัฐบาลโดนปาหิน ไทยช่ว

0: วยไทยพลัสไปช่วยแบ่งเบาภาระ
1: ครับ
0: แต่โครงการที่เป็นสวัสดิการซึ่งได้กันมานานอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนเนี่ยจริงๆก็เป็นโครงการเพื่อแบ่งเบาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วนี่คือโครงการด้านเป็นนโยบายสวัสดิการจะว่าประชานิยมไหมมันคือสวัสดิการพื้นฐานของคนที่เขามีรายได้น้อยหรือที่เรียกกันว่าคนจนนะครับโครงการนี้มีปัญหาเล่ากันทุกวันมา2อาทิตย์
1: จากเบากลายเป็นหนักไปเลยอะเรื่องนี้
0: จากเบากลายเป็นหนักตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาบอกว่าถ้าอย่างนู้นอย่างนี้แสดงว่ามีตังค์นี่ไม่อย่างนู้นลดหย่อนไม่ได้ก็มีปัญหาแล้วเปิดอุทธรณ์พอมาอีกรอบนึงอะไรฮะคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆภาครัฐมีเจตนาที่ดีในการคัดกรองเพื่อกันคนที่คุณไม่ได้จนจริงคุณไม่ได้เดือดร้อนเอาออก
2: ตะแกรงถี่เลยรอบนี
0: ้ถี่เลยแล้วเอาคนที่เดือดร้อนเข้ามาปรากฏว่าถี่เกินคนที่เดือดร้อนหลุดไปด้วยเป็นเรื่องฮะเป็นเรื่องเลยเรื่องใหญ่นะฮะทีนี้เมื่อวันจันทร์ผมย้อนนิดนึงคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาแถลงข่าวมันอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นอาจจะเป็นข่าวกรอบเล็กๆนะครับคือคุณพลอยทะเลเขาอ้างผลสำรวจของนิด้าที่บอกว่าประชาชนในกลุ่มตัวอย่างของนิด้าเนี่ย 43% เลยนะที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่โกรธโอ้โหรัฐบาลขอบคุณมากเลยที่ประชาชนเข้าใจในระบบของรัฐบาลที่มาคัดกรองเนี่ยคือเขายื่นขอรับสิทธิ์แต่เขาไม่ได้แล้วไม่โกรธ 43%
3: อันนี้นิด้าโพไปสำรวจมาน
0: ิด้าโพ
3: สำรวจที่ไหนนะ
0: เขามีกลุ่มตัวอย่างของเขานิด้าโพจะมีชุดกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจนะครับคือเขาไม่ได้เดินไปจิ้มตาม
3: ชุดกลุ่มตัวอย่างนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ไม่ผมไล่อย่างนี้ฮะนิด้าโพเนี่ยเขาไปสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมอังคารถึงพฤหัสที่แล้วนะกลุ่มตัวอย่าง 1,850 คนนะครับ 53% ในจำนวน 1,850 คนเนี่ยเคยได้รับสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 51% เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการนี้ครับของปีนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์คือในจำนวนคนที่ลงทะเบียนเนี่ยครึ่งเกินครึ่งมาหน่อยนึงไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกลุ่มนี้คิดเป็น957คนของกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วมีอยู่ 23.6 ประมาณนี้ในกลุ่มที่ขอลงทะเบียนแต่ได้รับสิทธิ์นะครับเขาก็เลยตั้งคำถามต่อบอกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยคุณโกรธไหมปรากฏว่าไอ้ที่ผมบอก957คนที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้นะ 43% ก็คือเกือบครึ่งบอกว่าไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยคุณพลอยทะเลเขาก็เลยบอกขอบคุณมากที่เข้าใจในระบบการคัดกรองของรัฐบาลแต่ฮะ 43% ไม่โกรธเลย 21.5 โกรธสุดๆ 20.6 ค่อนข้างโกรธค่อนข้างโกรธนี่โกรธไหม
2: ก็โกรธแหละ
0: ก็โกรธนิดนึงมันขุ่นๆไง 14.5 ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยโกรธนี่โกรธไห
3: ม
0: นิดนึง
3: ก็โกรธนั่นแหละ
0: แล้วนิดติ่งๆงอนๆนะฮะ
1: งอนๆชอบคำนี้จังเลย
0: เพราะฉะนั้นในจำนวนนี้ 56% นะครับที่เขามีความขุ่นเคืองอยู่ในใจ
3: ก็เกินครึ่งอ่ะ
0: เกินครึ่งคือจะบอกว่า 43% ไม่โกรธเลยแล้วก็ very good เนี่ยมีเกินครึ่งที่เขารู้สึกขุ่นๆคล่องๆว่าทำไมเขาถึงไม่ได้นะฮะนี่ก็เป็น2นโยบายที่นำมาเทียบกันบัตรสวัสดิการไม่ใช่สิไทยช่วยไทยพล
2: ัส
0: เป็นประชานิยมที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แบ่งเบาภาระค่าครองชีพเหมือนกันแต่เป็นนโยบายสวัสดิการทีนี้มันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาไง
1: แต่ถ้าดูจากความเห็นในไลฟ์ของเราตอนนี้ใน TikTok เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมให้เลย 90% แต่คุณไปผู้ชมไปเติมเอาเองนะครับว่าอยู่ใน
0: ฝั่งไหน
1: หัวข้อไหนไม่โกรธเลยโกรธมากค่อนข้างโกรธหรือว่าไม่ค่อยโกรธเท่ากับอะไรว่าไปนะเนี่ย
3: 90% ไม่โกรธเลยอ่ะสิ
1: ตามนั้นที่คุณสิริมาว่านะครับก็แสดงความเห็นกันมาได้อยู่นะครับ
3: ค
1: ุณอุรชัยคือเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาแน่นอนนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นลักษณะเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันมีปัญหาซ้อนทับกันอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่
1: เรื่องเงินในกระเป๋า
0: ใช่เลยนี่คือโจทย์ที่ทำให้เขาต้องมาคัดกรองใหม่นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่ายืนยันว่าผมเชื่อว่าเจตนาดีที่มาคัดกรองกันใหม่เนี่ยเพื่อกันคนที่จริงๆคุณไม่ควรจะได้ออกไปแล้วเอาคนที่ควรจะได้เข้ามาเผอิญว่าฐานข้อมูลที่นำมาอัปเดตเนี่ยมันไม่อัปเดตจริงไงมันมีปัญหาฐานข้อมูลในภาครัฐอันนี้ก็ต้องตำหนิกันไปนะครับจะไปตำหนิไอเดียหลักในการคัดกรองเนี่ยอาจจะไม่ถูกฝาถูกตัวเสียทีเดียวก็ต้องไปตำหนิเรื่องนั้นแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายไหนฮะมันต้องใช้เงินอย่างที่คุณเชอสารว่าเราอยากจะให้ประชาชนช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนก็เลยคิดนโยบายแบบไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เสกเงินขึ้นมา แล้วก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังด้วยต้องไปกู้ไปรูดมาอย่างที่คุณสิริมาบอกอ่ะไปรูดมาแล้วถามว่าโอ้ดีจังเลยเนี่ยรัฐบาลช่วยเหลือเงินแบ่งเบาขอโทษต่อให้คุณไม่ได้ใช้สิทธิ์คุณก็ต้องช่วยรับผิดชอบเงินก้อนนี้เพราะมันเป็นเงินกู้ฮะมันเป็นเงินกู้แผ่นดิน 200,000 ล้านบาท
2: นี่ก่อนแรกภาษีเราทั้งนั้นแหละ
0: เงินภาษีในอนาคตหรือในอะไรก็ตามที่ต้องนำไปจ่ายนะครับทีนี้ทุกสวัสดิการต้องใช้เงินเราก็เลยจะถกเถียงกันเห็นกันในช่วงนี้มีการถกเถียงกันเยอะเรื่องของการปรับรูปแบบและโครงสร้างสวัสดิการหลายๆสวัสดิการเพื่อให้มันสมเหตุสมผลต่อการใช้งบประมาณทำไมมันมาจี้เอาในช่วงนี้เพราะว่าสิ่งที่ทำให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกลายเป็นโครงการที่ประคับประคองความนิยมของรัฐบาลคุณผู้ชมครับมันก็คือโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระใช่ไหมครับเหมือนที่ผมบอกเลยบัตรสวัสดิการมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระเหมือนกันย้อนกลับมามันอาจจะพอเป็นความหวังในแง่ของโครงการสวัสดิการพอคุณพลอยทะเลเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยยินดีที่จะทบทวนเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ขยายเวลาด้วยนะคนที่คิดว่าไม่แฟร์เลยเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับคือเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีโครงการในการอัพสกิลรีสกิลเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาไอ้บัตรสวัสดิการเหล่านี้ซึ่งนี่เป็นไอเดียที่ดีครับแต่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเรื่องเงินปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเงินที่ทุ่มลงไปโดยเฉพาะเงินที่มาจากเงินกู
3: ้อ
0: ันนี้คือไทยช่วยไทยพลัสเงินที่มาจากเงินกู้จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือเปล่าในขณะที่โครงการอื่นก็คอยฉุดรั้งความนิยมของรัฐบาลอยู่เรื่อยๆนะฮะ
3: ก็ยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานี้แล้วก็การช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในยามที่มันมีเงินจำกัดเนี่ยคุณผู้ช
0: ม
3: มันก็จะมีการคาดหวังจากคนที่เป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คาดหวังว่าเงินที่ตัวเองเคยได้เนี่ยจะได้รับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการอุทธรณ์กัน
0: บ
3: างคนก็บอกว่าตอนที่จะไปอุทธรณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแม้ว่ารัฐเนี่ยบอกว่าจะเปิดแบบ one stop service แต่ทุกอย่างอ่ะเป็นต้นทุนของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอดูว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามปรับแก้แล้วก็ช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความนิยมของรัฐบาลเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็มีเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะ
0: ทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวครับ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะฮะเรื่องเงินเรื่องการคลังประเทศเนี่ยมันหมักหมมมาหลายรัฐบาลไม่มีรัฐบาลไหนกล้าหาญพอที่จะแก้ปัญหาถึงรากแล้วไม่รู้ฝีมันจะมาแตกเอารัฐบาลนี้หรือเปล่างานงอกไง
3: ใช่
0: ถ้าฝีไม่แตกก็ไม่รู้จะกล้าที่จะแก้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่แก้ไม่ได้การทำกฎหมายงบประมาณปี71จะเป็นปีที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินการคลังของประเทศด้วยนะครับ
3: เดี๋ยวรอดูเลยนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ใช่นะครับ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณครับ
2: คุณผู้ชมครับพอพูดถึงรัฐบาลมาดูมติของครม.กันหน่อยนะครับที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและก็ขยายพันธุ์ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจใหม่นะครับทั้งเรื่องของการที่จะบอกว่านำไปทำเกมกีฬาท้องถิ่นและการเลี้ยงนกสวยงามส่งออกด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณภควัชชมศรีครับ
5: จากตัวเล็กๆที่ยังไม่ลืมตาถูกประคบประหงมฟูมฟักอย่างระมัดระวังเมื่อสีสันเด่นชัดราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ 5,000 บาทแต่เมื่อถูกฝึกคัดลอกสำนวนเสียงร้องมีแววเข้าสู่สนามแข่งขันราคาจะขยับขึ้นไปตัวละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทฟาร์มพ่อเลี้ยงแห่งนี้อยู่ที่ย่านหนองจอกกรุงเทพมหานครพวกเขาสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสร้างรายได้ที่บางคนเปลี่ยนจากงานอดิเรกเป็นรายได้หลักและตัวนี้ที่เจ้าของรักและหวงแหนมากที่สุดเคยมีราคาสู่ขอมากถึง 1.5 ล้านบาทเพราะนอกจากค่านิยมด้านสีสันแปลกจากนกในธรรมชาติแล้วเรียกว่านกแฟนซีมันคว้ารางวัลการแข่งขันมากมายให้ผู้พ่อเลี้ยง
6: ก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้ครับเนี่ยมันจะร้องเบิ้ลๆแบบนี้ครับน่าจะเป็นกลุ่มนี
7: ้ราคาก
6: ลมๆนกที่ติดรางวัลแล้วหรือว่านกที
7: ่นกเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มแข่งเลยเนี่ย
6: กลุ่มแข่งนี้ผมว่า6หลักอ่ะบางตัวนะ 3-4 ตัวเนี่ย6หลัก
7: 6หลักต่อตัว
6: ใช่ครับหลักหมื่นน่ะมีทั่วไปอยู่แล้วที่แขวนอยู่ตรงนี้คือหลักหมื่นเกือบทุกตัว15,000 20,000 30,000 40,000 เกือบทุกตัว
7: ครับ
6: ที่แขวนอยู่ตัวนี้นะครับ
7: นี่ผมกําลังเดินภายใต้กองเงิน
6: ใช่ครับ
7: เหยียบล้านเลย
6: ใช่ครับ
5: เมื่อดูข้อมูลการขึ้นทะเบียนและสถานที่เพาะเลี้ยงนกปลอดหัวโขนทั่วประเทศมีผู้ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 11,466 รายและมีนกที่ขึ้นทะเบียนครอบครองเพาะพันธุ์ 134,325 ตัวไม่ใช่แค่ราคานกที่หมุนเวียนในตลาดกลุ่มผู้เลี้ยงกรงที่มีความพิถีพิถันก็เป็นงานฝีมือด้านศิลปะเก่าแก่สร้างมูลค่าถึงหลักแสนบาทต่อชิ้นงานการถอดสถานะนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่576นายกสมาคมอนุรักษ์และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยมองว่าจะเป็นการเปิดตลาดส่งออกนกสวยงามสู่ต่างประเทศเพราะว่านกปลอดหัวโขนได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้เลี้ยงแถบตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันตลาดส่งออกอยู่ที่เวียดนาม
4: พันธุกรรมแท้ของนกกรงหัวจุกจะต้องได้รับการปกป้องโดยตัวของเขาและเราจะเป็นก็เรียกเป็นกำแพงให้ในส่วนสายพันธุ์นกเล่นเนี่ยนกเลี้ยงนกสันทนาการก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
8: ค
4: ือชัดเจนวันนี้มันอาจจะเป็นข้อกังวลหนักแต่ผมเชื่อว่าต่อไปมันจะคลี่คลายเรามองถึงตลาดต่างประเทศด้วยถ้าเราอบรมฟาร์มที่ดีแล้วไปกับปศุสัตว์ทุกเปลือกก็เรียกอบรมฟาร์มเพื่อส่งออกได้ง่ายเขาทำได้เสร็จฉีดยาทุกอย่างตามที่ปศุสัตว์บอกหรือทำที่เขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้แล้วที่เป็นเขาเรียกกองอนามัยโลกอ่ะก็นั่นได้มีพาสปอร์ตนกคุณเคยเห็นของ UAE ไหมครับเขามีพาสปอร์ตนกตัวนี้ถ้าทำได้เราก็จะทำเราจะดันครับจะทำพาสปอร์ตนกไปได้ทั่วโลกเพราะเราตรวจโลกทุกอย่างถูกต้องตามปศุสัตว์หมด UAE เขาพานกอินทรีไหมครับไปอเมริกาไปนู่นไปนี่ไปแข่งเขาพานกวิลล่าไปนกทุกตัวมีพาสปอร์ตต่อไปนกกรงหัวจุกก็ต้องมีพาสปอร์ตครับ
5: การเพาะเลี้ยงอย่างเสรีที่กำลังจะนับหนึ่งตามคาดการของนายพุทธิธรอาจทำให้ราคานกตกลงบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับทำให้กลไกการแข่งขันของตลาดปั่นป่วนแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือร่วมทำงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคลอดแผนรองรับติดตามสถานภาพในธรรมชาติเพราะเมื่อพบประชากรนกลดลงอย่างมีนัยสำคัญนกปลอดหัวโขนก็จะสามารถกลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองได้อีกครั้งภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
9: และช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์นะครับเราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนเลยนะ
10: ครับผมนะครับก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลโลกของชาวอาเซียนเกิดขึ้นนะฮะซึ่งแฟนบอลเนี่ยอาจจะสับสนเล็กน้อยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ใหม่ก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งเป็นชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้จะเป็นอย่างออฟฟิเชียลมากกว่านะครับก็เดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวกันนะครับเซฟชวัลวิทย์แซ่เล้าครับหวังใช้เวทีแชมป์อาเซียนพัฒนาตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทยหลังเป็นนักเตะเพียงคนเดียวครับจากเวทีไทยลีก3ที่ถูกเรียกตัวมาติดทีมชุดนี้ครับแอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยครับนำลูกทีมชุดทวงแชมป์อาเซียนลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่สนามซ้อม BG3 โดยเน้นไปที่การติวเข้มแท็กติกและปรับรายละเอียดการเล่นเชิงลึกเพื่อเตรียมความพร้อมครับในการรับมือกับมาเลเซียทีมจากฝูงของกลุ่ม B ที่ตอนนี้ครับเก็บไปแล้ว6แต้มจากการเอาชนะลาวและเมียนมาขณะที่ไทยตอนนี้มี3คะแนนครับจากการเอาชนะลาวมา5-0ในนัดแรกซึ่งการฝึกซ้อมทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยอูเซมาเทียงคามครับแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยโมร็อกโกวัย22ปีจากสโมสรพีทีประจวบดีใจที่ได้โอกาสประเดิมสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้มองว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะมองว่าสไตล์การเล่นจุดเด่นของตัวเองครับคือการเน้นเกมรุกมีสปีดต้นและเลี้ยงกินตัวได้โดยมีมาเซโลแบ็คซ้ายชาวบราซิลเป็นไอดอลครับส่วนนักเตะไทยก็มีอุ้มธีรธรบุญมาทันเป็นไอดอลเพราะว่าพี่อุ้มเองมีความสามารถและมีคุณภาพในหลายด้านและถือเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายขณะที่เซฟชวัลวิทย์แซ่เล้าแนวรุกวัย21ปีจากสโมสรพรามแบงคอกซึ่งเป็นนักเตะเพียงคนเดียวครับจากไทยลีก3ที่ถูกเรียกตัวติดทีมชุดนี้ยอมรับว่ารู้สึกสนุกครับที่ได้ทำงานกับรุ่นพี่ทีมชาติไทยและพยายามจะเรียนรู้จากพี่ๆให้มากที่สุดพร้อมกับไม่คิดว่าโอกาสติดทีมชาติของตัวเองจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าปัจจุบันเล่นอยู่ไทยลีก3เท่านั้นเป้าหมายในตอนนี้ครับอยู่ที่การพาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะเหนือมาเลเซียให้ได้ซึ่งการแข่งขันครับจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้เวลา20:00 น.ตรงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
11: สนุกมากครับดีใจมากครับได้เรียนรู้กับพี่ๆครับก็รู้สึกขอบคุณโค้ชครับที่ให้โอกาสแล้วก็แก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็อันแรกไม่เคครับแล้วก็ติดอยู่23ก็เล่นอยู่23ก็แบบพัฒนาตัวเองครับตอนนั้นก็อยู่ที3นะครับก็ไม่คิดว่าจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้ครับต้องเป้าต้องเก็บ3แต้มครับแล้วก็ให้คนไทยครับครับผม
10: ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับประกาศผลการจับสลากแบ่งสายฟีฟ่าอาเซียนคัพนับเป็นการประเดิมจัดแข่งรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ดิวิชันด้วยกันครับดิวิชัน1แข่งที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งไทยครับมีชื่ออยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์และปากีสถานขณะที่กลุ่ม A ครับมีอินโดนีเซียเจ้าภาพอินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนดิวิชัน2ครับแข่งที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกลุ่ม A ก็จะมีฮ่องกงเจ้าภาพนะครับเมียนมาและก็บรูไนขณะที่กลุ่ม B ก็มีกัมพูชาลาวและก็ติมอร์เลสเตสำหรับการแข่งขันครับจะมีขึ้นในวันที่24กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมในช่วงปฏิทิน FIFA Day ครับซึ่ง FIFA จะประกาศรายละเอียดรูปแบบการแข่งขันรวมไปถึงโปรแกรมอย่างเป็นทางการเร็วนี้ครับก็ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยถ้าบอกว่าผลงานระดับนานาชาติอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าความคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลของแฟนบอลภูมิภาคนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ใครนะครับ FIFA ก็เลยมาให้ความสำคัญไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยที่มีการเพิ่มทีมฟุตบอลโลกนะเอเชียเนี่ยอาจจะมีการแบ่งภูมิภาคไปเลยนะอาเซียนได้กี่ทีมเอเชียกลางเอเชียตะวันออกอะไรแบบนี้อาจจะมีการแบ่งๆกันไปทีนึง
2: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่โอกาสของเราก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกัน
10: ใช่นะครับแล้วก็การแข่งขันระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยน่าจะทวีความดุเดือดมากขึ้นแน่นอน
2: ครับ
10: นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับตอนนี้ทีมสาวไทยก็เดินทางถึงที่เวียดนามไปที่เรียบร้อยต้องบอกว่าโอ้โหเจอทีเด็ดของเจ้าภาพนะทำแสบจริงๆตั้งแต่เดินทางถึงวันแรกเลยนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับโดนเจ้าภาพวางยาจัดที่พักไกลสนามซ้อมจนส่งผลกระทบต่อแผนการเตรียมทีมลุยศึกซีวีคัพสนามแรกที่เวียดนามครับ
3: ทานข้าวเสร็จโค้ชออสนัด
10: โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยนักกีฬาทั้ง14คนชุดทำศึกซีวีคัพสนามแรกเดินทางถึงที่เวียดนามไปที่เรียบร้อยครับหลังออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งทั้งหมดครับได้มุ่งหน้าลงทำการฝึกซ้อมต่อทันทีหลังจากที่พักรับประทานอาหารและเก็บสัมภาระส่วนตัวในโรงแรมปรากฏว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับเจอทีเด็ดเจ้าภาพเล่นงานทันทีตั้งแต่วันแรกเมื่อโรงแรมที่พักซึ่งเจ้าภาพเตรียมไว้ให้กับชาติคู่แข่งอยู่ไกลทั้งจากสนามบินและสนามฝึกซ้อมทำให้ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางนานพอสมควรโดยมีเพียงเวียดนามทีมเดียวเท่านั้นครับที่ได้พักในโรงแรมใกล้สนามฝึกซ้อมใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นทำให้การฝึกซ้อมของไทยในวันนี้มีเวลาค่อนข้างจำกัดซึ่งโค้ชออสครับเน้นให้ลูกทีมยืดเส้นยืดสายและซ้อมเทคนิคทั้งการคอนโทรลบอลและการเสิร์ฟครับ
8: ครับก็เราก็ไม่ทราบนะว่าทางเจ้าภาพเขาก็จะจัดให้เราพักได้ไกลกับสนามแข่งจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของระเบียบเรื่องของเรกูเลชั่นอยู่นะว่าโรงแรมที่พักกับสนามแข่งเนี่ยมันไม่ควรที่จะไกลเกินครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เราเดินทางมาเกือบชั่วโมงครึ่งก็ทำให้มันเมื่อยล้าหน่อยก็คงอาจจะต้องฝากคุยกับทางทีมเจ้าภาพเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมประสานนะเพราะว่าเวียดนามก็พักอยู่ที่นี่ใกล้ๆสนามแข่งแต่ว่าอีก3ทีมเนี่ยพักที่นู่นมันไกลเกินไปนะผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเดินทางนิดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะคงหารือกับเจ้าภาพแล้วก็คงคุยกันว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหม
12: รู้สึกว่าที่พักแอบไกลกับสนามไปหน่อยอะค่ะนิดนึงเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าเลยจากที่พักมาสนามแข่งมันค่อนข้างที่จะนานนิดนึงเราอาจจะต้อง manage เวลาในการออกมาซ้อมทั้งมาซ้อมแล้วก็มาแข่งนิดนึงค่ะเพราะว่าพอเรามาถึงที่นี่แล้วมันมีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยเวลามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าน้องๆทุกคนก็รู้สึกกระตือรือร้นแล้วก็กระหายที่จะมาแข่งในครั้งนี้มากๆค่ะหนูก็พยายามคุยกับน้องๆว่าแบบสอบถามว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงน้องๆทุกคนก็รู้สึกว่าอยากเล่นค่ะทุกคนอยากมาเล่นอยากโชว์ศักยภาพตัวเอง
10: โดยหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นครับบุญเส้นทิชายาบุญเลิศอดีตมือเซตทีมชาติไทยได้แวะเดินทางมาให้กำลังใจกับทัพนักตบรุ่นน้องก่อนทำศึกซีวีคัพในปีนี้สำหรับทิชายาบุญเลิศครับเป็นนักตบทีมชาติไทยชุดคว้ารองแชมป์เอเชียเมื่อปี2017ซึ่งปัจจุบันนี้ครับเธอเล่นให้กับทีมลุกซานฮานอยในลีกเวียดนามต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน CV Cup 2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียครับในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมในเวลา 15:45 นต่อด้วยการเจอกับฟิลิปปินส์ครับในวันเสาร์ที่1สิงหาคมและนัดสุดท้ายของรอบแรกครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมขณะที่ ซีวีคัพสนาม2ครับจะกลับมาแข่งกันที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ครับ

0: บอกว่าดุเดือดตั้งแต่ยังไม่แข่งเลยนะที่บอกว่าดุเดือดนี่คือตั้งแต่เรื่องที่พักม
1: ัน
0: ไกลมากและการเดินทางมาเนี่ยคือสุดท้ายพอมาซ้อมมันก็อย่างที่โค้ชออสบอกว่าซ้อมอะไรก็ไม่ได้มากนะแค่จะเส้นที่สายอะไรอย่าง
1: เงี้ยต้องรีบทำไปหมดเลยนะครับแล้วก็วอลเลย์ชุดนี้น่าสนใจก็คือน้องนุ๊กนิกก่อนหน้านี้ถือเป็นน้องเล็กนะของทีมบรรดารุ่นพี่ใหญ่แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เธอกลับเป็นกัปตันทีมนำรุ่นน้องลงแข่งแล้วการแข่งขันต้องบอกว่าถูกจับตาเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่าครั้งก่อนเนี่ยที่เราเสียแชมป์ครั้งแรกของซีวีลีกเนี่ยก็คือการเดินทางมาแข่งที่เวียดนามครั้งนี้เจ้าภาพเองก็หวังจะป้องกันแชมป์เราก็หวังจะทวงแชมป์กลับมาให้ได้ก็ติดตามกันวันศุกร์นี้เริ่มแล้วเกมแรกครับไปดูเรื่องของกีฬาที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเช้าๆนี้เนี่ยผู้ชมหลายคนอาจจะง่วงเหงากันอยู่นะฮะก็ไปดูกีฬาที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็มีความหวาดเสียวเกิดขึ้นด้วยนะครับกีฬาเช้านี้ครับขอพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันไต่เชือกที่มีความอึ้งทึ่งเสียวและไม่เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่กลัวความสูงครับเป็นภาพบรรยากาศจากการแข่งขันเดินไต่เชือกชิงแชมป์โลกครับหรือที่เรียกว่าไฮไลท์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งปีนี้มีความพิเศษมากขึ้นเนื่องจากเป็นครั้งแรกครับที่ไม่ได้จัดขึ้นบนภูเขาแต่ย้ายมาจัดกันกลางรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเมืองราแอ็กซ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยการแข่งครับไม่ใช่แค่นักกีฬามาเดินไต่เชือกบนความสูงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกครับคือการแข่งประเภทสปีดที่ผู้แข่งขันต้องเดินบนเชือกระยะทาง60เมตรโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดซึ่งไฮไลท์ของศึกชิงแชมป์โลกปีนี้ครับอยู่ที่ประเภทสปีดชายที่มีการทำลายสถิติโลก4ครั้งซ้อนภายในวันเดียวก่อนที่ตำแหน่งแชมป์ปีนี้ครับจะตกเป็นของเหลียงเผิงลี่นักกีฬาจากจีนที่คว้าแชมป์โลกได้ทันทีครับจากการลงแข่งครั้งแรกทำเวลาเอาไว้ที่ 23.05 วินาทีเท่านั้นขณะที่แชมป์โลกสปีดหญิงครับตกเป็นของเซซิเลียสต็อกแชมป์เก่าจากเยอรมนีที่ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้สำเร็จหลังใช้เวลาเดินไปทั้งหมด 45.79 วินาทีครับส่วนอีกหนึ่งประเภทคือการแข่งขันแบบฟรีสไตล์ครับที่นักกีฬาแต่ละคนจะต้องมาโชว์ทักษะการทรงตัวผ่านลีลาท่าทางการเล่นแบบผาดโผนซึ่งเซซิเลียสต็อกครับโชว์ความยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังคว้าแชมป์ไปครองทำให้ปีนี้ครับเธอเหมา2แชมป์ไปทั้งหมดทั้งประเภทสปีดและฟรีสไตล์ขณะที่แชมป์ฝ่ายชายครับตกเป็นของเซบาสเตียนแอคเกอร์อีกหนึ่งนักกีฬาจากเยอรมนีแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกของงานนี้ครับเป็นของมาเตอุสวีดาลนักกีฬาจากบราซิลที่แม้ว่าจะพลาดเหรียญรางวัลไปแต่ว่ากลับได้คู่ชีวิตกลับไปแทนครับหลังทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานได้สำเร็จนะครับหลายคนครับก็แซวว่าเอ๊ะทำไมเวลาขอแต่งงานและฝ่ายชายดูหน้าไม่ค่อยตื่นเต้นเลย
0: ค
1: ือความตื่นเต้นเนี่ยหมดไปกับการแข่งขันทั้งหมดเป็นเรื่องไปแล้วอาจจะสูงเกินไปนิดนึงนะฮะทิ้งท้ายนะครับกับกีฬาเช้านี้กับสีสันกีฬานะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในวงการฟุตบอลนะครับสีสันกีฬาวันนี้ไปดูเรื่องราวสุดแปลกของวงการฟุตบอลครับเมื่อทีมแพทย์ที่ต้องรักษานักเตะกลับเป็นฝ่ายทำให้นักเตะได้รับบาดเจ็บซะเองครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในบอลลีกรองของประเทศเอลกวาดอร์ครับระหว่างที่ทีมแพทย์กำลังขับรถกอล์ฟนำนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บออกจากสนามแต่ทำไปทำมาดันไปทำนักเตะเพิ่มนักเตะเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งคนครับเมื่อไปเฉี่ยวกับนักเตะผู้โชคร้ายซึ่งนักเตะผู้โชคร้ายคนนี้ครับแม้ว่าจะแสดงอาการบาดเจ็บปวดที่ขาอย่างรุนแรงแต่อย่างน้อยก็ไม่ลืมครับที่จะขยับมาเจ็บในสนามนะครับเพื่อให้เกมไม่สามารถแข่งต่อได้ตามกฎขณะที่คนขับรถเองก็ถูกสตาฟโค้ชของนักเตะที่โชคร้ายปรีเข้ามาขอเคลียร์จนต้องแก้ตัวเป็นพลวันครับขณะที่ชาวเน็ตเองก็เสียงแตกครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารถชนคนหรือว่าคนชนรถดีนะครับ อาจจะเป็นได้ว่าประมาทร่วมนั่นเองนะฮะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นในสนามซ้อมเมื่อหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชครับเตะบอลเข้าไปในสนามแต่ว่าบอลเจ้ากามดันพุ่งไปโดนหัวนักฟุตบอลอย่างแม่นยำโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้นักเตะผู้โชคร้ายครับล้มลงไปกองกับพื้นท่ามกลางความงุนงงของโค้ชก่อนที่เหตุการณ์จะมาเฉลยในภายหลังครับว่าผู้ก่อเหตุดันมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งเจ้าตัวเองก็แสดงความรับผิดชอบครับด้วยการเตะเองรักษาเองนักเลงพอนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากปฐมพยาบาลเสร็จแล้วจะยังได้ทำงานต่ออีกหรือไม่นะครับ
2: เตะเองรักษาเองนักเลงพอ
3: ไม่ก็คือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล
1: ้
3: วไปเป็นนักฟุตบอลแทน
1: ใช่นะครับคือหลายคนก็แซวกันว่าเวลาคนทำงานเนี่ยเวลาโชคร้ายเขาจะเรียกว่างานเข้าแต่คนนี้อาจจะกลับกันคืองานไม่เข้าต้องหางานให้ตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นงานสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับ
4: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ติธรรมนำชีวิต
1: เข้าพรรษานี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกต้นพุทโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลาปลูกต้นศรัทธาให้ทั่วถิ่นปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกไว้เถิดหนาทั่วโลกาจะสงบร่มเย็นในฤดูกาลเข้าพรรษาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8นี้พระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้พักจำพรรษาโดยไม่ไปค้างแรมที่ไหนเป็นระยะเวลา3เดือนทุกรูปทุกท่านจะเข้ารับการฝึกตนให้มีวินัยฝึกใจให้มีธรรมะส่วนญาติโยมสาธุชนก็ได้ช่วยกันเสริมคือเสริมธรรมและเสริมปัญญาญาติโยมจะมีโอกาสเสริมธรรมคือเสริมความดีเสริมปัญญาคือเสริมความรู้โดยให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา
0: วันนี้วันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

Oh,

0: hair.
1: Oh, that up.